ขนมไทยโบราณนะคะเป็นขนมไทยโบราณที่มักจานิยมนะคะใช้ในงานมงคลต่างๆนะคะแล้วก็สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ไทยโบราณเลยสืบเนื่องมาจากในวังนะคะแล้วก็เป็นมรดกตกทอดเป็นงานฝีมือนะคะขนมกลีบลำดวนหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะเป็นขนมกลีบลำดวนแบบนี้นะคะซึ่งเอกลักษณ์ของเขาจะมีลักษณะหอมควันเทียนนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นกลีบเหมือนดอกลำดวนจริงๆกลีบลำดวนนะคะสามารถเป็นขนมสำหรับทานเล่นได้เนื้อลักษณะเขาจะคล้ายๆกับคุกกี้นะคะเป็นลักษณะเบาซึ่งในอีพีอื่นเราก็จะมีเป็นขนมทานเล่นหรือว่าเป็นอาหารว่างนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ติดตามไปด้วยอาหารว่างนะคะถ้านักเรียนได้รู้จักแล้วก็ลองทานกันทั่วไปก็จะมีหลากหลายนะคะมีสแน็คต่างๆนะคะแต่เราจะมาพูดถึงขนมไทยนะคะที่นักเรียนบางท่านบางคนนะคะหรือว่าผู้ชมบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักนะคะหรือว่าเคยทานแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อซึ่งมันเป็นขนมแบบโบราณนะคะเราก็จะนำขนมโบราณเหล่านี้นะคะกลับมาประยุกต์ใช้แล้วก็มานำเสนอให้กับคนรุ่นใหม่ๆนะคะได้บริโภคได้ทำความรู้จักขึ้นว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรส่วนผสมของการทำกลีบลำดวนนะคะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซึ่งถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าท่านผู้ชมที่บ้านสามารถที่จะทําตามได้นะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยเริ่มแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวครูจะแนะนําวัตถุดิบส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะที่นํามาใช้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเราก็ไปเริ่มกันที่นี่เลยค่ะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะตรงนี้เป็นแป้งบัวแดงนะคะก็จะเป็นแป้งบัวแดงนะคะถัดมาเราจะใช้เป็นน้ำมันพืชสุดท้ายจะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็พิเศษนะคะที่จะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับกลีบลำดวนของเราก็คือเกลือค่ะเกลือเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนะคะส่วนผสมของแป้งสาลีนะคะที่คุณครูใช้เป็นแป้งสาลี2ชนิดนะคะโดยทั่วไปก็อาจจะใช้เป็นแป้งเค้กหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์เลยแต่ว่าเราจะเพิ่มความเขาเรียกว่าเพิ่มความเบาเพิ่มความนุ่มนวลให้กับกลีบลำดวนของเราโดยการใช้แป้งบัวแดงซึ่งแป้งบัวแดงนะคะจะมีลักษณะเบานะคะแป้งบัวแดงจะมีลักษณะเบาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการทำเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะร่อนส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปในอ่างซึ่งวันนี้นะคะที่สังเกตนักเรียนสังเกตเห็นมีหลากหลายสีโดยทั่วไปเขาจะใส่เป็นสีผสมอาหารแต่ว่าวันนี้นะคะที่ครูใช้ครูจะใช้เป็นตัวผงฟักทองนะคะเราจะใช้เป็นผงฟักทองเป็นส่วนผสมที่เป็นผงใส่ลงไปแทนที่เป็นสีผสมอาหารเนื่องจากว่าครูไม่อยากให้เราสัมผัสกับแป้งเยอะเกินไปเดี๋ยวครูจะแนะนำในเทคนิคถัดไปอีกทีนึงว่าทำไมถึงไม่ใส่เป็นหยดสีลงไปเริ่มแรกนะคะเราจะทำเป็นตัวสีขาวก่อนนะคะเป็นแป้งสาลีนะคะต่อมานะคะเราก็ร่อนพร้อมลงไปเลยร่อนพร้อมกันเลยนะคะเป็นแป้งบัวแดงนะคะแป้งบัวแดงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะอันนี้ในส่วนขาวนะคะแล้วเราก็ร่อนนะคะที่เราร่อนแป้งนะคะเพราะว่าเราต้องการให้แป้งเนี่ยกระจายตัวนะคะแล้วก็ช่วยกรองสิ่งสกปรกนะคะทำให้กลีบลำดวนของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเนื้อเบานะคะเราสามารถใช้หลังมือของเรานะคะถ้ามันเป็นเม็ดแป้งนะคะเราก็ใช้หลังมือของเรานะคะเกลี่ยเขาลงไปให้ทั่วกันได้เลยนะคะแป้งสาลีที่ใช้เป็นบัวแดงเพราะว่าเขามีกลูเตนนะคะมีปริมาณของกลูเตนเนี่ยเป็นปริมาณน้อยนะคะต่อไปนะคะครูจะใส่เกลือนะคะนิดหน่อยใส่มือใส่เกลือลงไปนะคะหยิบมือนะคะไม่ต้องใส่เยอะ

ต่อมาก็เดี๋ยวเราจะร่อนนะคะในส่วนผสมของตัวสีเหลืองนะคะที่เราจะทำใช้เป็นผงฟักทองเลยกันทำไปพร้อมกันเลยนะคะนะคะถ้าเราจะไม่ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์เลยก็ได้นะคะจะปรับเป็นใช้เป็นแป้งบัวแดงทั้งหมดเลยหรือว่าบางสูตรนักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็นแป้งเค้กเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ให้มีปริมาณกลูเตนที่มันน้อยลงนะคะเราจะไม่ใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะหรือว่าแต่ถ้าใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ไปเลยอาจจะทําให้กลีบลำดวนของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะที่แข็งเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแป้งที่มีลักษณะปริมาณกลูเตนน้อยลงนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ผงฟักทองนิดหน่อยนะคะผงฟักทองวันนี้ใช้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะจะใช้เป็นผงใบเตยผงอัญชันนะคะหรือว่าเป็นผงบีทรูทต่างๆที่เป็นผงสมุนไพรสามารถใช้แทนได้นะคะในอัตราส่วนเท่ากันค่ะหลังจากที่เราใส่ผงฟักทองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะต้องร่อนก่อนตวงทุกครั้งนะคะเพราะว่ามีจะป้องกันไม่ให้น้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเกาะตัวกันหรือว่าจากที่เกาะตัวกันที่มันชื้นๆอยู่นะคะก็จะทําให้กระจายตัวเข้ากันกับแป้งได้ดีค่ะหลังจากเราได้ทั้งสองอันผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชนะคะเราจะเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะซึ่งทำไมเราถึงใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะเดิมทีในโบราณจริงๆจะใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะขนมเป็นที่นิยมหลากหลายนะคะเพื่ออิสลามนะคะคนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้อีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะไม่มีกลิ่นเฉพาะนักเรียนสามารถเปลี่ยนใช้เป็นน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันนะคะได้เลยนะคะทีนี้ตอนที่เราใส่ลงไปนะคะเราจะไม่นวดให้เขาแน่นจนเกินไปเราจะเหมือนคุ้ยนะคะใช้มือนะคะทำให้เข้ากันในลักษณะของเม็ดสไตล์นะคะแล้วเราก็จะไม่นวดเขานานจนเกินไปนะคะเพื่อไม่ให้ขนมกลีบลำดวนของเรามีลักษณะแน่นนะคะเราก็พยายามตะล่อมแป้งคนให้เข้ากันนะคะเราจะนวดจนกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะคะไม่แยกจากกันนะคะแล้วก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้นะคะในส่วนผสมของฟักทองเราก็จะทำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เริ่มจะได้แล้วนะคะเราก็จะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะอย่างนี้นะคะก็คือลักษณะที่ไม่ติดกะละมังอ่างผสมของเราแล้วนะคะเสร็จแล้วระหว่างนวดนะคะเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณสัก10 นาทีนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยนะคะเขาได้ดูดซึมกับส่วนตัวของไขมันนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะพักไว้แล้วเราจะไปทำส่วนของฟักทองกันนะคะอีก1 กะละมังนะคะต่อมานะคะแล้วก็ทำเช่นเดียวกันเลยค่ะ

ฟักทองอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะถ้ามีใช้เป็นผงใบเตยผงอัญชันนะคะผงบีทกรูต่างๆสามารถใช้แทนกันได้นะคะในอัตราส่วนเดียวกันนะคะหรือในส่วนของไขมันนะคะถ้าจะใช้เป็นน้ำมันหมูหรือบางสูตรอาจจะใช้เป็นไขมันทานเช่นเนยขาวนะคะก็สามารถนำมาเป็นสูตรแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เราก็จะนวดไปนะคะให้เขาเข้ากันดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องนวดนานนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้เขาเนียนนะคะแค่ปั้นเป็นก้อนได้นะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพัก

หลังจากที่เรานะคะได้พักแป้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนเท่าๆกันนะคะซึ่งน้ำหนักที่ครูจะปั้นวันนี้นะคะก็คือเราจะชั่งน้ำหนักทั้งหมด7 กรัมที่เราจะอบวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเตาอบไฟฟ้านะคะแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้อบเราจะอบที่ไฟ150 องศานะคะวิธีการปั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพูดถึงวิธีการปั้นแบบปั้นกลีบลำดวนนะคะปั้นอย่างไรให้ขนมออกมาไม่เนื้อหนักจนเกินไปนะคะก็คือหลังจากที่เราได้แป้งนะคะเราก็จะหยิบแป้งมากะแป้งมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะปั้นนะคะนักเรียนจะทำวิธีการบีบตัวเข้าหากันก็ได้หรือนะคะเราจะปั้นโดยใช้ฝ่ามือคลึงนะคะค่อยๆคลึงนะคะแต่ว่าตอนที่เราคลึงเราจะไม่คลึงนานจนเกินไปนะคะเพราะว่ามือเราก็มีไอความร้อนด้วยนะคะมันจะทำให้แป้งเราแฉะนะคะแล้วก็ขนมของเราก็จะแข็งนะคะแล้วนักเรียนก็ชั่งถ้าเราไม่ชั่งนะคะเราทำที่บ้านไม่มีตาชั่งนักเรียนก็กะให้เท่าๆกันนะคะโดยที่นักเรียนจะทำเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วก็ตัดให้ขนาดชิ้นเท่าๆกันก็ได้นะคะค่ะวิธีการนะคะก็จะทำได้2 ลักษณะนะคะค่ะสีเหลืองนะคะเป็นผงฟักทองก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ทำคล้ายๆกันเลยนะคะวิธีการก็คือจะหยิบแป้งขึ้นมานะคะในส่วนของสีเหลืองนะคะเราจะหยิบแป้งขึ้นมาเหมือนกันนะคะอย่างนี้ในขนาดเท่าๆกันนะคะโดยที่เราจะไม่ใช้ฝ่ามือมากนักนะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้นะคะพอถึงขั้นตอนการคลึงเราก็ใช้มือนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะค่อยๆคลึงนะคะค่อยๆคลึงแป้งนวดแป้งนะคะแต่ว่าเราจะไม่นวดเขานานจนเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าแป้งแตกนะคะมันยังไม่เข้ากันดีนะก็ใช้ค่อยๆใช้มือนะคะบีบเข้าหากันเล็กน้อยนะคะแล้วนักเรียนก็นำไปชั่งดูว่าน้ำหนักที่เราชั่งน้ำหนักนะคะเพื่อที่จะให้กลีบลำดวนนะคะเวลาอบออกมาแล้วนะคะมีกลีบดอกที่ขนาดเท่ากันนะคะเวลาที่เราจัดเรียงนะคะหรือเวลาที่เราอาจจะทำขายนะคะก็ดูน่าทานนะคะค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะถ้าเป็นลักษณะมันยังไม่ค่อยกลมนะคะมันเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวเราก็ใช้ตรงฝ่ามือเราค่อยๆคลึงไปได้นะคะคลึงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องนานมากนะคะพอเห็นเขาลักษณะกลมแบบนี้นะคะก็โอเคแล้วนะคะก็จะประมาณ7 ถึง 8 กรัมนะคะที่เราชั่งนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าเราปั้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเกิดความชำนาญนะคะก็จะสามารถกะปริมาณได้นะคะในส่วนนี้นะคะถ้าเป็นส่วนตัวถ้าใครไม่มีผงนะคะที่เป็นผงจากธรรมชาตินะคะอยากจะเลือกใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะอยากจะเลือกใช้เป็นสีผสมอาหารก็สามารถใส่ได้ในขั้นตอนหลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำแป้งที่เรานวดแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปพักแป้งเราก็นำสีผสมอาหารที่เราชอบนะคะมาหยดลงไปในแป้งนั้นๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆนวดนะคะให้เขาเข้ากันค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเทคนิคของกลีบลำดวนเราจะไม่นวดเขานานจนเกินไปนะคะแค่ให้เขาร่อนออกจากภาชนะนะคะไม่เกาะติดจากภาชนะก็พอแล้วค่ะจริงๆกลีบลำดวนนะคะเป็นขนมที่ฝีมือนะคะเป็นขนมงานฝีมือเพราะว่าทุกชิ้นจะต้องผ่านการปั้นด้วยมือนะคะแล้วก็การนำกลีบเกสรมาติดกันนะคะเราก็ต้องใช้มือในการทำเช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่ามีสมาธิอยู่กับงานที่ทำนะคะถ้าหลังจากเวลาว่างหรือว่ามีวัตถุดิบเพียงพอนะคะกลีบลำดวนก็เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งนะคะที่เอาไว้รับประทานกับน้ำชาจะเป็นชายามบ่ายก็ได้หรือว่าเป็นของทานเล่นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวก็ได้สามารถทำได้เองที่บ้านนะคะวัตถุดิบก็ไม่เยอะค่ะหลังจากที่เราได้ตัวของกลีบแล้วนะคะเราก็ไปต่อกันที่ของเกสร

นะคะตัวเกสรเราก็จะใช้เป็นทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะก็คือนักเรียนก็หยิบแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้เป็นลักษณะของเป็นเส้นนะคะเพื่อที่จะง่ายในการทําเกสรนะคะก็คือทําให้เป็นเส้นยาวๆนะคะค่อยๆบีบเข้าหากันนะคะหรือนักเรียนจะใช้มือคลึงก็ได้นะคะเป็นเส้นหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะใช้กรรไกรใช้มีดนะคะหั่นให้เป็นชิ้นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราสามารถทําได้ง่ายๆโดยการแบ่งนะคะแป้งออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะทําให้มันเป็นรูปทรงกลมแต่นะคะถ้ามันไม่กลมนักเรียนก็คลึงนะคะใช้ฝ่ามือคลึงเหมือนกันเบาๆนะคะคลึงลักษณะเดียวกันกับตอนที่คล้ายๆเราทําบัวลอยนะคะเหมือนกันแล้วก็ทําให้เป็นรูปทรงกลมนะคะนักเรียนก็ปั้นเตรียมไว้นะคะหลายๆเม็ดนะค่ะนักเรียนก็ปั้นเตรียมไว้นะคะสําหรับสีเหลืองแล้วก็สีขาวเหมือนกันนะคะเกสรไม่จําเป็นต้องใหญ่มากจนเกินไปนะคะให้สามารถนำไปใส่ตรงกลางของกลีบลำดวนได้นะคะของกลีบดอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวสีขาวด้วยนะค่ะถ้าที่บ้านใครมีสีผสมอาหารนะคะหรือสามารถเลือกใส่สีผสมอาหารนะคะที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าสีผสมอาหารที่ใช้ส่วนใหญ่เราจะไม่นิยมสีฉูดฉาดนะคะเนื่องจากว่ากลีบลำดวนเนี่ยเราทําเรียนแบบของธรรมชาตินะคะเป็นกลีบดอกไม้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้สีที่มันเข้มจนเกินไปนะคะตัวกลีบลำดวนนะคะสีของกลีบลำดวนจริงๆเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวออกนวลๆ นะคะวันนี้ครูก็เลยเลือกใช้เป็นผงฟักทองนะคะแล้วก็เป็นแป้งธรรมดานะคะไม่ผสมสีเพื่อที่เราจะได้เป็นสีต้นตำรับนะคะสีต้นตำรับแต่เดิมนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ถ้าแป้งนะคะแล้วก็ในขณะที่เราทำแป้งนะคะถ้านักเรียนไม่มีคนช่วยปั้นนะคะเราก็ใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะคลุมปิดไว้หรือเราจะใช้เป็นพลาสติกแรปนะคะสำหรับห่ออาหารมาคลุมภาชนะของเราไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการเลือกแป้งนะคะมีวิธีการเลือกอย่างไรนะคะโดยวิธีการเลือกส่วนใหญ่แป้งเราก็ไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะเราไปซื้อแป้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ดูวันหมดอายุแล้วก็ที่สำคัญต้องเลือกให้ถูกกลุ่มงานที่เราจะซื้อนะคะทุกกลุ่มงานที่เราจะซื้อถ้าเราจะใช้แป้งนะคะอย่างแป้งทําขนมปังนะคะเราก็ต้องเลือกซื้อแป้งขนมปังนะคะเพราะว่าแป้งขนมปังนะคะเขาต้องการแรงเหวี่ยงแรงอัดนะคะให้แป้งที่มีปริมาณกลูเตนนะคะเขาชอบการเหวี่ยงอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแป้งอย่างนี้ที่ครูใช้นะคะแป้งบัวแดงแป้งเค้กนะคะก็จะไม่ค่อยชอบการสัมผัสมากนักวิธีการเก็บรักษาแป้งหลังจากที่เรานะคะเปิดใช้งานนะคะเราก็เก็บใส่กล่องที่มีภาชนะปิดมิดชิดนะคะแล้วก็ไม่ให้มันสัมผัสอากาศนะคะเพราะว่าถ้าอากาศเนี่ยเข้าไปในถุงแป้งของเราแล้วนะคะก็จะทำให้แป้งของเราเนี่ยเหมือนเสียสภาพนะคะใช้งานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะคะไม่เหมือนเดิมนะคะในจากที่เราเปิดถุงมาแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆนะคะถ้าเป็นในส่วนของไขมันที่แนะนำไปแล้วนะคะหรือถ้านักเรียนคนไหนอยากจะลองใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะนักเรียนก็นำส่วนผสมของกากหมูหนังหมูนะคะมาเจียวนะคะให้มันหมูมีมันหมูออกมานะคะแล้วก็นำส่วนนั้นพักให้เย็นเสร็จแล้วก็สามารถนำมาใช้ในส่วนผสมได้เดี๋ยวเราจะต้องนำแป้งของเรานะคะไปตัดเป็นกลีบนะกลีบลำดวนถ้าเป็นกลีบดอกไม้จริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมด6กลีบด้านในด้านนอก3กลีบแล้วก็จะประกอบไปด้วยด้านในอีกเป็นกลีบซ้อนด้านในนะคะอีก3กลีบวันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นเกสรคนละสีกันนะคะแล้วก็เป็นกลีบด้านนอกเราจะหั่นเป็น3กลีบนะคะเราได้ปั้นนะคะในส่วนของตัวกลีบนะคะแล้วก็ตัวเกสรไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมา
หั่นเป็นชิ้นเข้าสู่กระบวนการของการหั่นทําเป็นกลีบดอกนะคะตัวนี้เป็นสีฟักทองนะคะนักเรียนก็หั่นได้เลยนะคะใช้มีดหั่นเราจะผ่าไปทั้งหมดเป็นผ่าสี่นะคะเราจะผ่าสี่นะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำสามชิ้นนะคะเป็นกลีบจำนวนสามกลีบนะคะเอาไปต่อให้มันเป็นชิ้นเป็นดอกนะคะอย่างนี้นะคะวางลงไปนะคะแล้วก็นำอีกอันหนึ่งนะคะด้านนี้นะคะโชว์เราจะโชว์สันกลีบนะคะค่ะวางลงไปบนถาดถาดนี้เป็นถาดที่ทาไขมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทาไขมันแบบบางนะคะเราจะไม่ทาหนาหรือจนเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาอบเนี่ยนำเข้าอบแล้วนะคะในส่วนของไขมันเนี่ยเมื่อโดนความร้อนมันก็จะละลายนะคะเป็นไอออกมานะคะมันจะทําให้ขนมของเราเนี่ยตัวกลีบดอกมันบานออกนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้หลักการเดียวกันกับคุกกี้เราจะไม่ทาเยอะนะคะอันนี้กลีบนี้เราเก็บไว้ก่อนนะคะดอกต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ผ่าทั้งหมดเป็นผ่าสี่นะคะแล้วเราก็นำกลีบนะคะไปวางเชื่อมติดกันอย่างเบามือนะคะตรงนี้เราจะไม่กดเขาแรงมากนะคะให้เขามีลักษณะของเป็นกลีบดอกลำดวนอยู่นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้กลีบเขาบานออกไปนะคะเพราะว่าเมื่อเขาโดนความร้อนเนี่ยในส่วนของตัวแป้งนะคะที่ส่วนผสมเราที่มันมีไขมันอยู่แล้วนะคะเมื่อโดนความร้อนนะคะเขาก็จะบานออกนะคะในเดี๋ยวในเตาเมื่อโดนความร้อนเขาก็จะบานออกนะคะค่ะผ่าสี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำกลีบนะคะไปวางเรียงไปเรียงซ้อนกันไปนะคะอันนี้ก็อย่าวางจนชิดจนเกินไปนะคะให้เขาเหลือพื้นที่นะคะในตรงกลางที่เขาจะไม่ฟูขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวกลีบดอกเขาจะบานออกมานะคะเราจะไม่ให้เขาชิดกันจนเกินไปนะคะค่ะนี่นะคะติดถ้าในตัวของเกสรนะคะเราจะใช้เป็นในตัวส่วนของไข่ขาวนะคะซึ่งเดิมทีในส่วนของตัวกลีบถ้านักเรียนกลัวมันไม่ติดกันนักเรียนสามารถนำน้ำมันพืชมาแต้มก็ได้นะคะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเกสรนะคะที่มันจะไม่ติดกับตัวกลีบดอกครูก็เลยเลือกใช้เป็นในส่วนของไข่ขาวนะคะนำมาแต้มตรงกลางนะคะแต้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะครูจะทำให้ดูนะคะใช้ปลายช้อนก็ได้นะคะหรือใช้เป็นผู้กันก็ได้นะคะแต้มลงไปนะคะเบาๆนะคะแล้วก็นะคะวางเกสรลงไปแล้วก็กดเล็กน้อยนะคะนะคะเดี๋ยวในส่วนของตัวกลีบข้างในนะคะเดี๋ยวเราทำตรงดอกไม้ให้เสร็จก่อนนะค่ะก็ในส่วนของขนมกลีบลำดวนนะคะที่บอกว่าเป็นของว่างรับชายามบ่ายนะคะนอกเหนือจากเราทำทานที่บ้านแล้วนะคะการเราสามารถสร้างอาชีพสร้างเป็นอาชีพของเราได้โดยที่เราใช้พื้นที่ในบ้านเรานะคะเป็นการผลิตนะคะขนมเล็กๆนะคะอาจจะรับเป็นพรีออเดอร์มานะคะแล้วเราก็มาใช้พื้นที่ในบ้านของเรานะคะในการอบขนมโดยที่วัตถุดิบไม่ยุ่งยากขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากนะคะแล้วเราก็มีจุดขายของเราโดยการผสมสมุนไพรต่างๆนะคะหรือสีสันที่น่าทานนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของไทยเราไทยโบราณนะคะก็คือการอบควันเทียนด้วยนะคะเราก็จะเพิ่มเอกลักษณ์ตรงนี้ไปให้กับคนซื้อนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจนะคะถ้านักเรียนอยากจะทำขายนะคะนักเรียนก็สามารถนำสูตรนะคะที่ได้เรียนในวันนี้ไปทดลองทำก่อทำกินที่บ้านแล้วนักเรียนสามารถนำตรงนี้นะคะไปสามารถสร้างเป็นรายได้หรืออาชีพเสริมของนักเรียนได้นะคะ

ตัวกลีบดอกสีขาวนะคะเราจะใช้เกสรเป็นสีเหลืองนะคะเราใช้ไข่ขาวนะคะแต้มลงไปนะคะตรงกลางนะคะแต่ว่าไม่ต้องแต้มเยอะนะคะนักเรียนไม่ต้องแต้มเยอะนะคะตรงนี้แต้มให้เขาตัวเกสรเชื่อมกันกับตัวกลีบดอกนะคะถ้านักเรียนไม่บางคนนะคะก็อาจจะแต้มเป็นไข่แดงตรงนี้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นลวดลายธรรมดานะคะค่ะแล้วก็นําเกสรของเรานะคะที่เราปั้นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็นักเรียนก็กดเล็กน้อยนะคะค่ะอย่างนี้นะคะกดเล็กน้อยหลังจากที่เราใส่เกสรทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะทำการตัวบ้างนะคะตรงเกสรนะคะให้มันเป็นลักษณะคล้ายกลีบลำดวนจริงๆนะคะค่ะสำหรับตอนที่เราใส่เป็นเกสรด้านในเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้มีดนะคะเป็นมีดปลายแหลมนะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมก็ได้นะคะที่สามารถทำเป็นตัวเกสรตรงกลางนะคะเราจะบ้างตามสันกลีบนะคะเป็นทั้งหมด3แฉกด้วยกันนะคะค่ะเราจะบ้างตามสันกลีบนะคะอันนี้ก็ให้เป็น3แฉกลักษณะนี้นะคะค่ะนักเรียนก็บ้างไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกดลึกนะคะเราจะไม่ทําลายลึกนะคะไม่ให้มันขาดออกจากกันทําให้มันเป็นร่องนะคะค่ะลักษณะนี้นะคะเมื่อได้ขนมกลีบลำดวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสค่ะเป็นเวลา14-16นาทีค่ะกลีบลำดวนของเรานะคะก็พร้อมที่จะนําเข้าอบแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่นักเรียนทุกคนจะนําขนมไปอบนะคะนักเรียนต้องวอร์มเตาไว้ก่อน

ตอนนี้เตาของครูวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะนําขนมไปเข้าอบกันค่ะเราก็นํากลีบลําดวนนะคะที่เราเรียงใส่ถาดไว้แล้วนําเข้าอบนะคะเตาอบของเราพร้อมแล้วนะคะที่อุณหภูมิ150 องศานะตั้งเวลาไว้แล้วประมาณ14 ถึง 16 นาทีนะคะนักเรียนก็นําเข้าไปอบได้เลยนะคะค่ะก็ปิดฝาเตาอบให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราใช้เป็นเตาอบเบคโอเว่นนะคะซึ่งเตาอบเบคโอเว่นนะคะเป็นเตาอบที่ไม่มีตัวของพัดลมนะคะเราเป็นใช้เป็นเตาอบแบบไม่ต้องการพัดลมหมุนไม่ต้องการอากาศด้านในนะคะเหมาะสําหรับการอบคุกกี้นะคะแล้วก็อบเนื้อเค้กนะคะเดี๋ยว14นาทีนี้ว่าอบแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็รออบว่าขนมกลีบลำดวนเมื่ออบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะ

ค่ะกิบรำนวนของเรานะคะก็ครบแล้วนะคะที่14นาทีนะคะเราก็นําออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะนางเด็งก็จะเห็นผลงานของเรานะคะว่าตัวกลีบนะคะก็ยังเป็นลักษณะกลีบของดอกอยู่นะคะซึ่งเตาอบที่เราใช้วันนี้นะคะคุณมีเคล็ดลับมาแนะนํานะคะเทคนิคในการอบนะคะเปิดไฟนะคะไฟบนไฟล่างนะคะใช้อุณหภูมิเท่ากันนะคะถ้าเตานักเรียนที่บ้านมีพัดลมนักเรียนไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะเป็นเตาอบธรรมดานะคะเป็นเตาอบเบกกิ้งธรรมดาที่บ้านถ้าไม่มีเตาอบใหญ่นะคะเป็นเตาอบไฟฟ้าขนาดเล็ก40ลิตร20ลิตรนะคะนักเรียนก็สามารถอบได้เช่นเดียวกันตั้งอุณหภูมิบนล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนอบเสร็จแล้วนะคะวิธีการเช็คให้สุกหรือไม่สุกนักเรียนก็ดูที่ข้างก้นมันนะคะใต้ว่ามีลักษณะสีหรือยังถ้าเข้มขึ้นแล้วก็สามารถก็คือว่าใช้ได้แล้วนะคะนักเรียนก็พักขนมให้เย็นนะคะแล้วก็สามารถนำมาอบควันเทียนได้นะคะในกรณีที่เพื่อนๆหรือนักเรียนชอบกลิ่นควันเทียนนะคะซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะอบควันเทียนกันนะคะวิธีการอบก็นำมะเร็งใส่ภาชนะนะคะนักเรียนก็จุดเทียนนะคะให้มีให้ติดที่ไส้เทียนนะคะให้น้ำตาให้ไฟมันไหม้ตรงไส้เทียนนะคะแล้วก็ดับเทียนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดนะคะทิ้งไว้นะคะถ้าชอบมากก็หนึ่งคืนนะคะถ้าชอบกลิ่นน้อยๆก็ประมาณสัก1-3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็นําขนมที่ได้นะคะบรรจุใส่ภาชนะนะคะเราจะเก็บไว้ในโหลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะนําขนมที่นักเรียนได้ทําได้นะคะนําไปบรรจุใส่ถุงแพ็กเกจต่างๆสวยงามตามที่นักเรียนต้องการได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขนมกลีบลำดวนของเรานะคะก็ใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้านได้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะคะแล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยนะคะโดยที่ตัวกลีบลำดวนนะคะก็ได้กลิ่นความหอมนะคะเป็นเอกลักษณ์จากควันเทียนนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าในการขายโดยการเพิ่มผงต่างๆเข้าไปนะคะในส่วนของสมุนไพรนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะให้กับตัวขนมกลีบลำดวนนะคะนักเรียนก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะเป็นรายได้เล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นนะคะหรือสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างภายในครอบครัวได้ค่ะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะเราก็เลือกใช้จากธรรมชาตินะคะเลือกใช้แป้งชนิดเบานะคะแป้งสาลีชนิดเบานะคะเทคนิคการทำก็ไม่ยากนะคะนักเรียนเทคนิคการทำก็นวดด้วยมือเป็นลักษณะไม่ต้องนานมากนะคะเมื่อนักเรียนได้ทำตามสูตรนี้แล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทำที่บ้านนะคะหรือถ้าใช้เวลาว่างของเรียนนะคะได้ทำขนมกลีบลำดวนนะคะไว้ทานในบ้านได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ติดตามกันใน EP ต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 3. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: วันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
1: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงเข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี้
2: ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใคร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
1: เออ
3: สามวันต่อมา
1: เมย์ปู่บอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับ

0: ที่โอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
1: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบบตัดกางเกงสตรีนะคะซึ่งเราก็ได้ทำการวัดตัวกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทำการสร้างแบบตัดกางเกงสตรีกันนะคะซึ่งนะคะวันนี้เราจะต้องวางกระดาษในแนวยาวเพื่อให้ได้ความยาวของกางเกงนะคะเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องวัดจากริมกระดาษด้านบนนะคะลงมานะคะ 7-10 เซนค่ะจากนั้นนะคะเราขีดนะคะกระดาษนะคะให้ขนานกันนะคะขีดเส้นให้ขนานกับริมกระดาษด้านบนนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะวัดนะคะจากริมกระดาษด้านข้างเข้าไปนะคะ15เซนนะคะที่เราวัดตรงนี้เข้าไปเยอะนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องมีเป้ายื่นนะคะทั้งเป้าหน้าและเป้าหลังเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องวัดนะคะในส่วนตรงนี้ให้เยอะหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นลากเส้นให้ขนานลงไปนะคะกับริมกระดาษค่ะจุดตัดตรงนี้นะคะคุณครูให้เป็นจุดที่หนึ่งค่ะเส้นแรกของเรานะคะก็คือเส้นเอวนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะจุด1ถึงจุด2นะคะเราจะวัดนะคะให้ได้เท่ากับความยาวกางเกงที่เราวัดได้นะคะในที่นี้นะคะเราวัดนางแบบมาได้ประมาณนะคะ95เซนนะคะเราก็จุดเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะเราลากเส้นนะคะให้ขนานกันนะคะกับริมกระดาษจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่2นะคะเราเรียกว่าเส้นปลายขานะคะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นปลายขานะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้เส้นเอวแล้วได้เส้นปลายขาแล้วนะคะเส้นต่อไปที่เราจะหาก็คือเส้นเอวถึงสะโพกล่างค่ะวันนี้นะคะเราสร้างกางเกงเอวปกติเพราะฉะนั้นเส้นเอวถึงสะโพกล่างของเรานะคะก็จะเป็นเส้นเอวถึงสะโพกล่างที่เป็นปกตินะคะก็คือ1ถึงสะโพกล่างนะคะก็คือจุดที่เราวัดมาได้คือ22เซนนะคะเพราะฉะนั้นจากเอววัดลงมาถึงสะโพกล่างเท่ากับ22เซนค่ะจากนั้นนะคะเราลากเส้นให้ขนานกันกับเส้นเอวนะคะจุดนี้นะคะคือเส้นสะโพกล่างนะคะครูให้เป็นจุดที่3นะคะเราเรียกว่าเส้นสะโพกล่างค่ะต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะซึ่งเป็นเส้นที่สำคัญมากสำหรับความต

หย่อนของเป้านะคะเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะคะเราวัดได้จากเอวถึงเส้นเป้านะคะซึ่งเราวัดตัวนางแบบได้นะคะอยู่ที่26ค่ะเราก็วัดจากจุด1นะคะลงมา26เซนนะคะหรือว่าจากเส้นเอวลงมาถึงเส้นเป้านั่นเองนะคะเราวัดได้26นะคะ

นี่นะคะเราจะวัดเส้นเข่านะคะเส้นเข่าก็ได้มาจากเส้นเอวถึงแนวเส้นเข่าเรานะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราวัดได้60เซนนะคะจากนั้นเราก็นำสายวัดมาวัดจุด1นะคะลงมา60เซนนะคะซึ่งจะเป็นจุดเข่าเรานะคะ

อันนี้จะเป็นจุดที่5นะคะคุณครูให้เส้นเข่าเป็นจุดที่5นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทําเส้นเป้ายืนเพราะว่าตอนนี้นะคะเราได้เส้นทุกเส้นครบหมดแล้วก็คือเส้นเอวนะคะเส้นปลายขาเส้นสะโพกล่างเส้นเป้าแล้วก็เส้นเข่านะคะซึ่งเส้นเหล่านี้นะคะเป็นเส้นมาตรฐานของการสร้างแบบกางเกงนั่นเองนะคะเอวสะโพกล่างเป้าเข่าแล้วก็ปลายขานะคะจากนั้นเราจะมาทําเป้ายืนกันนะคะวิธีการหาเป้ายืนนะคะเราก็มาดูที่เส้นเป้าก็คือเส้นนี้นะคะเป้ายืนวิธีการหาก็คือนํารอบสะโพกล่างนะคะหารด้วย20นะคะเราจะได้เส้นเป้ายืนนะคะซึ่งในที่นี้เราหารออกมาแล้วนะคะเราได้ 4.25 นะคะจุดนี้นะคะคุณครูให้เป็นจุดที่6ค่ะเราเรียกว่าเส้นเป้ายืนนะคะจากจุด4ถึงจุด6เราเรียกว่าเส้นเป้ายืนจากนั้นนะคะเราวัดมาดูที่จุด1กันเราวัดจากจุด1เข้ามา 1.5 เซนค่ะเราวัดจากจุด1นะคะเข้ามา 1.5 เซนค่ะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุด7นะคะเป็นส่วนที่เราเก็บตรงหน้าท้องนะคะจากนั้นเราลากจากจุด7นะคะเฉียงมาที่จุด3ค่ะเราลากจากจุด7นะคะเฉียงมาที่จุด3จากนั้นเราใช้ไม้ฉากนะคะซึ่งมีองศาอยู่นะคะเราใช้ไม้ฉากซึ่งมีองศาอยู่นะคะเพื่อที่เราจะเอียงองศาให้ได้45องศานะคะจากจุด4นะคะเราวัดมา45องศานะคะเพื่อที่เราจะทําเป็นเส้นเป้านะคะตรงนี้จะเป็นแนวเฉียงเพื่อเราจะโค้งเส้นเป้านั่นเองนะคะเราก็ได้ตําแหน่งมานะคะคือ45องศานะคะเราก็จุดตําแหน่งเอาไว้นะคะแล้วเราก็ลากเส้นเราลากเส้นนะคะขึ้นมานะคะเพียงแค่ 2.5 เซนเท่านั้นนะคะลักษณะตรงนี้จะทําให้เราโค้งเป้าได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นเราก็นําไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะมาโค้งนะคะตรงส่วนที่จากจุด3นะคะกับส่วนที่เราวัดขึ้นมาโค้งมาที่จุด6นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเป้าของเรานะคะลักษณะของการโค้งเป้านะคะถ้ามีลักษณะของความเหลี่ยมเนี่ยให้เราปรับเส้นโค้งได้นิดหน่อยนะคะจากนั้นเรามาดูที่เส้นสะโพกล่างนะคะจากสะโพกล่างเราจะเริ่มวัดความกว้างของสะโพกล่างนะคะจากจุด3ถึงจุด8เราก็มีหลักในการคิดนะคะก็คือเรานําสะโพกล่างนะคะบวกหลวมด้วย3เซนแล้วก็หารด้วย4ค่ะสะโพกล่างนะคะบวกหลวม3เซนนะคะแล้วก็หารด้วย4ค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่8นะคะจุดนี้เป็นจุดที่8จากจุด8นะคะเราลากตั้งฉากลงมานะคะตรงๆเลยนะคะตั้งฉากตรงๆลงมาเลยเป็นจุดที่9ค่ะจากจุดที่9นะคะถึงจุดที่6นะคะตรงนี้ขอย้ำนิดนึงนะคะจากจุด9ถึงจุด6ให้เราแบ่งครึ่งนะคะเพื่อให้ได้เส้นสันขานะคะจากจุด9ถึงจุด6นะคะเราแบ่งครึ่งนะคะเพื่อให้ได้เป็นเส้นสันขานะคะจุดนี้นะคะให้เป็นจุดที่10ค่ะจากจุด10นะคะลากตั้งฉากตรงลงไปถึงชายขาหรือปลายขาเลยนะคะลากตรงลงไปเลยนะคะตั้งฉากลงไปเลยเดี๋ยวครูขอต่อเส้นตรงนี้นิดนึงนะคะลากให้ต่อเนื่องนะคะจากนั้นจากจุด10นะคะเราวัดขึ้นมานะคะให้ตั้งฉากเหมือนกันนะคะขึ้นไปจนถึงเส้นเอวเลยนะคะจุดนี้นะคะเรา

ให้เป็นจุดด้านบนเป็นจุดที่11นะคะส่วนด้านล่างเป็นจุดที่12ค่ะตรงเข่าของเรานะคะเป็นจุดที่13ค่ะเส้นนี้นะคะตั้งแต่11 12 13นะคะเส้นทั้งหลายแหล่นี้นะคะที่เราเห็นตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าเส้นสันขานะคะซึ่งมีความจำเป็นมากเมื่อเราไปวางผ้าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่สำคัญที่สุดถ้าเส้นนี้เราวางไม่ตรงกับเกณฑ์ผ้ากางเกงของเราก็จะบิดนะคะเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะคะเป็นเส้นคล้ายๆกับเป็นเส้นเกรนผ้าของกางเกงทีเดียวนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูกันที่จุด7นะคะจุด7จุดที่14นะคะวัดออกไปเท่ากับรอบเอวนะคะหารด้วย4บวกจีบตามใจชอบนะคะบางคนชอบ2จีบก็อาจจะบวก4นะคะสำหรับบางคนที่ชอบจีบเดียวเราก็บวกไปประมาณ3เซนก็ได้นะคะอันนี้นะคะรอบเอวนะคะหาร4นะคะแล้วก็บวกด้วยจีบนะคะประมาณ3เซนนะคะพอเราได้ตรงนี้แล้วนะคะจุดนี้นะคะเรากำหนดให้เป็นจุดที่14ค่ะการบวกจีบนะคะขึ้นอยู่กับกับทรงกางเกงด้วยถ้าเราใช้กางเกงเป็นกางเกงเอวต่ำนะคะเราจะไม่นิยมบวกจีบเพราะว่าความกว้างของเอวกับความกว้างของสะโพกนั้นจะใกล้เคียงกันนะคะเราก็จะไม่นิยมบวกจีบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างเป็นเอวปกตินะคะช่วงกว้างระหว่างเอวกับสะโพกจะมีความแตกต่างกันมากเราก็จำเป็นที่จะต้องให้มันเกิดเกตขึ้นมาเพื่อเราจะได้โค้งสะโพกได้สวยงามนะคะจากนั้นค่ะเราโค้งสะโพกจากจุด14ถึงจุด8ค่ะนะคะเราโค้งจากจุด14ถึงจุด8นะคะเป็นแนวโค้งสะโพกด้านข้างเวลาเราโค้งนะคะเราก็นำไม้นะคะอเนกประสงค์มาแล้วเราก็ดูว่าเขาเขียนว่าตะเข็บข้างนะคะเราก็วางนะคะโดยที่ให้ตรงด้านเลข9นี้นะคะไม้บรรทัดเนี่ยเป็นลักษณะของเส้นตรงแล้วก็ถึงจะโค้งมาที่จุด14นะคะจากนั้นนะคะเรามาดูที่เข่าค่ะเส้นเข่านะคะเราได้มาจากวิธีการหาความกว้างของเข่านะคะเราได้มาจากรอบปลายเข่านะคะบวกหลวมนะคะ 2-3 เซนการบวกหลวมของเข่าเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับทรงของกางเกงด้วยนะคะถ้าเราชอบกางเกงทรงพอดีตัวหรือทรงกระบอกนะคะเราก็บวกเพียง2เซนแล้วเราก็หารด้วย4แต่เราชอบเข่าหลวมๆนะคะเราก็อาจจะบวก 3-5 เซนได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับทรงกางเกงที่เราต้องการในที่นี้นะคะวันนี้คุณครูจะสอนเป็นทรงกระบอกนะคะซึ่งหลวมไม่มากนะคะหลวมพอที่เราจะใส่ได้สบายแค่นั้นนะคะก็คือคุณครูก็จะใช้รอบเข่าบวกหลวม2เซนนะคะแล้วก็หารด้วย4ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะต้องคิดทรงก่อนที่เราจะสร้างนะคะว่าเราต้องการทรงไหนนะคะซึ่งบางคนนะคะเราอาจจะใช้เป็นลักษณะทรงตรงก็ได้ถ้าเป็นลักษณะทรงตรงนะคะคือเราจะตรงจากเข่าลงไปถึงปลายเลยก็ได้นะคะหรือเป็นทรงบานเราก็จะตีจากสะโพกนะคะคือจุด9เนี่ยตรงลงไปได้นะคะจากจุด9เราตีตรงไปเลยนะคะแล้วก็จุด6เนี่ยเราตีตรงไปเลยก็จะเป็นทรงขาบานนะคะเป็นเราเรียกว่าเป็นทรงขาบานที่ไม่ได้บานมากนะคะบานจากตรงสะโพกตรงลงไปถ้าทรงสอบนะคะก็คือเราจะเริ่มหักเข้าตรงเข่านะคะหักเข้าตรงเข่าแล้วก็สอบปลายขานะคะบางคนก็เรียกว่าทรงเดฟนะคะซึ่งทรงที่คุณจะสอนนี้จะเป็นทรงกระบอกซึ่งเป็นทรงมาตรฐานนะคะจากนั้นพอเราได้ตำแหน่งตรงเข่าที่เราวัดแล้วนะคะคุณครูก็จะกำหนดจุดให้นะคะมันเป็นจุดที่15ไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นจุดที่15กับจุดที่16นะคะจุดเข่าตรงนี้นะคะจากจุด13ถึงจุด15นะคะแล้วก็จุด13ถึงจุด16นะคะตรงจุดนี้นะคะเราก็คือใช้รอบปลายไอ้รอบเข่าของเรานะคะบวกหลวม2เซนแล้วก็หารด้วย4ที่เราหารด้วย4เพราะว่าจำนวนชิ้นของกางเกงจะมีทั้งหมด4ชิ้นคือด้านหน้านะคะกับด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าหลังนะคะโดยรอบแล้วก็คือ4ชิ้น
จากนั้นนะคะเรามาดูที่ปลายขานะคะปลายขานะคะเราดูที่จุด12ทรงกระบอกนะคะก็จะมีลักษณะวัดรอบปลายขาได้เท่าไหร่เราก็บวกรวม2เส้นเหมือนกับเข่านะคะแล้วเราก็หารด้วย4เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นรอบปลายขาได้เท่าไหร่นะคะบวกรวม2ถึง3เส้นแล้วก็หารด้วย4เหมือนกันนะคะจุดที่ได้นะคะก็จะเป็นจุดที่17กับจุดที่18นะคะจากนั้นนะคะเราลากเส้นจากจุด8นะคะมาที่จุด15ไม่ต้องโค้งนะคะลากเป็นลักษณะเส้นตรงเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งกันทีหลังนะคะจากนั้นลากจากจุด15นะคะมาที่จุด18ค่ะเราเริ่มจะเห็นเป็นรูปร่างของกางเกงแล้วนะคะจากนั้นวัดจากจุด6นะคะมาที่จุด16ค่ะแล้วก็จุดที่16มาที่17นะคะเราก็ได้แล้วนะคะเริ่มเห็นเป็นรูปร่างของทรงกางเกงแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูว่าเราเมื่อกี้นี้นะคะที่เราคำนวณหาเอวไปเนี่ยเราบวกเกล็ดไปกี่เซนนะคะหรือบวกจีบไปกี่เซนนะคะคุณครูบวกไปประมาณ3เซนนะคะคุณครูก็จะวัดออกจากจุด11นะคะวัดออกข้างละ 1.5 ค่ะจุดนี้นะคะก็จะกลายเป็นจุดที่19กับจุดที่20นะคะโดยปกติแล้วนะคะความยาวของเกล็ดหรือว่าความยาวของจีบนะคะที่ด้านหน้าเราจะวัดความยาวลงมานะคะโดยประมาณก็คือ10เซนนะคะให้อยู่แนวเส้นสะโพกบนก็ได้นะคะจุดนี้เราให้เป็นจุดที่21นะคะเนื่องจากที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะในเรื่องของกระโปรงเราจะต้องมีการย้ายเกล็ดเพื่อให้เกล็ดเนี่ยรับกับหน้าท้องของเรานะคะเราก็จะเริ่มวัดออกไปนิดนึงให้เกล็ดมันมีลักษณะเฉียงนะคะเราเริ่มวัดจากจุด21ค่ะถึงจุด22นะคะเฉียงโดยประมาณนะคะถ้ามีคนมีหน้าท้องหรือว่าหน้าท้องยื่นมากเราออกไป 1.5 นะคะสำหรับคนที่รูปร่างปกติก็ออกไปเพียง1เซนเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะเราลากจุด19นะคะถึงจุด22แล้วก็จุด20ถึงจุด22นะคะลักษณะของเกล็ดกางเกงก็จะเอียงนิดนึงนะคะให้รับกับหน้าท้องของเรารูปร่างที่ใส่สวมใส่มาก็จะดูสวยนะคะพอเราได้ชิ้นหน้าแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องพับเกล็ดนะคะของกางเกงเวลาเราพับเกล็ดนะคะหรือจีบของกางเกงนั้นนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าเราจะต้องหันเกล็ดนะคะหรือหันจีบของกางเกงเข้าหาเส้นกลางตัวนะคะซึ่งถ้าเราพับเกล็ดหรือจีบผิดนะคะเวลาที่เรานำแพทเทิร์นหรือว่าแบบตัดเราไปตัดเย็บนะคะก็จะทำให้กางเกงของเรานะคะออกมาไม่สวยงามนะคะอาจจะไปคนละทิศคนละทางกับตอนที่เราเย็บนะคะเราพับจากจุด19นะคะมาถึงจุดที่22ค่ะแล้วเราก็ทับลงมาที่จุด20นะคะจากนั้นเราก็นำสก็อตเทปติดไว้คร่าวๆก่อนหรือว่าจะเอาเข็มหมุดติดก็ได้นะคะวัดจากจุด7ค่ะลงมานะคะ1เซนครึ่งค่ะเพราะว่าเอวคนเรานะคะจะมีลักษณะที่โค้งนิดนึงเวลาเราใส่กางเกงนะคะถ้าเราทำเป็นขอบตรงหรือว่าเป็นเอวตรงๆนะคะเวลาใส่ออกมาก็จะดูไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปรับเอวของกางเกงเนี่ยให้เข้ากับรูปร่างหรือรูปทรงของเอวเรานะคะจากนั้นนะคะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่23ค่ะวางไม้โค้งนะคะให้จุด23เป็นเส้นตรงแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไม้โค้งนะคะให้อยู่ที่จุด14แล้วเราก็ลากจากจุด14โค้งมาที่จุด23นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเอวกางเกงเรานะคะมีลักษณะโค้งมนเวลาสวมใส่นะคะก็จะรับกับช่วงเอวของเราพอดีนะคะอันนี้นะคะเป็นแม่แบบกางเกงนะคะของกางเกงชิ้นหน้านะคะซึ่งวันนี้ที่คุณครูจะนำเสนอหรือว่าสอนเรานะคะกางเกงเนี่ยคุณครูจะทำลงไปในแผ่นเดียวกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็สวยงามด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปวัดเพิ่มเติมนะคะซึ่งเรามีกระดาษเพียงเท่านี้เราก็สามารถทำได้ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะคุณครูจะใช้ชิ้นหลังนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะ
วิธีทำชิ้นหลังนะคะก็ไม่ยากเลยเราซ้อนลงไปที่ชิ้นหน้าได้เลยนะคะจากจุดที่23นะคะเราก็วัดนะคะออกไป 2.5 เซนนะคะจากจุด23ถ้าเป็นคนมีเนื้อนะคะมีเป็นคนเรียกว่าเป็นคนเจ้าเนื้อ

แล้วเนี่ยเราก็วัดออกไป 2.5 นะคะถ้าเป็นคนผอมหรือว่าเป็นคนที่รูปร่างปกติเราอาจจะวัดออกไปประมาณ3เซนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่24ค่ะลากเส้นจากจุดที่24นะคะเฉียงมาถึงจุด3นะคะแต่ต้องลากจากจุด24นะคะขึ้นสูงไปค่ะไปเท่าไหร่ยังไม่ตอบตอนนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องเอาขึ้นสูงสักแค่ไหนนะคะแต่ให้เราลากเฉียงขึ้นไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูกันที่เป้ายื่นนะคะเป้ายื่นนะคะจากจุด4นะคะให้เราวัดออกมา4ถึง25นะคะ4ถึง25นะคะให้เราวัดออกมาเท่ากับรอบสะโพกล่างหาร10ค่ะรอบสะโพกล่างหาร10นะคะย้ำนะคะวัดจากจุด4นะคะออกมานะคะเท่ากับรอบสะโพกล่างนะคะหาร10ค่ะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่25นะคะจุดนี้ครูให้เป็นจุดที่25นะคะจากนั้นจากจุด25นะคะวัดลงมาครึ่งเซนนะคะเป็นจุดที่26ค่ะเมื่อเราได้จุดนี้แล้วนะคะ4ถึง25เนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป้ายื่นหลังนะคะซึ่งเราใช้สูตรโดยใช้รอบสะโพกล่างหารด้วย10นะคะเราจะได้จุด4ถึง25จากนั้นเรามาดูที่จุด24นะคะจากจุด24นะคะโดยประมาณเนี่ยชิ้นหลังของเราถ้าเราทำกางเกงเอวต่ำนะคะชิ้นหลังตรงนี้จะต้องสูงหน่อยนะคะการวัดความสูงจากจุด24นะคะขึ้นไปถึงจุด27นะคะโดยส่วนใหญ่เราจะใช้5ถึง7เซนนะคะ5ถึง7เซนการวัดตรงนี้นะคะเราวัดขึ้นไปสูงเพื่ออะไรบางครั้งเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราซื้อกางเกงมานะคะด้านหลังของกางเกงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแอ่งนะคะกางเกงจะเหลือนะคะเหมือนมีรูนะคะที่ด้านหลังของเป้าเรานะคะแล้วก็ไม่แนบกับชิ้นหลังของเราหรือไม่แนบกับกลางหลังของเรานะคะเพราะฉะนั้นจุด24ถึง28นะคะที่คุณครูวัดขึ้นมาสูงนี้เป็นเทคนิคค่ะว่าถ้าเราใส่กางเกงเอวต่ำนะคะแล้วตรงนี้เราขึ้นสูงทำให้มันเกิดการแนบตรงช่วงเอวหรือตรงช่วงกลางหลังทำให้ด้านกลางหลังเนี่ยไม่มีช่องโหว่นะคะเพราะไม่ฉะนั้นเราจะใส่กางเกงแล้วมันจะคอยแต่จะหลุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บตรงนี้ขึ้นสูงนิดนึงกลางหลังเราหรือว่าด้านหลังเราก็จะไม่มีการเลื่อนหลุดนะคะเพราะฉะนั้นจุด24ถึง28นี้โดยปกติของเรานะคะจะอยู่ที่5ถึง7เซนนะคะถ้าเป็นเอวตัดให้เราวัดขึ้นไปเยอะนิดนึงนะคะส่วนตัวที่28นะคะจากจุด28เราวัดนะคะออกมานะคะ28ถึง29นะคะจะเท่ากับนะคะรอบเอวหารด้วย4นะคะบวกด้วยนะคะเกร็ดถ้าต้องการเกร็ดนะคะหรือจีบกี่เซนนะคะก็ให้เราบวกไปนะคะในที่นี้คุณครูก็บวกเท่ากับชิ้นหน้านะคะคือบวก3เซนนะคะก็เอารอบเอวนะคะหารด้วย4แล้วก็บวกด้วย3นะคะซึ่งก็เท่ากับชิ้นหน้านั่นเองนะคะก็คือจากจุด7ถึงจุด14นะคะจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นตรงนะคะจากจุด28นะคะถึงจุด29นะคะจุดหนึ่งที่เป็นข้อควรระวังนะคะคือการลากจากจุด28นะคะไปที่จุด29นะคะนักศึกษาหรือนักเรียนนะคะจะต้องจำว่าจะต้องอยู่บนเส้นเอวเท่านั้นนะคะเส้น28ถึงเส้น29นะคะจะต้องอยู่ตรงเส้นเอวไม่ต่ำลงมาหรือสูงขึ้นไปนะคะจะอยู่ในตำแหน่งเส้นเอวมิฉะนั้นเวลาที่เราสร้างกางเกงเสร็จแล้วนะคะตะเข็บข้างทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเนี่ยจับไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดนะคะเส้นเอวเป็นหลักเวลาเราตัดเย็บหรือเราเอาแพทเทิร์นไปวางนะคะกับการตัดเย็บกางเกงเนี่ย2ตะเข็บนี้นะคะคือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยก็จะได้ยาวเท่ากันนะคะจากนั้นค่ะให้เราใช้ไม้โค้งนะคะอเนกประสงค์นะคะโค้งจากจุด29ค่ะนะคะโค้งจากจุด29นะคะให้กลืนเข้ามานะคะที่เส้น9นะคะให้กลืนเข้ามานะคะที่เส้นที่เราโค้งแนวขาเราด้านข้างนะคะโค้งกลืนมาเลยแบบนี้นะคะหลักง่ายๆของตรงนี้นะคะที่เราจะต้องจำเลยก็คือว่าในช่วงว่างระหว่าง

รงชิ้นหน้ากับชิ้นหลังตรงนี้นะคะออกไปจะต้องเท่ากันนะคะช่วงว่างระหว่างตรงชิ้นหน้าและชิ้นหลังตรงนี้จะต้องเท่ากันนะคะจะได้ใส่ได้นะคะช่วงระหว่างตรงนี้กับช่วงระหว่างตรงนี้จะต้องเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็เฉียงนะคะจากจุด4ค่ะเฉียงจากจุด4ขึ้นมาประมาณ 3-3.5 เซนนะคะเพื่อที่เราจะโค้งชิ้นหลังนะคะเวลาเราโค้งเป้าชิ้นหลังนะคะเราก็จะโค้งจากจุด3ค่ะผ่านเส้นที่เราวัดขึ้นมา3เซนนะคะแล้วก็ไปที่จุด26ค่ะนะคะแล้วเราก็แต่งเส้นนิดนึงนะคะให้โค้งสวยงามนะคะเราก็จะได้เป้ายื่นหลังแล้วนะคะจุดต่อไปนะคะเรามาดูที่เส้นเข่านะคะจากจุดเข่านะคะโดยปกติแล้วเนี่ยกางเกงชิ้นหลังนะคะจะใหญ่กว่าชิ้นหน้าประมาณ2เซนนะคะเราก็จะวัดจากเส้นเข่าของชิ้นหน้านะคะออกมา2เซนเพื่อจะให้เป็นเข่าชิ้นหลังนะคะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่30ค่ะเราก็ลากนะคะจากจุด26ค่ะถึงจุด30ลากตรงๆก่อนนะคะยังไม่ต้องไปปรับช่วงเว้าโค้งนะคะให้นักศึกษาขีดตรงๆลงมาก่อนจากนั้นนะคะจากจุด17อยู่ที่ปลายขานะคะวัดออกมา1เซนค่ะปลายขานะคะเราจะให้ชิ้นหลังใหญ่กว่าชิ้นหน้าแค่1เซนนะคะเป็นจุดที่31ค่ะลากเส้น30กับ31มาเจอกันนะคะชิ้นหลังก็เสร็จแล้วคราวนี้นะคะเมื่อเราเสร็จแล้วปุ๊บเราเหลือเกล็ดหลังกับตรงเว้าโค้งช่วงใต้ท้องขานะคะจุด28ถึง20ค่ะเราจะทำเกล็ดนะคะเราก็แบ่งครึ่งนะคะว่าจุด27ถึง29นะคะแบ่งครึ่งนะคะเพื่อจะทำเกล็ดหลังนะคะให้เป็นจุดที่32ค่ะจากนั้นนะคะเราใช้ไม้ฉากนะคะตั้งฉากลงมาจากจุด32นะคะเราตั้งฉากลงมาประมาณนะคะ15เซนนะคะประมาณ15เซนนะคะแล้วเราก็ขีดเส้นปลายเกล็ดปิดไว้เลยค่ะนะคะแล้วก็วัดนะคะจากจุด32เท่ากับที่เราบวกจีบไว้นะคะสำหรับบางคนบวกจีบไว้3เซนเราก็วัดออกข้างละ 1.5 บางคนบวกไว้2เซนก็วัดออกแค่ข้างละ1เซนนะคะสำหรับคนที่มี2เกล็ดนะคะสำหรับคนที่มี2เกล็ดนะคะคุณครูก็จะแนะนำว่าให้แบ่งจุด29ถึง28ออกเป็น3ส่วนถ้าเรามี2เกล็ดนะคะแบ่งจุด29ถึง28ออกเป็น3ส่วนเราก็จะได้แต่ละเกล็ดนะคะแต่อันนี้ในตัวนี้คุณครูทำแค่เกล็ดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้การแบ่งครึ่งจากจุด29ถึง28นะคะจากจุด32วัดออกไปข้างละ 1.5 แล้วนะคะให้เป็นจุดที่จุดนี้เราให้เป็นจุด33ก่อนนะคะจุดนี้เป็นจุด34กับ35ค่ะลากเส้นจากจุด34นะคะมาที่33ค่ะแล้วลากเส้นจากจุด35นะมาที่จุด33เหมือนกันนะคะนี่เราก็จะได้เกล็ดหลังแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราต้องมาโค้งใต้ท้องขาก่อนนะคะการโค้งใต้ท้องขานะคะเราจะใช้ไม้โค้งช่วยในการโค้งนะคะซึ่งการโค้งใต้ท้องขานะคะส่วนใหญ่เราจะโค้งไม่เกินครึ่งเซนนะคะไล่ลงมานะคะเพื่อให้ลักษณะของใต้ท้องขามีความโค้งสวยงามนะคะเวลาเราไปตัดใส่ตรงใต้ท้องขาเนี่ยก็จะแนบกับลักษณะของขาของคนที่สวมใส่นะคะชิ้นหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็เก็บโค้งนะคะประมาณ 0.5 เซนเหมือนกันค่ะนะคะเราก็เก็บโค้งเหมือนกันขั้นตอนสุดท้ายนะคะพับเกล็ดของชิ้นหลังนะคะพับเกล็ดของชิ้นหลังนะคะจากจุด35นะคะทับลงบนจุด34นะคะนะคะแล้วก็เอาสก็อตเทปหรือว่าเข็มหมุดนะคะติดไว้ก่อนจากนั้นนะคะเราก็ขีดเส้นใหม่นะคะให้เชื่อมต่อระหว่างจุด28ถึง29ค่ะเพื่อเป็นการปรับเส้นเอวของเรานะคะให้สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็คลี่กระดาษออกมาแบบนี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะกางเกงชิ้นหน้าและชิ้นหลัง
เดี๋ยวเราจะต้องมากดรอยนะคะเพื่อจะแยกชิ้นหน้าและชิ้นหลังออกจากกันนะคะเพราะตอนนี้กางเกงของเราซ้อนกันทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะเวลาที่เราจะเอามารองตัวนะคะเราก็จะต้องกดชิ้นหน้าออกมาก่อนนะคะแล้วก็กดชิ้นหลังออกมาก่อนแล้วจึงมาประกอบคล้ายกับการประกอบตัวกระโปรงนะคะเพื่อรองนะคะเพื่อจะใส่รองตัวว่าพอดีหรือยังเป้าเราพอดีหรือยังเอวเราพอดีหรือยังนะคะเข่าเราชอบหรือยังความยาวเราพอดีไหมเป็นขั้นของการลองตัวก่อนที่เราจะนำแพทเทิร์นนั้นนะคะไปปรับแล้วก็วางผ้านะคะในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะกดรอยให้เราดูนะคะว่าวิธีการกดรอยเราต้องกดรอยอย่างไรนะคะเพื่อจะแยกออกมาเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะแต่ก่อนที่เราจะกดรอยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนในเรื่องของการทำกันก่อนนะคะแล้วก็จะกดรอยตัวกางเกงเนี่ยในท้ายชั่วโมงนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเรียนในเรื่องของชุดติดกันก่อนนะคะเพราะว่าชุดติดกันเนี่ยเป็นชุดที่ต่อเนื่องมาจากการสร้างเสื้อของเราในครั้งที่แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเตรียมแบบนะคะของแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปนะคะที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวก่อนนะคะเราจึงจะนำมาทำชุดติดกันได้นะคะในที่นี้นะคะคุณครูก็ได้เตรียมนะคะแบบมาตรฐานเสื้อนะคะที่เป็นชุดนะคะติดกันไว้แล้วนะคะก็สร้างเหมือนเดิมนะคะเราย้อนไปนะคะในตรงที่เราในตอนที่เราสร้างนะคะเสื้อที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะอันนี้นะคะก็สร้างเหมือนกับตอนที่แล้วที่เราสร้างในเรื่องของเสื้อเข้ารูปนะคะวิธีการสร้างเหมือนกันนะคะเราจะนำตัวเสื้อตัวนี้นะคะมาปรับนะคะเป็นชุดติดกันนะคะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากนะคะเราได้ความยาวของชุดมาแล้วนะคะที่เราวัดจากตัวนางแบบมานะคะความยาวของชุดเนี่ยขึ้นอยู่กับนักศึกษาหรือว่านักเรียนนะคะหรือผู้สวมใส่ว่าต้องการความยาวชุดอยู่ที่ความยาวที่เท่าไหร่นะคะจากการที่ครูสอนไปในเรื่องของการวัดตัวแล้วนะคะการวัดความยาวชุดได้มาจากข้างคอนะคะคือตรงนี้นะคะคือข้างคอลงมาถึงความยาวชุดที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะเราก็จุดเอาไว้ก่อนนะคะจุดเอาไว้ก่อนว่าเราต้องการความยาวชุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็ขีดเส้นเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นตรงนะคะต่อเนื่องจากเส้นกลางหน้ามาค่ะลากเส้นตรงนะคะต่อเนื่องจากเส้นกลางหน้าให้สุดริมกระดาษเลยนะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะความยาวนะคะของกระโปรงนะคะหรือของชุดนะคะให้ยาวออกไปนะคะจนถึงชิ้นหลังเลยนะคะจุดนี้นะคะคือเส้นความยาวของชุดแล้วนะคะพอเราได้ความยาวของชุดแล้วนะคะเบสิกของชุดติดกันเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะหรือเบื้องต้นของชุดติดกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของทรงตรงนะคะเราก็ตีต่อเนื่องออกมานะคะเดี๋ยวครูจะใช้สีปากกาที่แตกต่างกันนะคะเราจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราลากจากจุดสะโพกนะคะเส้นนี้คือเส้นสะโพกล่างของเรานะคะอันนี้คือเส้นสะโพกล่างนะคะเส้นสะโพกล่างตรงนี้นะคะที่เราทำตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะลากตรงลงไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือความกว้างของมันลากตรงลงไปได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับทรงที่เราจะเลือกนะคะชุดติดกันเนี่ยอันนี้คือครูสร้างทรงมาตรฐานนะคะซึ่งเป็นชุดติดกันทรงตรงคือทรงมาตรฐานนะคะจากนั้นนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องทำทั้งชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังนะคะให้เหมือนกันนะคะก็คือชิ้นหลังก็ตีตรงเหมือนกันค่ะตีตรงลงมานะคะเป็นลักษณะกระโปรงทรงตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็ตีตรงลงมาเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ชุดติดกันแล้วต่อไปนะคะเราก็จะดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในชุดติดกันนะคะในเบื้องต้นตรงนี้นะคะการทำแบบชุดติดกันเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บนะคะที่ด้านหลังนะคะเนื่องจากว่ายาวหลังเนี่ยนะคะของชุดติดกันเนี่ยเราจะต้องทำการเก็บหลังนิดนึงนะคะคือตรงนี้นะคะคือจุดหักของเส้นเอวเราเนี่ยจะต้องวัดขึ้นและวัดลง 0.5 เซนนะคะตรงจุดนี้นะคะสำคัญมากในการทำชุดติดกันนะคะเป็นการเก็บหลังลงนะคะเพื่อให้ชุดที่เราสวมใส่นะคะแนบก
กับหลังนะคะเราก็พับนะคะพับเลยแล้วก็ปิดเก็ดเลยนะคะพับตรงนี้นะคะปิดเก็ดตรงนี้เราจะไม่เปิดแล้วนะคะปิดเก็ดตรงนี้ก็คือเป็นการปิดตายไปเลยนะคะเป็นการปิดตายเพื่อนำแพทเทิร์นนะคะมาทำแบบชุดติดกันแล้วก็วางแบบได้เลยนะคะตรงนี้เราเรียกว่าการหักเส้นเอวนะคะตรงนี้เราเรียกว่าการหักเส้นเอวนะคะเราปิดในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าชุดติดกันนะคะมันจะเป็นชุดที่ต่อเนื่องยาวลงมานะคะเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยเราจะต้องปิดนะคะเก็บหลังให้เยอะนิดนึงเพื่อเวลาที่เราสวมใส่แล้วนะคะหรือเวลาที่เราติดซิปหลังแล้วเนี่ยจะทำให้ช่วงตัวของเอวด้านหลังนะคะแนบกับเอวเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้ากับรูปร่างของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเราปิดตายไปเลยนะคะตรงนี้เราก็ไม่ใช้แล้วนะคะนี่ก็จะได้แบบเบื้องต้นของชุดติดกันนะคะซึ่งเราสามารถนำแบบเบื้องต้นนี้นะคะไปปรับเป็นคอกลมนะคะคอวีคอสี่เหลี่ยมคอห้าเหลี่ยมก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความต้องการของผู้สวมใส่แต่อันนี้ก็คือลักษณะของต้นแบบของชุดติดกันนะคะซึ่งตอนนี้เรามีเวลาเหลือนะคะซึ่งคุณครูก็จะกดรอยกางเกงนะคะให้เราดูกันว่าวิธีการกดรอยแยกแบบกางเกงทำอย่างไรนะคะในส่วนของชุดติดกันก็เราก็เสริมได้ตรงนี้นะคะก็คือเรานำแม่แบบนะคะของเสื้อเข้ารูปแบบมีเก็ดไหล่เก็ดเอวมาเพิ่มความยาวนะคะแล้วก็มาเก็บหลังเพียงเท่านี้เราก็ได้ชุดติดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการกดรอยกางเกงอีกสักครั้งนึงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากางเกงชิ้นหน้าและชิ้นหลังเนี่ยไปอยู่รวมกันเราจะต้องกดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเตรียมกระดาษนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะเพื่อจะกดรอยชิ้นหลังลงไปนะคะของกระดาษอีกแผ่นนึงซึ่งชิ้นหน้านะคะถ้าเราจะเก็บแพทเทิร์นเรานะคะหรือแม่แบบเรานะคะไว้เป็นต้นแบบเราก็กดทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังจะดีกว่านะคะเราจะต้องกดนะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเพื่อที่จะเก็บแม่แบบของกางเกงเอาไว้นะคะตอนนี้คุณครูก็จะกดออกมาให้เราดูทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเลยนะคะส่วนตัวแม่แบบนี้เราจะได้เก็บเอาไว้นะคะวิธีการกดนะคะก็คล้ายๆกับการกดรอยนะคะตัวของกระโปรงนั่นแหละค่ะไม่ยากเลยนะคะก็คือเราจะต้องวางนะคะแม่แบบของเราให้ตรงก่อนนะคะกับกระดาษชิ้นหลังนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำเข็มหมุดค่ะมากลัดนะคะเข็มหมุดนะคะมากลัดนะคะให้เข็มหมุดเนี่ยนะคะเป็นตัวล็อกไม่ให้กระดาษหรือว่าแม่แบบของเราเลื่อนนะคะเราก็กลัดลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดรอยนะคะกดรอยนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิธีการกดรอยนะคะแบบง่ายๆนะคะหากว่าเรานะคะไม่มีที่กดรอยนะคะเราก็ใช้ดินสอนะคะในการลอกลายนะคะดินสอในการลอกลายได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในตรงนี้นะคะเราฝึกใช้กระดาษกดรอยจนชินเนี่ยบางครั้งนะคะเราจะไม่เกิดทักษะแบบอื่นวันนี้เพียงดินสอด้ามเดียวนะคะครูจะสอนให้เรากดรอยกางเกงลงไปในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะเรามาดูเทคนิคตรงนี้นะคะที่คุณครูอยากจะแนะนำพวกเรานะคะซึ่งการกดรอยแบบนี้นะคะก็ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะเพราะปกติแล้วเราก็สร้างแบบด้วยดินสออยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็นำดินสอของเรานั่นแหละค่ะกดรอยนะคะลงบนกระดาษนะคะวิธีการกดรอยนะคะเราก็นำไม้บรรทัดมาหนึ่งอันนะคะแล้วเราก็ค่อยๆวางไม้บรรทัดกดลงตามเส้นนะคะเราก็กดนะคะลงไปที่กระดาษด้านล่างค่ะนะคะอันนี้คุณครูจะเริ่มกดชิ้นหน้าก่อนนะคะเริ่มกดชิ้นหน้าก่อนเราก็นำไม้บรรทัดนะคะเป็นตัวหลักในการ
ทาบลงบนเส้นนะคะแล้วก็นำดินสอนะคะสอดไปที่ด้านล่างค่ะที่กระดาษที่เราจะใช้นะคะเราก็กดไปเรื่อยๆนะคะคุณครูก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนิดนึงนะคะเพื่อง่ายต่อการกดรอยนะคะเรานะคะใช้ลักษณะวิธีการกดรอยแบบนี้นะคะก็จะเป็นการประหยัดแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะให้เราใช้ไม้บรรทัดที่แข็งหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม้บรรทัดนิ่มหรืออ่อนเกินไปเนี่ยไม้บรรทัดจะกดเส้นเราไม่ได้นะคะแล้วก็การที่เราไปขีดที่ด้านหลังเนี่ยก็จะไม่คมชัดนะคะเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะกดไล่ทีละจุดเพราะว่าถ้าเรากดเร็วเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เส้นเราไม่คมนะคะเราก็กดไล่ลงไปทีละจุดแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องห้ามลืมนะคะว่าเรากดไปถึงไหนแล้วนะคะเราอย่าลืมด้วยนะคะในการมาร์กตำแหน่งนะคะหรือในการทำตำแหน่งเอาไว้นะคะว่าเส้นนี้คือเส้นเข่านะคะเส้นนี้คือเส้นปลายขาเราก็ต้องทำไว้ด้วยนะคะเพราะมิฉะนั้นเวลาที่เรามาต่อกันตรงขานะคะเราก็จะไม่มีตำแหน่งที่จะยึดนะคะให้สองเส้นทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเนี่ยมันตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเข่านะคะหรือตำแหน่งปลายขาหรือตำแหน่งสะโพกล่างนะคะหรือตำแหน่งเอวนะคะเราก็จะต้องมีการมาร์กเส้นเอาไว้เพื่อให้มันเป็นจุดต่อระหว่างชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะตอนนี้นะคะคุณครูก็กดรอยมาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูว่าวิธีการกดรอยแบบนี้นะออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะไม่เสียเวลาด้วยนะคะแต่ว่าในการฝึกใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกบ่อยๆนะคะเราจะได้เกิดทักษะและความชำนาญค่ะตอนนี้เส้นแรกของคุณครูนะคะเสร็จแล้วที่สำคัญนะคะเส้นกลางตรงนี้ล่ะค่ะเส้นสันขานะคะอย่าลืมกดนะคะเส้นนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราลืมกดเส้นนี้นะคะเราจะไม่สามารถเอากางเกงตัวนี้ไปวางได้เลยเพราะว่าเส้นเกรนผ้าเราจะบิดนะคะเส้นเกรนผ้าเราจะบิดคราวนี้เราขีดไว้ไม่ต้องขีดสุดก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะขีดไว้พอคร่าวๆให้รู้ว่าลักษณะของการวางเกรนผ้าต้องเป็นเส้นตรงแบบนี้อ่ะตอนนี้คุณครูขีดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข็มหมุดออกค่ะหลังจากเราขีดเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็จะได้เส้นกดรอยออกมาซึ่งเราก็มาแต่งนะคะให้มันคมชัดอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งวิธีการแต่งก็ไม่ยากนะคะก็นำนะคะปากกาของเรานะคะมาขีดให้มันชัดยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือชิ้นนะคะเราก็มาแต่งเส้นอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเราขีดไปเนี่ยนะคะเราอาจจะยังไม่ชำนาญเส้นสายเราก็อาจจะยังไม่ตรงนะคะก็มาแต่งเพิ่มเติมให้มันตรงนะคะให้คมชัดนะคะขีดเส้นเพิ่มเติมให้คมชัดนะคะอย่าลืมนะคะเส้นที่ครูบอกนะคะคือเส้นสันขาตัวนี้นะคะเปรียบเสมือนเกรนผ้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเติมเกรนผ้าให้เขาเลยนะคะนะคะตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้อย่าลืมด้วยนะคะแค่นี้เองนะคะชิ้นหน้าของเราก็เสร็จแล้วนะคะนะคะเห็นไหมคะชิ้นหน้าของเราก็แยกออกมาจากชิ้นหลังแล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าเราจะกดชิ้นหลังอีกนะคะเราก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะแต่เราเลื่อนกระดาษนะคะถ้ากระดาษมันใหญ่เกินไปนะคะเราก็อาจจะพับครึ่งนะคะจะได้ไม่เกะกะเวลาที่เรากดรอยนะคะจะได้ไม่เกะกะเวลาที่เรากดรอยเราอาจจะใช้กระดาษชิ้นเดิมนะคะเพราะว่ามันยังมีเหลืออีกนะคะเราก็ใช้กระดาษชิ้นเดิมได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็วางแม่แบบของเรานะคะลงไป
คราวนี้นะคะเราก็จะมากดชิ้นหลังกันค่ะเหมือนกันเลยนะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องตัดเข็มหมุดก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ล็อกนะคะแม่แบบของเรากับกระดาษด้านล่างไว้ก่อนนะคะพอเราล็อกนะคะเข็มหมุดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไม้บรรทัดเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นี้นะคะนำมาค่อยๆกดลอยนะคะคราวนี้นะคะเราจะกดเส้นสีน้ำเงินนะคะซึ่งเส้นสีน้ำเงินคือชิ้นหลังของเรานะคะนำนะคะดินสอไปสอดที่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะที่เราจะขีดนะคะเราก็นำดินสอสอดตรงกลางนะคะกับกระดาษที่เราจะขีดนะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆลากนะคะตามเส้นนะคะตามเส้นรอบนี้เราลากตามเส้นสีน้ำเงินนะคะเพราะว่าเป็นชิ้นหลังแล้วนะคะเป็นชิ้นหลังแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเส้นเกล็ดนะคะเส้นตำแหน่งที่เราจะต้องมาร์กไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสะโพกล่างนะคะหรือว่าเป็นเส้นสันขานะคะเราก็จะต้องมาร์กเอาไว้ด้วยนะคะ

จากนั้นนะคะมาที่โค้งเป้านะคะเราต้องโค้งกดไม้บรรทัดให้แน่นนะคะเพราะว่าตรงส่วนเป้าเนี่ยเป็นส่วนโค้งนะคะเวลาเรากดจะยากหน่อยนึงก่อนที่เราจะเอาแม่แบบตัวบนออกนะคะเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเราลืมกดเส้นไหนบ้างหรือเปล่าเส้นเกล็ดเรากดหรือยังเส้นอะไรสันขาเรากดหรือยังเส้นปลายขาเรากดหรือยังนะคะก่อนที่เราจะเอาออกจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็กดรอยครบทุกเส้นแล้วนะคะเอาเข็มหมุดออกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พับแม่แบบไว้จากนั้นนะคะเราก็แต่งเส้นเหมือนเดิมนะคะเราก็แต่งเส้นเหมือนเดิมนะคะแต่งเส้นให้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าบางครั้งในการกดรอยแบบนี้นะคะเราต้องใช้ดินสอที่มีความเข้มนะคะมากนะคะตั้งแต่2Bขึ้นไปอะค่ะใช้ได้หมดเลยนะคะยิ่งเข้มมากก็จะยิ่งดีนะคะหรือเราจะใช้สีก็ได้ค่ะสีไม้นะคะในการที่เราจะนำมาช่วยในการกดรอยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสีไม้เข้มๆอะนะคะเราก็นำมากดแทนดินสอได้นะคะจะได้ไม่ต้องมาขีดเส้นซ้ำนะคะแต่การขีดเส้นซ้ำนี้เป็นการแต่งเส้นไปในตัวด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาร์คตำแหน่งเข่านะคะเราก็ได้ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็กดรอยออกมาได้ทั้งชิ้นหน้านะคะและชิ้นหลังเห็นไหมคะพร้อมที่จะนำไปเป็นแบบตัดในการวางแบบตัดเพื่อทำกางเกงสตรีนะคะสำหรับนักศึกษานะคะที่ดูงานที่คุณครูสอนในวันนี้

นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแบบตัดกางเกงนะคะหรือการสร้างแบบตัดชุดติดกันก็ตามนะคะถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจนะคะเราก็สามารถทบทวนบทเรียนได้นะคะหรือนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์นะคะเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็สอนเนื้อหาในเรื่องของการสร้างแบบตัดกางเกงและก็ชุดติดกันจนครบหมดแล้วนะคะก็โปรดติดตามนะคะคุณครูในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญอาทัยนะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1หรือวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะรหัสวิชา20001203นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศในภาษาอังกฤษก็คือ the weather นะคะเราอาจจะเคยเรียนมาแล้วในช่วงของมัธยมนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับชื่อของสภาพอากาศแต่ละฤดูแล้วก็คำถามเกี่ยวกับการถามสารทุกข์สุขดิบการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงฤดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูต่างๆเกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆนะคะเริ่มอันแรกเลยนะคะ the weather weather นั่นก็คือสภาพลมฟ้าอากาศใช่ไหมคะในหัวข้อนี้ก็คือ weather นะต่อไปก็คือ windy มีลมพัดแรงนะคะ windy มีลมพัดแรงต่อไป floodflood นี่คือน้ำท่วมนะคะ stormy ก็คือมีพายุโหมกระหน่ำต่อไปคือ temperature ก็คืออุณหภูมินะคะแล้วก็ sunny ก็คือมีแสงแดดหรือ fine ก็อากาศแจ่มใส

0: สดใสนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ควบคู่กันและจะใช้ sunny หรือ fine ก็ได้นะคะหรือต่อไปนะคะ freezing ก็คืออากาศที่หนาวเย็นมากเย็นจัดคล้ายๆในห้องช่องฟรีซของตู้เย็นนะคะเราใช้คำว่า freezing อากาศที่หนาวเย็นมากเย็นจัดนะคะต่อไป foggy ก็คือหมอกมีหมอกหนาหรือมัวนะคะต่อไป season ก็คือฤดูต่อไป rainy ก็คือมีฝนตกชุกนะคะแต่ถ้า rain เฉยๆก็คือฝนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านคำศัพท์นะคะแล้วพร้อมด้วยความหมายนะคะเริ่มจากคำแรก weather เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะคำแรกเริ่มเลยค่ะ weather
1: weather สภาพอากาศ
0: ต่อไป
1: มีลมพัดแรงฟ้าน้ำท่วมสตอร์มี่มีพายุโหมกระหน่ำ
0: ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะถามว่าคำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายว่ายังไงนะคะคำแรกเลยฟลัดหมายความว่า
1: น้ำท
0: ่
1: วม
0: ค่ะซันนี
1: ่
0: มีแสงแดดซอมมี
1: ่
0: เก่งมากค่ะวินดี
1: ้
0: มีลมพัดแรงเวเตอร
1: ์
0: เรนนี
1: ่
0: ซีซันfine temperature โอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์อีกเพิ่มเติมนะคะต่อไปคำต่อไปก็คือ cloudy ก็คือมีเมฆมากนะคะต่อด้วย frosty ก็คือมีน้ำค้างแข็ง cold แปลว่าหนาวนะคะต่อไปคือ thermometer ก็คือเทอร์โมมิเตอร์ที่เอาไว้วัดอุณหภูมินะคะ snow หิมะ weather forecast คือการพยากรณ์อากาศนะคะ drizzle ก็คือฝนตกปล่อยๆเมื่อกี้มีฝนตกชุกก็คือ rainy ถูกไหมอันนี้มีฝนตกปล่อยๆก็คือ drizzle นะคะต่อไป pour down ก็คือฝนตกหนักมากbreeze ลมอ่อนๆ นะคะอันนี้เป็นภาษาพูดนะ breeze เป็นภาษาพูดหมายความว่าลมอ่อนๆ นะคะต่อไป celsius ก็คือองศาเซลเซียสเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่ประเทศเราใช้ใช่ไหมคะแล้วก็ summer ก็คือฤดูร้อนต่อด้วย winter ฤดูหนาวเราสังเกตไหมว่าใน weather บทนี้เนี่ยเขามีเสนอคำที่เกี่ยวกับฝนตกเนี่ยมา3คำคำแรกก็คือ rainy ก็คือมีฝนตกชุกถูกไหมคะแล้วต่อมาก็คือ drizzle ก็คือฝนตกปล่อยๆและอีกคำหนึ่งก็คือ pour down นะคะ pour down ก็คือฝนตกหนักมากใช่ไหมคะมีทั้งฝนตกชุกฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกปล่อยๆซึ่งใช้คำคนละคำกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะ cloudy มีเมฆมากเริ่มเลยค่ะ
1: cloudy มีเมฆมาก

ค่ะเราเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วนะคะพอจะจำได้อยู่เนาะว่าฤดูอะไรแทนด้วยคำศัพท์ว่าอะไรนะคะแล้วก็ในฤดูแต่ละฤดูนั้นมีคำที่แยกย่อยเรียกเข้าไปอีกไม่ใช่แค่ร้อนเย็นหรือฝนตกเฉยๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงการถามถึงลักษณะอากาศนะคะการถามถึงลักษณะอากาศอันนี้ครูจะแบ่งมาเป็น3อย่างก็คือถามในอากาศที่มันผ่านไปแล้วถามในปัจจุบันและก็พูดถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตหรือการพยากรณ์อากาศที่เราพูดถึงคำศัพท์ไปเมื่อกี้นะคะเริ่มมันแรกเลยนะคะปัจจุบันกาล present tense ผู้ที่พวกเราเคยได้ยินเป็นโครงสร้างไวยากรณ์นะคะอันแรก present tense การถามถึงสภาพอากาศในตอนนี้หรือวันนี้นะคะอันแรกเลยคือ what's the weather like what's the weather like ต่อไปคือ what is the weather like today อันนี้นะคะเขาจะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศในของวันนี้ใช่ไหมคะเพราะเขามีคำศัพท์ติ่งเข้ามาด้วยว่า today ประโยคนี้ก็ถามว่า what's the weather like ก็คือสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรนะคะต่อไปค่ะการถามถึงสภาพอากาศที่ผ่านมาแล้วนะคะเราจะใช้ past tense นะคะในการถามถึงสภาพอากาศที่ผ่านมาแล้วตัวอย่างก็คือ what was the weather like what was the weather like แล้วก็ what was the weather like yesterday yesterday มีความหมายว่าเมื่อวานใช่ไหมคะเราสังเกตได้ไหมว่ามันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ถ้าถามถึงปัจจุบันเราจะใช้คำว่า what is แต่ถ้าถามถึงอดีตเราจะใช้ what was นะคะต่อไปพูดถึงอากาศที่สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือการพยากรณ์อากาศนะคะ what will the weather likeWhat will the weather like? คำถามเดียวกันมีความหมายเช่นเดียวกันก็คือถามถึงสภาพอากาศว่าเป็นอย่างไรนะคะต่อไป What is the weather like tomorrow? What is the weather like tomorrow? เราเติมคำว่า tomorrow เข้าไปมันก็จะหมายความว่าการถามถึงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นการบรรยายถึงสภาพอากาศที่เรามักจะใช้กันนะคะตัวอย่างก็คือขึ้นต้นด้วย it is แล้วก็ตัวตามด้วยคำศัพท์สภาพอากาศนั้นๆ it is แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์สภาพอากาศนั้นๆ นะคะเช่น it is drizzling today it is drizzling today หรืออันนี้ก็จะเป็นการพูดในสภาพอากาศที่เป็นปัจจุบันของวันนี้แต่ถ้าเป็นอากาศที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็น it was นะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ it was และก็ตามด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศที่ผ่านมาแล้วเช่น it was cold yesterday it was cold yesterday นะคะเราจะเติมคำว่า yesterday เข้าไปด้วยเพื่อแสดงว่ามันผ่านมาแล้วนะคะต่อไป it will be it will be แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์สภาพอากาศที่อยู่ในอนาคตหมายถึงการพยากรณ์อากาศเราจะใช้ประโยคคำว่า it will be it will be และก็ตามด้วยสภาพอากาศนะคะเช่น it will be sunny tomorrow it will be sunny tomorrow นะคะก็จะมีคำว่า tomorrow เพื่อแสดงและชี้เฉพาะเจาะจงเข้าไปว่าอากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะยกเว้นบางกรณีเขาบอกว่ายกเว้นบางกรณีที่ฝนตกหิมะตกมักใช้คำว่า rain rain ก็คือฝนถูกไหม rain คือฝน pour down pour down ที่เมื่อกี้เราบอกว่าอะไรฝนตกหนักใช่ไหมคะ pour down หรือ drizzling หรือ snow นะคะเป็นกริยาแท้ที่ใช้ได้เลยก็คือไม่ต้องตามด้วย is was หรือ will นะคะเราสามารถใช้คำว่า is แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์นั้นๆได้เลยเช่น is drizzling now is snow last week หรือ it will rain tomorrow คำเหล่านี้นะคะคำว่า rain pour down drizzling หรือ snow สามารถใช้ต่อกับคำว่า is ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คำแสดง อดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะต่อไปเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มักเติมซัฟฟิกหรือคำว่าตัว y ด้านหลัง
หลังคำ adjective นั้นๆ นะคะเช่นคำแรกเลย rain หรือ rainy ตัว y ที่อยู่ข้างหลังคำว่า rain เราเรียกว่า suffix นะคะ

0: อมสตอมคือมีพายุเติมคำวายเข้าไปก็คือสตอมมี่ซันอากาศแจ่มใสอากาศสดใสเติมวายเข้าไปก็หมายความว่าอ่านได้ว่าซันนี่นะคะวินมีลมพัดเติมวายเข้าไปก็คือวินดี้นะคะโคลมีเมฆใช่ไหมคะโคลดี้ก็คือมีเมฆมากนะคะต่อไปค่ะคำบรรยายสภาพอากาศที่มักพูดกันในชีวิตประจำวันคำบรรยายสภาพอากาศคำศัพท์เหล่านี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะคำแรกเลยคือ is fine ก็คือท้องฟ้าแจ่มใสเราเห็นไหมว่าคำว่า is เนี่ยมันคำเต็มก็คือ it is นะคะอันนี้เป็นคำย่อนะคะแต่นี่เขาใช้เป็นรูปย่อก็คือ is แล้วก็ comma แล้วก็ s แต่ถ้าเป็นรูปเต็มก็คือ is fine ก็คือท้องฟ้าแจ่มใส is sunny คือแดดออก is very hot คือร้อนมาก is breezy มีลมเย็นๆ is windy มีลมแรงนะคะ is stormy มีพายุแรง is cloudy มีเมฆมาก is cold หนาวนะคะ is freezing อากาศหนาวมากแล้วก็ is raining ก็คือฝนกำลังตกIs drizzling ฝนกำลังตกปล่อยๆและสุดท้าย is pouring down ฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านคำศัพท์ในการบรรยายสภาพอากาศที่มักพูดในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคำแรกเลยนะคะ is fine แล้วก็ตามด้วยความหมายคือท้องฟ้าแจ่มใสจนคำสุดท้าย is pouring down ฝนกำลังตกหนักนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านแล้วให้พวกเราออกเสียงตามครูนะคำแรกนะคะ is fine ท้องฟ้าแจ่มใส
1: is fine ท้องฟ้าแจ่มใส
0: is raining แดดออก
1: is raining แดดออก
0: is really hot ร้อนมาก
1: is really hot ร้อนมาก
0: it breezy มีลมเย็น
1: is breezy ลมเย็น
0: is windy ลมแรงIs stormy มีพายุแรง
1: Is stormy มีพายุแรง
0: Is cloudy มีเมฆมาก
1: Is cloudy มีเมฆมาก
0: Is cold อากาศหนาว
1: Is cold อากาศหนาว
0: Is freezing อากาศหนาวมาก
1: Is freezing อากาศหนาวมาก
0: Is raining ฝนกำลังตกIt drizzling ฝนกำลังตกปล่อย
1: ๆ
0: It's pouring down ฝนกำลังตก Sorry ค่ะฝนกำลังตกหนัก
1: It's pouring down ฝนกำลังตกหนัก
0: เดี๋ยวครูจะถามนะคะว่าคำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะคะ It's fine มีความหมายว่า It's pouring downIt's raining ฝนกำลังตกนะคะ It's breezing มีลมเย็นๆ It's cloudy It's cloudy คือมีเมฆมาก It's freezing คืออากาศหนาวมาก It's very hot ร้อนมากด้วยเพราะมัน very hot ใช่ไหมคะ It's sunnyแดดออก is cold อากาศหนาวและสุดท้าย is drizzling คือฝนตกปล่อยๆนะคะต่อไปนะคะคือการพูดถึงฤดูนะคะฤดูในประเทศไทยมี3ฤดูนะคะมีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวยกเว้นภาคใต้ที่มีแค่2ฤดูก็คือฤดูฝนกับฤดูร้อนนะคะส่วนในแถบยุโรปอเมริกานี้เราจะมีฤดูเรียกแตกต่างจากเราไปก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิก็คือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงก็คือฤดูหนาวนะคะและเขาอาจจะมีฝนแต่ฝนของฝั่งนู้นจะเป็นถึงขั้นว่าเป็นพายุเป็นทอร์นาโดที่เราเคยเห็นตามสารคดีนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เรียก

ดูนะคะอันแรก spring spring คือฤดูใบไม้ผลินะคะ summer ก็คือฤดูร้อน autumn หรือ fall คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะ winter คือฤดูหนาว rainy คือฤดูฝนคำว่าฤดูภาษาอังกฤษว่ายังไงคะจำได้ไหมคำว่าฤดูseason นะคะถ้าเราจะบอกว่าฤดูหนาวเราจะบอกว่าไงคะ winter season แล้วเราจะบอกว่าฤดูร้อนคือ summer season ฤดูใบไม้ผลิคือ spring season นะคะคำว่า season นะคะเป็นคำที่หมายความว่าฤดูนะคะการใช้บุพบทใช้ in บวก seasonนะคะ Monday นะคะการที่เราจะบอกว่าเราอยู่ในฤดูอะไรเราใช้คำว่า in แล้วก็ตามด้วยฤดูนะคะหรือว่าเราจะบอกว่าฤดูนั้นอยู่ในเดือนอะไรบ้างตัวอย่างเขามีให้มามี in spring คืออยู่ในฤดูอะไรคะ in spring คือฤดูใบไม้ผลินะคะ in summer ฤดูร้อนนะคะแล้วเราจะบอกว่าฤดูร้อนอยู่ในเดือนเมษก็คือ in spring season on May ใช่ไหมคะ on ฤดูนั้นอยู่ในเดือนอะไรนะคะต่อไปนะคะเป็นการบรรยายถึงสภาพอากาศที่มักใช้อันนี้จะเป็นการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เราชอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะก็จะมีคำศัพท์เป็นสำนวนในการถามนั้นๆ นะคะประโยคแรกเลยค่ะ How do you think about the weather here? How do you think about the weather here? Think หมายความว่าคิด about เกี่ยวกับ the weather ก็คือสภาพอากาศเขาก็ถามว่าคุณคิดอย่างไรกับอากาศที่นี่ใช่ไหมคะ weather here ก็คือที่นี่ใช่ไหมคะต่อไป how many season are there in Thailand how many season are there in Thailand ในประเทศไทยมีกี่ฤดูใช่ไหมคะ how many ก็มีเท่าไหร่ season หมายความว่าฤดู are there in Thailandในประเทศไทยมีกี่ฤดูใช่ไหมคะต่อไป which season should you wear sweater which season should you wear sweater ฤดูไหนที่คุณสวมใส่เสื้อกันหนาวนะคะ which season ก็คือฤดูไหน should you wear ก็คือสวมใส่ sweater ก็คือเสื้อคลุมหรือว่าเสื้อกันหนาวนะคะคำถามนี้พวกเราสามารถตอบได้ไหมว่าฤดูไหนที่เราควรที่จะ should you wear sweater คือฤดูอะไรเอ่ยฤดูอะไรที่เราควรที่จะสวมเสื้อกันหนาวคือฤดูหนาวภาษาอังกฤษคือจำได้ไหมคะจำได้ไหมเดี๋ยวเราย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะทบทวนกับฤดูนะนี่ใช่ไหมคะฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิคือ spring ฤดูร้อนคือ summer ฤดูใบไม้ร่วงคือ autumn ฤดูหนาวคือ winter ฤดูฝนคือ rainy ใช่ไหมคะประเทศไทยมี3ฤดูคือฤดูอะไรคะฤดูร้อนคือ summer ฤดูหนาวคือ winter ฤดูฝนคือrainy นะคะจำให้ดีนะเพราะเดี๋ยวเราจะถามในสไลด์ต่อไปนะคะในหน้าต่อไปวนกลับมาที่คำถาม which season should you wear sweater ฤดูไหนที่คุณควรที่จะสวมใส่เสื้อกันหนาว winter season คือฤดูหนาวต่อไปค่ะ what season do you like คือคุณชอบฤดูไหนนักเรียนชอบฤดูไหนคะฤดูฝนก็คือ rainy ฤดูหนาวคือ winter ฤดูร้อนคือ summer พวกเราชอบฤดูไหน summer ไหมนะคะต่อไปค่ะ
What do you like to do in winter? คุณชอบอะไรในฤดูหนาว What do you like to do in winter? นะคะคุณชอบทำอะไรในฤดูหนาวถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมี snow ใช่ไหมคะเขาจะมี snow เขาจะมีหิมะและช่วงที่มี snow เนี่ยเขาก็จะออกไปเล่นหิมะไปปั้นหิมะเป็น snowman ที่พวกเราเคยเห็นในการ์ตูนหรือว่าเห็นในสารคดีนะคะต่อไป which season doesn't you like which season doesn't you like why คุณไม่ชอบฤดูอะไรเพราะเหตุใดWhich season doesn't not you like ก็คือคุณไม่ชอบฤดูอะไรและถามด้วยว่า why เพราะอะไรนะคะเราอาจจะไม่ชอบฤดูฝนเพราะมันมี stormy ก็ได้เพราะไม่มีลมพายุนะคะต่อไปค่ะ How is the weather in Bangkok? How is the weather in Bangkok? อากาศที่กรุงเทพเป็นอย่างไรถ้าเราจะถามว่าอากาศที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างไรเราจะถามว่าอะไรคะ How is the weather in ประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะและถ้าถามว่าอากาศที่หัวหินเป็นอย่างไรเราจะถามว่า How is the weather in หัวหินอากาศที่หัวหินเป็นอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะ The weather is good today is itวันนี้อากาศดีใช่ไหมนะคะ The weather is good today วันนี้อากาศดี Isn't it ใช่ไหมใช่ไหมคะวันนี้เขาถามว่าวันนี้อากาศดีใช่ไหมใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็น exercise นะคะ exercise นี้เดี๋ยวจะมีคำถามที่อยู่ด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์นะคะที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกคำศัพท์แล้วก็เอาไปเติมในคำถามต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเดี๋ยวครูจะอ่านคำถามให้นักเรียนฟังแล้วก็แปลความหมายก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกคำศัพท์ที่อยู่ด้านขวามือนะคะว่าเราควรที่จะตอบเลือกอันไหนไปตอบนะคะข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะ It's really hot today It's really hot today ก็คือวันนี้อากาศร้อนมากเลย How about the How about the แล้วก็ดัดดัด is 38 degrees Celsius เขาบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยแล้วเขาก็ตอบมาว่าวันนี้38เซลเซียสเลยคำถามที่จะต่อที่จะมีคำตอบว่า38เซลเซียสเนี่ยแสดงว่าเขาต้องถามว่าวันนี้กี่องศาถูกไหม How about เนี่ย How about คือกี่องศาทีนี้คำว่าอุณหภูมิภาษาอังกฤษเขาต้องถามถึงอุณหภูมิใช่ไหมคะเพราะเขาตอบ38องศาเซลเซียสใช่ไหมทีนี้คำว่าอุณหภูมิในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรเราลองดูคำว่าอุณหภูมิอุณหภูมิภาษาอังกฤษคืออะไรครูมีให้เลือกระหว่าง temperatureThermometer แล้วก็ weather weather แปลว่าสภาพอากาศ thermometer คือเครื่องวัด temperature คืออุณหภูมิเราจะเอาคำไหนไปตอบดี temperature นะคะข้อนี้ตอบ temperature นะคะต่อไปค่ะ in Canada in winter อยู่ที่แคนาดานั้นเป็นฤดูหนาวนะคะ it is people have to wear overcoat it is dot dot people have to wear overcoat ก็คือประชาชนเขาเนี่ยสวมใส่ overcoat ก็เสื้อคลุมกันหนาวตัวใหญ่ๆจะตัวจะใหญ่กว่า sweater sweater ก็คือเสื้อกันหนาวธรรมดาแต่ overcoat เนี่ยคือจะเป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่ๆนะคะที่แคนาดาเนี่ยหนาวผู้คนเนี่ยใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทเราจะตอบว่ายังไง is is อะไรเป็นอยู่ในฤดูหนาวถ้าอยู่ในฤดูหนาวมันจะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงคะ
หนาวหรือเย็นใช่ไหมคะถ้าคำว่าหนาวหรือเย็นเนี่ยภาษาอังกฤษคืออะไรระหว่าง

windy cold กับ rainy cold นะคะต่อไปค่ะ what's the weather like in summer what's the weather like in summer ในซัมเมอร์เนี่ยอากาศจะเป็นยังไงระหว่าง sunny foggy frosty sunny เพราะ sunny คือมีแดดถูกไหมคะ sunny คือแดดค่ะต่อไป what's the weather like อันนี้เขาถามเกี่ยวกับสภาพอากาศเหมือนกัน is แล้วก็จะ I think it will rain in 30 minutes I think ก็คือฉันคิดว่า it will rain in 30 minutes ใน30นาทีเนี้ยฝนจะตกฝนจะตกแน่นอนนะคะทีนี้เราจะถามจะตอบว่ายังไงดีเมื่อก่อนที่จะมีฝนตกมันจะมีสภาพอากาศแบบไหนมาก่อนก่อนที่จะมีฝนตกมันจะมีอะไรมาก่อนเมฆเมฆเมฆภาษาอังกฤษคืออะไรคะระหว่าง cloudy flood แล้วก็ stormy stormy คือมีพายุถ้ามีเมฆมากคืออะไร cloudy นะคะต่อไปค่ะ in Thailand ในประเทศไทย what's the weather like in winter in ThailandWhat's the weather like in winter? ในประเทศไทยเนี่ยอากาศเนี่ยเป็นอย่างไรในฤดูหนาวฤดูเป็นยังไงหนาวหนาวภาษาอังกฤษคืออะไรคะ Coldy cold snowy หนาวหนาว Coldy คือเมฆมาก Snowy คือหิมะเพราะฉะนั้นต้องตอบ cold ค่ะต่อไป we measure the temperature with เราสามารถวัดอุณหภูมิได้กับอะไรคะกับอะไรเราสามารถวัดอุณหภูมิ temperature with thermometer ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ7นะคะ What season should you wear a scrap What season should you wear a scrap scrap ก็คล้ายๆเสื้อกันหนาวเสื้อคลุมอ่ะคล้ายๆกัน What season should you wear scrap อากาศฤดูอะไรที่เราจะใส่สวมเสื้อคลุมมี winter sunny summer winter winter คือฤดูฤดูหนาวนะคะต่อไปค่ะ if it does not stop raining it may have ถ้าฝนไม่หยุดตก it does not stop raining ถ้าฝนไม่หยุดตก it may be อาจจะอะไรถ้าฝนไม่หยุดตกน้ำท่วมน้ำท่วมภาษาอังกฤษคือflood ใช่ไหมคะต่อไปข้อ9ค่ะ What do you like the most What do you like the most อันนี้เขาจะถามว่าฤดูไหนที่พวกเราชอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าคำที่หายไปคือคำว่าฤดูฤดูภาษาอังกฤษคือ seasonต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อ10นะคะ in winter in winter คือฤดูอะไรคะ in winter ฤดูหนาว at the top of Doi Intanon บนยอดสูงสุด in the top Doi ของ Doi Intanon นะคะ in เชียงใหม่ is east บนเชียงใหม่เนี่ยค่ะบนยอดดอยของดอยอินทนนท์นะคะที่เชียงใหม่เนี่ย is มีอะไรเขามีอะไรที่เราเขาไปดูอ่ะที่ประชาชนแห่กันไปดูหมอกทะเลหมอกเพราะฉะนั้นทะเลหมอก

ภาษาอังกฤษคืออะไรคะ sunny foggy frosty คำไหน foggy หรือ frosty frosty โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำเอ็กซ์ไซส์ต่อไปกันนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กับเอ็กซ์ไซส์นี้แล้วนะคะเราพอที่จะทบทวนคำศัพท์ได้เนาะต่อไปนะคะเป็นเอ็กซ์ไซส์อีกเอ็กซ์ไซส์หนึ่งอันนี้แสดงถึงบทสนทนาที่ถามเกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้มาฟังเดี๋ยวครูจะแปลจ้าแล้วก็จะแปลบทสนทนาให้พวกเราฟังก่อนว่ามันอ่านว่ายังไงมันถามว่ายังไงนะคะอันแรกเลยเป็นบทสนทนาของทอมมี่กับแอนนี่ใช่ไหมคะทอมมี่กับแอนนี่นะคะ Didn't you listen to the weather forecast on TV อันนี้เขาถาม Didn't you listen to the weather เขาถามว่าคุณได้ฟัง the weather forecast เนี่ย on TV หรือไม่ใช่ไหมคะ weather forecast ก็คือการพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะ on TV หรือไม่เขาแอนนี่ก็ตอบ Yes I didn't ใช่ฉันฟังต่อไป What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? เขาบอกว่าอากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ tomorrow อากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแอนนี่ก็เลยตอบว่า There will be rain in all parts tomorrow ฝนเนี่ยจะตกทั้งวันเลย especially โดยเฉพาะ in the southern part it will be pour downSouthern ก็คือภาคอะไรคะที่มีฝนตกเยอะๆภาคใต้เลย It will be pour down pour down ก็คือฝนตกหนักนะคะ Toby ก็เลยบอกว่า I'm afraid ฉันเกรงว่า It will be flood ฉันเกรงว่าจะพอฝนตกเยอะๆแล้วมันจะเป็นอะไร flood น้ำท่วม In the southern part ในภาคใต้Oh, I hear that your hometown is in South. ฉันเคยได้ยินว่าบ้านเกิดของคุณ hometown คือบ้านเกิดนะคะ hometown คือบ้านเกิดอยู่ในภาคใต้แอนนี่เลยบอกว่า My hometown is in ระนอง province. My hometown ก็คือบ้านเกิดของฉัน is in ระนอง province อยู่ในจังหวัดระนองทอมบี้เลยบอกว่า please tell your family กรุณาบอกครอบครัวของคุณนะคะ family members สมาชิกในครอบครัว to answer take umbrella with them ให้เตรียม umbrella คือร่มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนใช่ไหมคะ I will เดี๋ยวฉันจะบอกนะ thank you ขอบคุณ you are welcome ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เขาบอกแล้วว่าเขาฟังสภาพอากาศจากทีวีถูกไหมWeather forecast คือการพยากรณ์อากาศจากทีวีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนจะตกทั้งวันที่ภาคอะไรคะฝนตกทั้งวันที่ภาคใต้แล้วทีนี้ถ้าฝนตกเยอะๆเขาคิดว่ามันจะน้ำท่วมในภาคใต้แล้วเขาได้ยินว่าโฮมทาวน์ของแอนนี่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดระนองใช่ไหมคะทอมมี่ก็เลยบอกให้สมาชิกครอบครัวของแอนนี่เนี่ยเตรียมล่มไปด้วยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะถามเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวกับในบทสนทนานี้คำถามแรกเลย Didn't Tommy listen to the weather forecast Tommy ได้ฟังสภาพอากาศการพยากรณ์สภาพอากาศไหมคะฟังไหม Yes ใช่ไหมคะเขาฟังสภาพอากาศจากไหนคะทีวีนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ What happened if the rain pour down? What happened if the rain pour down? ถ้าเกิดว่าฝนตกหนักจะเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมภาษาอังกฤษคือ flood ใช่ไหมคะ It will flood ก็คือถ้าน้ำท่วมถ้าพอร์ดาวถ้าเรนพอร์ดาวฝนตกหนักๆมันก็จะเกิด flood ก็คือน้ำท่วมนะคะต่อไปค่ะ Where is Annie hometown? Where is Annie hometown? บ้านเกิดของ Annie อยู่ที่ระนอง

0: ใช่ไหมคะโฮมทาวน์ก็คือบ้านเกิดใช่ไหมคะอยู่ที่ระนองนะคะนักเรียนเข้าใจถึงบทสนทนาแล้วนะคะว่าเขาถามเกี่ยวกับว่าฟังสภาพอากาศไหมฟังจากที่ไหนแล้วเมื่อเกิดสภาพอากาศนั้นผลกระทบจากสภาพอากาศนั้นๆจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นเอ็กซ์ไซส์อีกอันนึงอันนี้เป็นเอ็กซ์ไซส์เกี่ยวกับจับคู่รูปภาพรูปภาพด้านนี้ก็จะมีแบบมีพระอาทิตย์ด้วยมีเมฆด้วยมีเมฆแล้วก็มีฝนมีเมฆทั้งหมดเลยแล้วก็มีพระอาทิตย์เต็มดวงแล้วอันนี้รูปสุดท้ายคือรูปของหิมะนะคะมีเมฆแล้วก็มีหิมะตกลงมาเดี๋ยวเราจะจับคู่กับคำศัพท์ในด้านนี้คำศัพท์ก็จะมี sunny sunny คือมีแดดใช่ไหมคะซันนี่คืออากาศแจ่มใสใช่ไหมคะ Snowy คือหิมะนะคะ Patrick Cooney คือมีเมฆเป็นบางส่วนเราดูนะว่ารูปไหนที่มีเมฆเป็นบางส่วนนะคะต่อไปคือ Rainy คือฝนตกสุดท้าย Cooney คือมีเมฆมากเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะรูปแรกค่ะรูปแรกเราจะจับคู่กับคำว่าอะไรดีรูปแรกเลยมีเมฆเป็นบางส่วนไหมมีเมฆเป็นบางส่วนจำได้ไหมว่ามันหมายครูบอกว่าคำไหนมีเมฆเป็นบางส่วนให้เลือกระหว่าง Patrick Cooney กับ Cooneyพาร์ทที่คุณดีเพราะพาร์ทที่คุณดีหมายความว่ามีเมฆเป็นบางส่วนนะคะก็คืออันนี้ต่อไปมีเมฆด้วยมีฝนด้วยเราจะตอบว่าไงรูปที่สองตอบคือ rainy หมายความว่าฝนตกต่อไปค่ะมีเมฆเยอะเลยมีเมฆเยอะเลยคือโคนดีเพราะโคนดีหมายความว่ามีเมฆมากนะคะต่อไปค่ะซันนี่เพราะพระอาทิตย์แจ่มใสมากเลยสุดท้ายมีลูกเกตหิมะคือ snowyโอเคนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซันนี่หมายความว่ามีแดดสโนวี่หมายความว่าม
1: ี
0: หิมะพาทริคโคนี่คือมีเมฆบางส่วนเรนนี
1: ่
0: ฝนตกโคนี่มีเมฆมากนะคะต่อไปนะคะเป็น post test แล้วนะคะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับทดสอบว่าพวกเราเรียนมาในพาร์ทนี้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมากน้อยแค่ไหนนะคะมีทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะอันแรกเลยนะคะข้อแรก what's the weather like ก็คือ what's the weather like หมายความว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่า I think it will be stormy soon stormy คือมีพายุ soon ก็คือเร็วๆนี้ฉันคิดว่าจะมีพายุเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นฤดูอะไร Cold rainy windy hot ก่อนที่จะมีฝนมันจะต้องเป็นอะไรก่อนที่จะมีฝนมันจะมีอะไรก่อนตอนที่มันมี stormy อ่ะมันจะเป็นอะไร stormy คือการพัดของลมใช่ไหมคะทีเนี้ยก่อนหน้าที่จะมี stormy มันจะต้องมีอะไรมี cloudy rainy windy หรือ hot ลมอ่ะ windy ใช่เราจะตอบนี้นะคะ windy นะคะต่อไปค่ะข้อ2 what season should you wear your scrap what season ก็คือ หรือดูอะไรที่คุณควรจะใส่เสื้อคลุม summer คือฤดูร้อน winter คือฤดูหนาว spring ใบไม้ผลิ autumn คือใบไม้ร่วงฤดูอะไรคะฤดูอะไรเอ่ยฤดูหนาวคือ winter นะคะต่อไป what's the weather like in winter อากาศที่อยู่ในฤดูหนาวเนี่ยมันเป็นยังไง cool ก็คือเย็น misty ก็คือมืดเมฆมีมืด foggy ก็คือมีหมอกสุดท้าย fog ก็คือแจ่มใสมีหนาวมีในฤดูหนาวมันต้องเย็นก็คือ cold นะคะต่อไปนะคะข้อ4 what will the weather be like tomorrow อากาศที่คุณอากาศในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไร what will the weather be like tomorrow อากาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเขาถามถึงสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในคำตอบก็จะมีคำที่แสดงถึงการพยากรณ์อากาศหรือการพูดถึงอากาศของวันพรุ่งนี้ถูกไหมถ้าเป็นอดีตอันนี้เขาพูดถึง tomorrow ก็คืออนาคตใช่ไหมคะข้อแรกเลยนะคะ it will be cold ก็คือ it will be cold ก็คือ weather พรุ่งนี้ก็จะมี cold ก็คืออะไรคะมีเมฆใช่ไหมคะต่อไป is what clear is what clear นี่ก็คือหมายความว่าไม่มีอะไรอากาศแจ่มใสดีใช่ไหมคะต่อไป is raining ก็คือฝนตกแล้วข้อดี it will be snowy ก็คือมีหิมะตกคำที่แสดงถึงอนาคตก็คือIt will ก็คือข้อ A นะคะต่อไป I don't like winter because เขาชอบฤดูหนาวเพราะว่าอะไร cold hot foggy stormy เพราะเย็นเพราะร้อนเพราะมีหมอกเพราะมีพายุเขาชอบฤดูหนาวเพราะเย็นก็คือ cold นะคะต่อไปนะคะข้อ6What was the weather like yesterday? อันนี้เขาถามถึง อากาศที่ผ่านไปแล้วของเมื่อวานนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีคำที่แสดงการพูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะอันแรกเลย it poured down ฝนตกหนักมาก 2. it was windy ข้อ 4. it will be stormy มีพายุข้อ D is freezing ก็คืออากาศเย็นใช่ไหมคะทีนี้ในคำตอบ4ข้อนี้มีคำไหนที่แสดงถึงอดีต it was ข้อนี้ it was ก็คือคำนี้ใช่ไหมคะ it was windy คือการพูดถึงสภาพอากาศที่อยู่ใน yesterday ก็คือเมื่อวานหรือผ่านมาแล้วนะคะต่อไปข้อ7 what season doesn't you like what season doesn't you likeอากาศแบบไหนที่คุณไม่ชอบอันแรกเลย cold weather อากาศเย็น 2. I like swimming ฉันชอบว่ายน้ำ 4. ข้อ 4. sure แน่นอนข้อ D spring ก็คือฤดูใบไม้ผลิเขาถามว่าอากาศแบบไหนที่คุณไม่ชอบเราควรที่จะตอบข้อไหน
1: ข้อ A
0: ค่ะต่อไปนะคะIt's very hot today. How about the temperature? วันนี้อะไรก็ไม่รู้มากมากเลยวันนี้ It's very นะคะ How about temperature? Temperature หมายความว่าอุณหภูมิใช่ไหมคะอุณหภูมิเนี่ยเป็นอย่างไรเขาจะบอกว่า It's 8 degrees Celsius 8 degrees Celsius นี่มันต้องร้อนหรือต้องเย็น 8 มันต้องเย็นเพราะมันอุณหภูมิน้อยอุณหภูมิต่ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิมันต่ำเนี่ยแค่8ดีกรีเซลเซียสเนี่ยมันจะ cold misty frosty หรือ hot มันจะ cold เพราะ cold หมายความว่าหนาวนะคะต่อไป I have a fever today

0: I have a fever ก็คือฉันมีไข้นะคะมีไข้ because yesterday เพราะว่าเมื่อวานเนี่ย I walk home from work in ฉันกลับจากทำงานฉันกลับบ้านจากทำงานเนี่ยฉันเดินตากอะไรตากอะไร the rain the cold the snow the sun ตากฝนตากอากาศเย็นตากหิมะหรือตากแดดความเป็นไปได้ก็คือตากฝนถูกไหมเราถึง fever fever คือไม่สบายนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ the rain has poured down ฝนตกหนักมากถูกไหม poured down for 3 days 3วันเลย I think it will be have อะไรคะ snow rain ก็คือหิมะตกหนักมาก wind มีลม rain drop ก็คือฝนหยุด flood น้ำท่วมฝนตกหนักมากเลย3วันเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรน้ำท่วม I think it will be have flood นะคะโอเค thank you มากค่ะนักเรียนนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศทั้งหมดทั้งมวลของทั้งประเทศไทยแล้วก็ของฝั่งทวีปยุโรปแล้วพร้อมทั้งบอกเกี่ยวกับว่าในอากาศหนึ่งอากาศนั้นน่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้ามีหนาวมันก็ต้องมีทั้งหิมะใช่ไหมคะถ้ามีฝนมันก็ต้องมีทั้งสตอมมี่มีพายุถ้าร้อนล่ะร้อนก็มีทั้งซันนี่มีทั้งไฟมีแสงแดดจ้ามีแจ่มใสใช่ไหมคะเราสามารถบอกได้และเราสามารถที่จะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศที่คุณชอบหรือการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้นะคะครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะคะที่เข้ามาร่วมเรียนในบทเรียน The Weather ของครูในวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถนำสิ่งที่เรียนในวันนี้ไปพูดคุยกับเพื่อนๆได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และไปใช้ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศในชีวิตต่อไปได้นะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: Thank you
0: Thank you, ค่ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียน

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
4: การบวกการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ใส่คู่ไหนดีนะคู่นี้ดีกว่า
5: สวัสดีนับหนึ่ง
4: สวัสดี Red Green Yellow
6: นับหนึ่งจะออกไปไหนหรอ
4: ออกไปซื้อของให้คุณแม่จ้ะแล้วก็ว่าจะซื้อไอศกรีมมาฝากทุกคนด้วย
7: นับหนึ่งใจดีมีน้ำใจจังเลยขอบคุณนะ
8: กรีนไปกับนับหนึ่งได้ไหม
4: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันไหม
8: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
7: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
5: 1 2 3 Let's go
8: นับ1มีเงินอยู่เท่าไหร
4: ่นับ1มีเงินอยู่50บาทคุณแม่ให้เงินเพิ่มอีก100บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่กันนะ
8: ถามว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่คำว่ารวมกันแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะนับหนึ่งและเพื่อนๆจำได้ไหม
4: การบวก
8: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นบวกกันได้เท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
4: คือ150บาท
8: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
4: คุณแม่ฝากซื้อไข่ไก่1แพ็คซอสมะเขือเทศ1ขวด
8: แม่ฝากซื้อไข่ไก่1แพ็คราคา55บาทกับซอสมะเขือเทศ1ขวดราคา35บาทนับ1ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่
4: จ่ายเงินทั้งหมดแสดงว่าต้องเอาราคามารวมกันใช้การบวกเพื่อนๆช่วยนับ1คิดด้วยนะตอบคือ90บาท
8: ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนเราไปจ่ายเงินกันดีกว่า
4: ซื้อของให้คุณแม่เสร็จแล้วดีนะน้ำหนึ่งพกถุงผ้าติดตัวมาด้วยจะได้ไม่ต้องเอาของใส่ถุงพลาสติกเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยนะทุกคนก่อนกลับเราไปซื้อไอศกรีมฝากทุกคนที่บ้านกันดีกว่าว่าแต่ตอนนี้น้ำหนึ่งเหลือเงินกี่บาทกันนะ
8: เหลือเงินกี่บาทถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนับหนึ่งและเพื่อนๆจำได้ไหม
4: การลบ
8: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
4: คำตอบคือ60บาท
8: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคนถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อไอศกรีมฝากทุกคนที่บ้านกัน
4: คำถามชวนคิด
8: นับหนึ่งซื้อไอศกรีมแท่งราคา15บาทซื้อไอศกรีมโคนราคามากกว่าไอศกรีมแท่ง10บาทและซื้อไอศกรีมถ้วยราคาน้อยกว่าไอศกรีมโคน7บาทนับหนึ่งซื้อไอศกรีมโคนและไอศกรีมถ้วยราคาเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือน้ำหนึ่งซื้อไอศกรีมโคนราคา25บาทและซื้อไอศกรีมถ้วยราคา18บาทวิธีคิดคือไอศกรีมแท่งราคา15บาทน้ำหนึ่งซื้อไอศกรีมโคนราคามากกว่าไอศกรีมแท่ง10บาทมากกว่าแสดงว่าต้องเอามาบวก15บาทบวก10เท่ากับ25บาทและโจทย์บอกว่าน้ำหนึ่งซื้อไอศกรีมถ้วยราคาน้อยกว่าไอศกรีมโคน7บาทน้อยกว่าแสดงว่าต้องเอามาลบ25ลบ7เท่ากับ18บาทนั่นเอง
1: ถูกต้องเวลาคิดโจทย์ปัญหาเพื่อนๆต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรมีคำสำคัญอะไรแล้วโจทย์ถามอะไรเพื่อเลือกว่าเป็นวิธีการบวกหรือลบแล้วจึงค่อยหาคำตอบอย่างในโจทย์นี้มีคำว่ามากกว่าแสดงว่าต้องใช้วิธีการบวกและคำว่าน้อยกว่าแสดงว่าต้องใช้วิธีการลบเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปไอศกรีมโคน1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยออกมาตลาดซื้อของให้คุณแม่และได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: เรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูจุไรวันรักสมยาอีกแล้วนะคะวิชาวันนี้นะคะที่ครูนำมาสอนก็คงจะเป็นวิชาเดิมคือวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติจากที่คุณเห็นเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะคะเราจะเห็นว่าเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณไปหมดแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตารางแจกแจงความถี่ซึ่งนักเรียนได้เรียนไปหมดแล้วนักเรียนรู้ที่มาที่ไปของข้อมูลแต่ละตัวแล้วว่ามาอย่างไรเอาไปใช้ทำอะไรนะคะซึ่งช่วงตั้งแต่หลังจากสัปดาห์นี้ไปจะเป็นช่วงง่ายของพวกคุณแล้วเพราะว่าเราจะใช้โปรแกรมในการคำนวณซึ่งถ้าเป็นโปรแกรมเนี่ยเราไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนเราจะไม่สามารถอ่านค่าที่โปรแกรมเขาคำนวณมาให้เราได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูก็จะนำโปรแกรมง่ายๆมานำมาสอนให้กับพวกเราก่อนซึ่งพวกคุณทุกคนเคยใช้กันมาอยู่แล้วแต่เพียงไม่รู้ว่ามันสามารถหาค่าเหล่านี้ได้นะคะวันนี้ตอนที่ครูจะนำมาเสนอให้กับนักเรียนนะคะจะมีชื่อตอนว่าการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงานด้านสถิตินะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะบอกประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel 2010ได้นะคะเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010ได้นะคะสามารถกรอกข้อมูลใน Excel Microsoft Excel ได้นะคะสามารถสร้างกราฟได้สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันทางด้านสถิติได้นะคะใช้โปรแกรม Microsoft Excel กันไหมคะนักเรียน
2: ใช
1: ่ใช่ไหมเรียนไหม
2: เร
1: ีย
2: น
1: Excel เหมาะสำหรับอะไรลูกโปรแกรม Microsoft Excel เหมาะสำหรับการคำนวณทำตารางได้แต่ที่สำคัญคือตารางสามารถทำ

0: การคำนวณได้ใช่ไหมคะสามารถทำการคำนวณได้ซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเกี่ยวกับการคำนวณใช้ Excel จะเร็วหรือช้าเร็วแต่มีปัญหาว่าแล้วหนูจะใช้สูตรอะไรล่ะคะครูในการคำนวณถูกไหมเราไม่ทราบเลยบางทีใส่สูตรไปมันก็เออร์เรอร์นะคะวันนี้ครูไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับ Excel การใช้งานเบื้องต้นแต่ครูจะพูดโดยรวมสำหรับงานทางด้านสถิตินะคะซึ่งประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก็คือเป็นสำหรับงานที่เกี่ยวกับทางด้านการคำนวณด้านตัวเลขโดยลักษณะการคำนวณ นั้นเป็นในรูปแบบของตารางทำการที่เป็นช่องๆซึ่งเราเรียกว่าเซลล์นะคะซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลนะคะข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบทั้งตัวเลขตัวอักษรสูตรการคำนวณวันที่และเวลานะคะวิธีการป้อนและแก้ไขข้อมูลนะคะมีความยืดหยุ่นจากคุณสมบัติที่เซลล์เป็นอิสระต่อกันมันจะมีคอลัมน์กับแถวถูกไหมจุดตัดกันระหว่างคอลัมน์กับแถวเราจะเรียกว่าเซลล์นะคะซึ่งทำให้การจัดการกับเซลล์ต่างๆได้ง่ายมีแผนงานเป็นเวิร์กชีตนะคะแล้วก็ที่เปรียบเสมือนหน้ากระดาษคำนวณสำหรับแบ่งงานออกจากกันและสามารถเชื่อมโยงการทำงานกันได้นะคะทีนี้คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Excel อ้าวอ่านเลยค่ะ1
1: เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านการคำนวณเช่นทางการเงินทางบัญชี
0: พวกหนูใช้เคยใช้สิ่งเหล่านี้ไหมเคยนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันสามารถบวกลบคูณหารกันได้ถ้าเราตั้งค่าสูตรนะคะเอาต่อไปข้อ2ค่ะ
1: มีเครื่องมือในการจัดการกับตารางสะดวกในการสร้างงาน
0: สะดวกในการสร้างงานนะคะ3
1: มีความชัดในการเลือกใช้งานที่ง่ายและสามารถใช้ผ่านอีเมลได้ในความชัดได
0: ้นะคะ4สามารถใส่สีตารางเส้นตารางได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะ5ค่ะ
1: สามารถสร้างงานเป็นฐานข้อมูลได้ตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะต้องการให้ข้อมูลออกมาในรูปแบบใด
0: สังเกตว่าเก็บเป็นฐานข้อมูลก็ได้ใช่ไหมสามารถลิงก์ใน Access ได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลได้นะคะอ้าวต่อไปค่ะ6
1: สามารถสร้างแผนภูมิได้หลายรูปแบบและอยากปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นในรูปแบบเมนูอีกบ้าง
0: สามารถสร้างกราฟได้อย่างสวยงามไหมสวยกว่าสวยกว่าอะไรสวยกว่า Word ไหมสวยกว่าสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟต่างๆได้ซึ่งกราฟของเราเกี่ยวกับงานทางด้านสถิติไหมคะเกี่ยวไหมเกี่ยวข้องนะคะต่อไป7ค่ะ
1: สามารถสร้างตารางข้อมูลได้อัตโนมัติปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องตกแต่งเอง
0: นะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนคงจะใช้ Excel กันเป็นอยู่แล้วสามารถสร้างออโต้ฟิลได้ดึงมา1 2 3ดึงลงมาตัวเลขก็ตามมานะคะสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างอัตโนมัตินะคะต่อไป8ค่ะ
1: สามารถสร้างชุดคำศัพท์ในการใช้งานได
0: ้นะคะ
1: โดยการใช้แมโคร
0: โดยการใช้แมโครนะคะ9
1: มีฟอร์มูล่าออโต้ฟอร์มูล่าที่ช่วยให้ผู้ใช้
0: อย่างเช่นเราพิมพ์คำซ้ำๆแค่พิมพ์ตัวแรกให้ตัวถัดมามันจะตามมาให้ไหมคะตามไหมเคยใส่ไหมมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะอ้าวต่อไปเดี๋ยวเราเข้าสู่ Microsoft Excel กันนะคะซึ่งครูเปิดไว้แล้วนะคะซึ่งมาตารางสำหรับโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก็คือหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณใช้งานเป็นไหมคะเป็นไหมเป็นนะคะ

ใช้งานเป็นอ่ะทีนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าสามารถสร้างงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติได้สามารถใช้งานกับสถิติได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะครูอยากให้พวกคุณดูแบบสอบถามก่อนว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ได้อย่างไรนะคะอ่านนักเรียนดูแบบสอบถามของครูชุดนี้นะคะแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมนะคะอ่านนักเรียนจะเห็นว่าแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะถามหนึ่งคือสมมุติว่าครูไปอบรมเรื่องนี้เรื่องความพึงพอใจไม่ใช่ค่ะครูไปอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ครูอยากรู้จังเลยว่าผู้เข้ารับอบรมของครูเนี่ยมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของครูไหมที่ครูสอนนะคะครูก็นำแบบสอบถามอันเนี้ยไปแจกให้กับผู้เข้ารับการอบรมนะคะซึ่งนะคะมีการถามอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะนักเรียนลองดูมองเห็นไหมคะตัวแรกเขาถามอะไรลูกเพศของใครของผู้สอนหรือคนตอบแบบสอบถามคนตอบแบบสอบถาม2อายุนะคะช่วงอายุที่ของใครของผู้เข้ารับการอบรม3การศึกษาว่าผู้เข้ารับการอบรมของเราเนี่ยมีระดับการศึกษาจบมาระดับการศึกษาชั้นไหนนะคะ4ตำแหน่งนะคะตำแหน่งนะคะแล้วก็อันนี้ตอนที่2จะเป็นความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจการนำไปใช้นะคะก็จะมีประเด็นที่ครูถามด้านวิทยากรการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเป็นอย่างไรถ้าผู้ตอบสอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากก็ตอบก็ติ๊กตรงไปหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรลูกหมายเลข5นะคะหมายเลข5นะคะความสามารถในการอธิบายเนื้อหามีความคิดเห็นอย่างไรต่อไปตามความรู้สึกนะคะด้านสถานที่ความพร้อมของอุปกรณ์ระยะเวลาในการอบรมนะคะแล้วก็อาหารมีความเหมาะสมไหมนะคะความรู้ความเข้าใจก่อนอบรมหลังอบรมให้คะแนนระดับเท่าไหร่แล้วก็การนำไปใช้นะคะซึ่งแบบสอบถามแบบนี้นักเรียนเคยเห็นบ่อยไหมคะเคยเห็นบ่อยไหมบ่อยจากที่ไหนลูกเอาที่ง่ายๆเลยเวลาเราทำองค์การเงินใช่ไหมใช่ไหมคะเวลาเราทำกิจกรรมองค์การเวลาเราจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Excel สามารถทำงานได้นะคะซึ่งเราก็เอาแบบสอบถามตัวเนี้ยไปแปลงเพื่อคีย์ลงในโปรแกรม Microsoft Excel คีย์1ข้อคีย์1ข้อต่อ1คอลัมน์นะคะครูก็ทำออกมาในรูปแบบนี้1ข้อต่อ1คอลัมน์ลำดับที่หมายความว่าเราได้แบบสอบถามมาเหมือนที่ครูเคยสอนไปเอาแบบสอบถามมาเขียนเลขลำดับที่ก่อนเผื่อใครคีย์ผิดเราจะได้ทำไมกลับไปทำไมได้คะย้อนดูได้ว่าเราคีย์ผิดหรือคีย์ถูกมั่นใจไหมนะคะแล้วก็ตามหัวข้อเลยค่ะแบบสอบถามเพศเห็นไหมคะอายุเห็นไหมคะระดับการศึกษานะคะแล้วก็ความพึงพอใจเขาตอบอะไรล่ะข้อ1เขาตอบอะไรนะคะอะครูแก้ให้เข้าใจง่ายนิดนึงข้อนะคะซึ่งการใช้ Excel ครูไม่ต้องสอนเนาะว่าใช้อย่างไรทุกคนครูเชื่อมั่นว่าทุกคนใช้เป็นอยู่แล้วเพราะตอนนี้นะคะเพราะทุกคนต้องเรียนกันมาแล้วสำหรับวิชาอะไรลูกวิชาอะไรคะโปรแกรมการคำนวณในงานอาชีพนะคะโอเคพอเป็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจไหมนะคะคีย์ข้อ1เขาตอบอะไรคนที่1ตอบ5ตอบ4ตอบ3ทีนี้เรามาดูว่าคีย์อย่างไรนะคะคีย์อย่างไรสมมุติเราหยิบมาแผ่นที่1เพราะฉะนั้นในแถวที่1เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลของคนที่1ทั้งหมดเลย
ข้าใจไหมนั่นหมายความว่าคนที่หนึ่งเพศอะไรคะหนึ่งเพศชายอายุเท่าไหร่เอ่ยช่วงอายุ20ถึง30ปีนะคะอ้าวต่อไประดับการศึกษาเขาตอบ1คืออะไรคะ

0: 3ข้อ4ให้ข้อ5ให้ข้อ6ให้ข้อ7ให้โอเคเพราะฉะนั้นในแถวที่1ก็คือเป็นแบบสอบถามชุดที่1ถ้าสมมุติเราถาม30คนมันจะมีทั้งหมดกี่แถวคะ30แถวพอเข้าใจนะนะคะซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาองค์การได้นะคะองค์การวิชาชีพนะคะอ้าวทีนี้เราอยากรู้จังเลยว่ามีเพศหญิงกี่คนเพศชายกี่คนถูกไหมเพศหญิงกี่คนเพศชายกี่คนใช้ฟังก์ชันอะไรดีคะตอนนี้คุณรวมทั้งหมดแล้วมี20คนอยากรู้จังเลยว่ามีเพศชายมานั่งนับใช่ไหมลูกอันนี้1 2 3 4 5 6 7นับแบบนี้ป่ะลูกทำยังไงใช้ฟังก์ชันอะไรดีเอ่ย ใช้ฟังก์ชันอะไรดีลูกครูพิมพ์ตรงนี้เพศชายเพศหญิงใช้ฟังก์ชันอะไรดีฟังก์ชันอะไรที่เกี่ยวกับการนับคะฟังก์ชันอะไรที่เกี่ยวกับการนับเขาถูกไหมเขาอันนี้เขาแบบอะไรเขาแบบมีเงื่อนไขถูกไหมคะนับแต่เพศนับแต่เลขอะไรลูกเลข1เพราะฉะนั้นใช้ฟังก์ชันอะไรคะใช้ฟังก์ชันเขาอะไรเอเรียนมายังไงเนาะใช้ฟังก์ชันอะไรคะเขาอะไรลองดูซิมีเขาอะไรมั่งมีเขาเอเขาแบงค์เขาอีฟใช้เขาอะไรคะเขาอีฟโอเคเขาอีฟเรนคือช่วงถูกไหมเรนคือช่วงนะคะนักเรียนมองเห็นที่ครูคลิกไหมคะเห็นไหมเห็นนะเรนคือช่วงที่เอามานับคือช่วงนี้ถูกไหมช่วงอายุเพศใช่ไหมคะต่อไปแคทเทเรียก็คือจะต้องตรงกับคำว่าตรงกับอะไรลูกเลขหนึ่งใส่เลขหนึ่งโอเคไหมตอบโอเคได้ทั้งหมดกี่คนลูก12คนนะคะ12คนนะคะไหนนับเพศหญิงซิทำไงใครจะออกมาทำให้ครูได้ลองหน่อยเร็วใครจะออกมาทำให้ครูได้ครูขอ สถาพรออกมาทำให้ครูดูหน่อยเร็วออกมาทำให้ครูดูหน่อยใช้ฟังก์ชันอะไรเหมือนเดิมคะเขาอีฟนะคะเขาอีฟเดี๋ยวครูให้สถาพรทำให้ดูหน่อยอันดับแรกไปไหนลูกอันดับแรกไปไหนใช้ฟังก์ชันก่อนทำไงลูกกดตรงไหนฟังก์ชันตัวไหนลูก fx ไหม fx ไหมเพิ่งเจอ excel ครั้งแรกเหรอคะลูกตรงไหนคะฮะข้างบนใช่ไหมเอาเลยอีกใช่ไหมคะเลือกคนไม่ผิดเห็นไหมนะคะต่อไปค้นหาฟังก์ชันไปที่คำว่าอะไรลูกเขาอีฟเรียงตามอันดับตัวอักษรเขาใช้ตัวอักษรตัวอะไร C แล้วลูก COเพื่อนนั่งขำนะคะ COUU แสดงว่าอยู่ข้างล่างอีกเจอแล้วนะคะเขาหรือเขาเอเขาไหนเขาอีฟแสดงว่าหล่นไปอีกลูกล่วงไปอีกเจอยังเขาอีฟตอบโอเคช่วงไหนที่เราจะนับลูกช่วงเพศก็คือเรนใช่ไหมเรนช่วงเพศโอเคทีนี้แคทเทเรียต้องตรงกับเลขอะไรลูก
1: 2
0: เสร็จแล้วตอบ

0: โอเคได้เท่าไหร่คะ
1: 8
0: ได้นะขอบคุณค่ะทีนี้นะคะขอบคุณสถาพรมากต่อไปรัชานนท์ไอ้โทษค่ะรังสิมันอ้าวมาช่วยนับให้ครูหน่อยนะคะว่าอายุโอเคเดี๋ยวครูขยับให้อายุช่วงที่1อายุเท่าไหร่ลูกอายุต่ำกว่า20อรชานนท์แป๊บหนึ่งอายุรังสิมันต่ำกว่า20ช่องนี้ต่ำกว่า20หาให้ครูหน่อยแสดงว่าช่วงอายุต้องตรงกับเลขอะไรลูกเลข1ไปที่ไหนฟังก์ชัน insert ฟังก์ชันแล้วก็ไปหาฟังก์ชันอะไรคะ count if ทั้งบ้านเอ่ยนะคะดูรังสิมันไปก่อนช่วยให้คำแนะนำรังสิมันด้วยนะคะ

0: หารังสีมันได้ไหมได้ไหมลูกตรงกับเลขอะไรลูกเลขหนึ่งโอเคนะคะได้ทั้งหมดกี่คนลูก
1: 4
0: คนอ่ะขอบคุณมากค่ะอ้าวได้แล้วตรงทั้งหมดกี่คนคะ4คนถ้าเป็นช่วงอายุอื่นหนูทำได้ไหมลูกได้ไหมได้แล้วนะคะอ้าวทีนี้เราจะสร้างกราฟและเราจะสร้างกราฟถ้าเพศอายุเนี่ยสมควรใช้กราฟอะไรคะนักเรียนว่าน่าจะใช้กราฟอะไรกราฟแท่งเหรอกราฟแท่งก็มีแค่2แท่งเองสิลูกกราฟวงกลมถูกไหมกราฟวงกลมนะคะเราทำไงลูกกราฟวงกลมก็คือคุมข้อมูลทั้งหมดถูกไหมใช่ไหมคะคุมข้อมูลทั้งหมดแล้วไปที่ไหนลูก insert แล้วไปที่ตัวนี้ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวครูขอขยายหน่อยตัวนี้เห็นชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นไหมนะคะเอาแบบไหนดีเอ่ยโอ 3D เอาตัวนี้โอ้ยข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเอาคลิกเข้าไปดูเอ๊ะทำไม1 2 3 4มาหมดเลยดูสิชาร์ทไทป์นะคะนี่คือข้อมูลของวงกลมนะคะเดี๋ยวครูขอปิดเครื่องมือก่อนนะคะครูว่าอันนี้ไม่น่าใช่แล้วนะคะวิธีการก็คือไปที่กราฟวงกลมไปที่ insert คลิกขวานะคะ select data

อ่ะไปกราฟวงกลมนะคะเอ๊ะทำไม1ถึง20ขึ้นมาหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยนักเรียนเรียนมาต้องไปแก้ตรงไหนเอ่ยแก้ตรงไหนเอ่ยหรือว่าคืนคุณครูสุพรไปหมดแล้วฮะ คืนไปหมดยังโอ้มีตั้ง20นะคะEdith

อ่ะโอเคไม่เป็นไรข้ามไปก่อนนะคะทีนี้จริงๆแล้วมันจะสร้างกราฟวงกลมถูกไหมนะคะกราฟวงกลมแล้วก็อายุก็สามารถสร้างเป็นกราฟได้เช่นกันนะคะสามารถสร้างเป็นกราฟได้เช่นกันทีนี้อ๋อคุณรู้แล้วนะคะถ้าเราจะสร้างกราฟเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็คือคุณจะต้องมาคุมข้อมูลตรงนี้เพศชายกับเพศหญิงที่คุณสร้างไว้เพราะเมื่อกี้ถ้าเราคุมตรงนี้นะคะก็คือมันจะเอาลำดับขึ้นมาสร้างให้หมดเลยคือมันยังไม่ฉลาดขนาดนั้นนะคะยังความสามารถของโปรแกรมยังไม่เหมือนใน SPSS นะคะก็คือเรามาคุมตรงนี้แล้วก็ไปที่ insert chart แล้วก็ pie chart เห็นไหมจะมีขึ้นมาหมดเลยสีฟ้าคืออะไรคะเพศอะไรเพศชายสีส้มเพศหญิงนะคะเราก็สามารถสร้างกราฟได้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเอากราฟอันนี้ไปทำในแผ่นงานแผ่นใหญ่ได้เพื่อนำเสนอนะคะใส่ลักษณะใส่ชื่อของชาร์ตชื่อของกราฟแผนภูมิแสดงอะไรคะเพศของผู้ตอบแบบสอบถามโอเคไหมคะเราสามารถใส่ค่าร้อยละได้เปลี่ยนสีได้นะคะตามความต้องการนะคะหรือว่าจะใส่นะคะเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะคะสามารถที่จะโชว์ข้อมูลได้เห็นเปอร์เซ็นต์ไหมคะว่ามีทั้งหมดเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เห็นไหมนะคะซึ่งกราฟเขาก็จะแสดงให้ดูด้วยนะคะทีนี้ครูก็จะขอข้ามสำหรับเรื่องการสร้างชาร์ตไปตัวนี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งการหาค่ามีนค่ามีนนะคะค่ามีนค่ามีนหรือที่ครูสอนไม่บ่อยเขาเรียกว่าค่าอะไรนะค่าเฉลี่ยป่ะEverage ใช่ไหมคะ Everage ค่ามีนหรือค่า Everage นะคะซึ่งเราก็สามารถหาได้เหมือนกันใน Excel นะคะเราสามารถหาได้เช่นกันใน Excel Everage ทำยังไงลูก Everage ไปที่ฟังก์ชันถูกไหมเราอยากรู้จังเลยข้อ1คนแรกตอบ4คนที่2ตอบ5คนที่3ตอบ4รวมแล้วในภาพรวมเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะก็คือไปที่ฟังก์ชันเสร็จแล้วไปที่ average a v e r a g e ตัวนี้ a v e r a g e average a v e r a g e เสร็จแล้วตอบโอเคเขาก็จะถามอีกว่าเอาข้อมูลช่วงไหนมาหาค่า average นะคะเอาข้อมูลช่วงไหนก็คือเราจะเอาตั้งแต่ข้อ1คนแรกที่ตอบจนถึงคนสุดท้ายที่ตอบนะคะนะคะ number 2ไม่ต้องมีดูซิค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่4จุดเท่าไหร่คะ 4.25 ตอบโอเคเดี๋ยวครูขอปิดอันนี้ก่อนเอาใหม่นะ EverageA V E R A G E ปุ๊บดึงข้อมูลเสร็จแล้วตอบโอเคได้เท่าไหร่คะ 4.25 ซึ่ง Excel คุณสมบัติของมันคือสามารถทำออโต้ฟิลได้ใส่สูตรแค่เพียงครั้งเดียวแล้วทำไงต่อลูกทำไงคะลากได้คำตอบออกมาไหมคะได้แล้วนะคะค่า standard

0: ดาร์ดดีวิชันคืออะไรลูกค่าสแตนดาร์ดดีวิชันฮะค่าสแตนดาร์ดดีวิชันคืออะไรลูกค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็สามารถหาได้เช่นกันนะคะก็คือไปที่ฟังก์ชัน Standard Division นะคะก็คือ STD เลื่อนลงไปที่ตัว S เลย Standard Division ตัวนี้เห็นไหมคะแต่มันจะมี StandardSTD EV STD EVP STD EVS นะคะเรามาดูแต่ละตัวถ้าตัว P นะคะแล้วก็ตัว D นะคะครูขออนุญาตใช้ตัวนี้นะคะ Standard Division ตอบโอเคสูตรเหมือนเดิมก็คือตั้งแต่อะไรคะคนแรกจนถึงคนสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคได้ไหมได้ค่าออกมาไหมลูกได้ทำให้เหลือทศยม2ตำแหน่งนะคะแล้วเราก็ดึงเอ๊ะครูไม่ดึงดีกว่าเดี๋ยวครูหาคนมาทำดีกว่าครูลบแล้วหาคนมาทำนะคะอ่ะครูขอผู้หญิงบ้างนะคะครูขอผู้หญิงบ้างใครจะออกมาทำเอ่ยอ่ะเอาค่ามีนก่อนใครจะออกมาทำแล้วครูขอตัวแทนออกมาทำใครที่คิดว่ายังจำไม่ได้ออกมาทำได้เลยค่ะใครเอ่ยมีไหมมีไหมนับหนึ่งนับสองนับสามไม่มีครูชี้ออกมาเชิญค่ะเชิญค่ะหาค่ามีนให้ครูหน่อยเดี๋ยวเพื่อนช่วยนะคะไปที่ฟังก์ชันมีนคืออะไรคะเอเวอเรตเอเวอเรต A V เอเวอเรต A อะไรคะ A V E R A G E โอเคเสร็จแล้วเอาช่วงไหนมาทำคะช่วงไหนข้อ2พิมพ์ตรงไหนเพื่อเอาช่วงมาทำลูกคลิกตรงไหนเก่งมากนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคเอาได้ไหมคะหาค่า Standard Division ด้วยค่ะนะคะหาค่า Standard Division ด้วยนะคะเอาช่วยบอกสูตรเพื่อนหน่อย S อะไรคะ ST ST เลยแล้วลูกนั่นตัว T อยู่หมวด S นะคะ ST ขึ้นไปอีก STDEV นะคะตอบว่าอะไรอะไรคะโอเคทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะโอเคเอาตรงมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชื่ออะไรนะคะณัฐตมณีต่อไปครูขอผู้หญิงสักคนหนึ่งนะคะเชิญค่ะรัดดาวันเชิญค่ะรัดดาวันมาถ้าออกมาทำแล้วจำได้ไหมได้ทีนี้ต่อไปนี้ข้อมูลที่เราทำองค์การวิชาชีพนะคะทำเลยค่ะรออะไรคะลูกนะคะอันดับแรกวางช่องให้ถูกก่อนหนูจะหาข้อมูลช่องไหนโอเคระหว่างรัดดาวันทำไปครูก็จะพูดไปต่อไปนี้องค์การเราทำได้ไหมคะทำได้ยังได้แล้วเนาะ A V E R A G E A V E R A G E โอเคเสร็จแล้วไปตรงไหนต่อลูกเก่งมากช่วงข้อมูลตอบโอเคต่อไปค่า Standard Division ค่ะ Standard Division ช่วยสะกดให้เพื่อนหน่อย S T T D E V เลื่อนยาวเลยหนูครูว่าเลื่อนสกอร์บาร์ข้างๆง่ายกว่าไหมลูกเอาเลยค่ะลูกเลยเลยแล้วค่ะ I แล้วค่ะนั่งท่อง A ถึง Z ให้ได้ค่ะ M N S นี่แหละถ้าคุณไล่ภาษาอังกฤษไม่ถูกคุณจะหาอะไรยากมากเลยฟังก์ชันถูกไหมคะS อะไรนะช่วยเพื่อนสะกดหน่อย S T Standard Dive ไม่ใช่ค่ะเจอยังเจอแล้วนะคะเลือกช่วงของข้อมูลตอบโอเคทำให้ทศนิยมเหลือ2ตำแหน่งค่ะโอเคเก่งมากตรบมือให้ลดาวันหน่อยค่ะเป็นยังไงครับพอจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะคะจำได้ทีนี้นะคะมันยังมีอีกส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้วมันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะหาข้อมูลนะคะในโปรแกรมได้เลยนะคะซึ่งเมื่อกี้เราจะต้องมาคลิกทีแต่ละทีถูกไหมใช่ไหมคะเราจะต้องมานั่งคลิกแต่ละทีนะคะซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลามันจะมีในโปรแกรมซึ่งเราสามารถที่จะคลิกออกมาแล้วได้ข้อมูลทุกข้อเลยนะคะได้ข้อมูลทุกตัวเลยนะคะทีนี้เรามาลองกันนะคะวิธีการอันดับแรกเราจะต้องไปเรียกเขาเรียกว่าเป็นแอดอินเป็นส่วนที่เป็นโปรแกรมหรือว่าเมนูเพิ่มนะคะในโปรแกรมก่อนเพื่อเลือกฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาวิธีการเรียกของเรานะคะก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ออปชันเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกมาที่คำว่าแอดอินนะคะแล้วก็หาคำว่า analysis to pack นะคะเสร็จที่คำว่า go พอ go ปุ๊บมันจะมี add in นะคะ a variable คือเหมือนเป็นส่วนที่ทำให้เราเรียกฟังก์ชันเสริมขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่คนจะลืมเพราะว่าทำครั้งเดียวคือในเครื่องทำครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้ตลอดนะคะทำครั้งเดียวแล้วใช้งานได้ตลอดอ่ะทีนี้เราก็ติ๊กไปที่คำว่า analysis to pack แล้วตอบโอเคเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฟังก์ชันนี้ขึ้นมาหรือไม่ขึ้นนะคะโดยการนักเรียนเข้าไปที่ตรวจสอบที่เมนู ribbon data นะคะ data แล้วลองมองซิว่ามีคำว่า data analysis ไหมถ้ามีแสดงว่าเราเรียกขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่มีนะคะนักเรียนอาจจะต้องลงโปรแกรมใหม่หรือลองทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วนะคะเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วนะคะการกรอกข้อมูลเราก็ยังกรอกเหมือนเดิมสำหรับแบบสอบถามนะคะเราก็นำแบบสอบถามมาแปลงเป็นตัวเลขเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในโปรแกรม Microsoft Excel ได้นะคะเหมือนที่ครูบอกนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราลองมาทำดูว่าถ้าเราจะทำเนี่ยนะคะเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะเราจะต้องดำเนินการอย่างไรก็คือให้เราเข้าไปที่นะคะเอาเมาส์คีย์ที่ว่างๆก่อนเผื่อข้อมูลของเราเป็นอะไรไปที่ data analysis นะคะพอ data analysis มันจะมีเมนูขึ้นมาเยอะเลยนะคะ ANOVA two factor correlation ซึ่งพวกเนี้ยที่ครูอ่านให้ฟังมันเป็นสถิติขั้นสูงหมดเลยเราจะไม่รู้จักเพราะมันจะเป็นสถิติขั้นสูงนะคะมี correlation นะคะ covariance นะคะ descriptive statistic F test to test histogram นะคะมีเมนูเยอะเลยทีนี้ให้นักเรียนให้ไปหาคำว่า descriptive นะคะ descriptive ตัวนี้ descriptive analysis นะคะ descriptive โทษค่ะ descriptive statistic มองเห็นไหมคะนักเรียนมองเห็นไหมมองเห็นไหมลูกไม่เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นเดี๋ยวครูจะลองขยายให้ดูนะคะตัวนี้ descriptive statistic ครูขอเริ่มใหม่เลยนะเมื่อกี้ไปที่ไฟล์แล้วไปที่ไหนนะคะ option แล้วไปเลือกที่คำว่า add in แล้วก็ไปเลือกที่คำว่า analysis to pack เสร็จแล้วไปคลิกตรงคำว่าGo เสร็จเห็นคำว่า Analysis to Pack ติ๊กถูกมานะมันจะไม่ติ๊กให้เราจะต้องติ๊กเองนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคเราจะตรวจสอบได้อย่างไรนะคะว่าของเราขึ้นไม่ขึ้นก็คือไปที่เมนู Data แล้วเลือกคำว่า Data Analysis Data Analysis เสร็จปุ๊บนี่นะคะมันจะขึ้น Dialog Box ของ Data Analysisนะคะให้เราไปเลือกซึ่งมันจะมีเมนูมากมายนะคะ ANOVA single factor ANOVA factor ANOVA factor อะไร without repression นะคะแต่ให้เราเลือกมาที่คำว่า descriptive statistic แล้วตอบโอเคนะคะพอตอบโอเคปุ๊บนะคะพอตอบโอเคปุ๊บเราก็มาดูว่าเราจะต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างซึ่งดูค่ะ input range ก็คือช่วงที่เราจะเอาไปทำข้อมูลนะคะครูสนใจตรงแบบสอบถามนะคะคุณก็คลิกตัวนี้นะคะช่วงที่เราจะเอาไปทำข้อมูลตั้งแต่ข้อ1คนที่ตอบแบบสอบถามในข้อที่1จนถึงนะคะจนถึงช่วงนี้นะคะจนถึงช่วงนี้เอาใหม่คลิกใหม่ข้อ1นะคะข้อ1ถึงข้อ7ที่เราจะเอาไปคิดนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกที่เดิมเพื่อกลับไปสู่ฟังก์ชันนะคะมาดูต่อนะคะบรรทัดแรกเราใช้ในการคำนวณไหมใช่ไหมไม่ใช้ first line label in first row นั่นหมายความว่าบรรทัดแรกของเราเนี่ยเป็นตัวแปรไม่ได้เป็นตัวเลขโอเคไหมเราก็จะต้องติ๊กไปเพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่าบรรทัดแรกของฉันไม่ใช่ข้อมูลเอาไปคำนวณนะมันเป็นแค่การบอกตัวแปรเฉยๆนะคะทีนี้คำตอบที่ได้จะไว้ที่ไหน output option ก็คือคำตอบที่ได้คำตอบที่ได้คุณอยากเอาไว้ที่ไหน output range คือในช่วงของข้อมูลหรือจะเป็น new worksheet play หรือว่าจะเป็น new workbook เราต้องการเอาไว้อีกชีตหนึ่งเนาะ new worksheet ตอบที่เดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนะคะจะต้องการให้มันบอกอะไรบ้างก็จะเป็นค่าสถิติให้เราติ๊กที่คำว่า summary statistic ก็คือผลของค่าสถิติทั้งหมดเลยนะคะผลของค่าสถิติทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ตอบโอเครอทำการประมวลผลสักครู่ช้ามากเลยมาแล้วนะคะขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนงงมากตัวนี้มองเห็นไหมคะเห็นไหมลูกไม่เห็นหรอครูขอปิดตัวนี้ไปอีกจะได้เหลือเนื้อที่ขยายให้กว้างขึ้นอย่างนี้เห็นชัดไหมคะเห็นไหมลูกเห็นนะมันจะมีผลออกมาเลยอันนี้ขึ้นทุกข้อเมื่อกี้สังเกตว่าที่เราทำต้องคลิกทีละตัวแล้วดึงลากคลิกทีละตัวแล้วดึงลากถูกไหมอันนี้ผลมันจะทำไมคะออกมาหมดทุกตัว ออกมาหมดทุกตัวเรามาดูข้อ1นะคะข้อ1มีนคือค่าอะไรคะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 standard error 0.4 นะคะ 0.14 median คืออะไร median มัธยฐานเท่ากับ4โมดฐานนิยม standard deviation 0.63866นะคะเห็นค่าไหมมินิมัมนะคะค่าน้อยสุดแม็กซิมัมมากที่สุดซัมผลรวมเขาอะไรคะจำนวนทั้งหมดที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะซึ่งเราก็สามารถเอาค่านะคะค่าเหล่านี้ไปทำตารางสรุปได้นะคะเราก็เราสมมุติเรามาทำข้างล่างมีทั้งหมดกี่ข้อมั้ยคะเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่ข้อ7ข้อข้อที่1แล้วก็ข้อที่2สมมุติครูทำไว้6ข้อก่อนข้อที่1นะคะอันนี้จะเป็นข้อที่อันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยอันนี้ก็จะเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเป็นค่าเฉลี่ยข้อ1คือเท่าไหร่ลูก 4.25 ถูกไหมเราก็เอามาไว้ของข้อที่1 standard deviation ครูจะก๊อปนะคะ standard deviation คือข้อนี้ถูกไหมเดี๋ยวครูใส่สีไว้ดีกว่าจะได้ไม่งงใส่เป็นสีเหลืองแล้วก็ใส่เป็นสีฟ้าไว้นะคะค่านี้ถูกไหมนะคะก๊อปมาใส่ไว้ตรงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อไปข้อที่2ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ลูก 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ 3.4 อันนี้เท่าไหร่คะขอโทษค่ะเท่าไหร่เอ่ย 1.33.6 มาใส่ไว้เป็นไงสะดวกไหมคะสะดวกไหมสะดวกไหมดีไหมคะเร็วกว่าแบบเมื่อกี้ไหมเร็วกว่าไหมคะเราคลิกแค่กี่ครั้งคะอันนี้เราคลิกแค่กี่ครั้งลูกครั้งเดียวทำไงให้ปรับเป็น2ตำแหน่งเราก็เลื่อนจุดทศนิยมนะคะเราก็เลื่อนทศนิยมซึ่งแค่นี้เราเอาไปตอบคำถามในงานองค์การของเราได้หรือยังหรือว่าตอบคำถามตอบในสิ่งที่เราต้องการทราบจากแบบสอบถามเอาไปตอบได้หรือยังคะได้แล้วอันนี้เป็นการใช้ Excel เบื้องต้นแต่จะเห็นว่ามันมีความยุ่งยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นโปรแกรม SPSS จะมีความง่ายกว่านี้นะคะจะมีความง่ายกว่านี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะยังพอมีเวลาเหลือไม่เอ่ยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะคะที่เหลือนักเรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้วันนี้ก็ถือว่าครูนำส่วนหนึ่งมาสอนให้กับพวกเรานะคะทีนี้เวลาหนูทำรูปเล่มในการตอบคำถามงานวิจัยต้องใช้กราฟอะไรด้วยไหมคะใช้ไหมใช้ก็สามารถเอาผลสรุปไปใส่เป็นไปใส่ในตารางใหม่แล้วหนูก็ทำ3นักเรียนก็สามารถที่จะทำเป็นกราฟออกมาได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการความตั้งใจสำหรับวันนี้ทบทวนฟังก์ชันที่ครูสอนใน Excel วันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างเขาถูกไหมเอาไว้ใช้นับเขาอะไรลูกเขา if มีอะไรอีก average มีอะไรอีก Standard Division ซึ่งอยู่ใน Excel หมดเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายถ้าจะเรียกเครื่องมือเสริมขึ้นมาจะต้องไปที่ไหนลูก Option แล้วไปเลือก Add In ที่สำคัญเลือกอะไรคะ Analysis นะคะ Analysis ซึ่งจะเป็นตัวที่สามารถหาคำตอบให้กับเราได้อ้าววันนี้ขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
5: ครูสอนนักเรียน

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: มีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเรา

0: ไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: eat,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: นิเชีย

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจำไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีเอกรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหมาล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะกันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่งครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมู
ต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่1ของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำ

ตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวเนี้ยก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวเนี้ยลงไปได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพราสองสไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับค่ะในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอนแนะนำครูมอนจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอนเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพริกเดี๋ยวเรามาเรียนก่อนว่าในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน Master Chef เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทํา1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะลูกไม่ว่าเป็นการ

เซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบครอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับหนึ่งนะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะ

ียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อหนึ่งเช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่ได้จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าบางคนจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ครับทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันเราตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายๆย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซัดน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะครับเราหยอดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆรูปดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะครับในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับในสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้ง2ฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูมอสไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงจะค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยว

เราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญเนื้อหารเจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5-10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูหมอใช้เป็นครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้ครกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูหมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูหมอใช้นะครับครูหมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูหมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกไปแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะคะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละฮะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมูลงไป

แล้วก็เรากะเพราตัวนี้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำเล็กน้อยน้ำดื่มสะอาดฮะเล็กน้อยในที่นี้ใครอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูหรือว่าเป็นสต๊อกผักก็

ตอนนี้กินหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วส่งกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำตาลละลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20อ่ะนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยนะครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆนะครับย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมคะพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวเนี้ยจะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเรา

เราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟจัดเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงแล้วก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดหนึ่งนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเขียดตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ําถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทําไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเงี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับจัดเสิร์ฟให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่าย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับใบกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอมนะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชะกะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จรูปของเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวง
ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2 ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะคะ

ส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์เนาะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอดแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

0: ันนี้รายการด็อกเตอร์คิสพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มันของจริงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำสำหรับลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราม
0: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
1: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
2: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้ก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
1: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขาแบบน
2: ี้ใช่ไหมถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
0: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
2: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆ นะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
1: ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
2: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะน้องบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งแหมเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาแหมมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
1: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
2: พิสัยข้อนะครับหรือในทางศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
1: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
2: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
1: สบายดี
2: นี่นี่เห็นไหม
1: ทำไมมันกระตุกเลยคร
2: ับถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพร้อมปุ๊บเนี่ยปีกขึ้นมาเตะขึ้นมา
0: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
2: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
1: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
2: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
1: ไปครับ
2: จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะอ
1: ัน
2: นี้เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยแช่น้ำก่อนนี่บอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
0: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
2: มาใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะเข้ารูปเนาะขอเข้า อผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
1: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
2: ้ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เสือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
1: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
2: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะอันสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1รอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
0: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
1: ทำไมเราถึงต้องชุบน้ำแล้วเอาไปแตะที่ฝึกคร
2: ับ มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นทั้งผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
1: เหม
2: ือ
1: น
2: โอเคว
1: าดรูปโดเรมอนด้วย
0: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
1: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนปาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับ
2: ลุย
1: เช็ดสำลี
0: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรเอ่ย
1: ก็พัน
2: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
1: ความยาว
2: ความยาว
1: มือ
2: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี้
0: ประมาณน
1: ี้ก็รัดเข้าไปก่อน
2: ปึ๊บลงต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ
2: ตรงนิ้วโป้งตัดแค่นิดเดียวก
1: ็ชื่อแล้วก็เย็นเอานิ้วโป้งไป
2: เรื่องทำอะไรต
1: ่อพันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ
2: คร
1: ับ เย้โอ้นี่ผลงานผมเองครับเอามาสวยใช่ไหมล่ะ
2: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
2: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
1: ครับ
2: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับนะอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
1: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะคะ
2: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกินว้าย
0: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: สดีเพื่อนเพื่อนวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี้ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้กิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็น

คลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: ณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะเมฆฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยัง

0: งสง่างามจนถึงทุกวันนี
1: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
2: ๆเจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
1: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
4: สามวันต่อมา
3: เมย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
1: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: สวัสดีค่ะ EP ที่12นะคะวิธีการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าวิธีการเขียนแบบในโปรแกรม AutoCAD นะคะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะ
1: วิธีการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการสร้างหน้ากระดาษหรือขอบเขตการทำงานของเราก่อนนะคะว่าเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตพื้นที่นะคะในการทำงานในภาพตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าจะมีหน้ากระดาษไซส์ต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างขอบเขตก่อนว่าการที่เราจะเขียนแบบลงไปในกระดาษ1ชิ้นงานของเราค่ะจะมีคอมโพสิชันยังไงจะมีคอมโพสิชันยังไงนะคะแล้วก็จะมีลักษณะยังไงบ้างนะคะมีช่องว่างหรือจะแน่นกระดาษขนาดไหนนะคะเนี่ยเราก็สามารถสร้างกระดาษขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางก่อนได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการสร้างหน้ากระดาษในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะลักษณะก็จะเหมือนกันที่เราเขียนไตเติ้ลบล็อกเวลาเขียนแบบเลยค่ะโดยหน้ากระดาษของเราเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะให้หน้ากระดาษของเรามีองค์ประกอบยังไงหรือไซส์ขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ในการทำงานอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นไตเติ้ลบล็อกนะคะการบอกชื่อโลโก้นะคะหรือการบอกชื่องานนะคะชื่อโปรเจกต์แล้วก็การเขียนดรออิ้งไตเติ้ลนะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เรามีขอบเขตการทำงานหรือหน้ากระดาษที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่2ที่เราควรจะทำต่อไปนะคะก็คือการสร้างกริดไลน์นะคะหรือการสร้างเส้นล่างค่ะการสร้างกริดไลน์เนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบตัวอย่างในภาพนี้เลยนะคะเราจะสร้างกริดไลน์ขึ้นมาก่อนในกรณีที่เราเขียนเป็นแปลนอาร์คิเทคหรือเป็นแปลนภายในนะคะเราก็จะมีกริดไลน์นะคะการใส่ดิเมนชันต่างๆนะคะการสร้างกริดไลน์ขึ้นมาจะเป็นการไกด์ในการวางเสาตำแหน่งเสาต่างๆนะคะส่วนการสร้างเส้นล่างเนี่ยก็เช่นเส้นไกด์ไลน์ของเราว่าเราต้องการที่จะทำขอบเขตงานที่ขนาดที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะทำเส้นล่างขึ้นมาในการเขียนแบบจริงๆด้วยมืออะค่ะเราก็จะทำเส้นล่างขึ้นมาก่อนเป็นเส้นอ่อนๆใช่ไหมคะแต่ในของโปรแกรมแคดอะค่ะเราสามารถทำ

เส้นล่างขึ้นมาสามารถทำให้เขาหายไปได้ง่ายกว่าการเขียนแบบมือจริงๆนะคะต่อไปในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการขึ้นชิ้นงานแล้วค่ะหลังจากที่เรามีหน้ากระดาษนะคะมีเส้นกริดลายเราก็สามารถขึ้นชิ้นงานต่อได้เลยค่ะการขึ้นชิ้นงานต่อเนี่ยเราก็แบ่งความสำคัญนะคะแบ่งสัดส่วนหรือประเภทของชิ้นงานนะคะเช่นการแบ่งเป็นเสาผนังเส้นเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่จะเป็นเส้นของช่องเปิดต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะแบ่งสัดส่วนแบ่งความสำคัญของชิ้นงานของเราออกมาก่อนนะคะการขึ้นชิ้นงานที่มีระบบนะคะจะทำให้การกลับมาแก้ไขงานจะไม่สับสนแล้วก็จะกลับมาแก้ไขงานได้ค่อนข้างง่ายนะคะส่วนที่4นะคะหลังจากเราขึ้นชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะมาใส่ดิเมนชันในการบอกระยะต่างๆของตัวงานของเรานะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีดิเมนชันเพิ่มมากขึ้นนะคะในระยะของเฟอร์นิเจอร์กับผนังในระยะของช่องว่างต่างๆที่เราต้องการบอกดิเมนชันไปนะคะส่วนที่5เนี่ยหลังจากเราเขียนชิ้นงานใส่ดิเมนชันหรือสเปซิฟายเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการพอร์ตหรือการพิมพ์ค่ะการพอร์ตหรือการพิมพ์เราก็ได้เรียนรู้ไปใน EP ก่อนหน้าแล้วนะคะว่าการพอร์ตหรือการพิมพ์เนี่ยมีลักษณะยังไงต้องตั้งค่ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองสร้างชิ้นงานแล้วก็ลองจบงานด้วยการพอร์ตกันดูนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามีวิธีการในการทำงานจริงๆในโปรแกรม AutoCAD ยังไงนะคะเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยค่ะโอเคทีนี้เมื่อเรามีไฟล์ของเราแล้วอะค่ะเราก็เปิดชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะคะทำตามขั้นตอนที่เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาเลเยอร์แล้วก็ตัวดิเมนชันของเราเข้ามาเหมือนก่อนหน้านี้เลยค่ะตัวสตาร์ทอัพของเราแล้วนะคะเราก็ copy ตัวชิ้นงานตัวเลเยอร์แล้วก็ตัวดิเมนชันของเราเข้าไปที่ชิ้นงานใหม่ของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนวิธีการเขียนแบบนะคะโดยการเริ่มเขียนจากห้องนอนหนึ่งห้องนอนกันดูนะคะว่าในการเขียนห้องนอนเนี่ยเรามีขั้นตอนในการเขียนยังไงนะคะเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องเริ่มจากการสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาก่อนในที่นี้เราจะใช้กระดาษที่เป็นขนาด A4 นะคะการสร้างกระดาษขนาด A4 ก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปเลยค่ะกำหนดระยะของขนาดกระดาษ A4 เข้าไปนะคะขนาดของกระดาษ A4 ก็จะอยู่ที่ 29.7 นะคะคูณ 21 เซนค่ะเมื่อเราได้หน้ากระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นขอบเขตในการทำงานของเรานะคะเมื่อเราได้หน้ากระดาษแล้วนะคะเราสามารถทำต่อไปได้เลยคือการกำหนดไทเทิลบล็อกงานเขียนไทเทิลบล็อกเข้าไปในงานของเรานะคะกำหนดพื้นที่ก่อนก็ได้ค่ะสมมติในที่นี้อาจารย์กำหนดพื้นที่ที่ขนาด5เซนนะคะเราก็ใส่ระยะ5เซนค่ะความสูงของกระดาษเนี่ยก็อยู่ที่21ใช่ไหมคะเราก็ใส่21เราก็จะได้แถบที่เป็นไทเทิลบล็อกของเราที่อยู่ด้านขวามือแล้วนะคะตอนนี้เส้นกระดาษเราค่ะเป็นเส้นสีขาวหรือเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์สูงข้างบนใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราจะทำการพอร์ตอะค่ะแล้วเราไม่ต้องการให้เห็นเส้นของหน้ากระดาษให้เราปรับเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดปพอยต์นะคะในเลเยอร์เดปพอยต์เนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแต่ละบุคคลนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์ใช้เป็นสีม่วงนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของการทำงานนะคะด้านขวาเนี้ยเราจะเว้นไว้ใส่สำหรับไทเทิลบล็อกนะคะดังนั้นเวลาการเขียนงานของเราก็พยายามเขียนให้อยู่ในขอบเขตของพื้นที่หน้ากระดาษตรงนี้นะคะต่อไปเราจะเริ่มสร้างห้องนอนนะคะที่มีขนาด 3x3 เมตรนะคะวิธีการก็คือเราจะสร้างเส้นกริดลายขึ้นมาก่อนนะคะกด L นะคะ1ตัววางตำแหน่งไหนก็ได้ค่ะ1ตำแหน่งก่อนพยายามสังเกตให้เส้นนะคะมีความตรงแล้วก็ล็อกแปลน X นะคะเสร็จแล้วเรากำหนดพื้นที่ได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะให้ห้องนอนของเราอยู่ตรงหน้ากระดาษนะคะอย่างตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ขยับขึ้นไปก่อนประมาณนี้ค่ะโอเคต่อไปที่เราบอกว่าห้องนอนของเราจะมีขนาด 3x3 เมตรใช่ไหมคะเราก็ปี้เส้นตัวนี้ลงมาก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ยที่อาจารย์กำลังเขียนอยู่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเส้นล่างนะคะห้องนอนของเราจะมีขนาดประมาณนี้ที่3x3นะคะต่อไปก็จะเป็นเส้นตั้งนะคะแล้วก็ดิเมนชันจากขนาดกระดาษก็ได้ค่ะเราการทำงานเนี่ยเราพยายามหาจุดอ้างอิงนะคะในการสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นพยายามอย่าเขียนลอยๆแบบนี้เพราะว่าการเขียนลอยๆแบบนี้จะทำให้การอ้างอิงหรือการกำหนดระยะเนี่ยคลาดเคลื่อนได้ง่ายนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์สร้างอยู่ที่ตำแหน่งปลายกระดาษด้านซ้ายนะคะเราต้องการจะขยับชิ้นงานของเราเข้าไปจากข
ขอบกระดาษเท่าไหร่แล้วก็กำหนดไปได้เลยกด move นะคะ m ขยับเข้าไปนะคะอย่างถ้าเราต้องการขยับประมาณนี้เราก็สังเกตที่ dynamic box ข้างๆ crosshair ของเรานะคะตอนนี้เป็น7นะคะเราก็กำหนดให้เป็นเลขกลมๆได้ค่ะก็คือ7เลยห้องนอนของเราเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเขามีขนาด 3x3 นะคะเราก็ dimension จาก

เราจะมาสร้างตัวชิ้นงานนะคะเมื่อเรามีเส้นล่างแล้วนะคะทีนี้เส้นกริดลายของเราอะค่ะในที่นี้ถ้าเราไม่ต้องวางเป็นเสาหรือต้องการทำกริดลายในการทำงานเราก็ข้ามขั้นตอนของการสร้างกริดลายไปก็ได้แต่ว่าเราสร้างเส้นล่างขึ้นมาแล้ว14เส้นนะคะต่อไปเราจะมาใส่เป็นผนังของห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นประตูของห้องนอนกันในที่นี้อาจารย์จะกำหนดให้ประตูของห้องนอนอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผนังก่อนตามขอบเขตของเส้นล่างเราเลยวิธีการใส่ผนังก็คือถ้าเรามีบล็อกที่เราเคยสร้างไว้นะคะใน EP ก่อนๆเนี้ยที่เป็นผนังที่ยืดหดได้นะคะเราก็สามารถนำมาใส่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีนะคะเราก็สามารถวาดขึ้นมาได้โดยการสร้าง REC นะคะสี่เหลี่ยมออฟเซตเข้ามาค่ะผนังมีขนาด10เซนนะคะกด O Enter นะคะกำหนดระยะที่เขาจะให้เขาออฟเซตเข้ามานะคะก็คือจุด1นะคะเราก็จะได้ขอบของห้องนอนนะคะการออฟเซตผนังเนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้เคลียร์ในห้องอะค่ะอยู่ที่ขนาด3เมตรหรือต้องการที่จะให้ขอบเขตนอกห้องนอนนะคะอยู่ที่3เมตรถ้าเราต้องการให้เคลียร์ในอยู่ที่3เมตรเราก็ออฟเซตเส้นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะออกไปข้างนอกนะคะอย่างนี้จุด1นะคะถ้าเราออฟเซตออกไปข้างนอกอะค่ะเคลียร์ในห้องภายในห้องนอนของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีระยะที่3เมตรพอดีตามตัวอย่างนี้เลยแต่ถ้าเรามองว่าขอบเขตข้างนอกที่เราต้องการระยะทั้งหมด3เมตรอะค่ะอยู่ที่ข้างนอกเราก็ออฟเซตเส้นตัวนี้นะคะเข้ามาข้างในแบบนี้จุด1ค่ะทีนี้เมื่อเราหักผนังด้านละ10เซนไป2ข้างอะค่ะเราก็จะเหลือเคลียร์ในอยู่ที่2เมตร80แบบนี้นะคะเมื่อเราได้เส้นของผนังที่เป็นเส้นล่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็มากำหนดช่องเปิดค่ะว่าเราต้องการให้ห้องนอนของเรานะคะมีช่องเปิดอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะมีประตูตำแหน่งไหนหน้าต่างอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะเดี๋ยวเราเอาประตูวางไว้ที่มุมด้านล่างขวามือนี้นะคะโดยการกำหนดระยะช่องเปิดก่อนนะคะเราต้องการให้ประตูของเรามีขนาดความกว้างอยู่ที่1เมตรนะคะเราก็ใส่ไปเลยระยะ1เมตรกด copy นะคะ COขยับไปเลย1เมตรคีย์ตัวเลข1ค่ะแล้วก็จะได้ของช่องเปิดที่อยู่บริเวณนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำผนังที่เราเว้นช่องเปิดของประตูไว้แล้วนะคะโดยการวาดเส้นผนังขึ้นมาแบบนี้ค่ะทีละด้านนะคะวาดตามกรอบเส้นล่างของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ผนังนี้ก่อนวิธีการทำผนังก็คือการออฟเซตนะคะระยะฉาบนะคะจุด015นะคะดึงเส้นออกไปให้สุดเลยนะคะเหมือนการเขียนแบบมือเลยค่ะการสร้างสัญลักษณ์ผนังก็มีลักษณะเดียวกันการใส่แฮตลงไปนะคะจุด25นะคะเราก็จะได้ผนัง1ด้านแล้วนะคะเราก็จะทำแบบเดียวกันที่ผนังด้านอื่นๆด้วยนะคะ15นะคะออฟเซตเข้าไปดึงผนังมาได้เลยนะคะแล้วก็ใส่แฮทนะคะโอเคกด MA ได้เลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าแฮทใหม่นะคะกด MA แฮทตัวเดิมแล้วก็ไปใส่เราก็จะได้แฮทที่มีลักษณะเดียวกันแล้วทีนี้การเขียนผนังอะค่ะเมื่อผนังมาชนกันเนี่ยเขาจะต้องจบด้วยเสาเอ็นใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องใส่เสาเอ็นเข้าไปให้เขาด้วยนะคะเสาเอ็นมีขนาด10x10นะคะเมื่อเราได้เสาเอ็นแล้วเนี่ยด้านบนนี้ก็เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะต้องดึงตัวนี้ลงมาก่อนเพื่อที่จะสร้างเสาเอ็นนะคะเราก็จะได้เสาเอ็นตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่ผนังด้านนี้นะคะวิธีเดียวกันเลยนะคะใส่เลยออฟเซตนะคะจุด015ค่ะขยับตัวผนังออกไปนะคะทำทั้งสองด้านเลยต่อไปกดแฮทได้เลยนะคะเลือกพื้นที่เลยกด MA เลยค่ะ Copy คุณสมบัติของแฮทมานะคะแล้วก็ขยับตัวผนังกลับเข้าไปวิธีการขยับพร้อมกันเราก็เลือกเลยนะคะวัตถุทั้งหมดนะคะแล้วก็ขยับเข้าไปจุด1นะคะเขาก็จะอยู่พอดีกับ

อยู่พอดีกับเส้นล่างของเราแล้วนะคะต่อไปกดสร้างเสาเอ็นเหมือนกันเลยค่ะหรือเราจะไป copy มาก็ได้นะคะแล้วเราลอง copy มาใส่ได้เลยโอเค copy ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้เรารู้สึกว่าเราได้ผนังทั้ง3ด้านแล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องการให้มีช่องหน้าต่างเราก็กำหนดระยะของช่องหน้าต่างได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ช่องหน้าต่างอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ในการออกแบบห้องนอนนะคะเรามักจะเว้นพื้นที่ไว้ในการออฟเซตเข้าไปในการสร้างของหน้าต่างอะค่ะหรือประตูเนี่ยเข้าไปสัก60เซนเผื่อในกรณีที่เราต้องการวางตู้วางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะระยะก็จะอยู่ที่ประมาณ60เซนเราออฟเซตเข้าไปก่อน60นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสร้างเส้นลายขึ้นมา1เซนนะคะ copy เข้ามาค่ะที่ประมาณ60นะคะเราก็จะได้ช่องเปิด1ช่องเปิดที่เราจะต้องเว้นไว้ใส่สำหรับหน้าต่างนะคะเมื่อกี้เราเขียนเส้นตรงนี้ไว้เราสามารถลบออกได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะทำผนังในส่วนที่เหลืออีก2ด้านนี้นะคะกด REC เลยออฟเซตได้เลยนะคะทำเหมือนกันเลยใส่แฮทได้เลยนะคะเหมือนกัน MAเมื่อเราได้ผนังด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถกดได้แล้วว่าผนังอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เราขยับมา60เท่ากันดังนั้นขนาดน่าจะเท่ากันเราก็ copy เข้ามาได้เลยแล้วก็วางอีกฝั่งได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะได้ช่องเปิดนะคะที่เป็นประตูที่เป็นหน้าต่างแล้วต่อไปเรามาใส่เลเยอร์ของผนังก่อนนะคะผนังนะคะอย่างที่เราเขียนไปแล้วก็คือผนังด้านนอกเนี่ยเราจะกําหนดให้เขาเป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้หน้าต่าง property ของเรายังไม่มีเข้ามาเรากดเพิ่มเข้ามาก่อนนะคะPR หน้าต่าง property มาแล้วเราเลือกเส้นได้เลยค่ะเลือกเลยเส้นสีที่เราต้องการจะเปลี่ยนเขานะคะสีเหลืองก็คือเป็นเลเยอร์ตัวนี้เราจะได้เห็นสีด้วยก็จะเป็นเลเยอร์004นะคะความหนาที่จุดหนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเรา MA ก็ได้ต่อไปแฮทนะคะเราจะให้เป็นสีฟ้าสีฟ้าหรือสีเทาก็ได้นะคะถ้าในกรณีนี้เราอยากให้บางกว่าเส้นผนังเราก็ใส่เป็นสีเทาไปก่อนโอเคต่อไปเส้นข้างนอกนะคะก็คือเส้นของระยะการฉาบผนังนะคะปรับให้เขาเป็นสีแดงค่ะเพราะว่าเส้นสีแดงเนี่ยตามเลเยอร์ของเราแล้วเส้นสีแดงจะเส้นบางกว่าเส้นสีเหลืองเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราได้ผนังทั้งหมด4ด้านแล้วนะคะต่อไปปรับเลเยอร์ของเสาเอ็นของเราค่ะเสาเอ็นของเราให้มีความหนามากขึ้นกว่าสีเหลืองนิดนึงนะคะก็คือสีเขียวสร้างเสาเอ็นที่ตรงนี้ด้วยcopy มาได้เลยโอเคทีนี้เราได้ขอบเขตผนังของเราแล้วใช่ไหมคะเราทําการบล็อกก่อนนะคะ1ครั้งเพื่อการที่เราจะเขียนงานในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะได้ไม่รวมเป็นวัตถุเดียวกันหรือเป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะวิธีการก็คือเราเลือกตัวที่เป็นผนังทั้งหมดที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นะคะก่อนแล้วสร้างให้เขาเป็น1บล็อกค่ะกดตัว B นะคะเขียนไว้นะคะว่าเป็น wall enter เลยค่ะเลือกจุดมาร์กไว้นะคะ1จุดเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเลเยอร์ตัวบล็อกที่เป็นผนังนะคะเขาก็จะถูกแยกออกมาแบบนี้เราก็จะได้ตัวนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็สามารถลบเส้นล่างออกได้เลยค่ะเมื่อเราลบเส้นล่างออกไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถทำขั้นตอนต่อไปได้เลยก็คือการใส่ประตูวิธีการใส่ประตูก็คือการวาดวงกบขึ้นมา1วงกบก่อนนะคะจุด05นะคะความสูงของวงกบก็คือจุดหนึ่งเราได้วงกบมา1ข้างแล้วเนี่ยก็กอบไปที่ข้างที่2นะคะต่อไปก็จะเป็นบานประตูนะคะบานประตูเราวาดที่ครึ่งหนึ่งของวงกบก็ได้ค่ะเมื่อเราได้บานประตูแล้วนะคะเราหมุนตัวบานประตูนะคะ RO ให้เป็นตั้งฉากแบบนี้กดตัวเส้นโค้งนะคะตัว Aกดตัว A นะคะกดตัว C 1ครั้งเลือกเซนเตอร์นะคะแล้วก็เลือกจุดปลายแล้วก็จุดปลายในที่นี้เขาอาจจะมีลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราค่อย MI Miller เขากลับไปก็จะอยู่ที่ขนาดพอดีกันเลยแบบนี้นะคะเม
เมื่อเราได้ประตู1ประตูแล้วเนี่ยเราก็มาปรับเลเยอร์ของเขาค่ะประตูเนี่ยวงกบเป็นส่วนที่โดนตัดออกเราก็จะให้เป็นเลเยอร์ที่หนาขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็คือเลเยอร์ที่เป็นสีเหลืองนะคะเส้นวงสวิงให้เป็นสีฟ้าหรือสีเทานะคะแล้วก็เส้นตัวประตูนะคะให้เป็นสีแดงตัวนี้นะคะเราปรับให้เป็นเส้นปะเลยนะคะเพราะว่าเป็นเส้นสมมุติเราดึงตัวเส้นปะเราเข้ามาก่อนนะคะโหลดโอเคแล้วก็โอเคนะคะปรับเส้นวงสวิงของเราให้เป็นเส้นปะนะคะHidden Toolนะคะเราก็จะได้วงสวิงประตูแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างก็เหมือนกันหน้าต่างก็ต้องมีวงกบนะคะจุด1คอมมา 0.5 นะคะทำวงกบก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเส้นของสัญลักษณ์หน้าต่างได้เลยตามที่เราเคยเขียนมือกันเลยนะคะหน้าต่างเนี่ยเราก็จะออฟเซตตัวบานของเขานะคะเข้ามาที่ครึ่งหนึ่งหรือเราจะวาดเป็น2บานที่เป็นบานสไลด์ก็ได้นะคะวิธีวาด2บานที่เป็นบานสไลด์ก็คือการกำหนดจุดกึ่งกลางของตัววงกบมาที่ตัวกึ่งกลางของบานหน้าต่างนะคะแบบนี้2บานเลยค่ะวิธีการก็คือเราสามารถ copy บานข้างบนลงมาข้างล่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะของบานหน้าต่างอะค่ะเขาจะต้องซ้อนทับกันอยู่นะคะเขาจะไม่ได้อยู่เสมอกันแบบนี้เราก็ขยับเขามานะคะอย่างเช่นถ้าเขาซ้อนทับกันอยู่ที่5เซนนะคะเราก็ขยับมาอย่างละครึ่งค่ะอย่างละจุด 0.25 นะคะ Enter ค่ะขยับตัวบานนี้อีกบานนะคะขยับขึ้นไปจุด 0.25 นะคะบานหน้าต่างของเราก็จะซ้อนทับกันอยู่ที่5เซนแล้วนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้บานหน้าต่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากำหนดเลเยอร์ได้เลยกำหนดเลเยอร์เราก็เหมือนเดิมเลยค่ะการกำหนดวงกบของเราจะอยู่ที่เส้นสีเหลืองนะคะบานหน้าต่างของเราจะอยู่ที่เส้นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบานของเปรียบเสมือนเป็นรูปด้านเวลาเราตัดตัวบานหน้าต่างนะคะเราจะเห็นเส้นวงกบข้างล่างนะคะตัวนี้เราก็ให้เป็นสีเทาทีนี้เราก็จะได้ลักษณะของบานหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์ไปมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็กรุ๊ปตัวที่เป็นช่องเปิดนะคะหรือการทำบล็อกตัวช่องเปิดเนี่ยไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการแยกสัดส่วนของชิ้นงานของเรานะคะอันนี้เป็นช่องเปิดเราก็เขียนเป็น void แบบนี้นะคะตอนนี้เราได้บล็อกประตูหน้าต่างแล้วนะคะสังเกตว่าเวลาสมมุติถ้าเราต้องการจะย้ายพื้นที่ทั้งตัวประตูแล้วก็ตัวผนังให้เขาไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะเราก็จะมีจุดมาร์คจุดนี้ที่เรากำหนดไปเมื่อกี้1จุดนะคะสมมติเราขยับตัวผนังอันนี้ไปที่ตรงนี้แล้วเราต้องการจะขยับประตูหน้าต่างไปในตำแหน่งที่เขาตรงกันนะคะเราก็จะจำได้แล้วว่าจุดเนี้ยที่เราตั้งไว้อะค่ะจุดมาร์คจุดเนี้ยก็คือจุดที่อยู่ตรงด้านเสาเอ็นด้านล่างนี้นะคะประตูกับหน้าต่างของเราก็จะกลับมาที่จุดเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตำแหน่งที่มันเป็นเส้นล่างของเราก่อนตอนนี้เราได้ทั้งช่องเปิดที่เป็นประตูหน้าต่างแล้วก็ตัวผนังแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่เฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นองค์ประกอบเราลองเช็คขนาดดูก่อนก็ได้ค่ะว่าขนาดเราโอเคไหมใหญ่กว่าห้องนอนเราหรือเปล่านะคะอย่างตอนนี้ขนาดของเตียงเนี่ยอยู่ที่เมตร50นะคะความยาวอยู่ที่2เมตรอาจารย์ว่าใส่ไว้ในห้องได้แล้วก็กดคอนโทรล C ได้เลยนะคะกลับไปที่ไฟล์งานของเรานะคะกดคอนโทรล V เราก็จะได้ตัวเตียงกับโต๊ะข้างเตียงมาแล้วนะคะสังเกตว่าตอนนี้ที่เราก๊อปปี้มาค่ะเขายังไม่ได้เป็นบล็อกเราก็ทำให้เขาเป็นบล็อกก่อนนะคะด้วยการกด B ค่ะสร้างชื่อของเขาก่อนนะคะว่าเป็นเตียง BED กด Enter 1ครั้งค่ะกดเลือกจุด1จุดตรงกลางก็ได้โอเคเราก็จะได้บล็อกเตียงขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวางในห้องของเรากันเลยเมื่อเราได้เตียงเข้ามาในห้องนอนของเราแล้วเรารู้สึกว่าขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่เราเอามาใส่อะค่ะยังไม่พอดีกับห้องนอนของเราเราก็สามารถปรับแก้ไขได้นะคะวิธีการปรับแก้ไขเราก็เลือกวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็กดคลิกขวา1ครั้งนะคะ Edit Box Intake นะคะเขาก็จะบอกชื่อบ็อกของเราแล้วนะคะเราก็กดโอเคทีเนี้ยเมื่อเรา Edit Box ในหน้าต่างการทำงานนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเราต้องการที่จะขยับโต๊ะข้างเตียงเนี่ยไปที่ผนังของเราที่ระยะเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้ในบล็อกของเราเนี่ยเส้นที่มันจะเป็นโต๊ะตรงนี้ค่ะมันหายเราก็สร้างขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นนะคะอาจารย์สังเกตเห็นว่าเขาหายไปทั้งสองด้านนะคะเราก็วาดขึ้นมาก่อน
เมื่อวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราทำการกด F นะคะดึงขนาดโต๊ะออกไปได้เลยเวลาดึงออกไปอะค่ะเราต้องพยายามกำหนดระยะของเขาให้เป็นระยะที่เป็นเลขกลมๆด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่เราใส่ dimension แล้วเราต้องใช้ตัวไฟล์งานของเราไปใช้ในการสร้างจริงอะค่ะขนาดเขาจะได้เป็นขนาดที่สามารถทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ทำได้จริงๆเราย้ายตัวสัญลักษณ์กลมไฟตัวนี้นะคะไปไว้ที่กึ่งกลางของโต๊ะก่อนนะคะทำเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะคะเมื่อเราย้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าเส้นสีส้มเนี่ยค่ะเขาเป็นเส้นที่เราไม่ได้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาหรือเราไม่เคยตั้งค่าเส้นสีนี้นะคะดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนเขาให้เป็นสีอื่นได้นะคะหรือเป็นเลเยอร์อื่นได้ในที่นี้เวลาอาจารย์ทำงานนะคะอาจารย์มองว่าตัวเส้นเฟอร์นิเจอร์เราไม่ได้เน้นเขาใช่ไหมคะเราต้องการใส่เขาเป็นเพียงองค์ประกอบแล้วก็ปรับเขาให้เป็นเส้นบางหรือเส้นสีเทานะคะเสร็จแล้วเมื่อเราปรับเขาเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเซฟได้เลยเราก็จะได้เตียงแล้วนะคะแล้วก็ได้โต๊ะข้างเตียงแล้วทีนี้เรามาลองดูว่ารอบๆเตียงเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้รอบเตียงของเรานะคะมีระยะทางเดินรอบๆเนี่ยอยู่ที่60เซนนะคะในระยะนี้ค่ะถ้าในการออกแบบงานภายในแล้วค่ะเป็นระยะที่สามารถเดินได้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถวางตัวเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเข้ามาได้แล้วนะคะเพราะว่าการวางเข้าไปเนี่ยก็จะไปกินพื้นที่นะคะดังนั้นใน1ห้องนอนของเราอาจจะประกอบไปแค่องค์ประกอบที่เป็นเตียงนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นโต๊ะข้างเตียงเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ห้องนอนแล้วก็ได้เตียงนอนได้เฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะเราจะมาใส่ไดเมนชันแล้วก็เส้นกริดลายกันต่อมาเลยนะคะขั้นตอนของการเขียนแบบต่อไปก็คือการสเปคซิฟายของแบบนะคะเดี๋ยวเราจะมากำหนดก่อนเราอยากให้เส้นไดเมนชันของเราเนี่ยอยู่ห่างจากตัวแบบเท่าไหร่ก็กำหนดมาเลยนะคะการออฟเซตจากตัวแบบของเราก่อนสมมติเราต้องการให้เขาอยู่ห่างไปที่ประมาณ 0.5 นะคะเราก็ทำเส้นพวกนี้นะคะจะเป็นเส้นล่างเสร็จแล้วเราก็เขียนเส้นกริดลายแล้วขึ้นมาได้เลยค่ะผนังภายนอกนะคะการเขียนเส้นกริดลายก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราต้องการจะบอกระยะตรงไหนบ้างของห้องนอนเรานะคะเราก็ใส่เส้นกริดลายของเราได้เลยนะคะเขียนไปก่อนเลยทั้ง4ด้านก่อนนะคะเราลบเส้นที่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้ออกได้เลยค่ะโอเคต่อไปเนี่ยเส้นกริดลายเมื่อกี้ที่เราดึงออกมาเนี่ยเราก็ปรับให้เป็นเส้นปะนะคะคลิปเล่นทูเหมือนเดิมเลยค่ะปรับขนาดให้เป็น 0.5 นะคะจะได้มีความถี่เล็กลงอันนี้เราลบก่อนก็ได้เวลาใส่เส้นไดเมนชันแล้วแต่นะคะว่าเราจะดึงไปด้านบนหรือด้านซ้ายนะคะในกรณีนี้อาจารย์จะดึงไปด้านบนก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขนาดของอะไรบ้างเช่นตอนนี้อาจารย์จะใส่ขนาดของความหนาผนังกด CO เราต้องการจะ copy หลายๆครั้งนะคะก็กด CO กด M 1ครั้งค่ะเลือกวัตถุตอนนี้อาจารย์ต้องการจะใส่ขนาดของโต๊ะข้างเตียงนะคะขนาดของเตียงแล้วก็ขนาดของโต๊ะข้างเตียงด้านขวาค่ะทีนี้ก็สังเกตว่าเมื่อเราเอาเส้นกริดลายมาใส่แล้วอะค่ะเขาก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะเราสามารถทำให้เขาเท่ากันได้โดยที่เราเลือกเส้นไกลข้างนอกเนี่ยค่ะแล้วกด EX 1ครั้งค่ะเลือกวัตถุหรือเส้นที่เขายังไม่เท่าเส้นอื่นนะคะได้เลยเขาก็จะไปที่ขนาดเส้นเดียวกับเส้นไกลของเราเมื่อกี้นะคะทำแบบเดียวกันกับด้านซ้ายด้วยนะคะด้านซ้ายก็เหมือนกันเราต้องการที่จะบอกเส้นขนาดของโต๊ะข้างเตียงขนาดผนังด้านในแล้วก็ขนาดของเตียงแล้วก็ขนาดทางเดินนะคะแล้วเราก็ copy คุณสมบัติของเส้นได้เลยโอเคทีนี้เราได้ขนาดของโต๊ะข้างเตียงขนาดของเตียงแล้วใช่ไหมคะต่อไปที่เรายังไม่ได้มีขนาดก็คือขนาดของประตูเราก็ขีดเส้นมาเลยนะคะขนาดของหน้าต่างนะคะอย่างนี้อาจารย์จะไว้ที่วงกบด้านนอกนะคะโอเคทีนี้เราต้องบอกด้วยค่ะว่าเราต้องการให้หน้าต่างของเราวางห่างจากผนังด้านล่างนี้เท่าไหร่นะคะเราก็ใส่เส้นกริดลายเข้าไปโอเคกด MA เลยค่ะเราได้เส้นกริดลายรอบๆแล้วใช่ไหมคะเราลบตัวไกลตัวนี้เราออกได้เลยดังนั้นเราก็ทำบอกของเส้นกริดลายไว้ก่อนแยกไว้ก่อนนะคะบอกโอเค Enter นะคะที่ตำแหน่งเดียวกันได้เลยนะคะ
ตัวนี้เมื่อเราสร้างบล็อกเสร็จแล้วนะคะเราก็มากำหนดก่อนว่าเลเยอร์ของเขานะคะเราจะให้เขาเป็นเลเยอร์อะไรตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเลเยอร์สีเทานะคะหรือที่เป็น 0.01G นี่นะคะกดเซฟด้วยนะคะเวลาเราแก้ไขบล็อกเสร็จแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนการใส่ Dimension แล้วนะคะกด DIM ได้เลยค่ะเราจะวัดความกว้างของห้องนอนก่อนนะคะกำหนดความกว้างของห้องนอนก่อนก็คือที่3เมตรทีนี้ Dimension นะคะเป็น Dimension ที่เราไม่ได้ต้องการใช้เราก็เปลี่ยนDimension โดยการไปกด MA นะคะแล้วก็เลือก Dimension ต้นแบบของเรามาใส่นะคะสังเกตว่าเหมือนเดิมเลย Dimension ของเรามีความใหญ่เกินไปเราก็เปลี่ยนขนาดได้นะคะกดที่ Fit เหมือนเดิมนะคะปรับให้มีขนาดเล็กลงที่ .25 หรือ .5 โอเคเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปใส่ Dimension อื่นๆได้เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น Dimension ต้นแบบของเราก่อนนะคะโดยการกด Dเป็น EE 100นะคะ DIM ระยะต่างๆได้เลยค่ะอย่างในที่นี้เราต้องการจะให้ Dimension เนี่ยเขาอยู่ห่างจากกันเท่าไหร่นะคะอันนี้เรากดนอนมาก่อนนะคะแล้วก็กด Enter นะคะขยับเขาลงมาก่อนที่ประมาณจุด2ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าระยะห่างประมาณนี้โอเคไหมตัวเลขเขาจะซ้อนทับกันไหมนะคะโอเคตัวเลขเขาไม่ได้ซ้อนทับกับตัว Dimension ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการ Copy Dimension ไปเลยนะคะแล้วเราก็ดึงจุดเอาก็สามารถทำได้แบบนี้อย่างตัวเลขเขาไม่ได้ตามมาค่ะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เราขยับตัวเลขเขาใช่ไหมคะเราก็สามารถขยับให้เขามาอยู่ตรงเซนเตอร์ได้ DIM ระยะต่อไปนะคะเลือกจุดกับจุดไปเลยกด MA ตัวหนังสือแล้วก็ขนาดของ Dimension จะได้เท่ากันนะคะกด Copy ได้เลยนะคะ COเลือกจุดนี้ไปจุดนี้นะคะCO อีกครั้งหนึ่งหรือกดสเปซบาร์ก็ได้นะคะเราก็จะได้ Dimension ที่บอกความหนาผนังบอกระยะของเตียงนะคะระยะของตู้ข้างเตียงนะคะ DIM หรือเราจะ Copy ตัวนี้ก็ได้ค่ะลงมาที่จุด2นะคะวิธีการใส่ Dimension ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็แล้วแต่ความถนัดเลยว่าใครต้องการจะ copy Dimension มาใส่หรือใครต้องการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ก็สามารถทำได้นะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะ copy มาแล้วก็กำหนดจุดที่เราต้องการจะให้ Dimension เขาวัดได้เลยนะคะเหมือนกันเลยทำไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทุกส่วนเลยเวลาที่เราสร้างบอกไว้อะค่ะเห็นไหมว่าเวลาที่เราทำงานกับตัว Dimension อย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งกับตัวบล็อกที่เรากำหนดขอบเขตเขาไว้ค่ะเขาก็แบบเขาก็จะไม่มาพันกันแล้วก็สามารถทำให้เราเขียนตัว Dimension อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราจับตัว Dimension หรือเลือก Dimension นะคะเขาก็จะเลือกแค่เฉพาะในส่วนที่เป็นตัว Dimension จริงๆจะไม่ไปรบกวนกับตัวแบบของเรานะคะตัวชิ้นงานของเราการใส่ Dimension ก็ต่างกันเลยนะคะแล้วแต่วิธีของแต่ละคนได้เลยโอเคอาจารย์ใส่ Dimension ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราจะพอตเขาออกไปนะคะยังไงทำ Dimension ให้ขนาดเท่ากันนะคะจะได้มีลักษณะที่เรียบร้อยงานเราจะได้เรียบร้อยนะคะโอเคถ้าเรารู้สึกว่า Dimension อยู่ไกลไปเราสามารถกด S นะคะแล้วก็คุมตรงนี้ทั้งหมดได้เลยแล้วก็ขยับออกมานิดนึงจุด3นะคะเหมือนกันทำทุกด้านนะคะจะได้มีขนาดที่เสมอกันแล้วก็เท่ากันนี่ก็เหมือนกันนะคะจุด3อย่างเมื่อกี้ค่ะเราทำตัวเส้นกริดลายเนี่ยเป็นบอกไว้ใช่ไหมคะพอเราทำไว้เนี่ยเขาก็จะไม่ขยับตามถ้ามีลักษณะนี้เราก็เข้าไปแก้ไขในเส้นกริดลายก็ได้นะคะเข้ามาแก้ไขได้เลยตรงนี้เมื่อกี้ไม่ชนกันเราก็ขยับเขาออกไปที่จุด3เหมือนกันโอเคเราก็จะได้การใส่ Dimension ครบทุกด้านแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาพอตกันในกรณีเนี้ยเราต้องการพอตให้ตัวของงานที่เราเขียนนะคะอยู่ในกระดาษขนาดกระดาษ A4 ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วเท่ากับว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเล็กเกินไปสำหรับขนาดกระดาษ A4 แล้วก็ปรับสเกลงานของเราได้ด้วยการปรับสเกลของกระดาษนะคะตอนนี้กระดาษที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เป็นสเกล100นะคะเราลองปรับดูว่าเราต้องย่อลงไปสักเท่าไหร่นะคะชิ้นงานของเราจะได้อยู่ในกระดาษที่ได้สัดส่วนนะคะ
อย่างตอนนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะต้องย่อลงไปสักครึ่งนึงก็จุด5นะคะ

เราก็จะได้ขอบกระดาษ A4 แบบนี้ขยับให้ชิ้นงานอยู่ตรงกลางกระดาษก่อนนะคะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองพอดกันดูว่าเมื่อพอดออกไปแล้วเนี่ยชิ้นงานของเราจะเป็นยังไงนะคะวิธีการพอดก็กดที่เครื่องปิดได้เลยพอเข้ามาเรื่องการพอดนะคะการเลือกพอดสไตล์ก่อนนะคะเลือกเสร็จแล้วนะคะเราเลือกประเภทงานที่เราต้องการจะพอดนะคะก็คือเป็น PDF เลือกขนาดไซส์นะคะเมื่อกี้เราทำงานด้วยไซส์ A4 แล้วก็เลือกขนาด A4 นะคะเปลี่ยนดิสเพลย์ของเราให้เป็น Windows ค่ะเลือกขอบเขตของการทำงานของเราได้เลยเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วนะคะให้กดเซ็นเตอร์1ครั้งนะคะสังเกตว่าเมื่อเรากดฟิตเนี่ยเมื่อกี้เราย่อขนาดกระดาษไปที่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะสเกลที่เขาคำนวณออกมาให้ก็จะเป็น 0.05 หรือสเกล1:50นะคะเดี๋ยวเราพรีวิวดูเราก็จะได้ห้องนอน1ห้องนอนนะคะที่มีน้ำหนักเส้นด้วยน้ำหนักเส้นของเสาน้ำหนักเส้นของเสาเอ็นน้ำหนักเส้นของไดเมนชันนะคะน้ำหนักเส้นของตัวเส้นกริดลายแล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่ต่างกันด้วยนะคะตามที่เราเคยตั้งค่ากันไว้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงาน1ชิ้นงานที่เราเขียนขึ้นมาในกระดาษ A4 แล้วนะคะแล้วกดสเปซบาร์ได้เลยค่ะเป็นการยืนยันนะคะเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการแล้วเรากดแอปพลายไว้นะคะแล้วก็กดโอเคโปรแกรมก็จะทำการพอร์ตให้เราแล้วค่ะแล้วเราก็เขาก็จะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟไปแล้วก็เราต้องการตั้งชื่อเป็นอะไรนะคะอย่างตอนนี้เราต้องการตั้งชื่อเป็นห้องนอนก็คือเบดรูมกดเซฟได้เลยนะคะโปรแกรมก็จะทำการคำนวณแล้วก็พอร์ตแบบของเราตอนนี้พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ PDF แล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้ชิ้นงาน1ชิ้นงานที่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้หรือเราจะสามารถปริ้นออกมาได้เหมือนกันนะคะสำหรับการทำงานขั้นตอนการเขียนแบบก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะคะสรุปงานก็คือการเริ่มเขียนเส้นล่างนะคะเหมือนการเขียนแบบมือเลยต่อไปก็คือการขึ้นชิ้นงานนะคะการขีดชั้นแล้วก็การสเปคที่ไฟล์แบบนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นการพอดหรือการพิมพ์ค่ะตามขั้นตอนเลยโอเคค่ะสำหรับการเขียนงานเบื้องต้นนะคะก็มีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 12นะคะการเขียนชิ้นงานในโปรแกรม AutoCAD นะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเราจะลองเขียนชิ้นงานตามตัวอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์ทำมาให้นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

ふん。

Yeah.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่หนึ่งใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระนิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คน

และจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่

0: ครับสวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครูอุดมพงษ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานจักรยานยนต์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับส่วนประกอบและอุปกรณ์สำคัญนะครับของรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์นะครับหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกครับก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะทำตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับ2นะครับกล่องควบคุมนะครับรถจักรยานไฟฟ้านะครับ3นะครับก็คือมอเตอร์นะครับก็จะมี2แบบครับอันนี้เป็นมอเตอร์แบบมิดไดรฟ์นะครับอันนี้มันเป็นแบบฮับไดรฟ์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับอาจารย์ก
1: ็แบตเตอรี่ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์นะครับที่มีขายในตลาดก็คือเป็นลิเธียมไอออนแล้วก็เป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็เป็น NMC สำหรับรถในขนาดที่มีขนาดใหญ่อาทิเช่นพวกรถที่เป็นรถ3ล้อที่บรรทุกน้ำหนักนะครับอันนี้จะใช้กำลังวัตต์เยอะนะครับใช้กำลังเยอะในการทำงานครับผมครับ
0: ต่อครับส่วนต่อไปนะครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในแบตเตอรี่นะครับก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัว
1: BMS
0: นะครับ BMS ก็จะมีหน้าที่นะครับ2 อย่างหลักๆนะครับก็คือ1นะครับจะบริหารจัดการในการชาร์จนะครับแต่ละเซลล์นะครับจะชาร์จมากชาร์จน้อยนะครับเขาจะบริหารจัดการให้ชาร์จเท่าๆกันซึ่งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตัดต่อนะครับถ้ามีการใช้งานเกินหรือมีการโอเวอร์โหลดนะครับBMS ตัวนี้จะคอยเซฟเพื่อไม่ให้แบตเกิดความเสียหายหรือชำรุดในการใช้งานได้นะครับก็คือจะเป็นการตัดต่อหรือว่าเป็นเซฟตี้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ
0: ส่วนที่สองนะครับก็คือเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเปรียบเสมือนกล่องควบคุมนะครับเครื่องยนต์นะครับในรถจักรยานยนต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับส่วนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งจะจ่ายไฟกำลังสูงนะครับให้กับมอเตอร์นะครับก็จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไร2นะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างเช่นนะครับคันเร่งนะครับซึ่งจะควบคุมความเร็วนะครับของมอเตอร์หรือความเร็วของรถจักรยานของเรานั่นเองนะครับตัวคันเร่งนะครับซึ่งจะปรับระดับได้นะครับเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปของเรานะครับ2นะครับก็คือระบบเกียร์นะครับมอเตอร์ไซค์เราอาจจะมีหลายเกียร์หรือเป็นแบบออโตเมติกจะไม่มีเกียร์นะครับแต่ของไฟฟ้านะครับสามารถเลือกเกียร์ได้นะครับตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมี3เกียร์ด้วยกันนะครับ3เกียร์นะครับ
1: ครับมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับเมื่อกี้คันเร่งนะครับคันเร่งก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับเป็นแบบมือบิดกับเป็นแบบใช้เท้าเหยียบนะครับอันนี้จะอยู่ในพวกรถ3ล้อ
0: ครับ
1: ครับก็อันนี้ต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฮะอันนี้ก่อนแล้วกันนะ DC to DC นะ DC to DC DC to DC หรือที่เรียกกันว่าคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ก็คือจะแปลงไฟจากแรงดันสูงให้เป็นไฟ12โวลต์ที่ใช้อยู่ในระบบรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อในรถนะครับอันนี้ต่อไปเป็นระบบมอเตอร์ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบมิดไดรฟ์และเป็นแบบฮับไดรฟ์ตัวที่เห็นอยู่บนนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบฮับไดร ฮับไดรฟ์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์อยู่ในดุมล้อนะครับแล้วก็มียางนะครับต่อไปเป็นแบบมิดไดรฟ์มิดไดรฟ์ตัวนี้จะมี
0: สเตอร์
1: นะครับเป็นใช้ระบบโซ่ในการส่งกำลังหรือขับเคลื่อนนะครับครับผม
0: ซึ่งตัวมอเตอร์นะครับของเราเนี่ยจะทำหน้าที่แทนเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากเครื่องยนต์นะครับอยู่อย่างมากนะครับข้อดีก็คือทอร์กนะครับก็คือแรงขับของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับมากในรอบต้นนะครับขณะที่อยู่เกียร์3ก็สามารถออกตัวได้และมีกำลังที่สูงนะครับถ้าเป็นรถจักรยานทั่วไปนะครับถ้าเราใช้เกียร์สูงเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะออกตัวได้ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์สูงมากนะครับ
1: เดี๋ยวต่อไปครับขออาจารย์เลยครับเชิญในการตรวจสอบนะครับมอเตอร์ครับผม
0: คร
1: ับเชิญครับ
0: นักเรียนครับการที่เราจะใช้นะครับมันจะเกิดปัญหาแน่ๆนะครับซึ่งการแก้ปัญหาในรถจักรยานไฟฟ้าเราเนี่ยนะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนครับการตรวจเช็คมอเตอร์ครับว่ามอเตอร์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนอย่างไรเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียไม่เสียนะครับเราจะได้ตรวจเช็คได้ถูกต้องนะครับเริ่มนะครับด้วยการนะครับใช้เครื่องมือพิเศษครับนะครับตอนนี้คือเครื่องมือพิเศษที่จะใช้ในการตรวจเช็คนะครับมอเตอร์นะครับและอุปกรณ์ในรถไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการทดสอบนะครับตัวของมอเตอร์นะครับคันเร่งนะครับตอนนี้เราจะเอาล้อก่อนนะครับที่มอเตอร์นะครับนะครับเราก็จะต่อสายนะครับมันจะมีสีบอกอยู่นะครับสีเหลืองนะครับสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเครื่องมือทดสอบเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสีบอกนะครับนักเรียนนะครับเราก็ต้องเสียบให้ถูกสีนะครับเราถึงจะทดสอบได้แม่นยำนะครับนะครับเมื่อเราเสียบให้ตรงสีแล้วนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินตรงนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับนะครับไฟตัวนี้นะครับก็คือตัวที่สถานะนะครับของเครื่องมือนะครับทดสอบมอเตอร์ทดสอบยังไงครับสังเกตไฟนะครับตัวมอเตอร์นะครับไฟตัวมอเตอร์นะครับอาจารย์ครับหมุนล้อนะครับหมุนเร็วๆนิดนึงครับนะครับจะเกิดสถานะไฟติดสลับกันไปสลับกันมานะครับอันนี้บ่งบอกว่านะครับการทำงานของล้อเนี่ยนะครับปกตินะครับไม่ว่าจะหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับก็จะทำติดแบบนี้นะครับไฟจะติดแบบนี้นะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนลงมาทดสอบนะครับเชิญนักเรียนลงมาทดสอบครับนะครับลองหมุนดูครับแล้วดูสถานะไฟครับติดไหมครับติดครบทั้ง3ดวงนะครับติดครบ3ดวงแสดงว่ามอเตอร์ใช้ได้นะครับไฟ3ดวงนี้นะครับมาจากอะไรครับมาจากฮอลเซนเซอร์นะครับซึ่งอยู่ในล้อนะครับเป็นตัวตรวจจับสนามแม่เหล็กนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับล้อจะไม่ทำงานนะครับอาการของเขาก็คือเมื่อเวลาเราบีบคันเร่งปุ๊บล้อจะหมุนนิดนึงแล้วหยุดนะครับถ้าเสียทั้ง3ตัวเลยก็คือไม่ทำงานเลยนะครับแต่ถ้าเสียตัวใดนึงนะครับจะหมุนแล้วหยุดนะครับจะกระตุกเป็นช่วงๆนะครับนะครับนักเรียนอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะต่อการเช็คคันเร่งนะครับว่าทำยังไงนะครับเชิญนักเรียนไปนั่งครับ

0: ซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการทดสอบนะครับหลายอย่างนะครับก็คือเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเลือกใช้เป็นทดสอบมอเตอร์นะครับก็คือใช้ชุดหนึ่งนะครับที่มีสีบอกนะครับซึ่งจะมีสีบอกตามที่ไฟบอกเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบคันเร่งนะครับก็จะมีสีบอกเหมือนกันนะครับที่สายไฟที่คันเร่งนะครับสายไฟตัวนี้นะครับจะมีอยู่3เส้นนะครับสีแดงนะครับก็คือไฟบวกนะครับจะเป็นไฟบวก5โวลต์นะครับสายสีดำก็คือไฟสัญญาณลบนะครับส่วนตรงกลางนะครับนั่นคือนะครับสัญญาณนะครับในการเร่งนะครับจะเร่งมากเร่งน้อยนะครับเสียหรือไม่เสียนะครับหรือเสียเป็นช่วงๆก็มีนะครับเราจะมาดูที่สถานะนะครับของนะครับคันเร่งนะครับนะครับตัวนี้นะครับคันเร่งนะครับไฟเส้นดวงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บิดนะครับบิดเยอะจะติดมากนะครับถ้าบิดนิดเดียวนะครับก็จะจ่ายไฟออกนิดเดียวล้อก็จะหมุนช้านะครับเป็นสเต็ปของตัวคันเร่งนะครับนะครับบิดครับค่อยๆปล่อยครับบิดให้สุดเลยครับนะครับตัวนี้คือสถานะของคันเร่งนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เสียนะครับถ้าบิดไปแล้วอยู่ดีไฟดับแล้วบิดไปนิดนึงติดนั่นคือเสียนะครับเสียเป็นช่วงนะครับถ้าไม่ติดเลยนะครับก็คือคันเร่งนี้เสียแล้วใช้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นที่สายไฟขาดหรือตัวเซ็นเซอร์ฮอในคันเร่งนะครับเสียหายนะครับเนื่องจากอาจจะโดนความชื้นโดนน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาต่อนะครับลองทดสอบดูนะครับนักเรียนมาเลยครับนักเรียนครับทดสอบคันเร่งนะครับต่อให้ถูกสีนะครับสีดำสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ตรงกลางนะครับนี่เข้าไปเลยครับหนีบข้างหลังครับหนีบในรูข้างหลังครับถูกเส้นหรือเปล่าครับสายสีแดงนะครับให้ดูหนีบให้ตรงสีหนีบได้เลยครับอาจารย์ถือให้นักเรียนหน่อยครับนักเรียนลองทดสอบดูนะครับไฟขึ้นอย่างที่ทดสอบให้ดูไม่กี้หรือไม่นะครับดูด้วยนะครับบิดแล้วก็ดูด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยต่อสายนะครับไม่โดนนะครับต้องคีบให้ลึกอีกนิดนึงนะครับแก้ไขครับแก้ไขนะครับนะครับดูนะครับว่าเวลาเราบิดเนี่ยนะครับไฟสถานะของคันเร่งเป็นไงครับถ้าเราบิดมากไฟจะสว่างเยอะก็คือกล่องจะจ่ายไฟให้มอเตอร์อย่างสูงนะครับล้อก็จะหมุนเร็วนะครับถ้าเราบิดน้อยๆนะครับกระแสก็ค่อยๆวิ่งนะครับทำให้ล้อเนี่ยหมุนช้านะครับโอเคไหมครับต้องเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้มีการตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ไหมทำได้กันไหมฮะต่อไปครับเราจะมาทำการทดสอบแบตเตอรี่นะครับขอเชิญอาจารย์บุลเลอร์เลยครับ
0: นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับก็จะมีนะครับสถานะบอกนะครับวันนี้นะครับเราชาร์จมาเต็มเลยนะครับ 100% นะครับแบตลูกนี้นะครับค่าอยู่ที่48โวลต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับอันนี้คือขณะที่ชาร์จเต็มนะครับเราจะทำการตรวจเช็คนะครับถ้าไม่มีสถานะบอกนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาสถานะตัวนี้อาจจะเสียเกิดจากการใช้งานหรือนะครับอาจจะเกิดการเสื่อมของตัวอุปกรณ์เขาเองนะครับเรานะครับต้องใช้นะครับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับก็คือตัวมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งมัลติมิเตอร์นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งนะครับเราก็ต้องใช้วัดค่าทางไฟฟ้านะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับสถานะที่แท้จริงของเขาเนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่กระแสตรงนะครับก็วิธีการวัดนะครับจำไว้เลยครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับจำไว้เลยนะครับบว

นะครับสีดำลบนะครับถามว่าถ้าแยกผิดเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับค่าสถานะที่ขึ้นที่หน้าจอก็จะขึ้นว่าติดลบนะครับแต่ถ้าดีนะครับเราต้องเสียบไปถูกนะครับถ้าเป็นมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับพังครับเสียหายนะครับเพราะนั้น

0: ปลั๊กที่เอาไว้ชาร์จกับปลั๊กที่เอาไว้ใช้งานนะครับเราสามารถวัดได้จากปลั๊กที่เอาไปใช้งานนะครับโดยการนะครับสีแดงนะครับก็คือบวกนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับสีดำนะครับลบก็จิ้มเข้าไปนะครับตอนนี้สถานะที่นี่นะครับ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับเรามาดูนะครับ 52.1 นะครับซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่เป็นไรนะครับจุดนิยมแค่1ตำแหน่งนะครับไม่มีผลอะไรมากนะครับถ้ารถที่ใช้งานจริงๆนะครับวิ่งไม่ได้นะครับไฟจะต่ำมากนะครับปริมาณของมันที่48โวลต์นะครับถ้าเหลือต่ำกว่า48นะครับเหลือ45อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าแบตลูกนี้นะครับไฟหมดแล้วนะครับซึ่ง BMS เขาจะสั่งตัดนะครับไม่ให้ทำงานเพื่อจะทำให้เป็นการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราใช้งานมากนะครับหรือเกิดการช็อตในระบบนะครับตัว BMS ในแบตเตอรี่เนี่ยครับเขาจะทำหน้าที่ตัดนะครับไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเกิดการช็อตนะครับเสียหายได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูจริงๆในรถอีกทีนึงนะครับว่าที่ในรถเนี่ยนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับเราเป็นแบตเตอรี่อีกแบบนึงนะครับซึ่งค่าคนละพิกัดกันนะครับ
1: อันนี้เป็นไงครับเรื่องแบตเตอรี่เมื่อกี้อาจารย์ได้ทำให้ดูแล้วคราวนี้ต่อไปก็ลองให้นักเรียนมาลองเทสดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีค่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอเชิญนักเรียนครับผม
0: เชิญครับนักเรียนนะครับนะครับมัลติมิเตอร์นะครับ
1: ปรับย่านก่อน
0: เปิดนะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะดูว่าย่านของย่านวัดนะครับเป็น DC โวลต์นะครับที่คุณครูบอกไว้นะครับสีอะไรครับสีแดงนะครับบวกสีดำลบอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ
2: 52.1 ครับ
0: 52.1 แล้วที่ตัวหน้าจอของแบตเตอรี่จริงๆเท่าไหร่ครับ
2: 52.3
0: 52.3 นะครับนะครับถูกต้องนะครับนะครับเชิญนะครับและอีกอย่างนึงนะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับที่จะขาดไม่ได้เลยตัวสำคัญของเขานั่นคือตัวชาร์จครับตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จนะครับถ้าอันนี้เป็นแพ็คมาแล้วนะครับก็จะมีสายไฟนะครับซึ่งมี2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นสายไฟที่220 โวลต์นะครับของไฟบ้านทั่วไปที่ใช้นะครับส่วนสายไฟชุดนึงนะครับก็จะเสียบอยู่กับแบตเตอรี่นะครับซึ่งชาร์จนี่น่าสำคัญมากห้ามนะครับพวกเราห้ามเอาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะครับโอเคครับ48โวลต์อาจจะเป็นแบตเตอรี่รถเท่ากับ2ลูกใช่มั้ยนะครับแต่ถ้าแบตตัวนี้นะครับจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแบตคนละประเภทกันนะครับแบตตะกั่วกดนะครับชาร์จเต็มแล้วไม่ตัดแต่ตัวนี้นะครับชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับเพราะนั้นถ้าเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จกับเครื่องชาร์จทั่วไปของมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับเราจะมาดูรถกันนะครับว่ารถที่ใช้ทั่วไปในท้องถนนนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือรถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถที่ผลิตออกมาเป็นรถไฟฟ้าโดยกำเนิดนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงคล้ายๆมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับแต่นะครับไม่มีเครื่องยนต์นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์นะครับส่วนควบนะครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับมีกล่องคอนโทรลนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็เป็นมีมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบฮับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อเลยนะครับนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในท้องตลาดเหมือนกันครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโดยพื้นฐานเลยเครื่องรถรุ่นนี้ใช้มานานมากแล้วเครื่องยนต์มันเกิดการสึกหรอเยอะนะครับซ่อมแล้วไม่คุ้มแล้วเป็นกระแสในช่วงนี้ด้วยครับที่นิยมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยใช้คันนี้มาดัดแปลงครับครับผมก็จะเป็นโดยการยกเครื่องยนต์ลงนะครับแล้วก็แปลงชุดเก็บแบตและอุปกรณ์ติดตั้งล้อมอเตอร์นะครับ
0: คันนี้นะครับ

0: เราก็ได้ดัดแปลงอย่างที่ท่านอาจารย์อุดมพงศ์บอกนะครับว่าจากเครื่องยนต์นะครับออกมานะครับไม่ใช่แล้วนะครับเนื่องจากเกิดมลพิษโน่นนี่นั่นนะครับเราใช้ไฟฟ้าแทนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันบ้างนะครับว่าในรถของเราเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์นะครับเหมือนอย่างที่บนแผงหรือเปล่านะครับเรามาตรวจเช็คกันครับนักเรียนครับเดี๋ยวขออาสาสมัครนักเรียนมาช่วยคุณครูถอดนะครับทำท่าถอด
1: มีเย็นฟังมีเย็นฟัง

0: Có thể chọn
1: thẳng bạn đọc à? Thẳng thẳng bạn đọc đi. Thằng bẹt mà.
0: Sắc này.
1: Thằng này nè.
0: Lạc quang quá. นะครับส่วนแรกนะครับที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่ครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีนะครับขั้วใช้งานนะครับเหมือนที่บอกบนแผงนะครับอันนี้คือขั้วใช้งานนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็คือขั้วชาร์จนะครับอันนี้นะครับที่เราจะใช้เสียบกับเครื่องชาร์จนะครับซึ่งนะครับเครื่องชาร์จของเรานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะใช้ในการเสียบไฟ220โวลต์ทั่วไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับนักเรียนครับนักเรียนช่วยวัดแบตเตอรี่ให้ครูหน่อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์นะครับนักเรียนใช้เครื่องมือมัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับสีแดงบวกนะครับสีดำลบนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้กี่โวลต์ครับ
2: 81โวลต์
0: นะครับเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับเพราะพิกัดของเขาเนี่ยอยู่ที่72โวลต์นะครับตอนนี้ยังเต็มอยู่นะครับเป็น81โวลต์นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแหล่งกำเนิดพลังงานของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราดัดแปลงไว้ให้อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่นะครับจะได้การเดินทางของสายไฟนะครับจะได้ใกล้นะครับตัวนี้นะครับเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวตัดกระแสหลักนะครับของตัวรถไฟฟ้านะครับที่ส่วนต่อไปนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับนะครับตรงนี้เราได้ถอดมาแล้วนะครับหน้าตาของกล่องคอนโทรลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีสายไฟนะครับตามที่บอกบนแผงเลยนะครับก็คือสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วสีน้ำเงินนะครับตามที่นะครับกล่องได้มาร์กไว้แล้วนะครับแล้วก็มีสายไฟบวกนะครับสายไฟลบนะครับและนะครับชุดสายไฟที่ใช้ในการควบคุมต่างๆที่เราต่ออยู่ในรถนะครับซึ่งนะครับเราได้ต่อไว้แล้วนะครับทีนี้การตรวจเช็คพวกนี้นะครับก็ต้องใช้มิเตอร์ในการวัดนะครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยวัดหน่อยครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูใส่แบตเตอรี่ให้นะครับ

0: นักเรียนวัดเลยครับวัดไฟที่เข้ากล่องนะครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับ
1: เข้าน
0: ะครับ81โวลต์นะครับ81โวลต์ไม่เอ่ยนะครับ 80.7 โวลต์นะครับก็นะครับเท่ากับแรงเคลื่อนแบตเตอรี่นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการวัดนะครับชิ้นส่วนนะครับของมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือพิเศษตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเราจึงต้องมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการวัดนะครับก็คื

ขั้วต่อนะครับตัวนี้นะครับจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งนะครับวัดที่ล้อนะครับอีกชุดหนึ่งวัดที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้เราจะเริ่มวัดที่ล้อก่อนนะครับนักเรียนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับวัดที่ตรงโน้นนะครับเราก็จะมาวัดที่ล้อในรถจริงๆนะครับชุดนี้นะครับนักเรียนเสียบครับเสียบครับทำการเปิดเครื่องครับอาจจะลำโพงหมุนร้อยให้หน่อยครับนะครับสถานะใช้ได้นะครับไฟจะติดเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราเช็คที่ล้อแล้วนะครับเราจะเช็คที่ตัวกล่องคอนโทรลบ้างนะครับนักเรียนปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยถอดนะครับโดยจะใช้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับ

นักเรียนเปิดเครื่องเลยครับนะครับเนื่องจากว่ากล่องคอนโทรลต้องใช้นะครับไฟนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนะครับสถานะของกล่องคอนโทรลนะครับปกตินะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับแสดงว่ากล่องคอนโทรลทำงานปกตินะครับเราก็ได้ตรวจเช็คด้วยเครื่องมือพิเศษกันไปแล้วนะครับว่าการทำงานของทั้งฮอลล์เซนเซอร์นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับการตรวจสอบมอเตอร์นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับนะครับเราจะมาทำการทดสอบโดยใช้นะครับสายไฟของตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นการช็อตขั้วกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนถอดขั้วสายไฟออกมาเลยครับทั้ง3สีเลยครับเวลาถอดต้องระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะยังมีกระแสไฟค้างอยู่นะครับอย่าให้เป็นไปชนกันนะครับ

นะครับในเมื่อเราถอดมาแล้วนะครับนะครับสายไฟมอเตอร์นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับอย่างที่คล้ายๆในบนแผงเลยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละเส้นเนี่ยทำงานหรือไม่ทำงานนะครับให้เราเนี่ยครับนำมาชนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์หมุนก่อนครับว่าปกติหมุนปกติเป็นยังไงนะครับก็จะหมุนลื่นๆนะครับหมุนฟรีทั่วไปนะครับแต่เมื่อนะครับเรานำสายไฟ2เส้นมาแตะกันนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมแตะแล้วนะครับอาจารย์ช่วยหมุนนะครับนะครับถ้าเราเอา2เส้นมาแตะกันนะครับการหมุนของล้อนะครับก็จะเป็นระยะนะครับก็คือหมุนมีแรงต้านนะครับเป็นระยะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราเอาสีเขียวกับสีเหลืองต่อกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนการสลับนะครับเอาสีเขียวกับสีน้ำเงินมาต่อกันนะครับถ้ายังใช้ได้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือหมุนแล้วเป็นระยะนะครับไม่หมุนฟรีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาแตะกันนะครับก็จะต้องเป็นเหมือนกันทั้ง3เส้นนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราเอาทั้ง3เส้นมาแตะกันนะครับจะเป็นยังไงครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับอันนี้คือการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับขนลวดในมอเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องพิเศษนะครับเราก็สามารถจะตรวจเช็คได้แบบนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็สามารถทำได้ครับผมเราก็ตรวจเช็คนะครับทั้งแบตเตอรี่นะครับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับและมอเตอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับฟังก์ชันนะครับที่รถไฟฟ้าเรามีนะครับก็คือฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราตรวจเช็คซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทดสอบรถนะครับว่ารถเนี่ยยังทำงานไปอยู่ปกติไหมนะครับนะครับฟังก์ชันแรกนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจนะครับถ้านะครับรถทั่วไป

0: นะครับจะต้องดูว่านะครับไฟ P ที่หน้าปัดเนี่ยขึ้นไหมนะครับครับกดปลดเกียร์ P ก่อนครับนะครับเร่งคันเร่งครับนะครับถ้าไม่ปลด P เร่งได้ไหมครับอาจารย์อาจารย์ลองทดสอบให้ดูหน่อยครับบีบคันเร่งครับบีบคันเร่งนะครับถ้าเราไม่ปลด P นะครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนรถไปได้นะครับเพราะนั้นเราต้องดูสวิตช์นะครับให้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับคือฟังก์ชันถ้าเราเบรกอยู่นะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับรถก็จะตัดการทำงานนะครับนะครับกับเบรกนิดนึงครับอาจารย์แล้วก็บีดให้สุดเลยครับนะครับบีดให้สุดเลยนะครับนะครับไม่ทำงานนะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับจะไม่ทำงานนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยนะครับหลังตรวจเช็คหรือนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราต้องตรวจสอบฟังก์ชันพวกนี้นะครับให้พร้อมนะครับเพื่อจะส่งคืนกับให้กับลูกค้านะครับนะครับนี้รถธรรมดาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเรามาดูนะครับรถที่ดัดแปลงบ้างนะครับรถที่ดัดแปลงนะครับตัวรถดัดแปลงเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ต่อฟังก์ชันนะครับ P นะครับไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับซึ่งสวิตช์ของเราเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเราต้องนะครับใช้ฟังก์ชันในการเบรกนะครับถ้าเราเปิดกุญแจนะครับนะครับถ้าเราบีบคันเร่งปกตินะครับล้อก็จะหมุนนะครับเพียงแค่แตะเบรกนะครับนะครับทุกอย่างก็จะหยุดนะครับนะครับแค่แตะเบรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับรถไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเร่งกระทันหันแล้วพุ่งออกไปเลยนะครับนะครับก็จะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราก็ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับซ่อมแล้วนะครับตรวจเช็คทั้งแบตเตอรี่นะครับกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วนะครับการที่จะส่งมอบนะครับให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับในการซ่อมของเรานะครับเราลองมาตรวจสอบนะครับนะครับขั้นแรกนะครับก็คือตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับคือสวิตช์ P นะครับถ้าเราเปิดกุญแจแล้วเราไม่ปลด P นะครับมันจะยังไม่ทำงานนะครับอาจารย์ระบิดคันเร่งครับไม่ทำงานนะครับเราต้องทำไงครับกดสวิตช์ปลด P ออกมานะครับก็คือเกียร์จอดนั่นเองนะครับอาจารย์ครับปลดสวิตช์ครับนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับฟังก์ชันของกล่องคอนโทรลก็คือจะมีเกียร์นะครับเกียร์นะครับรถไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีประมาณ3เกียร์นะครับ3เกียร์นะครับอาจารย์ครับบิดคันเร่งครับสเต็ปนะครับตอนนี้เกียร์1นะครับก็จะหมุนช้าหน่อยนะครับความเร็วก็จะน้อยนะครับนะครับดูที่หน้าปัดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเป็นบิดแค่2ครับอาจารย์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ในเกียร์2นะครับต่อไปนะครับเกียร์3ครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกียร์3นะครับฟังก์ชันเกียร์นะครับทำงานครบแล้วนะครับอาจารย์ครับเบรกครับ
1: อันนี้มีอันนี้
0: มีอ๋อนะครับลืมอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันนะครับสปีดนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราต้องการเร่งแซงนะครับอาจารย์กดสวิตช์ครับตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกือบ80เลยนะครับโอเคครับอาจารย์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันการทำงานของแต่ละเกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วก็ฟังก์ชันของเกียร์สปีดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความปลอดภัยอย่างนึงก็คือนะครับขณะที่เรากำเบรกอยู่นะครับกำเบรกครับอาจารย์แล้วก็ลองบีบคันเร่งครับกำเบรกนะครับเมื่อบีบคันเร่งนะครับไฟฟ้าของเราจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานนะครับเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวสัญญาณไฟต่างๆของรถนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับก็จะเปิดต้องเปิดไฟหน้านะครับอาจารย์ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสัญญาณครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านท้ายอาจารย์ไฟเบรกครับอาจารย์ครับไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานะครับนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกนะครับติดนะครับ

เรียบร้อยนะครับโอเคครับไฟแตรนะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูรถที่เป็นรถดัดแปลงบ้างนะครับรถดัดแปลงบ้างก็จะมีความนะครับคล้ายคลึงกันนะครับด้วยกล่องคอนโทรลเลอร์ที่นะครับใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งนะครับเราก็จะมานะครับดูนะครับคันนี้นะครับเหมือนกับคันของท้องตลาดทั่วไปนะครับมีระบบเกียร์นะครับนะครับระบบเกียร์นะครับสามารถนะครับที่จะปรับความเร็วได้นะครับนะครับตอนนี้เกียร์1นะครับเกียร์1นะครับนะครับเป็นเกียร์2นะครับเป็นเกียร์2นะครับเกียร์1นะครับนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์2นะครับนะครับเป็นเกียร์3นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะไม่มีความเร็วบอกที่เรือนใหม่เนื่องจากว่าเป็นรถดัดแปลงนะครับซึ่งจะมีที่ล้อหน้านะครับเพราะนั้นรถวิ่งนะครับไมล์ถึงจะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวโน้นหน่อยหนึ่งก็คือมีเกียร์ถอยหลังครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับตอนแรกเดินหน้านะครับเดินหน้าอยู่นะครับเดินหน้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับถ้าเป็นผู้หญิงขี่นะครับหรือผู้ชายขี่ก็ได้ที่ตัวเล็กๆนะครับเวลาถอยขึ้นนะครับจากเนินนะครับสามารถถอยหลังรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังของเรานะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับรถให้กับคืนให้กับลูกค้านะครับนะครับระบบไฟทั่วไปก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแตรนะครับนะครับมีนะครับไฟหน้านะครับสูงต่ำนะครับสูงต่ำนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับก็จะมีนะครับเหมือนกันทั่วไปนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับนะครับก็ในเมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับความปลอดภัยนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเราเองนะครับผู้ซ่อมนะครับและตัวของผู้ใช้งานรถด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวของนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับก็วันนี้นะครับก็จบสำหรับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ

0: 9กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา

0: นับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: วันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
4: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันบ้างอะครับ
3: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จำเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
4: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ
3: นี่หุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราอย่างที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ตัวนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
4: สูบฉีดเลือดคร
3: ับ ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
4: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
3: ถูกต้องครับส่วนนึงก็ย่อยอาหารนึงก็คือเก็บอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
4: งั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
3: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชิมอยากเห็นไหมครับ
4: อยากเห็นครับ
3: ดีมากเลยครับเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับ
4: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
3: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับ
4: แต่ได้ครับ
3: สอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมืออันเนี้ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดสองกล้องเวลาผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือ2อันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับไอ้เม็ดถั่วนี่นะครับป้องเรียบร้อยนะครับ1อัน
4: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
3: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆขีดเม็ดถั่วขึ้นมา
4: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
3: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโอ้โหน้องมาชินเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำโดยการจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
4: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
3: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
4: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
4: ครับผม
3: ปกติน้องมาทินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
4: ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้
3: ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับ ไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เนาะ
4: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
3: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บเราปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดน้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่มั้ยครับก็ลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือทั้ง2ข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างถูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับพอให้น้ำไหลผ่านจากมือเราน้ำลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกพอเราทำเสร็จปุ๊บนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหคุณหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละแต่เป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ไข่แทนเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ห่างขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะครับ
1: ใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปุ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
0: โอเค
1: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
0: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
1: ก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่ออกมาอย่างนี้เราก็เอาปากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือห่างน้อยลงจากนั้นเราก็จะทำการสร้างกลมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดไอ้ตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปกหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัชชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัชชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
0: อุ้ยอยากมากเลยครับ
1: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เราตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
0: ตัดสองอันเลย
1: นั่นแหละฮะตัดคู่กันเลยนั่นแหละเก่งมากเรียบร้อยได้เย็บแผล1เข็มแล้ว
0: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
1: แต่ละอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆอยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ
3: เป็ดน้อย ตอนเก็บของเล่น

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: How much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เป็นตอนเริ่มต้นของกระบวนการที่จะเอาพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่ากระบวนการที่จะทำให้อัตโนมัติเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยก็น่าจะลำบากอยู่พอสมควรผมก็เริ่มต้นด้วยไฟถนนง่ายที่สุดซึ่งไฟถนนนั้นมันก็มีไฟ LED ที่มีขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปเยอะแยะมากมายตัวนี้ก็เป็นไฟ LED ขนาด12โวลต์นะซึ่งกินกระแสอยู่ประมาณ800มิลลิวัตต์นะตัวนี้กินกระแสค่อนข้างต่ำมากๆเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่1ก้อนที่มีขนาด15แอมป์ของเราเนี่ยก็ได้ทั้งคืนสบายๆนะกำลังที่ออกมาก็น่าจะสักประมาณ100 กว่าวัตต์นี่คือปลายทางของเราที่เราจะเอาโซลาร์เซลล์ไปใช้แต่กระบวนการในการทำอัตโนมัตินั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ที่จะต้องไปเช็คแสงเช็คอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะมีตัวไลท์เซ็นเซอร์เพียงตัวเดียวแต่ว่านั่นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะอรรถประโยชน์แต่ผมจะทำให้เกิดอรรถประโยชน์มากที่สุดก็คือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตั้งแต่ไฟดวงแรกยันแปลงผักใช้วงจรเดียวกันดังนั้นไฟดวงแรกเนี่ยก็จะเป็นแปลงผักรีเลย์ตัวที่2ก็จะเป็นมอเตอร์รีเลย์ตัวที่3ก็จะเป็นปุ๋ยรีเลย์ตัวที่4ก็จะเป็นปุ๋ยคือปุ๋ยมี2ตัวปุ๋ย A กับปุ๋ย B ดังนั้น4 channel เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในการสร้างหลอดไฟตัวนี้นะฮะกับพลังงาน15แอมป์ของแบตเตอรี่ของเรานะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราดูก่อนว่าขั้นตอนในการจัดการกับอุปกรณ์ตัวนี้ยังไงบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่านี่คือหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปผ่านเบรกเกอร์นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนี่คือผ่านมาแล้วดังนั้นกระบวนการต่อไปเราเอาแบบง่ายที่สุดเพราะว่าตัวอุปกรณ์ที่ผมเอามาทำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ใช้งานจริงตัวนี้ใช้งานได้จริงเพราะว่ามีตัวชุดชาร์จเจอร์มีตัวคอนโทรลเลอร์นะแล้วก็มีเจ้าตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์เพียงตัวเดียวทำไมก่อนหน้านี้มีเบรกเกอร์หลายตัวก่อนหน้านี้ที่มีเบรกเกอร์หลายตัวนั้นก็เราตัดไฟจากแบตเตอรี่เราตัดไฟจากโซลาร์เซลล์ซึ่งจริงๆแล้ววงจรที่มีแรงดันแล้วก็กระแสขนาดนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตัดอะไรมากมายนักนะตอนนี้ผมจะใช้เบรกเกอร์ตัวนี้เพื่อที่จะตัดไฟจ่ายให้กับวงจรเพียงอย่างเดียวหลายคนถามบอกว่าเฮ้ยเบรกเกอร์ผมอธิบายไปว่ามีเบรกเกอร์สีส้มเบรกเกอร์สีส้มเป็นไฟ DC แต่จริงๆแล้วเบรกเกอร์สีน้ำเงินก็เป็นไฟ DC เหมือนกันนะฮะนอกจากสีเขียวที่เป็นไฟ AC นะสาระสำคัญสีอาจจะแปรเปลี่ยนไปแต่ตัวสาระสำคัญตัวเนมเพลทของมันเป็นตัวบ่งบอกตัวนี้ก็เหมือนกันบ่งบอกว่าเป็นไฟ DC ขนาด500โวลต์นะฮะทำไมผมถึงเอาหลายสีมาใช้ตามที่จริงเอาสีส้มสีเดียวมาใช้ก็ได้แต่อย่าจำสีนะอย่าจำสีมากมายนักเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะทำสีแบบมั่วๆมานะดังนั้นอ่านตัวเนมเพลทให้ดีกระบวนการในการทำงานถ้าดูในตัวไดอะแกรมนะตัวไดอะแกรมที่ในสไลด์นะจากแบตเตอรี่12โวลต์ตัวนี้ฮะนะฮะ12โวลต์บวกลบบวกสีแดงวิ่งปุ๊บเข้ามาที่เทอร์มินอลของบอร์ดของเราแล้วก็อีกตัวหนึ่งลบผ่านบอร์ดเหมือนกันนะแต่ขาลบเนี่ยถูกเชื่อมกับเทอร์มินอลอีก4ตัวนะฮะเทอร์มินอลอีก4ตัว

ต่อเข้ามานี่คือตัวเอาท์พุตทำไมฝั่งเอาท์พุตผมให้สีแดงอยู่ฝั่งขวามือนะฮะแล้วก็ฝั่งอินพุตสีแดงอยู่ฝั่งซ้ายมือต้องดูให้ดีด้วยนะถ้าสมมุติว่าฝั่งเอาท์พุตผมจะให้สีแดงอยู่ฝั่งขวามือเพื่อที่ให้รู้แยกออกว่าเอ้ยนี้ตัวเอาท์พุตผ่านการคอนโทรลมาแล้วตัวนี้ไม่ผ่านการคอนโทรลนะฮะมีอยู่2ตัวอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะแยกออกว่าถ้าขวามือสุดก็ควบคุมหลอดไฟตัวรองลงมาควบคุมมอเตอร์ตัวรองลงมาควบคุมปุ๋ย A B ปุ๋ย A ปุ๋ย B นี่คือวงจรตัวไดอะแกรมทั้งหมดที่เราดูเมื่อตะกี้ที่เป็นของจริงนี่คือตัวไดอะแกรมถ้าต่อไม่ถูกก็มาดูไดอะแกรมนะตัวต่อมาเรามาดูวงจรว่าไอ้เจ้าวงจรของที่เรามาทำระบบอัตโนมัติมีอะไรบ้างวงจรเนี่ยหลักๆมีรีเลย์อยู่4ตัวนี่คือภาคเอาท์พุตนะผมจะแยกภาคเอาท์พุตกับภาคคอนโทรลแล้วก็อินพุตออกจากกันเพราะอะไรฮะมันจะง่ายต่อการอธิบายส่วนนี้มันก็จะมีเอาท์พุตที่เป็นรีเลย์อยู่4ตัวเนี่ยรีเลย์อยู่4ตัวมี RY1 มี RY2 มี RY3 มี RY4 นะ4ตัวแล้วก็1ตัวเป็นบัสเซอร์เป็นเสียงเตือนปี๊บนะฮะเป็นเสียงเตือนแล้วก็1ตัวเป็นบลิงค์เราสามารถแสดงสถานะเป็นไฟ LED หรือสถานะการกระพริบอะไรได้หมดในตัวนี้ตัวต่อมาก็คือตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ใช้ MCU ESP32 บนบอร์ดตัวนี้นะแล้วก็ตัวภาคใจไฟภาคจ่ายไฟที่ใช้ในวงจรเนี่ยเราสามารถต่อ220โวลต์ก็ได้ต่อ12โวลต์ก็ได้แต่ถ้าต่อ220โวลต์นะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวแพ็กเกจเป็นสวิตชิ่งขนาด220โวลต์แล้วก็เอาท์พุตออก5โวลต์แต่ถ้าเราต้องการจ่ายไฟ12โวลต์รับไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่ไอ้เจ้าโมดูลตัวนั้นเราต้องถอดออกแล้วก็ใส่โมดูลใหม่เพื่อรับไฟ12โวลต์ออก5โวลต์นี่คือรายละเอียดของไอ้เจ้าตัวโมดูลตัวนี้ดังนั้นโมดูลตัวนี้อยู่ที่ไหนนี่คือของจริงนะฮะที่อยู่บนบอร์ดคืออยู่ที่นี่นะฮะบอร์ดสีแดงๆเนี่ยนะครับตัวนี้คือเจ้าตัวโมดูลเพื่อที่จะแปลงไฟถ้าไฟเราใช้220โวลต์เจ้าตัวนี้จะต้องไม่มีจะต้องมีสวิตชิ่งเข้ามาแทนที่แต่กระบวนการในการใช้งานของเราครั้งนี้ใช้ไฟแค่12โวลต์ก็เลยใช้บอร์ดนี้มาเป็นตัวจัดการนะฮะมาถึงภาคอินพุตภาคอินพุตประกอบด้วย2ชุดชุดแรกใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสวิตช์นะฮะสวิตช์มีอยู่ทั้งหมดบนบอร์ดมีอยู่5ตัว5ตัวประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็ประกอบด้วยสวิตช์ขนาดตัวใหญ่เลยนะครับสวิตช์นี้ก็ไว้สำหรับสั่งงานโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กตัวนี้ไว้สำหรับรีเซ็ต Wi-Fi นะฮะเวลาเราต่อ Wi-Fi แล้วก็มีการรีเซ็ต Access Point ใหม่มีการเปลี่ยนตัว Access Point เราก็ต้องมีการตั้งค่าใหม่ในกระบวนการผมก็เลยใส่ไว้อีก1ตัวนะนี่คืออินพุตที่อยู่บนบอร์ดและอินพุตอีกลักษณะหนึ่งก็อินพุตที่เป็นแบบเทอร์มินอลนะครับอินพุตเทอร์มินอลก็เป็นลักษณะแบบนี้คือตัวอย่างทำไมต้องใส่ลักษณะแบบนี้ก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ของเราเป็นอะไรยังไงจะวัดความต้านทานจะวัดแสงจะวัดอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนขาได้ตามที่มีอยู่ในเจ้าตัวเทอร์มินอลตัวนี้นะตัวต่อไปก็คือแผ่น PCB แผ่น PCB คืออะไรแผ่น PCB คือแผ่นเนี้ยทั้งหมดนะฮะแผ่น PCB แผ่นนี้ทั้งหมดผมก็จะให้เห็นว่านี่คือแผ่น PCB ทั้งหมดที่เอามาใช้งานได้จริงๆนะฮะแผ่น PCB แผ่นนี้มีขายอยู่ใน Marketplace โดยทั่วไปนะฮะสามารถหาซื้อมาแล้วก็มาประกอบได้นะฮะแผ่นนี้แล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะ
มีวงจรอยู่2ด้านนะฮะส่วนที่เห็นนี่คือด้านบนนะส่วนที่เห็นในสไลด์นี่คือด้านบนแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นด้านล่างก็คือด้านท็อปกับเจ้าตัวบอททอมถ้าใครคิดว่ามีความสามารถในการทำหรืออยากทำเองก็ทำได้เลยจากแผ่น PCB พวกนี้แล้วก็วงจรก็ให้ไปหมดแล้วนะฮะตัวต่อมาสิ่งที่เราจะทำกันในตอนนี้ก็คือกระบวนการสร้างความเป็นอัตโนมัติด้วยแสงน้อยให้มันติดไฟนะฮะแสงมากให้มันดับไฟก็คือไฟกลางคืนนั่นเองนะครับไว้เปิดไฟตอนกลางคืนนะดังนั้นกระบวนการในการเปิดไฟตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อยู่1ตัวก็คือโฟโต้ดีเทคเตอร์ก็คือตัวไลท์เซ็นเซอร์ตัวนี้เรียกว่า LDR Light Dependent Resistor นะก็คือค่าความต้านทานมันจะเปลี่ยนแปลงตามค่าของแสงนะดังนั้นผมก็เลยทำวงจรขึ้นมากระบวนการในการต่อใช้งานตามรูปไดอะแกรมตัวนี้ซึ่งไอ้เจ้าตัว LDR ตัวนี้มีค่าความต้านทานอยู่ประมาณ 10K ดังนั้นตัวรีซิสเตอร์ที่เราเอามาใส่ก็ต้องมีค่าประมาณ 10K เช่นกันนะเพื่อที่จะให้เห็นค่าตรงกลางเอาไว้นะฮะดังนั้นเมื่อมี 10K แล้วมันจะมีไฟอยู่2เส้นนะเส้นที่เป็นไฟบวกกับเส้นที่เป็นไฟลบหรือกราวนะบวกกับกราวเราสามารถสลับกันได้นะฮะตัวนี้แต่ตัวนี้สลับกับใครไม่ได้นะฮะนี่คือ Data เพราะฉะนั้นการต่อในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะการต่อแบบ Pull Up แล้วก็ Pull Down ถ้าสมมุติว่าเอา Resistor ไปต่อกับไฟแล้วก็เอา R ตัวนี้ไปต่อกับกราวไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า Pull Downวงจรที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเป็นวงจรกลับกันกับตัวในวงจรนี้แต่ถามว่าค่ามันจะกลับกันแต่ตรงนั้นไม่ใช่สาระเลยทำยังไงก็ได้แต่ขานี้สลับไม่ได้นะครับขานี้ก็จะต้องอยู่แบบนี้ละเพราะว่ามันเป็นขา Data นะดังนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้เราจะต้องทำการเทสเจ้าตัวค่าที่อ่านออกมาได้จากหัวเซ็นเซอร์ในการรับแสงนะฮะมีขั้นตอนยังไงบ้างเริ่มจากใช้สาย USB ที่ฝั่งหนึ่งเสียบกับคอมพิวเตอร์นะฮะอีกฝั่งหนึ่งเสียบกับพอร์ต USB ของคอนโทรลเลอร์หลังจากนั้นนะฮะให้ทำการโหลดไลบรารีขึ้นมาเพื่อที่จะทำการติดตั้งบนโปรแกรม Arduino ของเราอาจจะใช้ Arduino เวอร์ชัน2ก็ได้หรือเวอร์ชัน1กว่าๆ ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะฮะแล้วก็ทำการโหลดไลบรารีกระบี่ IoT มาเราก็สามารถใช้ในการทดลองแล้วก็ใช้บอร์ดตัวนี้ได้โดยอัตโนมัติอ่ะเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้แล้วนะฮะมันมีไลบรารีอยู่1ตัวนะฮะตัวเนี้ยเราสามารถโหลดมาใช้งานได้ผมเขียนเอาไว้แล้วก็ทำการแจกจ่ายให้กับนักศึกษาได้ค้นคว้าได้เรียนกันก็คือกระบี่ IoT มีตั้งแต่ตัวบัสเตอร์ตัวรีเลย์แต่ละตัว LCD โน่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ผมจะเช็คก่อนว่ารีเลย์ของเราที่ต่อมาเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็สวิตช์พวกนี้มันใช้งานได้หรือเปล่านะผมก็โหลดตัวไลบรารีตัวที่6มานะพอโหลดไลบรารีตัวที่6มาเสร็จแล้วตัวแรกที่เราทำการตั้งค่าหรือคอนฟิกก็คือตัว MCU ที่จะต้องใช้คือ ESP32 นะฮะรุ่นไหนรุ่น Dev Module นะฮะถ้าของใครไม่มีเนี่ย Arduino ปั๊บรุ่น Dev Module ตัวนี้นะครับคลิกจึ๊กเข้ามาถ้ามันขึ้นหน้าต่างอัปเดตลักษณะแบบนี้นะฮะให้ทำการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นไลบรารีหรือบอร์ดมิฉะนั้นแล้วเครื่องของเราจะถูกล็อกใช้การไม่ได้นะหลายคนบอกว่าใช้ไป Arduino แฮงค์ Arduino จัดการไม่ได้ก็ด้วยเหตุผลเนี้ยนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีด้วยพออัปเดตเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่ง
ถ้าสมมุติว่าไม่รอเราเกิดปิดหน้าต่างนี้แล้ว

แกรมของเราล็อกเลยมันเหมือนกับว่ามันจะเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าโปรแกรมของเราเนี่ยสดอยู่เสมอหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการอัปเดตไม่มีการอะไรนานๆอย่างเงี้ยมันจะเรียกใช้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนั่นคือความจำเป็นหนึ่งเรื่องที่เราต้องจัดการกับมันเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะฮะลงมาดูตัวต่อไปนะฮะ

วิดีโอก่อนหน้านี้ผมก็ทำมาเยอะแล้วในเรื่องของการติดตั้งพวกนี้ไปหาดูได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ตั้งคอนฟิกพอร์ตแล้วก็ทำการอัปโหลดเลยขั้นตอนในการอัปโหลดเนี่ยมันจะช้าในครั้งแรกนะครับพอมันผ่านครั้งแรกไปในโปรแกรมนั้นแล้วเนี่ยทีหลังมันจะเร็วขึ้นเมื่อมันเริ่มที่จะโปรแกรมเข้าเสร็จเรียบร้อยกระบวนการต่อไปเรามาเทสดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะฮะสวิตช์สั่งงานได้ทั้ง4ตัวนะฮะได้ทั้ง4ตัวเพราะนั้นนี่คือสวิตช์รีเลย์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เสร็จเรียบร้อยตัวต่อมาสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูก็คือตัวหน้าจอหน้าจอเนี่ยก็จะมีตัว LCD อยู่1ตัวนะฮะ LCDLCD ผมปิดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ LCD เข้าไปนะเราจะเขียนโครงจากไอ้เจ้าตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้อัปโหลดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นหน้าจอ LCD ของเรามีการเปลี่ยนแปลงว่าอะไรเป็นยังไงไอ้นี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะใส่อะไรเข้าไป16ตัวอักษรนะฮะตัวนี้16ตัวอักษรแต่ตอนนี้ผมต้องการอ่านค่าจากไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะขึ้นไปบนหน้าจอนะมีวิธีการทำยังไงนะอันดับแรกให้ทำการอ่านค่าตัวอนาล็อกนะผมตั้งตัวแปรไว้1ตัวเป็น integer แล้วก็ผมใช้คำว่า ldr นะฮะ ldr แล้วก็ไปอ่านค่าข้อมูลใส่ ldr เท่ากับ analog readนะขาอะไรขา A0 เนี่ยเราได้แล้วนะเราได้ค่ามาแล้วเสร็จแล้วเราเอาค่านี้ส่งขึ้นหน้าจอได้เลยวิธีการส่งขึ้นหน้าจออันดับแรกสมมุติว่าผมใส่ในบรรทัดที่2ศูนย์บรรทัดที่2นะฮะไลท์ GHT ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า

LDR โอเคนี่ฮะนี่คือเราได้ค่า LDR มาแล้วใส่บนหน้าจอของบรรทัดที่2ตัวนี้นะฮะแล้วก็ทำการลบของเก่าที่เป็นดีไซน์ by Sumedh เนี่ยออกนะลบของเก่าออกเคาะ16ครั้ง5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16นะฮะแล้วทำการอัพโปรแกรมเมื่อทำการอัพโปรแกรมเราจะเห็นตัวเลขอยู่1ชุดแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันมีการวิ่งอยู่พอสมควรค่าที่ได้ก็ประมาณ400กว่าไอ้นี้ตรงกับแสงนะนะครับไอ้นี้ตรงกับแสงพอเราปิดปั๊บค่าที่ได้มัน 4,000 กว่านะฮะ 4,000 พอเราเปิดปั๊บมันก็400 4,000 400 4,000 เพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรแสงที่เราเห็นเนี่ยฮะ

สมมุติว่ามันมีการบุกบดบังเกินนะฮะสมมุติว่ามันเกินสัก2,000อะไรประมาณนั้นมันถือว่ามืดแล้วมันถือว่ามืดแล้วถ้ามีแสงมากต่ำกว่า 2,000 มันถือว่าสว่างนะแค่นี้เราก็สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้แล้วว่าเราจะเล่นกับมันยังไงนะอันดับแรกนะฮะตั้งค่าให้มันนิ่งๆก่อนก็คือดีเลย์ดีเลย์ไว้สักประมาณ500มิลลิเซกนะ500มิลลิเซกแล้วก็ตั้งค่าเลย if ถ้าอะไรถ้า LDR ถ้า LDR มากกว่า 2,000 มากกว่า 2,000 ให้ทำการเปิดหลอดไฟนะให้ทำการเปิดหลอดไฟเรามาดูว่าไอ้เจ้าเปิดหลอดไฟเนี่ยคำสั่งอะไรไปที่รีเลย์นะฮะหลอดไฟอยู่ไหนนะฮะคือรีเลย์ตัวที่เท่าไหร่นี่คือรีเลย์ตัวที่1นะรีเลย์ตัวที่1 copy มาเลยรีเลย์ออนปั๊บรีเลย์ออนถ้าไม่ใช่ L ต่ำกว่าต่ำกว่า 2,000 ให้ relay off แค่นี้เราก็ได้อยู่ประมาณ1แล้วนะครับอัพโหลดเมื่อเราทำการอัพโหลดโปรแกรมเมื่อตะกี้ไปแล้วเราสามารถที่จะสั่ง relay ได้แล้วตอนนี้นี่คือ เวลามันมืดมันมืดเจ้ารีเลย์ก็ติดขึ้นมาถ้าสมมุติว่าเราใส่หลอดไฟตอนนี้ก็โอเคแล้วใช้งานได้พอสว่างรีเลย์ก็ดับอะไรประมาณนั้นนะนี่ทำงานได้แล้วแต่ถามว่าถ้ามีไมโครคอนโทรเลอร์แล้วเขียนโปรแกรมได้แค่นี้เหรอมันคงจะไม่ใช่มั้งนะครับมันคงจะตลกหน้าดูนะมันต้องมีอะไรที่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอย่างเช่นตั้งค่าการวัดของแสงนะว่าแสงอยู่ประมาณไหนเราสามารถตั้งได้ไม่ได้หมายความว่าพอเราเปลี่ยนค่าแสงเราต้องมานั่งโค้ดกันทุกครั้งมันคงจะไม่ใช่นะทีนี้ผมจะเปลี่ยนค่าแสงด้วยเจ้าสวิตช์ตัวเนี้ยทำงานเป็นยังไงนะวิธีการง่ายๆนะกระบวนการต่อไปเราจะต้องตั้งค่าสวิตช์ตัวเนี้ยบนหน้าจอนะเราสามารถที่จะสั่งได้ว่าค่าแสงเท่าไหร่ที่จะให้เปิดค่าแสงเท่าไหร่ที่จะให้ปิดนะเอาตัวเดียวก่อนง่ายๆนะตามเนี่ยฮะมันมี 2,000 ที่ผมบอกเมื่อกี้มันมี 2,000 เสร็จแล้วไอ้เจ้า 2,000 เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นตัวแปรว่าลิมิตไลท์ลิมิตไลท์เป็นตัวแปร1ตัวลิมิตไลท์หมายความว่าตัวนี้จะเป็นตัวสั่งการทั้งหมดเราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาเป็นอินทิเจอร์ลิมิตไลท์เริ่มต้นที่ 2,000 นะเริ่มต้นที่ 2,000 เสร็จแล้วไอ้เจ้าลิมิตไลท์เนี่ยก็ไปแสดงผลบนหน้าจอด้วยนะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้บรรทัดบนผมจะให้บรรทัดบนเนี่ยเป็นตัวสร้างลิมิตนะแล้วบรรทัดล่างเป็นตัวแสงที่อ่านได้บรรทัดบนเป็นลิมิตยกตัวนี้มาเลย
copy เปลี่ยนเป็นบรรทัดที่1ก็คือ00

ยกตัวแปรมาเลยนะฮะกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่เราจะใส่ก็คือ11

11นี่คือค่าที่ตั้งเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราเล่นเราก็ต้องเล่นค่าที่ตั้งนี่แหละนะฮะเคลียร์หน้าจอทุกๆ300นะฮะนี่คือวิธีการเคลียร์หน้าจอแบบง่ายๆนะฮะบรรทัดที่0นะฮะนี่คือบรรทัดนะบรรทัดที่0คือบรรทัด1บรรทัดบนสุดตัวอักษร0แล้วก็เคลียร์หน้าจอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 16ตัวอักษรบรรทัดที่1ก็เหมือนกัน16ตัวอักษรบรรทัด0บรรทัด1เคลียร์เรียบร้อยเอาค่าไปแสดงผลทีนี้เราได้ค่าแสดงผลแล้วอัพดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเป็นตามที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อเราจัดการอัพโหลดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าตัวเลขที่อยู่ข้างบนน่ะคือ 2,000 คือค่าที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็ตัวล่างนี่คือค่าที่เราอ่านได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่าที่เราอ่านได้จากแสงนี่ก็ประมาณ500กว่านะฮะพอเราปิดปุ๊บนะฮะมันขึ้นไป4,000 นะฮะ LED ก็ติดนะฮะนี่ฮะเพราะนั้นเราจะทำการเปลี่ยนค่า 2,000 เนี่ยโดยการกดสวิตช์ทีนี้ขั้นตอนทำยังไงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร if ถ้าเราจำไม่ได้ไปดูที่ exam นะไปดูที่ exam กระบี่ IoT สวิตช์เขียนว่ายังไงนะหรือไปดูของเก่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่ฮะสวิตช์มันเขียนตามปุ่มเลยฮะปุ่มนี้คือปุ่ม set up ปุ่มนี้คือปุ่ม up ปุ่มนี้คือปุ่มดาวแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้คือปุ่ม set up กับปุ่ม up 2ตัวหรือจะกด2ปุ่มนี้ก็ได้2ปุ่มนี้ก็ได้ up down นะฮะ up down ก็ได้up ตั้งไว้ก่อนนะฮะอัพดาวมีอยู่2ตัวปุ่มอัพไว้สำหรับเพิ่มค่าวิธีการเพิ่มค่าเราก็เอาตัวแปรตัวเนี้ยมาเอาตัวแปรมาเอามาทำอะไรก็บวกเข้าไปนะฮะเอาบวกเข้าไปคือบวกค่าด้วยตัวมันเองทีละหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นคืออัพแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือดาวนะก็ใส่ลบเข้าไปเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วในกระบวนการในการตั้งค่านะพอมันเริ่มที่จะอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะ

เห็น 2,000 เหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเรากดอัพนะฮะค่าตัวเลขมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะฮะหรือไม่เรากดดาวค่าตัวเลขก็ค่อยๆลดลงมาตามที่เราต้องนะเดี๋ยวผมจะลดลงมาสักประมาณ 1,000 เศษๆนะลองดูอะไรเกิดขึ้นนี่คือการตั้งระดับความมืดนะครับในการทำงานเมื่อก่อนเวลาเราตั้งระดับความมืดเราต้องใช้ตัวไขควงนะฮะเพื่อที่จะปรับค่าแต่ตอนนี้เรากดดูค่าหน้าจอเลยเอาค่าเท่าไหร่ก็ได้นะนี่คือ1ตัวนะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการใช้ตัวนี้เลยสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่1,000สัก 1,800นี่ผมตั้งค่าประมาณ 1,800 ไอ้ 1,800 สมมุติว่าผมหาอะไรมาบดบังสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะนี่ 1,600 1,500 นี่ 1,900 นี่ต่อแล้วเนี่ยต่อแล้วนี่ตัดแล้วนี่ 2,000ประมาณนี้นี่คือระดับที่เราสามารถตั้งได้หลังจากนั้นนะฮะให้เราทำการต่อแบตเตอรี่เข้าไปเพื่อที่จะทดลองนะฮะ

เมื่อต่อแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะฮะครั้งนี้เราก็ต่อหลอดไฟต่อให้ถูกขั้วด้วยนะฮะตรงหลอดไฟเนี่ยค่อนข้างสำคัญแบตเตอรี่แล้วหลอดไฟแล้วต่อไปดึงเบรกเกอร์ขึ้นจอก็สว่างขึ้นมานิดหนึ่งสรุปว่าไฟเข้าเครื่องเรียบร้อยนะฮะอันดับต่อมาลองปิดดูอะไรเกิดขึ้นนี่เห็นไหมหลอดไฟติดแล้วนะหลังจากนี้เราจะยกตัวนี้ไปติดในเสาจริงๆแล้วก็มีขายึดจริงๆว่ามันมีกระบวนการยังไงบ้างกระบวนการที่เราได้ทดลองมาตั้งแต่เจ้าตัวโคดดิ้งวิธีการดีไซน์บอร์ดว่ามีวงจรเป็นยังไงแล้วก็ไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์เป็นยังไงชาร์จเข้าระบบเป็นยังไงมาถึงตอนนี้เราก็สามารถควบคุมหลอดไฟได้แล้วถ้าสมมุติว่าแสงมันอยู่ประมาณนี้ก็คือมืดเราจับมืดมันก็ติดสว่างขึ้นมาพอเราปล่อยปั๊บมันก็มีแสงจากข้างนอกมันก็จะดับขึ้นลงไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถตั้งค่าได้นะพอตั้งค่าได้เนี่ยกระบวนการในการกระพือเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะนี่คือกระบวนการการใช้เจ้าตัวบอร์ดคอนโทรลแล้วก็โซลาร์เซลล์เอาไปใช้งานจริงได้แล้วในกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะจบอยู่แค่นี้นะบอร์ดตัวนี้ยังทำได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายตอนต่อไปเราก็จะว่าในส่วนของกระบวนการในการเช็คคนทีนี้พอเดินผ่านมันจะเป็นยังไงนะฮะหลอดไฟมันติดค้างอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เราค่อยว่ากันและกระบวนการในการอ่านค่าพวกนี้มันจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะฮะดังนั้นตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเนื้อหาลึกๆค่อยติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย

0: ภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: การดร.คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
4: ผมอยากเป็นหมอจีนครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมบอสนะครับ
5: ครับ
4: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
5: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสคิดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแมะ
4: แล้วหมอแมะคืออะไรครับ
5: หมอแมะเนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแมะเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือก็การดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
4: ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
5: ่ใช่ครับผม
3: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มีมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
5: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
4: ครับผม
5: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
4: พันปีแล้วเหรอคะ
5: ใช่ครับ
4: นานมากเลยนะคะ
5: ใช่แล้วครับ
4: มันมีสีฟ้ากับสีแดง2สีเนี้ยครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
5: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปุ๊บแล้วถอนออกต้องมีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
4: แล้วลมปราณคืออะไรเหรอคะ
5: ลมปราณเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
4: ลมปราณที่เป็นพลังยอมยุทธใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วครับ
4: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยครับ
5: บอสเคยเรียนพวกไทเก๊กชี้กงไหม
4: ไม่เคยนะคะ
5: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์นึงที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณ
4: ค่ะ
5: ถ้าสนใจเนี่ยก็ผมอาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
3: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
5: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกขี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
4: ท่าฝึกขี้กงจะได้ให้ผมทำขี้กงเหรอคะ
5: ไม่ใช่ขี้กงครับเป็นขี้กง
4: ขี้กง
5: ใช่ขี้กงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก็กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
4: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
5: คราวนี้ทำกรงเล็บเหมือนเสือ
4: เล็บเหมือนเสือ
5: กรงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
4: ย่อลงไป
5: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
4: ค่ะ
5: แล้วก็นอนต
4: ่อมันเหมือนมิดพื้นแต่ว่าเราแค่มิดพื้นแบบน
5: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
4: ้โอ้โห
3: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
4: แล้วท่าที่สองนะคะ
5: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
4: ครับ
5: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
4: ย่อลงไปตัวเสร็จแล้วไงต่ออ
5: ันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานเลยนะแล้วก็ยกมือขึ้น
4: มันก็จะเก่งช่วงน
5: ี้ใช่แต่เราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
4: ค้างไว้เริ่มไม่ไหวแล้ว
5: 3 นาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
3: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
5: ต่อมาท่าที่3นะครับวอดก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
4: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19คร
5: ับ วอดวาดแขนขวาไปด้านหลัง
4: วาดแขนขวาไปด้านหล
5: ัง แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
4: จับเป็นจีบ
5: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ใช่คราวน
4: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
5: ใช่แล้วคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
4: มือขึ้นด้านบน
5: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม่
4: เยอะขึ้นไปใหม
5: ่ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
4: ขวาขึ้น
5: แล้วก็ไป
3: เราได้รู้จักการฝึกขี้กงแล้วแต่ว่าหมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
5: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
4: ครับผม
5: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
4: คร
5: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
4: กล้าครับ
5: งั้นไปกันเลยครับ
4: ไปกันเลยครับ
3: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
5: แทนๆอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะมันจะนิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
4: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
5: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่าเออมาฝังเข็มแก้ปวด
4: ครับ
5: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
4: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะครับ
5: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
4: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกับคน
5: เวลาฝังกับคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนหนึ่งก็พอแล้ว
3: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกาย ซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แหมน้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้คนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับ
2: ครับ
1: หลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่ครับ
1: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
2: วางลงตึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคเหมือนว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับหมอปักนะ
2: อยู่เลย
1: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนแสนเล่มแล้ว
2: พอเลยครับเดี๋ยวคุณไข้จะเจ็บมากกว่านี
1: ้ครับผม
2: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
1: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
0: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: ของคุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมแล้วก็แปลงมะเขือเทศ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
0: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆ เข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3

0: กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับ1รู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละ2ขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่องแพ็คลงกล่องกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยน้ำหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองหารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่อง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
0: คำถามชวนคิด
3: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับ1คิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้าเศษเป็น0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมาก

0: ปอร์ตของเอมิลี
1: ่เลย
0: ชอบมากเลย
1: เอมิลี่ชิมเลย
0: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
1: แกะสลัก
0: แกะสลัก
1: มาสวยเลย
0: โอ้สวยมาก
1: อ
0: ร่อย
1: อร่อย
0: หนึ่งสองสามชีส
2: วันลาบ
0: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice. Incredible.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
0: Thai delicious

0: ักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนะคะนักเรียนที่กำลังรับชมนะคะการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในวันนี้นะคะเออนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพนะคะสังเกตว่าทุกครั้งเลยเนี่ยที่มาเจอกันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาให้พวกเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะอีกอย่างนึงในสัปดาห์นี้พิเศษมากเลยค่ะนอกจากคนที่เรียนในสายอาชีพแล้วเรียนสายอื่นหรือว่าคนที่กำลังเรียนเกี่ยวเรื่องของการใช้ภาษาในด้านของธุรกิจก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานนะคะการเขียนรายงานก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะแต่ส่วนใหญ่นักเรียนถ้ายังคงศึกษาอยู่ก็จะได้พบกับการเขียนหรือว่าการทำรายงานที่กับเรื่องของการศึกษาค้นคว้าใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เราจะมาดูว่าถ้าเป็นการเขียนรายงานในการปฏิบัติงานนั้นจะทำอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ที่พวกเราจะเรียนรู้ก็คือเรื่องอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกัน 3-4
1: การเขียนรายงานปฏิบัติงาน
2: ค่ะการเขียนรายงานการปฏิบัติงานนะคะทุกครั้งที่เราเรียนก็ต้องรู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องเรียนไปในทิศทางไหนเรียนไปแล้วได้อะไรบ้างมาดูจุดประสงค์ทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อแรกเพื่อให้นักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานปฏิบัติงานนะคะจุดประสงค์ข้อนี้ถือว่ามีความสำคัญคุณครูให้มาเป็นจุดประสงค์แรกเลยก็คือเรื่องของความรู้และความเข้าใจนะคะหลังจากที่พวกเราได้เรียนและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนรายงานเชิงวิชาการหรือรายงานวิธีการอื่นแล้วทีนี้รายงานปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันหลังจากนั้นข้อที่2ก็คือเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะเขียนรายงานปฏิบัติงานได้นะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้เกี่ยวเรื่องของการเรียนรู้ทุกทักษะไม่ใช่เพียงแค่การเรียนในวิชาภาษาไทยเท่านั้นนะคะเอาละค่ะแนวคิดเรามาดูก่อนว่าแนวคิดในเรื่องของการเขียนเป็นอย่างไรเขาบอกว่าการเขียนเป็นกระบวนการส่งสารที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันและก็งานอาชีพมากๆเลยนะคะการเขียนรายงานการปฏิบัติงานเป็นการส่งสารที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะทางบ้านอาจจะงงเล็กน้อยว่าต้องส่งสารอย่างไรส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการสนทนากันมากกว่าใช่ไหมคะในการสื่อสารเนาะแต่การเขียนก็ถือว่าเป็นการส่งสารอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพื่อแสดงข้อเท็จจริงที่ได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและก็งานอาชีพได้ในที่นี้ไม่ใช่แค่การเขียนปฏิบัติงานอย่างเดียวนะคะทักษะอื่นในเรื่องของการเขียนนักเรียนก็ต้องมีมากกว่านี้ด้วยก็คือการนำเสนอใช่ไหมคะอย่าทิ้งเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอนะคะการเขียนรายงานปฏิบัติงานก็ถือว่าเป็นการนำเสนอเช่นเดียวกันเอาละค่ะต่อไปมาดูความหมายบ้างค่ะความหมายง่ายๆคำว่าเขียนนักเรียนเข้าใจว่าต้องใช้ตัวอักษรใช่หรือไม่ใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่ใช่ส่วนใหญ่เราใช้อะไรเขียนใช้มือเขียนเก่งมากเลยลูกนะอุปกรณ์อะไรที่เราใช้เขียนบ้างอ่ะปากกาอะไรอีกคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเขียนใช้แต่ปากกาดินสออย่างเดียวหรอพิมพ์เก่งมากเลยค่ะเราสามารถจะพิมพ์ด้วยตัวอักษรได้และนำเสนอเป็นรูปแบบของรายงานได้ใช่ไหมคะทีนี้มาดูความหมายบ้างการเขียนรายงานหมายถึงการเสนอผลงานเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานนะคะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการทำงานของแต่ละครั้งด้วยนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อะที่เช่นกำลังทำงานอยู่สิ้นปีเจ้านายกำลังจะให้โบนัสแต่ไม่รู้ว่าจะให้ใครดีเพราะว่าลูกน้องเยอะเหลือเกินการเขียนรายงานการปฏิบัติงานถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการตัดสินใจนะคะในการเลือกคนก็ได้นะคะนั้นประโยชน์และความสำคัญในการเขียนเนี่ยจึงมีมากเลยนะเอาต่อไปความสำคัญค่ะของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างไรอย่าคิดว่าตอนนี้พวกเราเรียนอยู่แล้วยังไม่ใช้นะคะรับรองว่าเมื่อไหร่ที่เธอฝึกงานแล้วสิ่งนี้นำไปใช้ได้ด้วยนะคะรายงานเป็นการสรุปผลงานที่จะทำให้ผู้บริหารตัดสินใจดังนั้นเนื้อหาในการในรายงานจึงต้องเป็นไงคะครบถ้วนและควรเป็นข้อความที่กระทัดรัดได้ใจความชัดเจนตรงประเด็นและมีการเรียงลำดับเนื้อเรื่องอย่างเหมาะสมนะคะฉะนั้นเนี่ยการเขียนรายงานต้องมีแบบแผนถูกต้องไหมคะมีรูปแบบในการเขียนไม่ใช่เขียนอย่างสเปะสปะ นะเขียนยาวเหยียดเลยเนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรมากมายมีแต่น้ำอธิบายล้วนๆเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่นะคะนะคะคนที่อ่านแต่ละคนก็จะมีสไตล์ความชื่นชอบนั้นไม่เหมือนกันบางคนชอบรายงานอะไรที่มันสั้นๆแต่ได้ใจความบางคนชอบที่จะให้อธิบายฉะนั้นพวกเราก็ต้องรู้หลักวิธีการเขียนเช่นเดียวกันประโยชน์และจุดมุ่งหมายค่ะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงรายละเอียดและความเป็นไปในการปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นๆ นะคะอย่างช่วงนี้กำลังทำอะไรอยู่เราสามารถที่จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าได้ทราบใช่ไหมคะว่าเรานั้นกำลังทำอะไรอยู่นะคะสองสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆมาที่คุณครูว่าตัดสินใจให้โบนัสเลื่อนขั้นหรือให้รางวัลเนี่ยสามารถจะดูจากการทำงานได้นะอย่างห้องเราเนี่ยคุณครูก็จะดูสถิติว่าใครนะที่สามารถที่จะจดเลคเชอร์ได้มากที่สุดใช่ไหมคะหรือมีเนื้อหาที่ครบถ้วนนะไม่ใช่จดมาแล้วตัวอักษรแกะมาจากหลักศิลาจารึกโดยตรงคุณครูอ่านไม่ออกแบบนี้ไม่เอานะคะขอแค่ปริมาณไม่ใช่ฉะนั้นการจดเนี่ยนักเรียนก็ไม่จำเป็นต้องเอาทุกตัวอักษรก็ได้นะคะเฉพาะใจความสำคัญสำคัญแต่เน้นสาระเป็นหลักข้อที่3อะไรเอ่ยเพื่อรายงานความเป็นไปของการดำเนินงานค่ะหรือการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้บางครั้งในการวางแผนการทำงานตามโครงการเราจำเป็นจะต้องมีการรายงานเป็นระยะระยะไม่ใช่รายงานสรุปตอนท้ายที่เราทำไปแล้วใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาในช่วงระหว่างที่กำลังทำโครงการอยู่การแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่แค่คนเราคนเดียวแล้วก็ต้องให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคโดยเฉพาะคนที่ดูแลเราหรือหัวหน้าสมควรที่จะได้รับทราบว่าตอนนี้งานของเราเนี่ยปัญหาเป็นอย่างไรนะคะข้อที่4เพื่อรายงานแสดงความก้าวหน้าของผลงานค่ะนะที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่ผ่านมางานความก้าวหน้าว่าตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วอย่างไรบ้างเหมือนช่วงเวลานี้ที่พวกเรากำลังจัดกิจกรรมอะไรนะกีฬาสีนะคะมีการประชุมไหมคะ
0: ม
2: ีพี่ๆก็จะออกมารายงานแล้วก็บอกพวกเราได้ว่าตอนนี้ความพร้อมของสีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอ่ย10เองเหรอลูกจะแข่งกันวันเสาร์แล้ว10เอง90เก่งมากเลยอีก 10% ไปไหนอะร้อยไปก่อนเอาไว้ก่อนละกันไม่เป็นไรนะคะซาบองเราก็ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนเยอะมากมีลีดเดอร์ด้วยนี่มีคนหน้าตาสวยๆเยอะนะห้องนี้เยอะนะห้องนี้รูปแบบของการเขียนรายงานปฏิบัติงานมีอยู่3ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างอันแรกข้อแรกเลยข้อที่1รายงานขนาดสั้นแบบไม่เป็นทางการขนาดสั้นไม่เป็นทางการนะคะความยาวขนาดไหนข้อที่1มีความยาวนะคะมาไม่เกินกี่หน้าคะ
0: 10
2: ไม่เกิน10หน้าอันนี้แบบสั้นไม่เป็นทางการ2ใช้ในโอกาสเร่งด่วนกับเรื่องราวที่ไม่เป็นทางการนะนะคะก็คือจะอยู่ในระหว่างที่กึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการมากก็ได้แต่อยากจะให้มีการรายงานออกมาไม่เกิน10หน้ากระดาษ A4 นะคะตามนี้มีใครสงสัยไหมคะทางบ้านทันไหมเอ่ยนะคะเอาละค่ะต่อไปข้อที่3นิยมเขียนในรูปของการบันทึกใช่ไหมคะรูปบันทึกเป็นการภายในหรือในรูปแบบของจดหมายก็ได้พวกเรารู้จักจดหมายอะไรบ้างจดหมายเงียบจดหมายกิจธุระอ่ะจดหมายลีกลาป่วยนี่ถนัดมากเลยในการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจจดหมายสมัครงานจดหมายอะไรคะขอบคุณสำหรับคำตอบกระท่อนกระแท่นใครเคยเขียนจดหมายส่วนตัวมีไหมเขียนไปหาเพื่อนเขียนไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขียนไปหาแฟนไม่รวมถึงการเขียนจดหมายด้วยมือนะคะคุณครูบอกว่าพวกเราสามารถเขียนจดหมายด้วยหลายรูปแบบการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งอีเมลเคยไหมคะแบบข้อความมีไหมส่งเป็นข้อความแบบเป็นเม็ดเม็ดเมสเซจมีนะคะอ้าวเคยนะคะภาษาที่ใช้ก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการส่งข้อความนั้นๆไปถูกต้องไหมคะเช่นเดียวกันค่ะ ในรูปแบบของการเขียนบันทึกรูปแบบภายในก็เหมือนกับจดหมายภายในเช่นเดียวกันองค์ประกอบของรายงานขนาดสั้นมีอะไรบ้างมาดูกันข้อที่1นะเป็นองค์ประกอบตอนต้นนะคะหรือส่วนหน้านะกล่าวถึงวัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ต้องทำรายงานเช่นได้รับคำสั่งวงเล็บ ้างคำสั่งด้วยว่ามีหมายเลขที่เท่าไหร่ปีพ.ศ.อะไรนะคะเวลาเขาไปดูคำสั่งย้อนหลังหรือสามารถจะไปดูได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นกล่าวถึงขอบเขตของการปฏิบัติหรือปฏิบัติงานและดำเนินงานอย่างชัดเจนนะคะส่วนแรกนะบอกเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วก็สาเหตุที่ต้องทำงานนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบตอนต้นที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันส่วนประกอบนะคะส่วนที่2เรียกว่าส่วนเนื้อหานะคะกล่าวถึงงานที่ได้ทำโดยสรุปเป็นประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างคะดังๆพร้อมกัน
1: ใคร
2: เอาใหม่ค่ะ
1: ใคร
2: เก่งมากเก่งมากเลยคุณครูจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อักขระด้วยนะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะใครหมายถึงคนที่ปฏิบัติหน้าที่หรือทำสิ่งนั้นๆทำอะไรคือการกระทำใช่ไหมคะที่ไหนคือสถานที่เมื่อไรคืออะไรคะเวลาใช่ไหมคะอย่างไรคือวิธีการปฏิบัติเห็นไหมคะให้ถูกต้องด้วยส่วนเนื้อหาจึงมีความสำคัญเนื้อหายาวไหมขนาดสั้นน่าจะยาวไหมคะ
0: ไม่ยาว
2: อ้าวเก่งมากกี่บรรทัดนะ
1: 10
2: บรรทัดทวนอีกครั้งหนึ่งเหมือนพวกเราลืมนะคะตอนที่3ค่ะเรียกว่าตอนท้ายหรือตอนสรุปนั่นเองนะคะกล่าวสรุปผลของการรายงานอาจมีข้อเสนอแนะข้อคิดหรือแนวทางการแก้ปัญหาก็ได้นะคะส่วนที่3ถือว่ามีความสำคัญไหมบางครั้งถ้าเราไม่มีเวลาที่จะดูรูปแบบของรายงานนั่นแต่ตอนต้นจนจบเรามาดูตอนท้ายก็ได้เพราะนั่นคือวิธีการสรุปผลของการรายงานหรือการทำงานมาแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมด้วยถ้าหากมีข้อคิดหรือข้อเสนอแนะอะไรเราก็แจกแจงมาเป็นข้อได้เลยนะคะการเขียนรายงานขนาดยาวแบบไม่เป็นทางการนะเมื่อกี้แบบสั้นไปแล้วไม่เกิน10หน้ากระดาษถ้าแบบยาวล่ะคะนะคะก็มีอะไรบ้างการเขียนรายงานขนาดยาวแบบเป็นทางการลักษณะเป็นอย่างไรอันดับแรกมาดูก่อนความยาวตั้งแต่10หน้ากระดาษขึ้นไปนี่ถือว่ายาวแล้วเยอะแล้วด้วยนะคะ2มีข้อมูลรายละเอียดที่กว้างขวางแปลว่าเนื้อหาเยอะมั้ยคะ
0: เยอะ
2: จะต้องหามาแบบเยอะๆมากๆไม่เหมือนกับรายงานขนาดสั้นเนาะนะมีความเค้าเรียกอะไรนะมีความจำกัดจุดตรงที่ว่าไม่เกิน10หน้ากระดาษฉะนั้นเนื้อหาจึงต้องไม่มากนักแต่ว่าถ้าหากว่า10หน้ากระดาษขึ้นไปเนี่ยก็จะเน้นว่าเนื้อหานี่มากหน่อยอ่ะ3ต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างละเอียดแม่นยำแล้วก็ชัดเจนปริมาณเยอะอ่ะแล้วจะวิเคราะห์อะไรอ่ะเนื้อหาเยอะด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นความแม่นยำก็จะมาพร้อมกับความผิดพลาดเช่นเดียวกันยิ่งเยอะพวกเราก็ต้องทบทวนแล้วก็อ่านย้ำหลายๆรอบเพื่อที่จะดูความถูกต้องข้อที่4ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้นะจดหมายหรือรายงานเนี่ยเราสามารถจะเก็บเป็นเอกสารเอาไว้อ้างอิงภายหลังได้ด้วยไม่เหมือนกับการนำเสนอแบบรายงานปากเปล่าเนาะถ้าไม่มีการบันทึกวิดีโอไว้ก็ไม่สามารถที่จะไว้เป็นหลักฐานได้นะคะ5นิยมจัดทำเป็นรูปเล่มนะนำเสนอแบบรูปเล่มหรือแฟ้มที่เป็นโพลิโอที่พวกเราจัดเป็นผลงานแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอนอกเหนือจากที่จะนำเสนอเป็นข้อความก็อาจจะมีรูปภาพประกอบได้ด้วยนะคะ6มีสถิติตารางรูปถ่ายแล้วก็เอกสารอื่นๆที่จะมาอ้างอิงการทำงานหรือผลของการทำงานของเราไว้ด้วยอันนี้ก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของรายงานปฏิบัติงานของเรานั้นเป็นไงคะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่เล่มรายงานบางๆอ่ะส่วนประกอบของรายงานขนาดยาวแบบเป็นทางการมีอะไรบ้างข้อที่1หนังสือนำส่งรายงานค่ะการที่เราจะส่งรายงานรูปเล่มที่พวกเราได้ทำมานั้นจะส่งไปอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีต้นเรื่องหรือต้นฉบับตรงนี้แหละค่ะที่พวกเราจะต้องทำส่งก็คือหนังสือนำส่งรายงานนะคะเพื่อให้คนที่เขารับรายงานของเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเลขาหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับเขาจะได้ทราบว่านี่คือรายงานการปฏิบัติงานของเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะกำหนดรูปแบบของหนังสือนำส่งรายงานนะของตนเองอาจจะเหมือนหรือคล้ายกันก็ได้แต่รูปแบบก็จะไม่ห่างกันมากนักนะคะอาจเป็นลักษณะของบันทึกข้อความจดหมายธุรกิจหรือจดหมายอย่างอื่นที่เป็นลักษณะเหมือนกับนำให้ทราบอาจจะเป็นข้อความเล็กๆก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะว่าเราจะส่งอะไรไปโดยมีเนื้อหาสรุปย่อรายงานและให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะในบันทึกหน้าเดียวนั้นนะ2 ส่วนต้นของรายงานค่ะนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเรามาดูกันส่วนแรกเลยก็คือปกนอกแล้วก็ปกในนะคะจะแบ่งประกาศออกเป็น3ส่วนแล้วก็จากบนลงล่างข้อความข้างบนหน้าปกก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเอาแบบมาให้ดูเลยจำได้ไหมคะรายงานที่คุณครูบอกพวกเรา

มีอะไรบ้าง1ชื่อเรื่องนะคะตราสถานศึกษาชื่อเรื่องแล้วก็อะไรคะนำเสนอโดยจำรูปเล่มรายงานได้ไหมแล้วก็สุดท้ายเป็นชื่อหรือว่ารายงานหรือว่าบอกเป็นว่าของหน่วยงานแล้วก็ปีพ.ศ.

0: านระบุว่าเป็นรายงานที่ใครนำเสนอก็บอกตัวเราเองนะคะหน่วยงานและวันเดือนปีที่รายงานอันนี้จำเป็นไหมคะจำเป็นค่ะเพราะบางครั้งในการปฏิบัติงานเราไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวถูกต้องไหมคะเราทำได้หลายครั้งในนี้มีการสรุปงานก็ต้องบอกเลยว่างานที่เราทำแบบเดิมเนี่ยมันเป็นของปีไหนมีอะไรที่ต้องเสนอแนะหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างเห็นไหมคะส่วนประกอบของรายงานขนาดยาวแบบเป็นทางการส่วนแรกคำนำแจ้งให้ทราบว่าเนื้อหารายงานจะเป็นอย่างไรฉะนั้นคำนำสำคัญไหม
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: ถ้านักเรียนเลือกหนังสือสักเล่มหนึ่งสักเล่มหนึ่งที่จะอ่านไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือทางวิชาการหนังสือวารสารอะไรก็ได้นักเรียนเริ่มต้นจากการอ่านคำนำก่อนนั่นคือประตูด่านแรกหรือใบเบิกทางด่านแรกที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาที่อยู่ในเล่มนั้นมันจะประมวลทุกอย่างและบอกว่าในเล่มนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นต่อไปเวลาพวกเราไปเลื่อนซื้อหนังสือยังไงก็ฝากดูเรื่องของคำนำด้วยนะคะคำนำว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนที่สองก็คือสารบัญค่ะนะคะการบอกให้ทราบว่ารายงานทั้งหมดมีกี่บทอะไรบ้างเห็นไหมคะสารบัญบอกบทบอกหน้าเนาะโดยเรียงลำดับแล้วก็มีเลขหน้าประกอบเพื่อให้สะดวกในการค้นหาโดยเฉพาะตำราหรือว่างานที่มีรูปเล่มขนาดใหญ่ๆสังเกตไหมว่าคำนำก็จะยาวๆยาวเหยียดเลยนะคะรวมไปถึงสารบัญนะคะก็จะมีบอกเลขหน้ายาวๆเช่นเดียวกันสารบัญก็ไม่ใช่แค่สารบัญเนื้อหามีสารบัญอะไรบ้างคะรูปภาพสารบัญตารางสารบัญอะไรอีกสารบัญอะไรอีกที่คุณครูยังไม่พูดมามีรูปภาพมีตารางเนื้อหามาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เด็กๆดูแปลกๆเนาะเข้าใจทุกอย่างเข้าใจดีมากๆเลยนะคะตาหนูจะปิดแล้วด้วยนะนะอดทนสักนิดนึงลูกอดทนสักนิดนึงรูปภาพอ่ะเดี๋ยวคุณครูแวะมาดูที่รูปภาพหน่อยละกันนักเรียนเห็นอะไรเอ่ยฮะมดกำลังทำอะไรลูก
2: ยกไม
0: ้อ๋อตัวข้างล่างคือยกไม้และตัวข้างบนล่ะมันกำลังทำอะไรอยู่
2: ต่อทาง
0: ฮะมันกำลังต่อทางข้างบนต่อทางตัวที่อยู่ข้างล่าง4ตัวเนี่ยช่วยกันยกท่อนไม้ที่เหมือนกับสะพานสังเกตไหมลูกสะพานก็คือมันเหมือนมีหน้าผา2ฝั่งเห็นไหมคะแล้วฝั่งอีกฝั่งนึงก็มีอยู่3ตัว3ตัวเหมือนกันแต่ข้างบนเป็นไงคะตัวที่อยู่ข้างบนทำอะไรเออกำลังเหยียบนักเรียนมีอยู่กี่แนวคิดที่เห็นภาพนี้หนึ่งนักเรียนคิดว่าตัวข้างบนเนี่ยเป็นมดที่มีลักษณะนิสัยอย่างไรโอ้เห็นแค่ตัวอะไรอีกอย่างเดียวเลยหรอไม่มีใครคิดหรอว่าไอ้ตัวข้างบนนี่อาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้ที่กำลังส่งสัญญาณบอกว่าหุ้ยเล่หุ้ยเออฉะนั้นคุณครูจึงไม่อยากจะให้พวกเรานั้นมองภาพแค่ด้านเดียวลองคิดไปด้านอื่นบ้างเหมือนกับเรามองคนนี่แหละนะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอย่างอื่นก็ได้ชนะอีก2ตัวนั้นทำอะไรอยู่คุณครูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอ่ะต่อไปมันก็เรื่องของมดเถอะปล่อยมดไปนะส่วนที่3ส่วนเนื้อหาเอามาดูกันคือส่วนของข้อมูลทั้งหมดนะมีส่วนประกอบดังนี้อะไรบ้างคะส่วนนำนะคะเป็นการบอกให้ทราบถึงสาเหตุการทำรายงานตลอดจนความเป็นมาวัตถุประสงค์รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วยนะคะฉะนั้นส่วนดำส่วนนำของเนื้อหาเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญนะนะคะเราอ่านใจความสำคัญจะอยู่ตอนต้นๆหน่อยของเนื้อหาเนาะทั้งหมดถ้ามันยาวๆนะนักเรียนอ่านตอนต้นไปแล้วส่วนกลางๆก็จะเป็นการอธิบายส่วนตอนต้นตอนท้ายเป็นการสรุปเป็นการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเหมือนกับการอ่านเลยเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องมีหลายบทนะคะตามประเด็นที่ตั้งไว้ประกอบด้วยข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนข้อเท็จจริงเป็นจริงหรือไม่จริง
1: จริ ง
0: จริงข้อเป็นเท็จเป็นจริงหรือไม่จริง
1: ไม่จริ
0: งอุ๊ยวันนี้ทันนะบทวิเคราะห์และภาพประกอบหรืออาจจะมีตารางและรูปแบบอื่นๆด้วยฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแต่ข้อความยาวๆอย่างเดียวนะคะเราอาจจะสามารถที่จะแทรกรูปภาพลงไปในนั้นก็ได้โดยทำสารบัญรูปภาพไว้ว่าภาพที่1หมายถึงอะไรภาพที่2คืออะไรใช่ไหมคะต่อไปบทสรุปและข้อเสนอแนะค่ะนะคะเป็นการสรุปประเด็นของรายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและเสนอแนวทางแก้

0: ปัญหาหรือพัฒนาสายงานให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองฉะนั้นบทสรุปและข้อเสนอแนะทุกครั้งที่มีการทำงานกิจกรรมหรือโครงการอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราสามารถที่จะนำไปทำอะไรได้ต่อคะทำอะไรได้ต
1: ่อ
0: พัฒนาเก่งมากพัฒนาหรือการทำโครงการเดิมนี่แหละแต่เรามองเห็นปัญหาแล้วจากข้อเสนอแนะเมื่อการทำครั้งที่แล้วเราสามารถนำมาต่อยอดหรือพัฒนาโครงการตัวเดิมแต่ว่าเป็นทำการทำให้มันใหม่และดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้เห็นไหมคะฉะนั้นข้อเสนอแนะสำคัญไหมคะ
1: สาม
0: คันอย่างน้อยนั่นจะมีสักกี่ข้อดี
1: ส
0: ามจะสองหรือจะสามเอาชัดเจนสักสามข้อนะคะไม่ให้น่าเกลียดนะคะแต่อย่า2เลยดูน้อยไปนิดนึง3ถึง4ข้อนะคะดูเยอะๆหน่อยข้อเสนอแนะแต่ไม่ใช่ว่าข้อเสนอแนะจะเป็นสิ่งบ่งบอกว่านี่มันทำให้เกิดปัญหานี่ปัญหาเยอะไม่ใช่นะคะอ่ะส่วนประกอบของรายงานขนาดยาวแบบเป็นทางการส่วนที่4ก็คือส่วนท้ายนั่นเองประกอบไปด้วย2ส่วนมีอะไรบ้างนะคะบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงนะคะคือรายชื่อหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงทั้งหมดที่ใช้ในการทำรายงานนั้นๆมดยังตามมาอยู่นะคะมีใครลืมมดแล้วบ้างเอกสารตรงนี้ถามว่าไม่มีได้ไหมในการเขียนรายงานปฏิบัติงานนะไม่มีได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะมันจะทำให้รายงานของเราเป็นยังไงอ๋อไม่สมบูรณ์และดูไม่น่าเชื่อถือด้วยเนาะนะคะฉะนั้นเนี่ยบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงตัวนี้จะเป็นส่วนประกอบทำให้เรานั้นเป็นไงคะทราบอย่างน้อยก็คือรายงานของเรามันมีข้อมูลที่เป็นความจริงน่ะมีเอกสารมาบ่งบอกด้วยว่าฉันได้ทำจริงขึ้นมานะคะอ่ะส่วนประกอบภาคผนวกค่ะไม่มีได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ได้บางคนบอกว่าได้นะคะไม่มีก็ได้หรือมีก็ได้แต่ส่วนใหญ่ภาคผนวกใส่อะไรลงไปเขาบอกว่าอาจจะใส่รูปภาพหรืออันอื่นก็ได้ที่ไม่สามารถที่จะแทรกอยู่ในเนื้อหาได้ใช่ไหมคะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาหรือเรื่องที่รายงานอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้มาหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับรายงานที่พวกเราเขียนไปก็ได้เพียงแต่มันเยอะและมันหนามากไม่สามารถจับมาไว้ในเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เรานำเสนอได้แล้วก็ไปไว้ในภาคผนวกนะคะมีใครสงสัยไหมคะไม่มีมาดูขั้นตอนของการเขียนรายงานบ้างค่ะมันต้องมีรูปแบบและขั้นตอนของการเขียนรายงานด้วยใช่ไหมคะข้อแรกเขียนโครงร่างของรายงานก่อนคือยังไม่เขียนรายละเอียดแต่เราวางโครงร่างก่อนว่าเราจะใส่เนื้อหาหรือใส่อะไรไว้ช่วงไหนบ้างใช่ไหมคะนี่มีการกำหนดหัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะดำเนินรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้แล้วก็ห้องสมุดหรือผู้รู้ก็ได้ฉะนั้นในการเขียนรายงานปฏิบัติงานการเขียนรายงานอย่างอื่นก็แล้วแต่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ้างอิงถูกต้องไหมคะทุกครั้งที่เราไปศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นบุคคลเราก็ต้องอ้างอิงด้วยมาประกอบทุกครั้งถ้าเป็นบุคคลเราก็นะคะไม่ลืมที่จะต้องใส่ชื่อนามสกุลบุคคลที่พวกเราได้ไปสัมภาษณ์มานะคะสองเรียบเรียงข้อมูลตามโครงเรื่องที่วางไว้โดยการใช้ถ้อยคำค่ะข้อความในการเขียนรายงานให้ถูกต้องตามอักขรวิธีแล้วก็การสะกดคำการใช้เครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้องด้วยนะคะส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะไม่ถือว่าเป็นการเป็นตอนท้ายที่จะสรุปครั้งเดียวนะคะในระยะเวลาหรือในช่วงเวลาที่พวกเราทำอยู่พวกเราก็สามารถจะพิสูจน์อักษรไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรามีความแม่นยำมีความกระตือรือร้นหรือมีความสนใจในการหาข้อมูลสิ่งหนึ่งอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องของการทำรายงานทุกครั้งก็คือเรื่องความถูกต้องของการใช้ภาษาแล้วก็อักขรวิธีแล้วก็อักขระตัวอักษรคำควบกล้ำต่างๆโดยเฉพาะคำที่ยากๆหรือศัพท์เฉพาะด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3จัดทำต้นร่างเพื่อตรวจทานซึ่งอาจจะใช้การเขียนด้วยลายมือหรือการพิมพ์ก็ได้สุดท้ายเราอาจจะนำเสนอในรูปแบบของลายมือหรือการพิมพ์ก็ได้แต่ยุคนี้สมัยนี้พวกเราถนัดอะไรมากที่สุด
1: พิมพ์
0: แต่ทำไมคุณครูยังพวกเราจดอยู่จะได้จำได้จะได้ฝึกฝนในเรื่องของการเขียนได้ด้วยเพราะตอนนี้พวกเราถนัดเรื่องของการพิมพ์นะคะพิมพ์ก็เก่งอย่างนึงก็คือสามารถ

ารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะแต่ทุกครั้งที่พิมพ์ถ้าพวกเราประมาทมากๆหน่อยพิมพ์ตกพิมพ์ผิดไปบ้างแล้วนำเสนอรายงานก็อาจจะทำให้รายงานของเรานั้นดูไม่น่าเชื่อถือก็ได้ถูกต้องไหมใช่คุณครูมักจะให้พวกเราทวนแล้วก็ตรวจซ้ำตรวจย้ำบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะแผนกวิชาการบัญชีใช่ไหมคะนะคะก็จะย้ำคิดย้ำทำสักนิดหนึ่งแล้วก็ปราณีในเรื่องของการทำรายงานข้อที่4ค่ะตรวจทานความถูกต้องของรายงานก่อนที่จะนำเสนอรายงานนั้นต่อผู้บังคับบัญชาจะมีวิธีการตรวจทานอย่างไรนะเมื่อกี้นี้ตรวจพิสูจน์อักษรใช่ไหมคะ2ตรวจว่าเนื้อหานั้นองค์ประกอบครบอย่างที่พวกเราได้วางแผนตามโครงเรื่องที่ได้เขียนไว้หรือเปล่านะคะ3ก็คือข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มานั้นๆเราได้นำมาอ้างอิงไว้หรือไม่และสิ่งที่อ้างอิงมานั้นเป็นไงคะสอดคล้องกับเรื่องราวที่พวกเราได้ไปหาข้อมูลมาหรือเปล่าค่ะวิธีการนำเสนอรายงานมีวิธีการไหนบ้างส่วนใหญ่เวลาพวกเราทำรายงานส่งคุณครูก็จะส่งเป็นรูปเล่มส่งคุณครูใช่ไหมคะนะคะน้อยนักนะถ้าพอมีเวลาหน่อยคุณครูก็จะให้พวกเราออกมานำเสนอเป็นกลุ่มหรือนำเสนอเดี่ยวหน้าชั้นเรียนหลังจากที่ไปศึกษาค้นคว้าและนำเสนอนะคะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรไม่ใช่อ่านแต่เอกสารเราสามารถที่จะให้เขานำเสนอด้วยตัวของเขาเองบางครั้งเอกสารเนี่ยคนอ่านเองก็อ่านไม่ครบถ้วนก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่มีการอธิบายหรือได้ออกมานำเสนอเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อแรกคือการนำเสนอรายงานด้วยปากเปล่าก็คือการพูดนำเสนอนั่นเองแต่ปากเปล่านั้นก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้นี่มีการท่องมาท่องจำเป็นเล่มๆเลยก็มีนะคะท่องจำเรื่องราวมานะคะสองการนำเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเป็นรูปเล่มรายงานใช่ไหมคะแบบการเขียนมาหรือการพิมพ์มาเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าการนำเสนอแบบลายลักษณ์อักษรสามเมื่อนำเสนอด้วยปากเปล่ามีรายละอักษรแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราน่าจะได้ฝึกซ้อมได้ทำหน่อยคือการนำเสนอโดยมีการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์หรืออาจจะใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้อาทิเช่นอะไรบ้างคะที่นำเสนอ PowerPoint ใช่ไหมคะ PowerPoint ก็สามารถที่จะเพิ่มลูกเล่มไอ้ลูกเล่นวิดีโอวิดีทัศน์รูปภาพแม้กระทั่งเนื้อหานะให้ดูมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะสามารถทำให้คนที่นั่งฟังอยู่เขาเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะปัญหาที่พบในการเขียนรายงานปฏิบัติงานมีไหมมีนะคะไม่ใช่ว่าการทำรายงานไปแล้วมันจะเหมือนกับเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางครั้งหลายๆครั้งเลยคุณครูเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์เหมือนกันนะด้วยการเขียนไปแล้วไปพิมพ์ไม่สามารถจะพิมพ์ได้อะไรที่ทำให้เกิดปัญหาบ้างหนึ่งการฟังไม่เข้าใจผู้ฟังไม่กล้าที่จะถามเมื่อรับคำสั่งมาแล้วเราไม่กล้าที่จะถามนะคะเมื่อมีปัญหาเราไม่กล้าจะถามเขานะคะถ้าไปถามคนอื่นอีกก็จะเป็นยังไงคะก็จะแปลความที่ต่างกันออกไปไม่กล้าจะถามคนอื่นความหมายก็จะเปลี่ยนคนอื่นอาจจะรับสารในทางที่ไม่ตรงกันหรือผิดเพี้ยนไปก็ได้เราก็จะได้รับสารนั้นผิดเพี้ยนไปเช่นเดียวกันจะทำให้การทำงานนั้นเป็นไงคะยากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถเขียนรายงานปฏิบัติงานได้ฉะนั้นถ้ามีปัญหาเหมือนกับเรานั่งฟังคุณครูสั่งให้พวกเราไปทำงานมาชิ้นหนึ่งมีปัญหาปุ๊บนักเรียนก็ควรที่จะถามตอนไหนคะถามตอนไหนคะตอนนั้นได้เลยใช่ไหมถ้าหากว่านักเรียนมัวแต่ก้มหน้าก้มตานั่งจดอย่างเดียวอย่างเนี้ยกำลังเริ่มที่จะไม่มีสติและไม่มีสมาธิแล้วนักเรียนจะเข้าใจตรงกันไหมถ้าคุณครูสั่งงานไม่ตรงกันฉะนั้นพวกเราก็ต้องเป็นไงคะมีความตั้งใจในการฟังนะคะในการฟังในครั้งนี้ด้วยต่อไปข้อที่2ค่ะขาดทักษะในการเขียนนะคะทั้งที่ทำงานนั้นอยู่ขาดทักษะในการเขียนทั้งที่ทำงานนั้นอยู่คำว่าทักษะในการเขียนคืออะไรคะเขียนได้อย่างถูกต้องเขียนได้อย่างเป็นไงคะสวยงามด้วยไหมสวยงามสะอาดเป็นระเบียบแล้วข้อมูลก็ต้องเป็นไงคะครบถ้วนนะคะแต่ไม่สามารถนำเสนอออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้คือเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยอ่ะแต่ขาดทักษะในเรื่องของการนำเสนอด้วยการเขียนนะคะตรงนี้พวกเรามีความสามารถทุกคนในเรื่องของการเขียนแต่แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีทักษะด้านการเขียนเนี่ยได้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบางคนสามารถที่จะ

0: ขียนได้อย่างรวดเร็วนะคะทันกับ PowerPoint คุณครูมากเลยแต่เขียนผิดเขียนตกหรือเขียนมาไม่หมดอย่างเงี้ยคุณครูก็จะพิจารณาในเรื่องของทักษะในเรื่องของการเขียนนะคะข้อที่3คืออะไรคะความกังวลใจนะคะเหมือนกังวลใจวันนี้พวกเราจะได้กลับบ้านกี่นาฬิกานะนะคะมันก็อาจจะส่งผลเลยคะให้กับการเรียนในช่วงเวลานั้นก็ได้ถึงแม้อากาศจะดีแค่ไหนก็ตามนะคะเกิดจากการกลัวว่าจะหาหลักฐานประกอบไม่ได้คือเขียนไปแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างอิงหรือหักหาหลักฐานได้ใช่ไหมคะฉะนั้นความไกลตัวนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคในการเขียนมากๆเลยและตอนนี้ไม่ต้องเป็นอุปสรรคแล้วเขียนไปเลยนะคะถือว่าเป็นการนำเสนอรายงานอีกรูปแบบหนึ่งบางคนเนี่ยหมดสมุดไปแล้ว2เล่มด้วยซ้ำเขียนเก่งมากเลยนะคะเขียนเป็นข้อข้อแต่ละข้อข้อเล็กๆเท่านั้นเลยเล็กๆลงมาหมดหนึ่งหน้ากระดาษแล้วค่ะอาจารย์นะยอดเยี่ยมนะต่อไปรูปแบบของการเขียนรายงานการฝึกงานเกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วเห็นไหมคุณครูบอกแล้วการรายงานการปฏิบัติงานมันส่งผลถึงเรื่องของตอนที่พวกเราไปฝึกงานด้วยตรงนี้คุณครูเห็นประสบการณ์จากพี่ๆเราไปฝึกงานมามากนักต่อนักเลยเอาสมุดฝึกงานมาให้คุณครูอ่านก็จะเขียนซ้ำไปซ้ำมาเพราะอะไรคะนักเรียนไม่ค่อยได้ฝึกทักษะในการเขียนคือรู้อยู่ทำงานหนักทำงานเยอะมากแต่เขียนออกมาไม่เป็นน่ะนะคะนะคะก็เลยได้แต่ทำอะไรบ้างนะแต่ละวันเก็บเอกสารเคลียร์เอกสารคิดบัญชีคิดได้แค่นั้นนะพอคุณครูแนะนำให้หน่อยเริ่มมีขึ้นมาตัดหญ้าล้างแก้วกาแฟมันใช่ไหมล่ะคะนักเรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องพิจารณาในสิ่งที่นักเรียนเขียนด้วยว่าอันไหนที่สมควรที่จะนำมานำเสนอรายงานนะคะเขาบอกว่าการเขียนรายงานการฝึกงานเป็นการรายงานทางวิชาการนะคะที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงานนะสถานประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานขออภัยค่ะพนักงานหรือว่าที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาของเราก็จะคอยดูแลก็เหมือนกับเทรนเนอร์คือคอยสอนพวกเราแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นแหละที่จะสามารถรับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็นำเสนอในรูปแบบอย่างไรอ่ะส่วนประกอบของการเขียนรายงานการฝึกงานมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนประกอบตอนท้ายส่วนนำบอกอะไรนะคะพูดไปแล้วชื่อเรื่องวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะสาเหตุในการนะคะในการฝึกงานหรือการปฏิบัติงานนะคะเนื้อเรื่องก็คือรายละเอียดในการทำงานว่าเราได้ทำอะไรบ้างรับมอบหมายหน้าที่อะไรและปฏิบัติอย่างไรในแต่ละวันส่วนประกอบตอนท้ายคืออะไรคะข้อเสนอแนะใช่ไหมคะเป็นการสรุปและข้อเสนอแนะในแต่ละวันในแต่ละวันถ้านักเรียน3ส่วนนี้นักเรียนเอาไปเขียนนักเรียนก็สามารถจะเขียนบันทึกการปฏิบัติงานการฝึกงานได้นะคะส่วนนำเป็นส่วนประกอบที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงานค่ะนะคะทั้งนี้เพื่อทำให้ง่ายต่อการเข้าสู่ เนื้อหาของรายงานมีอะไรบ้างคะโอ้เหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนรายงานทางวิชาการไหมคล้ายๆกันอันดับแรกปกนอกค่ะสมควรที่จะมีปกนอกก่อน 2. ปกในปกในกับปกนอกเหมือนกันไหมคะเหมือนหรือไม่เหมือน
1: เหม
0: ือ
1: นกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ปกนอกเนี่ยใช้เป็นกระดาษแข็งข้างในนั้นคือใช้เป็นกระดาษ A4 ธรรมดาแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะ3ก็คือจดหมายนำส่งรายงานค่ะแล้วก็แนบลงไปด้วยอาจจะเป็นบันทึกข้อความก็ได้ใช่ไหมคะข้อที่4คือคำนำนะคะบอกส่วน ประโยชน์ต่างๆหรือว่าส่วนวัตถุประสงค์ต่างๆได้5คือสารบัญเรื่องบอกเรื่องได้ว่าเรื่องนี้อยู่ในหน้าไหนบ้างนะคะส่วนประกอบคล้ายๆกันกับการเขียนรายงานทางวิชาการส่วนนำเรื่องเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงานจดจำไว้ด้วยนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ 1. ประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการค่ะปกติแล้วถ้าพวกเราไปฝึกงานเนี่ยเบื้องต้นเลยเวลาพวกเราเข้าไปในนั้นหาคู่มือก่อนรู้ทำความรู้จักกับพี่เลี้ยงแล้วค่อยๆถามเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาส่วนใหญ่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะมีเว็บไซต์คอยบอกนะคะเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เขาจะมีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งนะคะสถานประกอบการนั้นๆใช่ไหมคะ 2. ผังโครงสร้างองค์กรหมายถึง แผนผังโครงบุคลากรหรือบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆใช่ไหมคะใครอยู่สูงสุดแล้วก็เรียงลำดับลงมา1 2 3เราจะได้ทำความรู้จักกันไว้เวลาเราเข้าไปครั้งแรกในการทำงานเราจะได้ไม่ทักทายผิดคนนะคะหรือมีประสบการณ์อะไรที่ประทับใจไม่ประทับใจก็จะเกิดขึ้นที่เรานี่แหละฉะนั้นต้องรู้เขารู้เรานะคะสืบมาให้เป็นอย่างดี3หน่วยงานสถานที่ที่ฝึกปฏิบัติงานอันนี้ก็ต้องไปศึกษามาว่าเป็นอย่างไรมีใครบ้างทำงานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวข้องกับสาขาที่พวกเราเรียนอย่างไรบ้างนะคะข้อที่4คืออะไรคะภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถ้าไปฝึกงานเนี่ยเขาให้พวกเราทำงานเต็มที่เต็มตัวหรือยัง
1: ย
0: ัง นะคะเขาก็ให้พวกเรานั้นลองฝึกปฏิบัติก่อนนะคะยังไม่ได้ทำจริงๆแต่นั่นแหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะต้องเป็นไงคะเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการฝึกให้มากที่สุดเพราะประสบการณ์ที่จะได้จากการฝึกงานกับโรงเรียนเหมือนกันไหมคะ
1: ไม
0: ่เหมือนนั่นคือชีวิตจริงๆที่เราจะต้องไปเผชิญกันจริงๆ 5. ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานนะคะเวลาออกไปฝึกงานอ่ะเธอเจอแน่นอนแต่จะมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการป้องกันตัวเองให้สามารถที่จะผ่านอุปสรรคหรือปัญหานั้นไปได้อย่างไรอันดับแรกนักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาของนักเรียนให้เข้าใจจริงๆก่อนที่จะเข้าไปสู่ออกไปสู่โลกภายนอกตอนนี้คิดว่าความรู้เรื่องบัญชีแน่นหรือยัง
1: ยัง
0: ทำไมคิดว่ายังแล้วอ่ะจะขึ้นปี2แล้วนะอย่างเดียวอ๋อยากอะไรที่มันยากๆแล้วเราสามารถทำได้เราเกิดความภาคภูมิใจและท้าทายไหมใช่เราจะเกิดความภาคภูมิใจและท้าทายฉะนั้นนักเรียนอย่ากลัวความยากนะคะวิ่งชนอย่างเดียวเลยนะคะ 6. ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานนักเรียนคิดว่าไปฝึกงานได้อะไรอ๋อได้ฝึกงานเก่งมากได้ประสบการณ์อะไรอีกได้ความรู้อะไรอีกทำไมมันได้น้อยจังเลยอ่ะฮะไม่คิดจะได้พี่บ้างหรอได้เพื่อนบ้างหรอใช่ไหมคะห้ามได้แฟนไม่เอาเมื่อกี้ห้ามเมื่อกี้ใครหลุดมาได้แฟนด้วยค่ะไม่เอกไม่เอานะคะได้พี่ได้เพื่อนได้บุคคลที่เรารู้จักได้รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่และสังคมภายนอกไม่เหมือนกับในสถานศึกษาเรารู้จักกันในห้องนอกห้องก็มีนอกแผนกแค่นั้นเองแต่สังคมภายนอกเรารู้จักบุคคลมากมายรวมไปถึงอาชีพอื่นไม่ใช่แค่นักบัญชีอย่างเดียวด้วยนะคะอ่ะส่วนประกอบของการเขียนรายงานการฝึกงานนะคะส่วนประกอบตอนท้ายเป็นส่วนเพิ่มเติมนะคะทำให้รายงานเป็นไงคะสมบูรณ์นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกัน 1. บรรณานุกรมเอกสารอ้างอิงมาอีกแล้วเรายังจำวิธีการเขียนบรรณานุกรมได้เนาะยังจำได้ทำหน้ายิ้มยิ้มและเงียบไปว่าจำได้นะตอนนี้นะใช่ไหมคะจำได้วิธีการลักษณะคล้ายๆกันนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างจำได้ไหม 1. ชื่อผู้แต่ง 2. ชื่อเอกสารหรือชื่อหนังสือ 3. โอ้หน้าน่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่คะสุดท้ายเลยนะสถานที่พิมพ์ใช่ไหมคะหรือโรงพิมพ์และที่สำคัญคือปีพ.ศ.ที่พิมพ์ด้วยนะส่วนเลขหน้าเนี่ยก็ว่าไปถ้าหากว่ามีด้วย 2. ภาคผนวกมีก็ได้ไม่มีได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกัน 3.เวลาไปฝึกงานแล้วภาพถ่ายเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยฉะนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยโทรศัพท์มือถือของเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพขณะที่พวกเราปฏิบัติงานได้แต่หามุมดีๆสักนิดนึงเป็นมุมที่พวกเราทำงานนะคะแล้วก็ไหว้วานให้ใครสักคนนะคะถ่ายรูปขณะที่พวกเราทำงานไม่ใช่การสร้างภาพหรือเมคภาพแต่ปฏิบัติงานจริงๆเพื่อเป็นการยืนยันอีกวิธีการหนึ่งใช่ไหมคะยืนยันว่าเราได้ปฏิบัติงานนี้จริงๆไม่ใช่หลอกลวงด้วยวิธีการเขียนแค่รายงานด้วยปากกานะคะภาพการฝึกปฏิบัติและภาพถ่ายขณะอาจารย์ไปนิเทศหรือคุณครูไปนิเทศพวกเราก็ถ่ายรูปไปด้วยแต่ส่วนใหญ่คุณครูที่ไปนิเทศก็จะถ่ายรูปให้พวกเราอยู่แล้วนะคะเพราะท่านเองก็ต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่าได้ไปเยี่ยมพวกเราหรือไปดูแลพวกเราไม่ใช่ปล่อยเอาไปฝึกงานปุ๊บพวกเราจะอยู่เคว้งคว้างตัวคนเดียวแบบนั้นห้ามคิดนะคะก็จะคอยมีคุณครูเนี่ยทยอยไปเรื่อยๆนะคะไปดูพวกเราเรื่อยๆแต่ก็อย่างว่าพวกเราแยกย้ายกระจัดกระจายไปสถานประกอบการหลายๆที่ก็อาจจะใช้ระยะเวลานานสักนิดนึงในการไปนิเทศนะคะส่วนใหญ่จะนิเทศทางโทรศัพท์โทรถามอะไรคะสถานประกอบการว่าวันนี้ลูกสาวได้ไปทำงานไหมหรือไม่ต้องโทรศัพท์ไปทางสถานประกอบการเขาก็จะโทรมาบอกคุณครูเช่นเดียวกันค่ะว่าเราไปไม่ไปยังไงซะถ้าพวกเราไปฝึกงานแล้วก็เสมอเหมือนว่าเราเป็นไงคะ ไปฝึกงานจริงๆหรือไปทำงานจริงๆนะคะเราจะได้สบายใจข้อที่4คืออะไรเอ่ยสมุดบันทึกฝึกงานนะคะอย่างของเราสถานศึกษาก็ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานก็คือเล่มสีเหลืองๆใช่ไหมคะเล่มใหญ่ๆหน่อยนะคะในนั้นก็จะมีช่องหรือมีวันเวลาให้พวกเราได้กรอกข้อมูลนะคะว่าแต่ละวันนะเราทำอะไรบ้างรายงานสรุปการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละวันนะคะแต่ดีหน่อยสถานศึกษาของเราก็คือเวลาพวกเราออกไปฝึกงานแล้วไปแล้วไปเลยไหมไม่ต้องกลับเข้ามาเรียนด้วยเป็นการติดตามนักเรียนตลอดเวลานะคะจะไม่มีใครหายกลางทางฉะนั้นนักเรียนไว้ใจได้อย่างหนึ่งก็คือนักเรียนการที่นักเรียนได้กลับมานั้นนักเรียนสามารถที่จะมาปรึกษาคุณครูได้ถ้าเจอปัญหาและอุปสรรคนะคะเอาละค่ะทีนี้มาพร้อมแล้วนะคะสำหรับอะไรคะแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากที่พวกเรานั้นได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานง่ายๆค่ะ5ข้อด้วยกันสำหรับวันนี้แต่ดูท่าทางแล้วพวกเราน่าจะสามารถทำได้เพราะข้อสอบนั้นคุณครูเอามาไม่ยากข้อแรกคุณครูอยากจะให้พวกเราช่วยโจทย์อะไรคะคำถามไว้สักหน่อยเพราะเวลาพวกเราสอบปลายภาคจะได้จำได้เพราะตอนนี้พวกเราใช้วิธีการเขียนแบบไหนคะข้อ1กไก่ก็2ขอไข่แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วใครจะจำได้แต่ใช้วิธีการนี้นักเรียนจะได้สัมผัสแล้วก็จะได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้อสอบจะได้ฝึกทักษะไปด้วยนะข้อที่1เรามาดูพร้อมกันค่ะมีใครยังไม่พร้อมข้อใดไม่ใช่รายงานผลการปฏิบัติงานโอ้ยข้อแรกมาก็เป็นคำถามเชิงปฏิเสธแล้วข้อใดไม่ใช่รายงานผลการปฏิบัติงานนะคะกไก่รายงานขนาดสั้นขอไข่รายงานประจำปีขอควายบันทึกประจำวันและงองูรายงานขนาดยาวเดี๋ยวรอสักครู่ให้ทางบ้านได้มีโอกาสได้คิดแล้วก็ทบทวนด้วยนะคะบางครั้งข้อสอบในเชิงวิเคราะห์ก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงอย่างข้างในใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นยังมีอยู่นะคะยังไงเหมือนที่คุณครูว่าก็คือเขียนโจทย์ด้วยนะคะพวกเราจะได้มีทักษะในการทำข้อสอบด้วยนะคะข้อสอบที่คุณครูเอามาแต่ละหน่วยนั้นก็จะไปพบกันอีกครั้งตอนปลายภาคค่ะนะคะคุณครูคิดว่าห้องเราน่าจะได้เพราะว่าส่วนใหญ่ข้อสอบคุณครูเอามาจากนะคะตรงนี้นะคะในขณะที่ห้องอื่นเขาไม่มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาสามารถที่จะไปศึกษาในตำราคุณครูก็เอามาจากหลากหลายเฉลยข้อไหนคะข้อสุจริตใจไม่ขี้โกงนะควายเต็มๆเลยเมื่อกี้ตอบขอไข่ค่ะรายงานประจำปีเราได้เรียนรายงานขนาดสั้นรายงานขนาดยาวบันทึกประจำวันไปแล้วรายงานประจำปีคุณครูจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะข้อต่อไปข้อที่2พิจารณาโจทย์ก่อนถามว่าข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเขียนรายงานปฏิบัติงานก็ไก่การอ้างอิงขอไข่ยกตัวอย่างประกอบคอควายวางโครงเรื่องงองูการทดลองดูดีๆนะขั้นตอนแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการทำรายงานเพิ่งผ่านมาสักครู่เมื่อกี้นี้ใช่ไหมครูเห็นนักเรียนหลายคนกำลังเปิดย้อนเปิดย้อนไปเปิดย้อนดูไปก่อนนะฮะให้โอกาสเต็มที่เลยแหมนะคะอุตส่าห์จดไม่ตั้งเยอะแล้วน่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้างอ่ะไม่เดาค่ะไม่เดาเมื่อครู่คุณครูก็เห็นพวกเราผิดไปแล้วตอบข้อไหนเอ่ยตอบคอควายค่ะการวางโครงเรื่องการวางโครงเรื่องเราใส่เนื้อหาหรือยังคะทบทวนอีกครั้งใส่เนื้อหาหรือยังคะยังนะคะเป็นการวางลำดับว่าเราจะใส่เนื้อหาหรือองค์ประกอบอะไรบ้างลงไปในรายงานของเราเพื่อที่จะเข้าไปสู่การเขียนรายงานการปฏิบัติงานเนาะฉะนั้นการวางโครงเรื่องจึงถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการเขียนรายงานปฏิบัติงานนั่นเองค่ะข้อต่อไปข้อที่3พิจารณาโจทย์ถามว่า ข้อใดต่างจากกลุ่มโอ้ช้อยยาวสักนิดนึงข้อใดต่างจากกลุ่มกอไก่ณัฐพงศ์บอกหัวหน้าแผนกว่าไม่มีปัญหาในการทำงานดูข้อความนะคะขอไข่วีรพลมานพเขียนบันทึกการทำรายงานส่งหัวหน้าคอควายสุรวุฒิทำรายงานเรื่องอินเทอร์เน็ตกับการเรียนส่งอาจารย์งองูพลกฤษกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการขายสินค้าประจำวันช้อยยาวสักนิดหนึ่งข้อใดต่างจากกลุ่มหนูต้องดูว่าอันดับแรกหนูดูก่อนว่าแต่ละข้อเขาพูดถึงเรื่องอะไรมาวิเคราะห์นะเดี๋ยวคุณครูจะพาวิเคราะห์ตอบข้อไหนคะตอบงองูค่ะการกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการขายสินค้าประจำวันดูกอไก่ดีคะหัวหน้าแผนกว่าไม่มีปัญหานี่คือการรายงานหัวหน้าใช่ไหมคะหรือการเขียนวีรพลเหมือนกันเขียนบันทึกการทำรายงานส่งหัวหน้าเห็นไหมคะคอควายสุรวุฒิก็ทำรายงานเรื่องอินเทอร์เน็ตกับการเรียนส่งคุณครูแต่พลกฤษเนี่ยเขากรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะไปไงรายงานผลการขายสินค้าประจำวันคนละเรื่องกันนะคะข้อที่4อ่ะพิจารณาโจทย์ถามว่ารายงานขนาดสั้นแบบไม่เป็นทางการมีลักษณะตามข้อใดรายงานขนาดสั้นแบบไม่เป็นทางการมีลักษณะตามข้อใดกอไก่ทุกข้อเท่ไหมล่ะปกติเขาเอางองูทุกข้อคุณครูมาข้อแรกเลยทุกข้อเลยขอไข่ใช้ในโอกาสเร่งด่วนนอคอควายความยาวไม่เกิน10หน้าและงองูเป็นรูปแบบบันทึกตกใจแต่กอไก่ทุกข้อรับรองข้อนี้มีคนหลงไปตอบเฉลยข้อไหนคะตอบกอไก่ค่ะถูกทุกข้อเลยนะคะมีใครหลงไปเอาความยาวไม่เกิน10หน้าไหมข้อสุดท้ายข้อใดไม่ใช่ส่วนเนื้อเรื่องของรายงานการปฏิบัติงานข้อใดไม่ใช่ส่วนเนื้อเรื่องของรายงานการปฏิบัติงานกอไก่วัตถุประสงค์ขอไข่ภาพประกอบคอควายตารางแสดงตัวเลขและงองูข้อเท็จจริงใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นเอายังเหลือเยอะเลยเก่งมากเลยรอบนี้มีทุกเสียงเลยเย้ฮู้ฮือมีร้องฮือด้วยเมื่อกี้ร้องไห้ตอบข้อไหนคะยังไม่ตอบเลยตอบข้อไหนเอ่ยไม่ใช่ส่วนเนื้อเรื่องนะไม่ใช่ส่วนเนื้อเรื่องนะเมื่อกี้คุณครูเพิ่งพูดไปเรื่องส่วนประกอบสุดท้ายเนี่ยเฉลยข้อไหนคะกอไก่วัตถุประสงค์ค่ะรวมคะแนนให้เรียบร้อยนะคะ เอาละทีนี้มาดูกันนะคะคำคมวันนี้นะเดี๋ยวพวกเราเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมคะตัวเลขสักนิดหนึ่งอ่านพร้อมกัน3 4

0: คำคมนี้มีความหมายกินใจมากเลยนะคะใจหนึ่งเราก็ดีใจใช่ไหมคะนะคะอีกใจหนึ่งเราก็ต้องพึงระลึกไว้ว่าท่านก็มีอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีแล้วฉะนั้นวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนรายงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับคำคมนี้อย่างไรนะคะเป็นข้อคิดให้พวกเราด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนคุณครูขอฝากตรงนี้ไว้นิดนึงว่านอกจากจะเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบแล้วนักเรียนต้องคำนึงถึงเรื่องของการเขียนสะกดคำไม่ว่าจะเป็นการเขียนและการพิมพ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
0: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกละเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
4: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
5: ล่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
6: โยเย
3: หัวแหลม
7: ฟ้าแฟนตองและตาม
8: ฉากและฉาย
9: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: วกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นไปทั้งนั้นแล้ว

0: ยหนูด้วย
1: เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
5: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว

กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับครูอาธรเตชะพนาลัยนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของงานเครื่องถมนะครับขั้นตอนแล้วก็เทคนิควิธีการไปแล้วนะครับใน EP นี้เราจะมาเจาะลึกลงในขั้นตอนของการปฏิบัตินะครับสิ่งที่ครูกำลังเตรียมอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นขั้นตอนในการหลอมนะครับแท่งเงินนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยนะครับนะครับส่วนนี้เราจะเรียกว่าชุดตะเกียงเป่าแล่นนะครับจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับเบ้าหลอมนะครับแล้วก็รางเทนะครูจะทำการหลอมเงินนะครับให้เกิดการละลายรวมเป็นก้อนเดียวนะครับแล้วก็จะนำมาเทลงไปในร่องนี้นะครับเพื่อเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่เราจะได้นำไปสู่การรีดแผ่นเงินต่อไปนั่นเองนะครับเริ่มเลยนะครับเราจะใช้ไฟที่แรงนะครับใช้ไฟแรงแล้วก็ไฟใหญ่นะครับอุณหภูมิของเนื้อเงินนะครับจะมีอยู่ประมาณ960องศานะครับในขณะเดียวกันสังเกตดูว่าครูจะจับรางเทมาอยู่เคียงข้างกันนะครับอันนี้ครูเตรียมไว้สำหรับการเทนะครับ

ความร้อนที่เราให้ไปนะครับจะค่อยๆสะสมนะจนผิวหน้าของเม็ดเงินที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะค่อยๆละลายนะครับในขั้นนี้ใช้เวลาสักหน่อยนะครับในระหว่างการหลอมเราก็ต้องคอยสังเกตดูว่าเปลวไฟนะครับมีขนาดเล็กหรือใหญ่นะถ้าขนาดเล็กเราก็ต้องคอยปั๊มอยู่เป็นระยะนะครับ

เมื่อเราสังเกตได้ว่าเนื้อเงินนะครับเริ่มหลอมละลายเกิดการรวมตัวกันแล้วนะครับให้นํารางเทนะครับมาอังอยู่ข้างๆนะเพราะว่าเวลาที่เราจะเทลงใส่รางเทนะครับอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากเกินนะจะทําให้เนื้อเงินที่ละลายอยู่แล้วเนี่ยนะครับกระเด็นออกได้ง่ายนะครับ

ขณะนี้เนื้อเงินละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะครับอันนี้เป็นผงบอแร็กนะครับโรยลงไปเล็กน้อยนะเพื่อล้างทำความสะอาดนะครับคราบสกปรกที่เกิดขึ้นกับผิวของเนื้อเงินนะครับเสร็จแล้วนำมาจ่อใกล้ๆแบบนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะให้ความร้อนได้ทั้งเงินที่อยู่ในเบ้าและรางเทไปพร้อมๆกันนะครับ

เมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็พร้อมเทแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้แท่งเงินนะที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับอ่ะก็จุ่มน้ำครับขณะนี้เราก็ได้แท่งเงินนะครับที่พร้อมสำหรับการนำไปรีดเป็นแผ่นนะครับให้มีขนาดความกว้างความยาวความหนานะครับเหมาะสำหรับการนำไปทำวงกำไรโป่งได้แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการรีดแผ่นนะครับแผ่นที่เราต้องการใช้ก็คือแผ่นนี้นะครับแผ่นที่มีขนาดกว้าง2เซนนะครับยาว20เซนความหนาอยู่ที่ 0.7 มิลนะครับเราจะแปรรูปจากแท่งเงินแท่งนี้นะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าในตัวเครื่องรีดเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังที่จะต้องใช้งานเพราะว่ามีความอันตรายเวลาที่เรานำชิ้นงานเข้าสู่เครื่องรีดนะครับฉะนั้นข้อแรกนะครับจะต้องมีการคลายตัวหน้าลูกกลิ้งออกก่อนนะครับหมุนเพื่อจะคลายหน้าลูกกลิ้งออกก่อนนะให้สามารถที่จะสอดเข้าไปได้นะครับแท่งเงินนี้สอดเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วในระหว่างของการรีดนะครับต้องระวังอย่าให้มือเข้าไปในหน้าเครื่องรีดนะครับอันตรายมากในข้อนี้เพียงแค่ป้อนแล้วก็เมื่อเครื่องรีดทําการหมุนก็จะดูดแผ่นผ่านไปเองนะครับฝั่งนี้เราก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วถึงจะปรับหน้าลูกกลิ้งแล้วก็ใส่เข้าไปทําซ้ําอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการนะครับถ้าเราต้องการหน้ากว้างก็ให้เราเอียงข้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการหน้ายาวก็รีดตรงไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือสู่ขั้นตอนการปฏิบัติกันนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับทำด้วยความระมัดระวังนะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือด้านหน้านะครับด้านหลังไม่ต้องระมัดระวังอะไรนะครับเอามือไปรองไว้เฉยๆนะครับหรือด้านหลังถ้าเราจับชิ้นงานไม่ได้นะครับจะร่วงลงพื้นก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับในระหว่างของการรีดก็ให้เช็คขนาดนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการคือ2เซนณขณะนี้อยู่ที่ 1.9 นะครับ 1.9 หรือ19มิลนะครับ

เนื่องจากแท่งเงินแท่งนี้มีขนาดใหญ่อยู่นะครับถ้าเรากังวลว่าเวลาที่เรารีดจนมีขนาดความหนาต้องการการใช้งานแล้วเนี่ยความกว้างจะไม่พอวิธีการให้เราเปลี่ยนแบบนี้นะครับแทนที่จะใส่เข้าตรงเนี่ยให้วิธีการเอียงข้างแบบนี้นะครับ

แล้วก็คอยเช็คขนาดอยู่เป็นระยะนะครับขนาดนี้22มิลนะครับหรือ 2.2 เซนนะอย่าลืมว่าเวลาที่เราตัดเส้นตรงเนี่ยนะครับอยู่ที่2เซนฉะนั้นจะต้องเผื่อไว้ข้างๆเล็กน้อยนะครับ

หมุนไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะรีดหนึ่งครั้งนะครับแต่ระยะของการปรับหน้าลูกกลิ้งนะครับหรือการหมุนตรงนี้นะครับได้ทีละน้อยนะครับไม่ใช่หมุนไปครั้งละมากๆนะครับมันจะทำให้ความหนาเกิดการลดขนาดที่ปริมาณมากในทันทีเนี่ยตัวเครื่องรีดก็อาจจะติดขัดได้นะครับในระหว่างนี้ให้สำรวจความกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพียงพอไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่23มิลนะครับที่เราต้องการใช้อยู่ที่20หรือ2เซนนะครับอยู่ประมาณนี้

ที่ใส่เอียงข้างนี้เพราะว่าต้องการให้เกิดความกว้างเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ตรงได้เลยนะครับในระหว่างการรีดนี้นะถ้าแท่งเงินนะครับหรือแผ่นเงินมีความแข็งเกินกว่าที่จะลดขนาดได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปเผานะครับให้ความร้อนนะแผ่นเงินที่มีความแข็งจากการแปรรูปเนี่ยก็จะกลับมานิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมวัดขนาดความหนานะครับขณะนี้อยู่ที่ 1.27 มิลนะครับความกว้างอยู่ที่24หรือ 2.4 นะครับความยาวเพียงพอไหมความยาวขณะนี้22แล้วนะครับตอนนี้เพียงพอละไม่ต้องกังวลในเรื่องของความยาวนะครับตอนนี้ความหนายังมีมากอยู่

เดี๋ยวขั้นนี้ต้องใส่ให้ตรงแล้วนะครับ0.72 0.71นะครับครั้งนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับถ้าเราวัดไปแล้วก็เกิดความเออร์เรอร์นะครับอย่าลืมรีเซ็ต0นะครับได้แล้วนะครับ 0.70 ได้แล้วโอเคครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนของการรีดแผ่นนะครับอย่าลืมนะครับข้อกำหนดที่เราต้องการนะข้อกำหนดที่เราต้องการนะครับในเรื่องของความกว้างนะเราต้องการความกว้างอยู่ที่2เซนนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ที่23นะครับหรือ 2.3 เซนนะความยาวเพียงพออยู่แล้วนะครับเกินกว่า20เซนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความหนานะความหนาอยู่ที่ 0.7 นะครับ 0.7 ประมาณนี้นะก็แผ่นนี้พร้อมสำหรับการนำไปขึ้นรูปวงกำไรแล้วครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรารีดแผ่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดขนาดนะครับขนาดที่เราต้องการใช้นะครับก็อยู่ที่หน้ากว้าง2เซนนะครับแล้วก็ยาว20เซนนะครับตอนนี้ให้เราขีดเป็นเส้นตรงไปก่อนนะครับ

ทำการมาร์กจุดแล้วก็ขีดยาวได้เลยนะครับระหว่างนี้เราก็ตัดให้เป็นเส้นตรงไปก่อนนะครับใช้กรรไกรตัดโลหะนะครับ

ในขณะที่เราตัดนะก็จะมีการใช้นิ้วประคองอยู่ด้านหลังก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคมจากแผ่นเงินที่เราตัดนะครับแล้วก็ต้องระวังกรรไกรด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาตัดอีกข้างหนึ่ง

นะครับเสร็จแล้วนะก็ใช้วิธีจับฉากแบบง่ายๆนะครับตามตัวของไม้บรรทัดได้เลยกะระยะเอาก็ได้นะครับ

เรียบร้อยนะครับได้แล้วเราก็ทำการม้วนวงได้เลยครับในขั้นตอนของการม้วนวงตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกลมซะทีเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยต้องการให้รอยต่อครับไปเรียบเสมอกันก่อนนะใช้ครีมตัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแผ่นที่เราตัดไปจะเกิดการแอ่นงอได้ง่ายแล้วนะครับแล้วก็ทำการดัดเข้ารูปเข้าทรงเล็กน้อยนำมาจัดวางไว้บนกระดานทนไฟแบบนี้นะครับนะแล้วก็ทาในส่วนของบอแรกลงไปนะครับบอแรกตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราจะต้องทำการละลายน้ำซะก่อนนะครับเพื่อให้การใช้งานจะได้สะดวกในเวลาที่เราต้องการทาแล้วก็เชื่อมนะครับนะทาให้ทั่วถึงนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวของเส้นลวดสำหรับการเชื่อมบัดกรีนะครับหรือการเชื่อมประสานนั่นเองตัวนี้เราจะเรียกว่าน้ำประสานนะครับหรือเราจะเรียกว่าเชื้อบัดกรีอีกตัวหนึ่งนะครับนะจะมีอุณหภูมิจุดหลอมละลายที่ต่ำกว่าตัวแผ่นเงินนะครับส่วนประกอบของเขาก็คือมีเงินกับทองเหลืองเหมือนกันนะก่อนเชื่อมเราก็ทาเล็กน้อยนะครับทาบอแร็กด้วยเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็จุดไฟเชื่อมได้เลยนะเทคนิควิธีการตรงนี้นะครับมีความสำคัญพอสมควรนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ฝึกหัดใหม่จะไม่ทราบในขั้นตอนนี้เนี่ยการเชื่อมก็จะทำได้ยากแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับทำอย่างเข้าใจก็จะสามารถเชื่อมได้ง่ายนะครับในที่นี้หมายถึงเวลาที่เราให้ความร้อนตัวแผ่นเงินนะครับหรือวงกำไรเนี่ยให้อย่างทั่วถึงนะครับอย่าไปจ่อใช้ไฟเล็กๆจ่ออย่างนี้นะครับความร้อนไม่ถึงนะครับเสร็จแล้วลวดที่เราจะน้ำประสานหรือตัวบัดกีที่เราจะทำการเชื่อมเนี่ยให้มาจ่ออยู่ข้างๆนะครับเพื่อให้ความร้อนของเขาเนี่ยนะมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันนะครับเมื่อเราเผาจนเริ่มแดงชมพูแล้วนะครับออกส้มๆแล้วนะครับสังเกตดูที่ตัวชิ้นงานนะก็จะนำเส้นลวดบัดกีเนี่ยมาจ่อใกล้ๆนะครับแตะเบาๆไปตรงกลางสังเกตไหมครับก็จะเริ่มละลายแล้ววิ่งไปตามร่องแล้วนะครับเรียบร้อยในขั้นตอนของการเชื่อมวงนะครับเสร็จแล้วก็นำไปจุ่มน้ำครับในขั้นตอนของการเชื่อมวงก็จะมีเท่านี้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการเคาะให้กลมนะในขั้นนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเหลากำไรแล้วนะครับเหลากำไรตัวนี้นะครับก็จะใช้สำหรับการเคาะวงกำไรให้กลมแล้วก็รองรับการสลักไปพร้อมๆกันนะครับเวลาที่เราเคาะก็ต้องค่อยๆเคาะไล่ลงไปนะครับเสร็จแล้วสวมกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าขนาดของวงกำไรจะไม่เท่ากัน

ไม่ฉะนั้นเราจะไปมุมค้อนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไปโดนแล้วก็เป็นหลุมร่องลึกได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนของการเคาะวงให้กลมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมาขีดเส้นเพื่อจะกำหนดขอบอันนี้อยู่ที่ความชำนาญของช่างแต่ละคนเลยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก2 มิลอันนี้จะใช้วงเวียนก็ได้นะครับส่วนนี้กูใช้เวอร์เนียร์เนาะเพราะว่าจะสามารถที่จับขนาดได้ง่ายกว่านะครับก็ทำเช่นเดียวกันครับขีดทั้ง2 ด้านครับครับจะขีดเส้นตรงนี้ทั้งหมดอยู่3 เส้นนะครับนะเส้นนอกเป็นเส้นกั้นขอบนะเมื่อขีดไป2 เส้นนะครับเราก็จะได้ขอบที่เป็นสีขาวอยู่ตรงกลางนะครับเรียบร้อย2 เส้นนะครับขีดอีก1 เส้นนะครับเพื่อเราจะทำเป็นเม็ดบัวนะครับเพื่อเพิ่มความละเอียดให้กับวงกำไรนั่นเองเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะทำการแบ่งนะครับช่องลายนะส่วนใหญ่แล้วจะใช้เทคนิคของการกะระยะก่อนเบื้องต้นนะครับ

ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องแบ่งให้เป็นเลขคู่นะครับอย่างที่บอกไปก่อนนี้หน้านี้แล้วนะครับเพื่อเวลาที่เราต่อลายกันเนี่ยก็จะได้ลงตัวนั่นเอง

ถ้าเราสามารถที่จะกำหนดขนาดได้แล้วนะครับก็เริ่มต้นเข้าสู่การเขียนลายนะครับความรู้จากที่เราฝึกการเขียนลายมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะนำมาใช้ในการเขียนลายในตอนนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดก็คือการแบ่งเส้นนะครับหรือกำหนดเค้าโครงใหญ่ของช่อลายซะก่อนนะครับลายแบบนี้เราจะเรียกว่าลายต่อเนื่องนะครับฉะนั้นจะต่อเป็นช่อเป็นช่อขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดนั่นเองนะครับเมื่อม้วนทั้งวงกลับมานะครับก็จะบรรจบกลับมาพอดีอันนี้ก็กำหนดเค้าโครงใหญ่ก่อนนะครับเมื่อกำหนดเค้าโครงใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับเราก็จะทำการนะกำหนดช่อลายขนาดเล็กนะตัวลายขนาดเล็กสำหรับชุดนี้นะครับครูจะสลักในแบบลายที่เป็นลายไทยนะครับฉะนั้นเวลาที่เขียนลายก็จะกะระยะประมาณเอาไว้สำหรับการเขียนที่เป็นแบบลายไทยเช่นกันนะครับเมื่อทำการแบ่งช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่รายละเอียดของตัวลายลงไปนะครับลายไทยก็จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการม้วนหัวนะการม้วนของลักษณะลายกระหนกนะครับมีรอยบากเล็กน้อยขั้นตอนของการเขียนด้วยปากกาตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เขียนทุกรายละเอียดนะครับแต่จะทำเพียงแค่เหมือนลักษณะของการมาร์กจุดนะตัวช่างเองก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของลายอยู่แล้วนะครับในตอนของการตอกเนี่ยก็จะมีการกะระยะเว้นเอาเองนะครับแล้วก็ลายกราบข้างนะครับลายไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ตรงหางไหลนะครับที่จะมีความสวยงามนะครับความพลิ้วนะครับนะครับในขั้นตอนของการเขียนลายนะครับเราก็จะเขียนนะครับแบ่งตัวลายแบ่งช่อลายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ไปจนรอบวงนะครับ

สมมุติว่าเราเขียนลายเป็นจนเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการสลักแล้วนะครับในขั้นตอนการสลักเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์ของเรานะครับหลักๆก็จะมีซิลนะซิลเส้นตรงนะสลักเส้นตรงนะครับแล้วก็ค้อนนะค้อนที่เราจะต้องใช้ในการตอกนะครับเริ่มเลยนะครับการสลักเนี่ยให้เราเริ่มต้นจากการสลักเส้นเสียก่อน

ความสำคัญของการสลักเส้นตรงนี้นะครับก็คือการควบคุมทิศทางของเส้นนะครับตอกลงไปอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นคนที่มีความสามารถในการควบคุมสิวอันนี้มีความสำคัญนะครับ

สมมุติว่าเราทําการสลักเส้นนะครับเส้นขอบจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะขั้นตอนจะค่อนข้างจะยาวหน่อยเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการสลักเส้นโครงใหญ่นะครับตามวิธีการเขียนในขั้นแรกเลยนะครับอันนี้ก็ยังใช้สิวสลักเส้นตรงได้อยู่นะครับ

เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสิวเส้นโค้งนะครับสิวสลักเส้นโค้งก็มีตัวใหญ่ตัวเล็กเช่นกันนะครับแบ่งช่อลายที่เป็นรายละเอียดในส่วนรองตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สิวสลักเส้นโค้งตัวใหญ่ได้นะครับหมายความว่าเวลาที่เราสลักให้เกิดเป็นช่อนะครับเขาโครงใหญ่ของตัวลายนะจากนั้นเราก็จะใช้สิวสลักตัวเล็กเส้นโค้งตัวเล็กนะครับอันนี้สลักรายละเอียดแล้วนะครับการม้วนวงนะครับฉะนั้นวิธีการทำนะครับก็คือการตวัดม้วนโค้งของสิวนะครับกับค้อนตรงนี้นะครับคู่กันนะครับพอเสร็จในขั้นตอนของการสลักนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะต้องมาใช้สิวอีกตัวหนึ่งก็คือสิวเหยียบพื้นนะครับสิวเหยียบพื้นนะผิวของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะเม็ดทรายนะครับก็ย้ำลงไปในร่องนะครับแล้วก็แต่งลวดลายนะครับตัวลายให้มีความคมนะครับได้รูปทรงนะครับแล้วก็พื้นลึกลงไปอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็คือในขั้นตอนของการเหยียบพื้นนะเราก็จะต้องทำเช่นเดียวกันนี้จนครบตลอดทั้งวงเช่นกันนะครับลวดลายจะสวยหรือไม่สวยนะครับอยู่ที่เทคนิคของการเก็บพื้นหรือเหยียบพื้นตรงนี้นะครับฉะนั้นก็อันนี้จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนของการสลักลวดลายแล้วก็การเหยียบพื้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันใน EP หน้านะครับในขั้นตอนของการประกอบการลงยาถมการตะไบยาถมไปจนถึงการขัดเงาแร่ลายนะนั่นก็คืออีกขั้นตอนหนึ่งที่น่าจะยาวพอสมควรแล้วก็มีความสำคัญในเรื่องของการทำงานเครื่องถมนะครับหรือการทำกำไรเครื่องถมกำไรโป่งนะครับในรายวิชานี้ครับผม ครับสำหรับ VP นี้นะครับเป็นขั้นตอนของการสลักลวดลายแล้วก็การย้ำพื้นนะครับครูมีเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับช่างที่มีความชำนาญแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เขาทำการสลักนะพอสลักไปเสร็จเนี่ยจะต้องใช้สิวในการแต่งลายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่งจนให้เกิดความโค้งความมนต่างๆของตัวลายได้อย่างสวยงามลงตัวแล้วนะครับถึงจะทําการเหยียบพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่างที่มีความชํานาญมากเพียงพอนะครับบางครั้งเขาจะเขียนลายแล้วก็ย้ําพื้นเลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดความรวดเร็วในการสลักลวดลายได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่จะต้องมีความสามารถในการควบคุมสิวที่มีความแม่นยําพอสมควรเสมือนกับใช้สิวแทนปากกาในการเขียนลายเลยนะครับอันนั้นก็คือความสามารถของช่างนะครับฉะนั้นกว่าเราจะฝึกไปจนถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีชั่วโมงบินชั่วโมงของการฝึกอบรมหรือชั่วโมงของการฝึกงานอย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับจนเกิดความชํานาญว่าใจเรากับสิวเนี่ยไปในทางเดียวกันนะครับสําหรับการทํางานเครื่องถมกําไรโป่งนะครับEP นี้เป็นขั้นตอนของการหลอมรีดมาจนถึงการสลักลวดลายนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาติดตามต่อในเรื่องของการเชื่อมประกอบนะครับการลงยาถมนะครับแล้วก็การตะไบยาถมไปจนถึงการขัดเงาแล้วก็การลายเราจะได้ผลงานของงานเครื่องถมกำไรโป่งที่มีความสวยสดงดงามนะครับเป็นที่น่าจับตามองน่าจะเป็นเจ้าของนะครับของผู้ที่จะเป็นเจ้าของในการสวมใส่นั่นเองนะครับก็จะเกิดความภาคภูมิใจสำหรับช่างผู้รังสรรค์ผลงานนะครับฉะนั้นนักเรียนอาชีวะของเราสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ได้เราสามารถที่จะลงมือทำได้แล้วเกิดความชำนาญได้นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ครับติดตามต่อใน EP หน้าครับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนกับชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

พูดอะไรนะทุกอย่างเป็นผิดเราเลยทำเนี่ยเป็นดาวตัวเป็นอะไรตัวเป็นอะไรเกิดประตูประตูเกิดถ้าอย่างของเราเป็นที่เป็นเด็กเลยมันก็คือประมาณประมาณที่ว่าหลังจากเพื่อนและหมอเพื่อคนไทยนะครับจริงๆอ่ะคนฝรั่ง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มหรือเปล่าไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดที่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง
2: ในตัวครับในตัวซิมโบสจะมีในตัวซิมโบสจะมีว่าเหล็กหนาจะเท่าไหร่ก็เพื่อให้ร้อยกว่า

0: ไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแบบตรงนั้นไม่เป็นแต่พอเราดูเยอะเชี่ยวแล้วเยอะแล้วก็ส่วนเป็นจุดทำให้
1: ถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ัสดีค่ะพบกับครูไหมนะขวัญจันจำรัด EP 2นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP แรกในการทำ Portfolio ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ครูไหมสอนไปบ้างหรือยังคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกับ EP 2นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะคือการตกแต่งรูปตัวเองนี่ตัวอย่างประมาณนี้นะคะนี่คือการตกแต่งรูปตัวเองเพื่อใช้ในการเป็นพอร์ตงานเพื่อใช้ในการลง Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีความแตกต่างจากรูปถ่ายปกติทั่วไปนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเรามาเริ่มค่ะขั้นตอนแรกนะคะเลือกรูปซึ่งของครูไหมได้เลือกรูปนี้ไว้นะคะแต่นักเรียนอาจจะไปเลือกรูปของตัวเองได้นะคะเป็นรูปภาพของตัวเองที่จะใช้ในการตกแต่งเมื่อเลือกรูปได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกรูปสไตล์ไหนก็ได้อาจจะเป็นรูปหน้าตรงรูปข้างหรือว่ารูปถ่ายเต็มตัวก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นเช่นเดิมค่ะเราไปกดที่เลเยอร์นะคะจะสังเกตเห็นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เลเยอร์เป็นเลเยอร์แบ็กกราวด์เหมือนกับที่เป็นตอนใน EP 1นะคะดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใช้งาน

เลเยอร์ได้ปกตินะคะใน EP ที่1ครูหมายสอนวิธีการใช้งานด้วยเพนนะคะใน EP นี้เราจะใช้งานด้วยตัวเมจิกค่ะใช้เมจิกนะคะในการคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นด้านบนตรงนี้นะคะด้านบน select subject นะคะคลิกเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือก select ในส่วนของตัวหุ่นที่เรานำมาใช้ในการ die cut นะคะจะมีความแตกต่างจาก EP แรกตรง EP แรกเราจะต้องนั่งคลิกทีละชิ้นส่วนนะคะส่วน EP นี้จะเป็นการคลิกครั้งเดียวแล้วรอให้โปรแกรมทำงานซึ่งก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะผลสำเร็จออกมาแล้วนะคะจะคลิกตรงส่วนที่เราเลือกก็คือส่วนของคนนะคะความละเอียดของงานจะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนกด Ctrl J ค่ะเพื่อเป็นการ Copy Layer เรียบร้อยนะคะครูหมายลองปิดตาหนึ่งข้างสำหรับเลเยอร์ที่เป็นแบ็กกราวด์นะคะนี่คือเลเยอร์ที่เราได้คัดเมื่อกี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราได้คัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำเลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะด้วยการกด Ctrl J นะคะ Copy แล้ว Select ค่ะในส่วนของตัวคนนะคะตอนนี้เราสิ่งที่กำลังจะทำคือการลบส่วนของคนออกไปจากเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นไปที่ Edit ค่ะกด Fill นะคะเลือก Content Away ค่ะ Content Away ก็คือเราจะเลือกพื้นที่ด้านข้างๆเพื่อที่จะมาลบคนออกจากแบ็กกราวด์นะคะ

รอการทำงานนะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะได้คือคนจะหายไปนะคะเหลือเฉพาะพื้นที่แบ็กกราวด์ลองเปิดคนขึ้นมาดูค่ะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่เรามีคือแบ็กกราวด์ที่ไม่มีตัวคนนะคะจะแยกชิ้นส่วนเลเยอร์กันเป็น2ชิ้นส่วนแล้วนะคะหลังจากนั้น Copy ที่เป็นคนไว้1ตัวค่ะปิดตา1ข้างนะคะปิดตาไว้เลเยอร์ล่างปิดตานะคะหลังจากนั้นเราลองปรับลดให้รู้สึกว่าพอดีกับกระดาษที่เราเลือกนะคะเราจะวางวัตถุไว้ประมาณกลางๆนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการไดคัทด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างสมมุติว่าเราใช้รูปแบบนี้นะคะแล้วเราไม่ไดคัทหรือว่าไม่ตกแต่งส่วนด้านล่างจะทำให้วัตถุดูลอยนะคะไม่เหมือนกับแบบนี้นะคะความรู้สึกเวลาที่เรามองกันเวลาที่เรามองภาพอันนี้จะรู้สึกลอยขึ้นมานะคะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะปิดด้านล่างในเราก็จะใช้ลักษณะของหยดน้ำผึ้งค่ะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปปิดด้านล่างลากวัตถุมาวางนะคะหลังจากนั้นขยายค่ะเราต้องการในเชฟของหยดน้ำแบบนี้นะคะเราต้องการเชฟสีดำฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดออกคือส่วนสีขาวค่ะใช้เมจิกนะคะใช้เมจิกในการคลิก1ครั้งหลังจากนั้นให้ทุกคนกด delete ที่คีย์บอร์ดค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะหลังจากนั้นทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัว select รอบๆกด control D ค่ะเพื่อเอาตัว selection ออกนะคะแล้วขยับสิ่งที่เราต้องการจากหยดน้ำ

คือเราต้องการตัดวัตถุคนนะคะตรงเสื้อให้กลายเป็นรูปหยดน้ำฉะนั้นเวลาที่วางนะคะจะต้องวางให้อยู่ในระดับที่ตัดแล้วพอดีสวยงามนะคะถ้าวางแบบนี้ตอนที่ตัดก็จะเหลือแค่ส่วนด้านบนฉะนั้นวางให้เต็มพื้นที่ของเสื้อนะคะขยับให้เต็มพื้นที่ของเสื้อเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะถึงขั้นตอนการตัดในส่วนของเสื้อที่เราไม่ต้องการออกนะคะใช้ตัวคอนโทรลค่ะเอาเมาส์นะคะไปจิ้มที่เลเยอร์2ก็คือเลเยอร์ของหยดน้ำผึ้งหลังจากนั้นคลิกคอนโทรลค่ะจะเกิดตัว selection ขึ้นมานะคะใช้เมาส์คลิกวัตถุที่เราต้องการลบในที่นี้เราต้องการที่จะลบเสื้อนะคะเราต้องการที่จะลบเสื้อใช้วัตถุใช้เมาส์คลิกเสื้อนะคะอาจจะปิดในส่วนของเลเยอร์หยดน้ำผึ้งที่อยู่ด้านบนได้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I ค่ะใช้ยางลบในการลบได้เลยนะคะลบแบบนี้ได้เลยนะคะลบไปเรื่อยๆนะคะเราต้องการทำให้เสื้อกลายเป็นหยดน้ำผึ้งค่ะลบให้เกลี้ยงเลยนะคะในส่วนที่เหลือออกมาจากหยดน้ำผึ้งหลังจากที่เราลบเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกด Ctrl D ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของเสื้อที่พร้อมที่จะใช้งานต่อแล้วนะคะหลังจากนั้นให้ซูมไปที่เสื้อนะคะแล้วไปกดเอฟเฟกต์เพื่อที่จะใส่เงานิดหน่อยค่ะไปกดที่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เลเยอร์หน้าคนนะคะไปกด FX ค่ะเอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นะคะดรอปชาโดว์ใช้ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นปรับดรอปชาโดว์ค่ะใส่เงาให้รู้สึกว่าวัตถุดูนูนขึ้นมานิดนึงนะคะ

เหมือนเดิมนะคะในการปรับดรอปชาโดว์โอพาซิตี้คือความเข้มข้นความเข้มความอ่อนของเงานะคะยิ่งตัวเลขเยอะลักษณะแบบนี้นะคะยิ่งตัวเลขเยอะเงาจะเข้มตัวเลขน้อยเงาจะจางลงนะคะปรับให้เห็นความเงาและนูนนิดนึงหลังจากที่รู้สึกว่าปรับแล้วโอเคกดโอเคค่ะตอนนี้เราได้ตัวคนที่มีลักษณะนูนขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่บลัดนิดหน่อยด้านหลังนะคะเพื่อให้ดูมีอะไรฟุ้งๆอยู่ด้านหลังนะคะวิธีการคือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะกดตัวนี้นะคะ create a new layer คลิก1ครั้งค่ะจะปรากฏพื้นที่ว่างสีขาวเลเยอร์เปล่านะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่บลัดค่ะตัวนี้นะคะเอาเมาส์คลิกที่บัตรทูลนะคะใช้บัตรทูลตัวแรกหลังจากนั้นไปเลือกบลัดค่ะคลิกด้านบนนะคะในการเลือกบัตรนะคะให้เลือกบัตรที่มีลักษณะความฟุ้งนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะปรับหัวบัตรได้นี่คือหัวบัตร155นะคะถ้าสมมุติเราต้องการให้มันใหญ่ขึ้นสามารถปรับได้สามารถปรับได้นะคะขณะที่ปรับหัวบัตรนะคะเราสามารถที่จะนำบัตรมาวางเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าสมมติเราใช้บัตรตัวนี้ค่ะในการที่จะเพิ่มบัตรด้านหลังสิ่งที่ได้จะออกมาประมาณไหนนี่คือสิ่งที่ได้ตอนนี้นะคะปรับไปเรื่อยๆต้องการให้บัตรมีความฟุ้งห่างปรับด้านล่างนะคะต้องการให้บัตรมีความใกล้ชิดกันหัวบัตรชิดระยะประชิดปรับตัวนี้ได้นะคะสมมติว่าเราโอเคที่หัวบัตรระยะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกสีค่ะกรณีของครูไหมจะใช้เป็นสีขาวนะคะเช่นสมมติว่าเราไม่ใช้ขาวเราใช้แดงลองดูนะคะคลิก1ครั้งเราก็จะได้บัตรสีแดงในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ก็กด Ctrl Z เพื่อที่จะเปลี่ยนเลือกเป็นสีขาวกด1ครั้งค่ะเราสามารถที่จะปรับเพิ่มความเข้มความอ่อนของบัตรได้นะคะเช่นสมมุติว่าเราอยากมีลูกเล่นอยากมีความเข้มความอ่อนสามารถปรับตรงนี้ได้บัตรสามารถที่จะขยับได้นะคะเราสามารถที่จะทำแล้วขยับให้รู้สึกพอดีกับวัตถุได้หรือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มบัตรนะคะแนะนำให้สร้างเลเยอร์มาเพื่อที่จะควบคุมบัตรชิ้นใหม่ที่เราสร้างขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมุติเราต้องการปรับหัวบัตรแบบรวดเร็วนะคะใช้คีย์ลัดเป็นบอใบไม้ในการลบนะคะแล้วก็รอลิงค่ะในการที่จะเพิ่มบัตรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกดได้เลยนะคะเราสามารถเลือกบัตรแบบอื่นได้หัวบัตรสามารถที่จะปรับได้นะคะปรับทิศทางของบัตรได้ตอนที่เราปรับจะสังเกตเห็นว่าบัตรด้านล่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามหัวที่เราปรับคลิกลงไปเลยค่ะปรับเล็กปรับใหญ่ได้นะคะปรับความเข้มความอ่อนของบัตรได้ถ้าสมมุติเราทำไปแล้วไม่โอเคสามารถกด Ctrl Z ได้ค่ะตอนนี้สิ่งที่ครูไหมกำลังทำคือการทำบลัดที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะคะถ้าสมมุติเราต้องแก้จากแก้ไปเลยทั้งเลเยอร์ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะลดเพิ่มลด opacity มันก็จะไปทั้งเลเยอร์ค่ะฉะนั้นในการทำบลัดนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้บลัดหลายๆชิ้นแล้วต้องการที่จะปรับไซส์หรือว่าปรับโอพาซิตี้ที่แตกต่างกันแนะนำให้เพิ่มเลเยอร์นิวเลเยอร์ตรงนี้นะคะ
บัตรละ1เลเยอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นบัตรละชิ้นเลเยอร์ใหญ่ๆแบบครูใหม่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ใช้เป็น2เลเยอร์พอนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปก็คือดอกไม้ค่ะครูใหม่ได้ทำการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยนะคะก็เปิดดอกไม้ขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่ครูใหม่เลือกไว้นะคะประมาณ3ตัวอย่างประมาณนี้นะคะเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกันนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้แล้วจะอยู่ในธีมเดียวกันค่ะอันที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นดอกไม้ในรูปแบบของเวกเตอร์เวลาใช้จริงจะใช้ในรูปแบบของเวกเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นภาพ JPEG ที่เซิร์ชจาก Google ก็ได้นะคะมี3แบบสมมติว่าเราเริ่มดอกแรกนะคะเริ่มอันนี้เลยนะคะ copy ไปเลยค่ะกด edit copy นะคะหลังจากนั้นไปเข้า Photoshop ค่ะกด edit part หรือ control C control V นะคะวางดอกไม้ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดขยายเรียบร้อยนะคะเมื่อเราวางดอกไม้ไว้ลำดับสุดท้ายดอกไม้ก็จะอยู่เลเยอร์บนสุดนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางมันไว้ตรงด้านล่างของคนนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางใต้เลเยอร์คนที่เราจะเลือกนะคะถ้าต้องการให้เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะเลเยอร์นี้นะคะที่เราได้คัดไว้ใช้วิธีการเลือกคลิกตรงเลเยอร์คนหลังจากนั้นไปคลิกตรงกุญแจนะคะจะเป็นการล็อกเลเยอร์ไม่ให้ขยับเราก็สามารถที่จะเลือกเลเยอร์ด้านล่างและทำงานกับเลเยอร์ด้านล่างได้โดยที่เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะต้องการจะล็อกเลเยอร์ไหนเอาเมาส์ไปคลิกแล้วหลังจากนั้น

ล็อกกุญแจเลเยอร์ไว้นะคะตอนนี้ได้แล้ว1ดอกหลังจากนั้นเราไป copy ดอกไม้มาอีกค่ะ copy ดอกไม้มาเพิ่มนะคะสมมุติว่าใช้เป็นดอกนี้ edit copy หรือ control c และ control v

เวลาที่จัดวางดอกไม้นะคะเพื่อให้องค์ประกอบที่ออกมาสวยงามแนะนำให้ซูมเข้าซูมออกดูระยะการจัดตลอดเวลานะคะลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะวางดอกไม้สีชมพูไว้ล่างเลเยอร์สีขาวก็ได้หลังจากนั้นใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะ Copy ดอกไม้ที่เราได้เลือกไว้เรื่อยๆเลยนะคะ Edit Part หรือ Control V ใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยนะคะขยายดอกไม้ให้ใหญ่ขึ้นวางดอกไม้ล่างเลเยอร์ได้วางบนวางล่างอยู่ที่เราจะวางได้เลยนะคะหลังจากนั้นไป Copy มาเพิ่มค่ะใช้วิธีการเดิมนะคะ Copy วาง

ขยายดอกไม้เล็กใหญ่ตามความเหมาะสมของรูปที่เราทำนะคะให้ดอกไม้จัดอยู่รอบๆของรูปวางซ้อนดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะก๊อปปี้ดอกไม้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้วิธีการคือกด Alternate ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วดึงวัตถุที่เราต้องการ Copy ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกด Alternate ที่คีย์บอร์ดดึงวัตถุที่ต้องการ Copy นะคะหลังจากนั้นเราเพิ่มลดขยายดอกไม้ตามความเหมาะสมของรูปที่เราเลือกมานะคะไป Copy เพิ่มได้

อันเดิมนะคะถ้าเราต้องการที่จะ copy ดอกไม้ที่มีอยู่แล้วกด alternate ที่คีย์บอร์ดค่ะแล้วดึงลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy นะคะ copy ไปเรื่อยๆค่ะหาดอกไม้ที่เข้ากับวัตถุนะคะวิธีการดูก็คือดูลักษณะการใช้สีของรูปภาพแล้วไปหาวัตถุดอกไม้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการมาเป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะของสีที่ใกล้เคียงกันการจัดองค์ประกอบก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะซูมเข้าซูมออกดูได้เลยค่ะดอกไม้เราสามารถที่จะปรับมุมได้ปรับเล็กปรับใหญ่ได้สลับสีนะคะสีขาวบ้างสีชมพูอ่อนบ้างถ้าต้องการนำเลเยอร์มาไว้ด้านล่างคลิกตรงเลเยอร์ได้เลยนะคะ

หลังจากที่เรามีดอกไม้แล้วนะคะหลังจากนั้นเป็นการเพิ่มส่วนของใบไม้เพื่อตกแต่งรูปใช้วิธีการเดิมค่ะ copy ดอกไม้ใบไม้จากเวกเตอร์ที่เราหาไว้นะคะสมมุติเราต้องการที่จะมีดอกไม้ที่เป็นดอกพุ่มสามารถ copy ได้ค่ะแล้ววางวางได้เลยนะคะเช่นดอกกุหลาบอันหลังสุดที่เรามานะคะจะสังเกตเห็นว่าก้านจะอยู่บนดอกไม้ซึ่งในการจัดองค์ประกอบจะไม่สวยงามนะคะจะต้องเอาก้านไปบังไว้หลังดอกไม้ที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ขยับเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้กุหลาบไปอยู่ด้านหลังสุดสามารถเอียงได้เพื่อให้องค์ประกอบมันสวยงามนะคะ

หลังจากนั้นเลือกใบไม้นะคะใบไม้ที่จะนำมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมค่อยๆทำนะคะค่อยๆเลือกทั้งใบไม้แล้วก็ดอกไม้ขั้นตอนนี้ไม่ต้อง

รีบนะคะเป็นการจัดองค์ประกอบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเช่นเดียวกันใบไม้จะอยู่ด้านบนนะคะเราเอาใบไม้ไปอยู่ล่างดอกไม้สีขาว

หลังจากที่เราจัดมาระยะหนึ่งเลยนะคะให้ทุกคนดูพร้อมกันตรงที่ซูมเอาไปที่ระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุทางชิ้นของเราได้นะคะเพื่อที่จะดูองค์ประกอบโดยรวมว่าขาดเหลือตรงส่วนไหนนะคะซูมเอาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูการจัดองค์ประกอบของเราว่าเพียงพอหรือยังนะคะสามารถเพิ่มเติมใบไม้กิ่งไม้ได้ตรงส่วนไหนที่ขาดสามารถไป copy มาเพิ่มได้นะคะในการ copy เราต้องซูมเข้าไปดูนะคะเพื่อที่จะให้ใบไม้ที่เราเอามาไว้ล่างสุดอยู่หลังนะคะนำไปไว้ด้านหลังนะคะจะขยับเรื่อยๆค่ะตรงส่วนของดอกไม้ซึ่งเราได้ทำการ copy มานะคะจะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ไกลนะคะวิธีการเราสามารถที่จะลด opacity ตรงส่วนนี้นะคะเช่นคุณหมายต้องการที่จะลด opacity ของดอกไม้ที่อยู่ด้านซ้ายมือให้บางลงนะคะให้มีความจางก็ไปลดตรง opacity ค่ะสังเกตนะคะตอนที่ลดระดับ opacity ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความเข้มอ่อนของใบไม้ดอกไม้เราต้องการให้อยู่ประมาณไหนเราก็ลดนะคะเช่นอันนี้คุณหมายให้อยู่ที่ประมาณ60ค่ะตรง opacity สามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขลงไปได้นะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีการขยับเมาส์ได้เราก็จะได้ใบไม้ที่มีลักษณะจางกว่าส่วนอื่นนะคะเพราะว่าดอกไม้ดอกนี้เราลด opacity ไปที่60ฉะนั้นมันจะมีความบางกว่าดอกอื่นๆนะคะจะมีความบางคืนกับแบ็คกราวด์เราสมมติให้ดอกนี้เป็นดอกที่อยู่ในระยะการมองไกลดอกที่เข้มเป็นดอกที่ระยะการมองใกล้ค่ะจะช่วยเพิ่มมิติของการออกแบบงานให้เราได้นะคะเพิ่มลดได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราซูมดูอีกหนึ่งรอบค่ะมองดูงานทั้งหมดโดยรวมนะคะของชิ้นงานว่าโอเคไหมองค์ประกอบได้หรือยังต้องเติมไหมตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเติมใบไม้นะคะเพื่อที่จะให้องค์ประกอบมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

ใบไม้จะต้องอยู่เลเยอร์ล่างของดอกไม้นะคะสามารถหมุนปรับทิศทางได้ประมาณนี้นะคะหมุนปรับทิศทางของใบไม้

เพิ่มลดเลเยอร์ลดขนาดดอกไม้นะคะขอเพิ่มใบอีกสัก2-3ชิ้นนะคะเนื่องจากว่าพอเราทำในเรื่องของดอกไม้ใบไม้นะคะถ้าสมมุติเรามีดอกไม้ใบไม้จะต้องเป็นสิ่งที่คู่กันฉะนั้นครูหมายขอเพิ่มใบไม้นิดนึงเพื่อที่จะได้ดูสมดุลกับเจ้าตัวดอกไม้ที่เรานำมาประดับนะคะเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวา

ไปไว้เลเยอร์ล่างดอกไม้นะคะเพื่อจะให้เวลาที่เรามองเนี่ยมองไม่เห็นก้านของใบไม้ที่เรานำมานะคะ

แล้วก็จัดระดับนะคะดูมุมให้พอดีกับดอกไม้ที่เราวางเราสามารถ copy ใบไม้ไปเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาได้นะคะวิธีการคือการเปลี่ยนมุมเพื่อที่จะสามารถมองใบไม้ของเราได้หลายมุมอะค่ะเปลี่ยนมุมซ้ายขวาได้

เหมือนเดิมนะคะใบไม้พยายามวางไว้ให้อยู่เลเยอร์ในสุดนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อที่จะดูรายละเอียดการหมุนของใบไม้นะคะอันนี้ครูหมายต้องการที่จะให้ใบไม้หมุนโค้งไปทางทิศทางเดียวกับเส้นผมนะคะเราก็จะต้องจับใบไม้หมุนนิดนึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมอีกหนึ่งครั้งค่ะภาพรวมที่เราได้ตอนนี้ประมาณนี้นะคะดูว่าเราจะเติมไหมขยับไหมตอนที่เราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตงานเซฟงานแล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คความเรียบร้อยของงานอีกหนึ่งครั้งนะคะลองขยับซ้ายขวาขยับมุมดอกไม้ดูนะคะจะทำให้เราทราบว่าพอดีหรือยังนะคะเช่นเมื่อกี้อยู่ประมาณนี้ขยับมาอีกนิดนึงจะทำให้การจัดองค์ประกอบของเราดีขึ้นไหมการจัดงานลักษณะนี้นะคะเน้นสำคัญที่สุดคือการจัดองค์ประกอบให้พอดีกับรูปให้พอดีกับดอกไม้ให้พอดีกับคนที่เรานำมานะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมค่ะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะการจัดองค์ประกอบที่เป็นภาพลักษณะนี้นะคะในการที่เราได้คัดไปจัดองค์ประกอบไปจะต้องซูมอินซูมเอาท์ดูวัตถุที่เราจัดตลอดเวลานะคะเพื่อเวลาที่เราปริ้นเวลาที่เราปริ้นเอาออกมาจะได้รู้สึกมีความพอดีกับสิ่งที่เราทำนะคะตอนนี้เราจะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเมื่อเราโอเคแล้วสิ่งต่อไปที่จะต้องทำคือแบ็กกราวด์นะคะตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์ที่เป็นสองสีอยู่นิดนึงส่วนนี้นะคะซึ่งพอมองแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่สวยงามเมื่อกี้ครูใหม่ล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ไปนะคะปลดล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราใช้วิธีการสแตมป์นะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่สแตมป์หลังจากนั้นกดออลติเนทค่ะเลือกและลด opacity การสแตมป์ลงมาที่ระยะ 50% ค่ะประมาณ50นะคะคลิกค่ะเพื่อที่จะให้ background layer background มีความสมูทยิ่งขึ้นนะคะลด opacity อีกนิดนึงlayer background เราก็จะมีความสมูทยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราดูเช็คความละเอียดของภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำคือการเซฟค่ะไฟล์เซฟแอส

ถ้าต้องการที่จะแก้ไขต่อนะคะหรือว่าไฟล์ไปใช้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ Photoshop ได้ตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นกดเซฟนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการดีไซน์แต่งรูปปกหรือว่ารูปคนทำโปสเตอร์สามารถที่จะเอาไอเดียนี้นะคะไปต่อยอดในการดีไซน์ทำทั้งโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวแล้วก็ทำเพื่อลงโซเชียลมีเดียได้ค่ะต่อไปเป็นการเซฟไฟล์นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้ทำอย่างอื่นนะคะก็คือการเซฟแอสก๊อปปี้ตรงนี้ครูใหม่จะเซฟเป็นไฟล์ JPEG ก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าใน Save as Copy นะคะจะมีลักษณะของไฟล์แบบต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Photoshop ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะไฟล์ GIF สามารถเซฟเป็นไฟล์ GIF ได้สามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้ไฟล์ TIFF ไฟล์ PNG ไฟล์ TIFF อยู่ด้านล่างสุดนะคะไฟล์ PNG แต่ขั้นตอนนี้เราจะรู้จักกับไฟล์ JPEG นะคะกดเซฟค่ะและโปรแกรมจะถามนะคะว่าต้องการเซฟควอลิตี้ที่เท่าไหร่สมมติว่าเราต้องการนำไปใช้ที่ไฟล์มีความละเอียดคมชัดนะคะให้เลือกควอลิตี้ในระดับของแม็กซิมัมก็คือ12แต่ถ้าเราต้องการจะใช้ไฟล์ในขนาดเล็กนะคะก็สามารถลดควอลิตี้ได้การลดเพิ่มลดควอลิตี้นะคะจะมีผลต่อความคมชัดของภาพเวลาที่เราไปขยายภาพหรือว่าต้องการใช้ภาพในรูปแบบต่างๆในกรณีของอันนี้นะคะครูใหม่จะใช้เป็น maximum นะคะสูงสุดที่12กดโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไฟล์ที่เซฟไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ครูใหม่เลือกไว้เมื่อกี้นะคะหรือสมมติว่าเราจะเซฟเป็นไฟล์นามสกุลอื่นนะคะเช่น GIFอาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นเลเยอร์หนึ่งไฟล์กิฟกดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปลองเปิดดูกันที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะ

นี่คือไฟล์กิฟที่เราเซฟเมื่อกี้นะคะดับเบิลคลิกดูค่ะลองซูมดูนะคะว่ามีความคมชัดไหมเพียงพอที่เราจะไปใช้งานไหมนะคะและก็อีกไฟล์หนึ่งที่คุณหมายเซฟทดลองเมื่อกี้นะคะคือไฟล์ JPEG ค่ะเช่นเดียวกันลองซูมดูนะคะเพื่อประโยชน์เวลาเราไปใช้งานรูปจะต้องมีความคมชัดและก็เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนี่คือสิ่งที่ได้จากการเซฟควอลิตี้ที่ระดับแม็กซิมัมนะคะส่วนอีกหนึ่งไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้คือไฟล์ PSD นะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปแก้ไขได้เผื่อวันหนึ่งเรานำไฟล์นี้ค่ะไปแก้ไขเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลเยอร์คนเปลี่ยนรูปแบบดอกไม้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ PSD ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการเซฟไฟล์วันนี้สอนไป3อย่างด้วยกันนะคะคุณหมายหวังว่าสิ่งที่สอนในการดีไซน์แล้วก็ไอเดียต่างๆจะไปต่อยอดและก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้

0: สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะ

ก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำนมมีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยนี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
1: เมโอบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: สวัสดีค่ะ EP ที่12นะคะวิธีการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าวิธีการเขียนแบบในโปรแกรม AutoCAD นะคะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะ
1: วิธีการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการสร้างหน้ากระดาษหรือขอบเขตการทำงานของเราก่อนนะคะว่าเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตพื้นที่นะคะในการทำงานในภาพตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าจะมีหน้ากระดาษไซส์ต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างขอบเขตก่อนว่าการที่เราจะเขียนแบบลงไปในกระดาษ1ชิ้นงานของเราค่ะจะมีคอมโพสิชันยังไงจะมีคอมโพสิชันยังไงนะคะแล้วก็จะมีลักษณะยังไงบ้างนะคะมีช่องว่างหรือจะแน่นกระดาษขนาดไหนนะคะเนี่ยเราก็สามารถสร้างกระดาษขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางก่อนได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการสร้างหน้ากระดาษในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะลักษณะก็จะเหมือนกันที่เราเขียนไตเติลบล็อกเวลาเขียนแบบเลยค่ะโดยหน้ากระดาษของเราเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะให้หน้ากระดาษของเรามีองค์ประกอบยังไงหรือไซส์ขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ในการทำงานอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นไตเติลบล็อกนะคะการบอกชื่อโลโก้นะคะหรือการบอกชื่องานนะคะชื่อโปรเจกต์แล้วก็การเขียน drawing title นะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เรามีขอบเขตการทำงานหรือหน้ากระดาษที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่2ที่เราควรจะทำต่อไปนะคะก็คือการสร้างกริดไลน์นะคะหรือการสร้างเส้นล่างค่ะการสร้างกริดไลน์เนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบตัวอย่างในภาพนี้เลยนะคะเราจะสร้างกริดไลน์ขึ้นมาก่อนในกรณีที่เราเขียนเป็นแปลนอาร์คิเทคหรือเป็นแปลนภายในนะคะเราก็จะมีกริดไลน์นะคะการใส่ดิเมนชันต่างๆนะคะการสร้างมาจะเป็นการไกด์ในการวางเสาตำแหน่งเสาต่างๆนะคะส่วนการสร้างเส้นล่างเนี่ยก็เช่นเส้นไกด์ไลน์ของเราว่าเราต้องการที่จะทำขอบเขตงานที่ขนาดที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะทำเส้นล่างขึ้นมาในการเขียนแบบจริงๆด้วยมืออะค่ะเราก็จะทำเส้นล่างขึ้นมาก่อนเป็นเส้นอ่อนๆใช่ไหมคะแต่ในของโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเราสามารถทำเส้นล่างขึ้นมาสามารถทำให้เขาหายไปได้ง่ายกว่าการเขียนแบบมือจริงๆนะคะต่อไปในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการขึ้นชิ้นงานแล้วค่ะหลังจากที่เรามีหน้ากระดาษนะคะมีเส้นกริดไลน์เราก็สามารถขึ้นชิ้นงานต่อได้เลยค่ะการขึ้นชิ้นงานต่อเนี่ยเราก็แบ่งความสำคัญนะคะแบ่งสัดส่วนหรือประเภทของชิ้นงานนะคะเช่นการแบ่งเป็นเสาผนังเส้นเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่จะเป็นเส้นของช่องเปิดต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะแบ่งสัดส่วนแบ่งความสำคัญของชิ้นงานของเราออกมาก่อนนะคะการขึ้นชิ้นงานที่มีระบบนะคะจะทำให้การกลับมาแก้ไขงานจะไม่สับสนแล้วก็จะกลับมาแก้ไขงานได้ค่อนข้างง่ายนะคะส่วนที่4นะคะหลังจากเราขึ้นชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะมาใส่ดิเมนชันในการบอกระยะต่างๆของตัวงานของเรานะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีดิเมนชันเพิ่มมากขึ้นนะคะในระยะของเฟอร์นิเจอร์กับผนังในระยะของช่องว่างต่างๆที่เราต้องการบอกดิเมนชันไปนะคะส่วนที่5เนี่ยหลังจากเราเขียนชิ้นงานใส่ดิเมนชันหรือสเปคซิฟายเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการพอร์ตหรือการพิมพ์ค่ะการพอร์ตหรือการพิมพ์เราก็ได้ดูได้เรียนรู้ไปใน EP ก่อนหน้าแล้วนะคะว่าการพอร์ตหรือการพิมพ์เนี่ยมีลักษณะยังไงต้องตั้งค่ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองสร้างชิ้นงานแล้วก็ลองจบงานด้วยการพอร์ตกันดูนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามีวิธีการในการทำงานจริงๆในโปรแกรม AutoCAD ยังไงนะคะเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยค่ะโอเคทีนี้เมื่อเรามีไฟล์ของเราแล้วอะค่ะเราก็เปิดชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะคะทำตามขั้นตอนที่เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาเลเยอร์แล้วก็ตัวดิเมนชันของเราเข้ามาเหมือนก่อนหน้านี้เลยค่ะตัวสตาร์ทอัพของเราแล้วนะคะเราก็ copy ตัวชิ้นงานตัวเลเยอร์แล้วก็ตัวดิเมนชันของเราเข้าไปที่ชิ้นงานใหม่ของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนวิธีการเขียนแบบนะคะโดยการเริ่มเขียนจากห้องนอน1ห้องนอนกันดูนะคะว่าในการเขียนห้องนอนเนี่ยเรามีขั้นตอนในการเขียนยังไงนะคะเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องเริ่มจากการสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาก่อนในที่นี้เราจะใช้กระดาษที่เป็นขนาด A4 นะคะการสร้างกระดาษขนาด A4 ก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปเลยค่ะกำหนดระยะของขนาดกระดาษ A4 เข้าไปนะคะขนาดของกระดาษ A4 ก็จะอยู่ที่ 29.7 นะคะคูณ21เซนค่ะเมื่อเราได้หน้ากระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นขอบเขตในการทำงานของเรานะคะเมื่อเราได้หน้ากระดาษแล้วนะคะเราสามารถทำต่อไปได้เลยคือการกำหนดไตเติลบล็อกงานเขียนไตเติลบล็อกเข้าไปในงานของเรานะคะกำหนดพื้นที่ก่อนก็ได้ค่ะสมมติในที่นี้อาจารย์กำหนดพื้นที่ที่ขนาด5เซนนะคะเราก็ใส่ระยะ5เซนค่ะความสูงของกระดาษเนี่ยก็อยู่ที่21ใช่ไหมคะเราก็ใส่21เราก็จะได้แถบที่เป็นไตเติลบล็อกของเราที่อยู่ด้านขวามือแล้วนะคะ ตอนนี้เส้นกระดาษเราค่ะเป็นเส้นสีขาวหรือเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์สูงข้างบนใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราอ่ะจะทำการพอตอะค่ะแล้วเราไม่ต้องการให้เห็นเส้นของหน้ากระดาษให้เราปรับเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดปพอยต์นะคะในเลเยอร์เดปพอยต์เนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแต่ละบุคคลนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์ใช้เป็นสีม่วงนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของการทำงานนะคะด้านขวาเนี้ยเราจะเว้นไว้ใส่สำหรับไตเติลบล็อกนะคะดังนั้นเวลาการเขียนงานของเราก็พยายามเขียนให้อยู่ในขอบเขตของพื้นที่หน้ากระดาษตรงนี้นะคะต่อไปเราจะเริ่มสร้างห้องนอนนะคะที่มีขนาด 3x3 เมตรนะคะวิธีการก็คือเราจะสร้างเส้นกริดละก่อนนะคะกด L นะคะ1ตัววางตำแหน่งไหนก็ได้ค่ะ1ตำแหน่งก่อนพยายามสังเกตให้เส้นนะคะมีความตรงแล้วก็ล็อกแปลน X นะคะเสร็จแล้วเรากำหนดพื้นที่ได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะให้ห้องนอนของเราอยู่ตำแหน่งไหนของหน้ากระดาษนะคะอย่างตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ขยับขึ้นไปก่อนประมาณนี้ค่ะโอเคต่อไปที่เราบอกว่าห้องนอนของเราจะมีขนาด 3x3 เมตรใช่ไหมคะเราก๊อปปี้เส้นตัวนี้ลงมาก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ยที่อาจารย์กำลังเขียนอยู่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเส้นล่างนะคะห้องนอนของเราจะมีขนาดประมาณนี้ที่3x3นะคะต่อไปก็จะเป็นเส้นตั้งนะคะแล้วก็ดิเมนชันจากขนาดกระดาษก็ได้ค่ะเราการทำงานเนี่ยเราพยายามหาจุดอ้างอิงนะคะในการสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นพยายามอย่าเขียนลอยๆแบบนี้เพราะว่าการเขียนลอยๆแบบนี้จะทำให้การอ้างอิงหรือการกำหนดระยะเนี่ยคัดเคลื่อนได้ง่ายนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์สร้างอยู่ที่ตำแหน่งปลายกระดาษด้านซ้ายนะคะเราต้องการจะขยับชิ้นงานของเราเข้าไปจากขอบกระดาษเท่าไหร่แล้วก็กำหนดไปได้เลยกด move นะคะ M ขยับเข้าไปนะคะอย่างถ้าเราต้องการขยับประมาณนี้เราก็สังเกตที่ dynamic box ข้างๆ crosshair ของเรานะคะตอนนี้เป็น7นะคะเราก็กำหนดให้เป็นเลขกลมๆได้ค่ะก็คือ7เลยห้องนอนของเราเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเขามีขนาด 3x3 นะคะเราก็ไดเมนชันจากเส้นตัวนี้เข้ามาเลย3เมตรคีย์เลข3ลงไปนะคะกด Enter ค่ะเราก็จะได้ขอบเขตห้องนอนตรงนี้แล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะมาสร้างตัวชิ้นงานนะคะเมื่อเรามีเส้นล่างแล้วนะคะทีนี้เส้นกริดลายของเราอะค่ะในที่นี้ถ้าเราไม่ต้องวางเป็นเสาหรือต้องการทำกริดลายในการทำงานเราก็ข้ามขั้นตอนของการสร้างกริดลายไปก็ได้แต่ว่าเราสร้างเส้นล่างขึ้นมาแล้ว14เส้นนะคะต่อไปเราจะมาใส่เป็นผนังของห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นประตูของห้องนอนกันในที่นี้อาจารย์จะกำหนดให้ประตูของห้องนอนอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผนังก่อนตามขอบเขตของเส้นล่างเราเลยวิธีการใส่ผนังก็คือถ้าเรามีบล็อกที่เราเคยสร้างไว้นะคะใน EP ก่อนๆเนี้ยที่เป็นผนังที่ยืดหดได้นะคะเราก็สามารถนำมาใส่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีนะคะเราก็สามารถวาดขึ้นมาได้โดยการสร้าง REC นะคะสี่เหลี่ยม Offset เข้ามาค่ะผนังมีขนาด10เซนนะคะกด O Enter นะคะกำหนดระยะที่เขาจะให้เขา Offset เข้ามานะคะก็คือจุด1นะคะเราก็จะได้ขอบของห้องนอนนะคะการออฟเซตผนังเนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้เคลียร์ในห้องอะค่ะอยู่ที่ขนาด3เมตรหรือต้องการที่จะให้ขอบเขตนอกห้องนอนนะคะอยู่ที่3เมตรถ้าเราต้องการให้เคลียร์ในอยู่ที่3เมตรเราก็ออฟเซตเส้นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะออกไปข้างนอกนะคะอย่างนี้จุด1นะคะถ้าเราออฟเซตออกไปข้างนอกอะค่ะเคลียร์ในห้องภายในห้องนอนของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีระยะที่3เมตรพอดีตามตัวอย่างนี้เลยแต่ถ้าเรามองว่าขอบเขตข้างนอกที่เราต้องการระยะทั้งหมด3เมตรอะค่ะอยู่ที่ข้างนอกเราก็ออฟเซตเส้นตัวนี้นะคะเข้ามาข้างในแบบนี้จุด1ค่ะทีนี้เมื่อเราหักผนังด้านละ10เซนไป2ข้างนะคะเราก็จะเหลือเคลียร์ในอยู่ที่2เมตร80แบบนี้นะคะเมื่อเราได้เส้นของผนัง

วางอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะเดี๋ยวเราวางไว้ที่มุมด้านล่างขวามือนี้นะคะโดยการกำหนดระยะช่องเปิดก่อนนะคะเราต้องการให้ประตูของเรามีขนาดความกว้างอยู่ที่1เมตรนะคะเราก็ใส่ไปเลยระยะ1เมตรกด copy นะคะ CO ขยับไปเลย1เมตรคีย์ตัวเลข1ค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะของช่องเปิดที่อยู่บริเวณนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำผนังที่เราเว้นช่องเปิดของประตูไว้แล้วนะคะโดยการวาดเส้นผนังขึ้นมาแบบนี้ค่ะทีละด้านนะคะวาดตามกรอบเส้นล่างของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ผนังนี้ก่อนวิธีการทำผนังก็คือการออฟเซตนะคะระยะฉาบนะคะจุด015นะคะดึงเส้นออกไปให้สุดเลยนะคะเหมือนการเขียนแบบมือเลยค่ะการสร้างสัญลักษณ์ผนังก็มีลักษณะเดียวกันการใส่แฮทลงไปนะคะจุด25นะคะเราก็จะได้ผนัง1ด้านแล้วนะคะเราก็จะทำแบบเดียวกันที่ผนังด้านอื่นๆด้วยนะคะ15นะคะพับเสร็จเข้าไปดึงผนังมาได้เลยนะคะแล้วก็ใส่แฮทนะคะโอเคกด MA ได้เลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าแฮทใหม่นะคะกด MA แฮทตัวเดิมแล้วก็ไปใส่เราก็จะได้แฮทที่มีลักษณะเดียวกันแล้วทีนี้การเขียนผนังอะค่ะเมื่อผนังมาชนกันเนี่ยเขาจะต้องจบด้วยเสา N ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องใส่เสา N เข้าไปให้เขาด้วยนะคะเสา N มีขนาด10คูณ10นะคะเมื่อเราได้เสา N แล้วเนี่ยด้านบนนี้ก็เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะต้องดึงตัวนี้ลงมาก่อนเพื่อที่จะสร้างเสา N นะคะเราก็จะได้เสา N ตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่ผนังด้านนี้นะคะวิธีเดียวกันเลยนะคะใส่เลยออฟเซตนะคะจุด015ค่ะขยับตัวผนังออกไปนะคะทำสองด้านเลยต่อไปกดแฮทได้เลยนะคะเลือกพื้นที่เลยกด MA เลยค่ะ Copy คุณสมบัติของแฮทมานะคะแล้วก็ขยับตัวผนังกลับเข้าไปวิธีการขยับพร้อมกันเราก็เลือกเลยนะคะวัตถุทั้งหมดนะคะแล้วก็ขยับเข้าไปจุดหนึ่งนะคะเขาก็จะอยู่พอดีกับอยู่พอดีกับเส้นล่างของเราแล้วนะคะต่อไปกดสร้างเสา N เหมือนกันเลยค่ะหรือเราจะไป Copy มาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลอง Copyมาใส่ได้เลยโอเค copy ไปอีกครั้งนึงค่ะทีนี้เรารู้สึกว่าเราได้ผนังทั้ง3ด้านแล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องการให้มีช่องหน้าต่างเราก็กำหนดระยะของช่องหน้าต่างได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ช่องหน้าต่างอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ในการออกแบบห้องนอนนะคะเรามักจะเว้นพื้นที่ไว้ในการออฟเซตเข้าไปในการสร้างของหน้าต่างอะค่ะหรือประตูเนี่ยเข้าไปสัก60เซนเผื่อในกรณีที่เราต้องการวางตู้วางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะระยะก็จะอยู่ที่ประมาณ60เซนเราออฟเซตเข้าไปก่อน60นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสร้างเส้นลายขึ้นมา1เซนนะคะ copy เข้ามาค่ะที่ประมาณ60นะคะเราก็จะได้ช่องเปิด1ช่องเปิดที่เราจะต้องเว้นไว้ใส่สำหรับหน้าต่างนะคะเมื่อกี้เราเขียนเส้นตรงนี้ไว้เราสามารถลบออกได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะทำผนังในส่วนที่เหลืออีก2ด้านนี้นะคะกด REC เลยโอเคออฟเซตได้เลยนะคะทำเหมือนกันเลยใส่แฮทได้เลยนะคะเหมือนกัน MAเมื่อเราได้ผนังด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถคำนวณได้แล้วว่าผนังอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เราขยับมา60เท่ากันดังนั้นขนาดน่าจะเท่ากันเราก็ copy เข้ามาได้เลยแล้วก็วางอีกฝั่งได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะได้ช่องเปิดนะคะที่เป็นประตูที่เป็นหน้าต่างแล้วต่อไปเรามาใส่เลเยอร์ของผนังก่อนนะคะผนังนะคะอย่างที่เราเขียนไปแล้วก็คือผนังด้านนอกเนี่ยเราจะกำหนดให้เขาเป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้หน้าต่าง property ของเรายังไม่มีเข้ามาเรากดเพิ่มเข้ามาก่อนนะคะ PR หน้าต่าง property มาแล้วเราเลือกเส้นได้เลยค่ะ

เลือกเลยเส้นสีที่เราต้องการจะเปลี่ยนเขานะคะสีเหลืองก็คือเป็นเลเยอร์ตัวนี้เราจะได้เห็นสีด้วยก็จะเป็นเลเยอร์004นะคะความหนาที่จุดหนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเรา MA ก็ได้ต่อไปแฮทนะคะเราจะให้เป็นสีฟ้าสีฟ้าหรือสีเทาก็ได้นะคะถ้าในกรณีนี้เราอยากให้บางกว่าเส้นผนังเราก็ใส่เป็นสีเทาไปก่อนโอเคต่อไปเส้นข้างนอกนะคะก็คือเส้นของระยะการฉาบผนังนะคะปรับให้เขาเป็นสีแดงค่ะเพราะว่าเส้นสีแดงเนี่ยตามเลเยอร์ของเราแล้วเส้นสีแดงจะเส้นบางกว่าเส้นสีเหลืองเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราได้ผนังทั้งหมด4ด้านแล้วนะคะต่อไปปรับเลเยอร์ของเสาเอ็นของเราค่ะเสาเอ็นของเราให้มีความหนามากขึ้นกว่าสีเหลืองนิดนึงนะคะก็คือสีเขียวสร้างเสาเอ็นที่ตรงนี้ด้วยก๊อปปี้มาได้เลยโอเคทีนี้เราได้ขอบเขตผนังของเราแล้วใช่ไหมคะเราทําการบล็อกก่อนนะคะ1ครั้งเพื่อการที่เราจะเขียนงานในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะได้ไม่รวมเป็นวัตถุเดียวกันหรือเป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะวิธีการก็คือเราเลือกตัวที่เป็นผนังทั้งหมดที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นะคะก่อนแล้วสร้างให้เขาเป็น1บล็อกค่ะกดตัว B นะคะเขียนไว้นะคะว่าเป็น wall enter เลยค่ะเลือกจุดมาร์กไว้นะคะ1จุดเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเลเยอร์ตัวบล็อกที่เป็นผนังนะคะเขาก็จะถูกแยกออกมาแบบนี้เราก็จะได้ตัวนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็สามารถลบเส้นล่างออกได้เลยค่ะเมื่อเราลบเส้นล่างออกไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถทําขั้นตอนต่อไปได้เลยก็คือการใส่ประตูวิธีการใส่ประตูก็คือการวาดวงกบขึ้นมา1วงกบก่อนนะคะจุด05นะคะความสูงของวงกบก็คือจุด1เราได้วงกบมา1ข้างแล้วเนี่ยก็กรอบไปที่ข้างที่2นะคะต่อไปก็จะเป็นบานประตูนะคะบานประตูเราวาดที่ครึ่งหนึ่งของวงกบก็ได้ค่ะเมื่อเราได้บานประตูแล้วนะคะเราหมุนตัวบานประตูนะคะ RO ให้เป็นตั้งฉากแบบนี้กดตัวเส้นโค้งนะคะตัว A กดตัว A นะคะกดตัว C 1ครั้งเลือกเซนเตอร์นะคะแล้วก็เลือกจุดปลายแล้วก็จุดปลายบางทีนี้เขาอาจจะมีลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราค่อย MI Miller เขากลับไปก็จะอยู่ที่ขนาดพอดีกันเลยแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ประตู1ประตูแล้วเนี่ยเราก็มาปรับเลเยอร์ของเขาค่ะประตูเนี่ยวงกบเป็นส่วนที่โดนตัดออกเราก็จะให้เป็นเลเยอร์ที่หนาขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็คือเลเยอร์ที่เป็นสีเหลืองนะคะเส้นวงสวิงให้เป็นสีฟ้าหรือสีเทานะคะแล้วก็เส้นตัวประตูนะคะให้เป็นสีแดงตัวนี้นะคะเราปรับให้เป็นเส้นปะด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเส้นสมมุติเราดึงตัวเส้นเข้ามาก่อนนะคะโหลดโอเคแล้วก็โอเคนะคะปรับเส้นวงสวิงของเราให้เป็นเส้นปะนะคะHidden Toolนะคะเราก็จะได้วงสวิงประตูแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างก็เหมือนกันหน้าต่างก็ต้องมีวงกบนะคะจุด1คอมมาจุด05นะคะทำวงกบก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเส้นของสัญลักษณ์หน้าต่างได้เลยตามที่เราเคยเขียนมือกันเลยนะคะหน้าต่างเนี่ยเราก็จะออฟเซตตัวบานของเขานะคะเข้ามาที่ครึ่งหนึ่งหรือเราจะวาดเป็น2บานที่เป็นบานสไลด์ก็ได้นะคะวิธีวาด2บานที่เป็นบานสไลด์ก็คือการกำหนดจุดกึ่งกลางของตัววงกบมาที่ตัวกึ่งกลางของบานหน้าต่างนะคะแบบนี้2บานเลยค่ะวิธีการก็คือเราสามารถ copy บานข้างบนลงมาข้างล่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะของบานหน้าต่างอะค่ะเขาจะต้องซ้อนทับกันอยู่นะคะเขาจะไม่ได้อยู่เสมอกันแบบนี้เราก็ขยับเขามานะคะอย่างเช่นถ้าเขาซ้อนทับกันอยู่ที่5เซนนะคะเราก็ขยับมาอย่างละครึ่งค่ะอย่างละจุด025นะคะ Enter ค่ะขยับตัวบานนี้อีกบานนะคะขยับขึ้นไปจุด025นะคะบานหน้าต่างของเราก็จะซ้อนทับกันอยู่ที่5เซนแล้วนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้บานหน้าต่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากำหนดเลเยอร์ได้เลยกำหนดเลเยอร์เราก็เหมือนเดิมเลยค่ะการกำหนดวงกบของเราจะอยู่ที่เส้นสีเหลืองนะคะบานหน้าต่างของเราจะอยู่ที่เส้นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบานของเปรียบเสมือนเป็นรูปด้านเวลาเราตัด
ตัวบานหน้าต่างนะคะเราจะเห็นเส้นวงกบข้างล่างนะคะตัวนี้เราก็ให้เป็นสีเทา

ทีนี้เราก็จะได้ลักษณะของบานหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์ไปมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็กรุ๊ปตัวที่เป็นช่องเปิดนะคะหรือการทำบล็อกตัวช่องเปิดเนี่ยไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการแยกสัดส่วนของชิ้นงานของเรานะคะอันนี้เป็นช่องเปิดเราก็เขียนเป็น void แบบนี้นะคะตอนนี้เราได้บล็อกประตูหน้าต่างแล้วนะคะสังเกตว่าเวลาสมมติถ้าเราต้องการจะย้ายพื้นที่ทั้งตัวประตูแล้วก็ตัวผนังให้เขาไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะเราก็จะมีจุดมาร์คจุดนี้ที่เรากำหนดไปเมื่อกี้1จุดนะคะสมมติเราขยับตัวผนังอันนี้ไปที่ตรงนี้แล้วเราต้องการจะขยับประตูหน้าต่างไปในตำแหน่งที่เขาตรงกันนะคะเราก็จะจำได้แล้วว่าจุดเนี้ยที่เราตั้งไว้อะค่ะจุดมาร์คจุดเนี้ยก็คือจุดที่อยู่ตรงด้านเสาเอ็นด้านล่างนี้นะคะประตูกับหน้าต่างของเราก็จะกลับมาที่จุดเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตำแหน่งที่มันเป็นเส้นล่างของเราก่อนตอนนี้เราได้ทั้งช่องเปิดที่เป็นประตูหน้าต่างแล้วก็ตัวผนังแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่เฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นองค์ประกอบเราลองเช็คขนาดดูก่อนก็ได้ค่ะว่าขนาดเราโอเคไหมใหญ่กว่าห้องนอนเราหรือเปล่านะคะอย่างตอนนี้ขนาดของเตียงเนี่ยอยู่ที่เมตร50นะคะความยาวอยู่ที่2เมตรอาจารย์ว่าใส่ไว้ในห้องได้แล้วก็กดคอนโทรล C ได้เลยนะคะกลับไปที่ไฟล์งานของเรานะคะกดคอนโทรล V เราก็จะได้ตัวเตียงกับโต๊ะข้างเตียงมาแล้วนะคะสังเกตว่าตอนนี้ที่เราก๊อปปี้มาค่ะเขายังไม่ได้เป็นบล็อกเราก็ทำให้เขาเป็นบล็อกก่อนนะคะด้วยการกด B ค่ะตั้งชื่อของเขาก่อนนะคะว่าเป็นเตียง BED กด Enter 1ครั้งค่ะกดเลือกจุด1จุดตรงกลางก็ได้โอเคเราก็จะได้บอกเตียงขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวางในห้องของเรากันเลยเมื่อเราได้เตียงเข้ามาในห้องนอนของเราแล้วเรารู้สึกว่าขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่เราเอามาใส่อะค่ะยังไม่พอดีกับห้องนอนของเราเราก็สามารถปรับแก้ไขได้นะคะวิธีการปรับแก้ไขเราก็เลือกวัตถุที่เราต้องการแล้วก็กดคลิกขวา1ครั้งนะคะEdit บอก Intent นะคะเขาก็จะบอกชื่อบอกของเราแล้วนะคะเราก็กดโอเคทีนี้เมื่อเรา Edit บอกในหน้าต่างการทำงานนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเราต้องการที่จะขยับโต๊ะข้างเตียงเนี่ยไปที่ผนังของเราที่ระยะเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้ในบอกของเราเนี่ยเส้นที่มันจะเป็นโต๊ะตรงนี้ค่ะมันหายไปเราก็สร้างขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นนะคะอาจารย์สังเกตเห็นว่าเขาหายไปทั้งสองด้านนะคะเราก็วาดขึ้นมาก่อนเมื่อวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราทำการกด F นะคะดึงขนาดโต๊ะออกไปได้เลยเวลาดึงออกไปอะค่ะเราต้องพยายามกำหนดระยะของเขาให้เป็นระยะที่เป็นเลขกลมๆด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่เราใส่ Dimension แล้วเราต้องใช้ตัวไฟล์งานของเราไปใช้ในการสร้างจริงอะค่ะขนาดเขาจะได้เป็นขนาดที่สามารถทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ทำได้จริงๆเราย้ายตัวสัญลักษณ์กลมไฟตัวนี้นะคะไปไว้ที่กึ่งกลางของโต๊ะก่อนนะคะทำเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะคะเมื่อเราย้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าเส้นสีส้มเนี่ยค่ะเขาเป็นเส้นที่เราไม่ได้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาหรือเราไม่เคยตั้งค่าเส้นสีนี้นะคะดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนเขาให้เป็นสีอื่นได้นะคะหรือเป็นเลเยอร์อื่นได้ในที่นี้เวลาอาจารย์ทำงานนะคะอาจารย์มองว่าตัวเส้นเฟอร์นิเจอร์เราไม่ได้เน้นเขาใช่ไหมคะเราต้องการใส่เขาเป็นเพียงองค์ประกอบแล้วก็ปรับเขาให้เป็นเส้นบางหรือเส้นสีเทานะคะเสร็จแล้วเมื่อเราปรับเขาเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเซฟได้เลยเราก็จะได้เตียงแล้วนะคะแล้วก็ได้โต๊ะข้างเตียงแล้วทีนี้เรามาลองดูว่ารอบๆเตียงเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้รอบเตียงของเรานะคะมีระยะทางเดินรอบๆเนี่ยอยู่ที่60เซนนะคะในระยะนี้ค่ะถ้าในการออกแบบงานภายในแล้วค่ะเป็นระยะที่สามารถเดินได้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถวางตัวเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเข้ามาได้แล้วนะคะเพราะว่าการวางเข้าไปเนี่ยก็จะไปกินพื้นที่นะคะดังนั้นใน1ห้องนอนของเราอาจจะประกอบไปแค่องค์ประกอบที่เป็นเตียงนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นโต๊ะข้างเตียงเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ห้องนอนแล้วก็ได้เตียงนอนได้เฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะเราจะมาใส่ดิเมนชันแล้วก็เส้นกริดลายกันต่อมาเลยนะคะขั้นตอนของการเขียนแบบต่อไปก็คือการสเปคซิฟายของแบบนะคะเดี๋ยวเราจะมากำหนดก่อนเราอยากให้เส้นดิเมนชันของเราเนี่ยอยู่ห่างจากตัวแบบเท่าไหร่ก็กำหนดมาเลยนะคะการออฟเซตจากตัวแบบของเราก่อนสมมติเราต้องการให้เขาอยู่ห่างไปที่ประมาณ 0.5 นะคะเราก็ทำเส้น

พวกนี้นะคะจะเป็นเส้นล่างเสร็จแล้วเราก็เขียนเส้นกริดลายแล้วขึ้นมาได้เลยค่ะผนังภายนอกนะคะการเขียนเส้นกริดลายก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราต้องการจะบอกระยะตรงไหนบ้างของห้องนอนเรานะคะเราก็ใส่เส้นกริดลายของเราได้เลยนะคะเขียนไปก่อนเลยทั้ง4ด้านก่อนนะคะเราลบเส้นที่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้ออกได้เลยค่ะโอเคต่อไปเนี่ยเส้นกริดลายเมื่อกี้ที่เราดึงออกมาเนี่ยเราก็ปรับให้เป็นเส้นปากนะคะ hidden tool เหมือนเดิมเลยค่ะปรับขนาดให้เป็น 0.5 นะคะจะได้มีความถี่เล็กลงอันนี้เราลบก่อนก็ได้เวลาใส่เส้น dimension แล้วแต่นะคะว่าเราจะดึงไปด้านบนหรือด้านซ้ายนะคะในกรณีนี้อาจารย์จะดึงไปด้านบนก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขนาดของอะไรบ้างเช่นตอนนี้อาจารย์จะใส่ขนาดของความหนาผนังกด CO เราต้องการจะ copy หลายๆครั้งนะคะก็กด CO กด M 1ครั้งค่ะเลือกวัตถุตอนนี้อาจารย์ต้องการจะใส่ขนาดของโต๊ะข้างเตียงนะคะขนาดของเตียงแล้วก็ขนาดของโต๊ะข้างเตียงด้านขวาค่ะทีนี้ก็สังเกตว่าเมื่อเราเอาเส้นกริดลายมาใส่แล้วอะค่ะเขาก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะเราสามารถทำให้เขาเท่ากันได้โดยที่เราเลือกเส้นข้างนอกเนี่ยค่ะแล้วกด EX 1ครั้งค่ะเลือกวัตถุหรือเส้นที่เขายังไม่เท่าเส้นอื่นนะคะได้เลยเขาก็จะไปที่ขนาดเส้นเดียวกับเส้นไกด์ของเราเมื่อกี้นะคะทำแบบเดียวกันกับด้านซ้ายด้วยนะคะด้านซ้ายก็เหมือนกันเราต้องการที่จะบอกเส้นขนาดของโต๊ะข้างเตียงนะคะขนาดผนังด้านในแล้วก็ขนาดของเตียงแล้วก็ขนาดทางเดินนะคะแล้วเราก็ copy คุณสมบัติของเส้นได้เลยโอเคทีนี้เราได้ขนาดของโต๊ะข้างเตียงขนาดของเตียงแล้วใช่ไหมคะต่อไปที่เรายังไม่ได้มีขนาดก็คือขนาดของประตูเราก็ขีดเส้นมาเลยนะคะขนาดของหน้าต่างนะคะอันนี้อาจารย์จะไว้ที่วงกบด้านนอกนะคะโอเคทีนี้เราต้องบอกด้วยค่ะว่าเราต้องการให้หน้าต่างของเราวางห่างจากผนังด้านล่างนี้เท่าไหร่นะคะเราก็ใส่เส้นกริดลายเข้าไปโอเคกด MA เลยค่ะเราได้เส้นกริดลายรอบๆแล้วใช่ไหมคะเราลบตัวไกด์ตัวนี้เราออกได้เลยดังนั้นเราก็ทำบอกของเส้นกริดลายไว้ก่อนแยกไว้ก่อนนะคะบอกโอเค enter นะคะที่ตำแหน่งเดียวกันได้เลยนะคะตอนนี้เมื่อเราสร้างบอกเสร็จแล้วนะคะเราก็มากำหนดก่อนว่าเลเยอร์ของเขานะคะเราจะให้เขาเป็นเลเยอร์อะไรตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเลเยอร์สีเทานะคะหรือที่เป็น 0.01G นี่นะคะกดเซฟด้วยนะคะเวลาเราแก้ไขบอกเสร็จแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนการใส่ dimension แล้วนะคะกด DIM ได้เลยค่ะเราจะวัดความกว้างของห้องนอนก่อนนะคะกำหนดความกว้างของห้องนอนก่อนก็คือที่3เมตรทีนี้ dimension นะคะเป็น dimension ที่เราไม่ได้ต้องการใช้เราก็เปลี่ยนdimension โดยการไปกด MA นะคะแล้วก็เลือก dimension ต้นแบบของเรามาใส่นะคะสังเกตว่าเหมือนเดิมเลย dimension ของเรามีความใหญ่เกินไปเราก็เปลี่ยนขนาดได้นะคะกดที่ fit เหมือนเดิมนะคะปรับให้มีขนาดเล็กลงที่ 0.25 หรือ 0.5 โอเคเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปใส่ dimension อื่นๆได้เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น dimension ต้นแบบของเราก่อนนะคะโดยการกด Dเป็น EE 100นะคะ DIM ระยะต่างๆได้เลยค่ะอย่างในที่นี้เราต้องการจะให้ dimension เนี่ยเขาอยู่ห่างจากกันเท่าไหร่นะคะอันนี้เรากดนอนมาก่อนนะคะแล้วก็กด enter นะคะขยับเขาลงมาก่อนที่ประมาณจุด2ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าระยะห่างประมาณนี้โอเคไหมตัวเลขเขาจะซ้อนทับกันไหมนะคะโอเคตัวเลขเขาไม่ได้ซ้อนทับกับตัว dimension ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการ copy dimension ไปเลยนะคะแล้วเราก็ดึงจุดเอาก็สามารถทำได้แบบนี้อย่างตัวเลขเขาไม่ได้ตามมาค่ะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เราขยับตัวเลขเขาใช่ไหมคะเราก็สามารถขยับให้เขามาอยู่ตรงเซ็นเตอร์ได้ DIM ระยะต่อไปนะคะเลือกจุดกับจุดไปเลยกด MA ตัวหนังสือแล้วก็ขนาดของ dimension จะได้เท่ากันนะคะกด copy ได้เลยนะคะ CO เลือกจุดนี้ไปจุดนี้นะคะCO อีกครั้งหนึ่งหรือกดสเปซบาร์ก็ได้นะคะโอเค

เราก็จะได้ dimension ที่บอกความหนาผนังบอกระยะของเตียงนะคะระยะของตู้ข้างเตียงนะคะ DIM หรือเราจะ copy ตัวนี้ก็ได้ค่ะลงมาที่จุด2นะคะวิธีการใส่ dimension ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดเลยว่าใครต้องการจะ copy dimension มาใส่หรือใครต้องการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ก็สามารถทำได้นะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะ copy มาแล้วก็กำหนดจุดที่เราต้องการจะให้ dimension เขาวัดได้เลยนะคะเหมือนกันเลยทำไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทุกส่วนเลยเวลาที่เราสร้างบอกไว้อะค่ะเห็นไหมว่าเวลาที่เราทำงานกับตัว dimension อย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งกับตัวบอกที่เรากำหนดขอบเขตเขาไว้ค่ะเขาก็แบบเขาก็จะไม่มาพันกันแล้วก็สามารถทำให้เราเขียนตัว dimension อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราจับตัว dimension หรือเลือก dimension นะคะเขาก็จะเลือกแค่เฉพาะในส่วนที่เป็นตัว dimension จริงๆจะไม่ไปรบกวนกับตัวแบบของเรานะคะตัวชิ้นงานของเราการใส่ dimension ก็ต่างกันเลยนะคะแล้วแต่วิธีของแต่ละคนได้เลยโอเคอาจารย์ใส่ dimension ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราจะพอร์ตเขาออกไปนะคะยังไงทำ dimension ให้ขนาดเท่ากันนะคะจะได้มีลักษณะที่เรียบร้อยงานเราจะได้เรียบร้อยนะคะโอเคถ้าเรารู้สึกว่า dimension อยู่ใกล้ไปเราสามารถกด S นะคะแล้วก็คุมตรงนี้ทั้งหมดได้เลยแล้วก็ขยับออกมานิดนึงจุด3นะคะเหมือนกันทำทุกด้านนะคะจะได้มีขนาดที่เสมอกันแล้วก็เท่ากันนี่ก็เหมือนกันนะคะจุด3อย่างเมื่อกี้ค่ะเราทำตัวเส้นกริดลายเนี่ยเป็นบอกไว้ใช่ไหมคะพอเราทำไว้เนี่ยเขาก็จะไม่ขยับตามถ้ามีลักษณะนี้เราก็เข้าไปแก้ไขในเส้นกริดลายก็ได้นะคะเข้ามาแก้ไขได้เลยตรงนี้เมื่อกี้ไม่ชนกันเราก็ขยับเขาออกไปที่จุด3เหมือนกันโอเคเราก็จะได้การใส่ dimension ครบทุกด้านแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาพอร์ตกันในกรณีเนี้ยเราต้องการพอร์ตให้ตัวของงานที่เราเขียนนะคะอยู่ในกระดาษขนาดกระดาษ A4 ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วเท่ากับว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเล็กเกินไปสำหรับขนาดกระดาษ A4 แล้วก็ปรับสเกลงานของเราได้โดยการปรับสเกลของกระดาษนะคะตอนนี้กระดาษที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เป็นสเกล100นะคะเราลองปรับดูว่าเราต้องย่อลงไปสักเท่าไหร่นะคะชิ้นงานของเราจะได้อยู่ในกระดาษที่ได้สัดส่วนนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะต้องย่อลงไปสักครึ่งนึงก็จุด5นะคะเราก็จะได้ขอบกระดาษ A4 แบบนี้ขยับให้ชิ้นงานอยู่ตรงกลางกระดาษก่อนนะคะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองพอร์ตกันดูว่าเมื่อพอร์ตออกไปแล้วเนี่ยชิ้นงานของเราจะเป็นยังไงนะคะวิธีการพอร์ตก็กดที่เครื่องปิ้นได้เลยพอเข้ามาเรื่องการพอร์ตนะคะการเลือกพอร์ตสไตล์ก่อนนะคะเลือกเสร็จแล้วนะคะเราเลือกประเภทงานที่เราต้องการจะพอร์ตนะคะก็คือเป็น PDF เลือกขนาดไซส์นะคะเมื่อกี้เราทำงานด้วยไซส์ A4 เราก็เลือกขนาด A4 นะคะเปลี่ยนดิสเพลย์ของเราให้เป็นวินโดว์ค่ะเลือกขอบเขตของการทำงานของเราได้เลยเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วนะคะให้กดเซ็นเตอร์1ครั้งนะคะสังเกตว่าเมื่อเรากดฟิตเนี่ยเมื่อกี้เราย่อขนาดกระดาษไปที่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะสเกลที่เขาคำนวณออกมาให้ก็จะเป็น 0.05 หรือสเกล1:50นะคะเดี๋ยวเราพรีวิวดูเราก็จะได้ห้องนอน1ห้องนอนนะคะที่มีน้ำหนักเส้นด้วยน้ำหนักเส้นของเสาน้ำหนักเส้นของเสาเอ็นน้ำหนักเส้นของไดเมนชันนะคะน้ำหนักเส้นของตัวเส้นกริดลายแล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่ต่างกันด้วยนะคะตามที่เราเคยตั้งค่ากันไว้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงาน1ชิ้นงานที่เราเขียนขึ้นมาในกระดาษ A4 แล้วนะคะแล้วกด Space Bar ได้เลยค่ะเป็นการยืนยันนะคะเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการแล้วเรากด Apply ไว้นะคะแล้วก็กดโอเคโปรแกรมก็จะทำการพอร์ตให้เราแล้วค่ะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟไปแล้วก็เราต้องการตั้งชื่อเป็นอะไรนะคะอย่างตอนนี้เราต้องการตั้งชื่อเป็นห้องนอนก็คือเบดรูมกดเซฟได้เลยนะคะโปรแกรมก็จะทำการคำนวณแล้วก็แบบของเราตอนนี้พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ PDF แล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้ชิ้นงาน1ชิ้นงานที่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้หรือเราจะสามารถปรินออกมาได้เหมือนกันนะคะสำหรับการทำงานขั้นตอนการเขียนแบบก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะคะสรุปงานก็คือการเริ่มเขียนเส้นล่างนะคะเหมือนการเขียนแบบมือเลยต่อไปก็คือการขึ้นชิ้นงานนะคะการเขียนไดเมนชันแล้วก็การสเปคซิฟายแบบนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นการพอตหรือการปรินท์ค่ะตามขั้นตอนเลยโอเคค่ะสำหรับการเขียนงานเบื้องต้นนะคะก็มีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 12นะคะ

การเขียนชิ้นงานในโปรแกรม AutoCAD นะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเราจะลองเขียนชิ้นงานตามตัวอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์ทำมาให้นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
4: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
5: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกียร์ตามพรบไก่เกียร์ข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกียร์เนี่ยมานั่งไก่เกียร์ระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกียร์กับผู้ไก่เกียร์ก็ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
4: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
6: ใช่ค่ะผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ

0: มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
1: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่พูดเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการมาพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
0: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลง

0: ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสงค์นิกรไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราชอยู่เป็นนิดคราใดที่ประสงค์กรประสบความทุกยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกัน

ั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะลำดับนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติในชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะ

แสดงการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัฒวิสัยชัยมงคลนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

0: หลังจากจบการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นำคณะร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะ
1: สำหรับงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ
0: ลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานสันนิบาตวันนี้ค่ะซึ่งงานสโมสรสันนิบาตนะคะมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งนะคะก็คืองานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมของทุกปีและก็งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: โดยรูปแบบของการจัดงานสโมสรสันนิบาตจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบการจัดงานจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงานพร้อมทั้งส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นอกจากนี้ เชิญชวนในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: Servants across the kingdom must participate in solemn ceremony and the oath of allegiance, pledging themselves to be good public servants.

0: think it's a niche. People who are workers, they're making a difference. But their duty is to be honesty, integrity, and devotion, for the benefit of the people and the country. In His Majesty's sense. Next evening, the day of work, that is the king, the president of public agencies, judiciary, military, police,
1: นอกจากนี้ภายในงานสโมสรสันนิบาตในปีนี้ได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมภริยาและเลขานายกรัฐมนตรีร่วมส่งเสด็จค่ะ

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางช่องทางต่างๆและทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: สำหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันนี้นะคะผู้บรรยายภาษาไทยโดยคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ท้องถนนนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือรถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถที่ผลิตออกมาเป็นรถไฟฟ้าโดยกำเนิดนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงกระไซทั่วไปนะครับแต่นะครับไม่มีเครื่องยนต์นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์นะครับส่วนควบนะครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับมีกล่องคอนโทรลนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็เป็นมีมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบฮับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อเลยนะครับนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในท้องตลาดเหมือนกันครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโดยพื้นฐานเลยเครื่องรถรุ่นนี้ใช้มานานมากแล้วเครื่องยนต์มันเกิดการสึกหรอเยอะนะครับซ่อมแล้วไม่คุ้มแล้วเป็นกระแสในช่วงนี้ด้วยครับที่นิยมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยใช้คันนี้มาดัดแปลงครับครับผมก็จะเป็นโดยการยกเครื่องยนต์ลงนะครับแล้วก็แปลงชุดเก็บแบตและอุปกรณ์ติดตั้งล้อมอเตอร์นะครับ
0: คันนี้นะครับเราก็ได้ดัดแปลงอย่างที่ท่านอาจารย์อุดมพงศ์บอกนะครับว่าจากเครื่องยนต์นะครับออกมานะครับไม่ใช่แล้วนะครับเนื่องจากเกิดมลพิษโน่นนี่นั่นนะครับเราใช้ไฟฟ้าแทนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันบ้างนะครับว่าในรถของเราเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์นะครับเหมือนอย่างที่บนแผงหรือเปล่านะครับเรามาตรวจเช็คกันครับนักเรียนครับเดี๋ยวขออาสาสมัครนักเรียนมาช่วยคุณครูถอดนะครับทำท่าถอด
2: มีฟังอาจารย์
1: มีฟัง

0: ก็ต้องชัก
1: แบตออกอ่ะต้องชักแบตออกไหมชักแบตอ่ะชักแบตป่ะ
0: ชักเลย
1: ชักเลยนะ
0: วางตาอ่ะนะครับส่วนแรกนะครับที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่ครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีนะครับขั้วใช้งานนะครับเหมือนที่บอกบนแผงนะครับอันนี้คือขั้วใช้งานนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็คือขั้วชาร์จนะครับอันนี้นะครับที่เราจะใช้เสียบกับเครื่องชาร์จนะครับซึ่งนะครับเครื่องชาร์จของเรานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะใช้ในการเสียบไฟ220โวลต์ทั่วไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับนักเรียนครับนักเรียนช่วยวัดแบตเตอรี่ให้ครูหน่อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์นะครับนักเรียนใช้เครื่องมือมัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับสีแดงบวกนะครับสีดำลบนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้กี่โวลต์ครับ
2: 81โวลต์
0: 81โวลต์นะครับเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับเพราะพิกัดของเขาเนี่ยอยู่ที่72โวลต์นะครับแต่นี้ยังเต็มอยู่นะครับเป็น81โวลต์นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแหล่งกำเนิดพลังงานของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราดัดแปลงไว้ให้อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่นะครับจะได้การเดินทางของสายไฟนะครับจะได้ใกล้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวตัดกระแสหลักนะครับของตัวรถไฟฟ้านะครับนะครับที่ส่วนต่อไปนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับนะครับตัวนี้เราได้ถอดมาแล้วนะครับหน้าตาของกล่องคอนโทรลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีสายไฟนะครับตามที่บอกบนแผงเลยนะครับก็คือสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วสีน้ำเงินนะครับตามที่นะครับกล่องได้มาร์กไว้แล้วนะครับแล้วก็มีสายไฟบวกนะครับสายไฟลบนะครับและนะครับ

สายไฟที่ใช้ในการควบคุมต่างๆที่เราต่ออยู่ในรถนะครับซึ่งนะครับเราได้ต่อไว้แล้วนะครับทีนี้การตรวจเช็คพวกนี้นะครับก็ต้องใช้มิเตอร์ในการวัดนะครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยวัดหน่อยครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูใส่แบตเตอรี่ให้นะครับ

0: นักเรียนวัดเลยครับวัดไฟที่เข้ากล่องนะครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับ
1: เข้าน
0: ะครับ81โวลต์นะครับ81โวลต์ไม่เอ่ยนะครับ80.7โวลต์นะครับก็นะครับเท่ากับแรงเคลื่อนแบตเตอรี่นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการวัดนะครับชิ้นส่วนนะครับของมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือพิเศษตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเราจึงต้องมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการวัดนะครับก็คือขั้วต่อนะครับตัวนี้นะครับจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งนะครับวัดที่ล้อนะครับอีกชุดหนึ่งวัดที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้เราจะเริ่มวัดที่ล้อก่อนนะครับนักเรียนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับวัดที่ตรงโน้นนะครับเราก็จะมาวัดที่ล้อในรถจริงๆนะครับชุดนี้นะครับนักเรียนเสียบครับเสียบครับทำการเปิดเครื่องครับอาจารย์ดวงพงษ์หมุนล้อให้หน่อยครับนะครับสถานะใช้ได้นะครับไฟจะติดเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราเช็คที่ล้อแล้วนะครับเราจะเช็คที่ตัวกล่องคอนโทรลบ้างนะครับนักเรียนปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยถอดนะครับโดยจะใช้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับ

นักเรียนเปิดเครื่องเลยครับนะครับเนื่องจากว่ากล่องคอนโทรลต้องใช้นะครับไฟนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนะครับนะครับสถานะของกล่องคอนโทรลนะครับปกตินะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับแสดงว่ากล่องคอนโทรลทำงานปกตินะครับเราก็ได้ตรวจเช็คด้วยเครื่องมือพิเศษกันไปแล้วนะครับว่าการทำงานของทั้งฮอลล์เซนเซอร์นะครับอะไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับการตรวจสอบมอเตอร์นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับนะครับเราจะมาทำการทดสอบโดยใช้นะครับสายไฟของตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นการช็อตขั้วกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนถอดขั้วสายไฟออกมาเลยครับทั้ง3สีเลยครับเวลาถอดต้องระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะยังมีกระแสไฟค้างอยู่นะครับอย่าให้เป็นไปชนกันนะครับ

0: นะครับในเมื่อเราถอดมาแล้วนะครับนะครับสายไฟมอเตอร์นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับอย่างที่คล้ายๆในบนแผงเลยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละเส้นเนี่ยทำงานหรือไม่ทำงานนะครับให้เราเนี่ยครับนำมาชนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์หมุนก่อนครับว่าปกติหมุนปกติเป็นยังไงนะครับก็จะหมุนลื่นๆนะครับหมุนฟรีทั่วไปนะครับแต่เมื่อนะครับเรานำสายไฟ2เส้นมาแตะกันนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมแตะแล้วนะครับอาจารย์ช่วยหมุนนะครับนะครับถ้าเราเอา2เส้นมาแตะกันนะครับการหมุนของล้อนะครับก็จะเป็นระยะนะครับก็คือหมุนมีแรงต้านนะครับเป็นระยะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราเอาสีเขียวกับสีเหลืองต่อกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนการสลับนะครับเอาสีเขียวกับสีน้ำเงินมาต่อกันนะครับถ้ายังใช้ได้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือหมุนแล้วเป็นระยะนะครับไม่หมุนฟรีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาแตะกันนะครับก็จะต้องเป็นเหมือนกันทั้ง3เส้นนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราเอาทั้ง3เส้นมาแตะกันนะครับจะเป็นยังไงครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับนะครับอันนี้คือการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับขดลวดในมอเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องพิเศษนะครับเราก็สามารถจะตรวจเช็คได้แบบนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็สามารถทำได้ครับผมเราก็ตรวจเช็คนะครับทั้งแบตเตอรี่นะครับตัวกล่องคอนโทรเลอร์นะครับและมอเตอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับฟังก์ชันนะครับที่รถไฟฟ้าเรามีนะครับก็คือฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราตรวจเช็คซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทดสอบรถนะครับว่ารถเนี่ยยังทำงานอยู่ปกติไหมนะครับนะครับฟังก์ชันแรกนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจนะครับถ้านะครับรถทั่วไปนะครับจะต้องดูว่านะครับไฟพีที่หน้าปัดเนี่ยขึ้นไหมนะครับอาจารย์กดครับกดปลดเกียร์พีก่อนครับนะครับเร่งคันเร่งครับนะครับถ้าไม่ปลดพีเร่งได้ไหมครับอาจารย์ลองทดสอบให้ดูหน่อยครับบีบคันเร่งครับบีบคันเร่งนะครับถ้าเราไม่ปลดพีนะครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนรถไปได้นะครับเพราะนั้นเราต้องดูสวิตช์นะครับให้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับคือฟังก์ชันถ้าเราเบรกอยู่นะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับรถก็จะตัดการทำงานนะครับนะครับกับเบรกนิดนึงครับอาจารย์แล้วก็บีบให้สุดเลยครับนะครับบีบให้สุดเลยนะครับนะครับไม่ทำงานนะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับจะไม่ทำงานนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยนะครับหลังตรวจเช็คหรือนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราต้องตรวจสอบฟังก์ชันพวกนี้นะครับเพื่อจะส่งคืนกับให้กับลูกค้านะครับนะครับนี้รถธรรมดาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเรามาดูนะครับรถที่ดัดแปลงบ้างนะครับรถที่ดัดแปลงนะครับตัวรถดัดแปลงเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ต่อฟังก์ชันนะครับ P นะครับไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับซึ่งสวิตช์ของเราเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเราต้องนะครับใช้ฟังก์ชันในการเบรกนะครับถ้าเราเปิดกุญแจนะครับนะครับถ้าเราบีบคันเร่งปกตินะครับล้อก็จะหมุนนะครับเพียงแค่แตะเบรกนะครับทุกอย่างก็จะหยุดนะครับแค่แตะเบรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับรถไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเร่งกระทันหันแล้วพุ่งออกไปเลยนะครับก็จะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราก็ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับซ่อมแล้วนะครับตรวจเช็คทั้งแบตเตอรี่นะครับกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วนะครับการที่จะส่งมอบนะครับให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับในการซ่อมของเรานะครับเราลองมาตรวจสอบนะครับขั้นแรกนะครับก็คือตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับคือสวิตช์ P นะครับถ้าเราเปิดกุญแจแล้วเราไม่ปลด P นะครับมันจะยังไม่ทำงานนะครับอาจารย์ระบิดคันเร่งครับไม่ทำงานนะครับเราต้องทำไงครับกดสวิตช์ปลด P ออกมานะครับก็คือเกียร์จอดนั่นเองนะครับอาจารย์ครับปลดสวิตช์ครับนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับ ฟังก์ชันของกล่องคอนโทรลก็คือจะมีเกียร์นะครับเกียร์นะครับรถไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีประมาณ3เกียร์นะครับ3เกียร์นะครับอาจารย์ครับบิดคันเร่งครับสเต็ปนะครับตัวนี้เกียร์1นะครับก็จะหมุนช้าหน่อยนะครับความเร็วก็จะน้อยนะครับนะครับดูที่หน้าปัดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอาจารย์เป็นบิดแค่2ครับอาจารย์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ในเกียร์2นะครับต่อไปนะครับเกียร์3ครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกียร์3นะครับฟังก์ชันเกียร์นะครับทำงานครบแล้วนะครับอาจารย์ครับเบรกครับ
1: อันนี้ม
0: ีอ๋อนะครับลืมอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันนะครับสปีดนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราต้องการเร่งแซง

ครับอาจารย์กดสวิตช์ครับตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกือบ80เลยนะครับโอเคครับอาจารย์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันการทำงานของแต่ละเกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วก็ฟังก์ชันของเกียร์สปีดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความปลอดภัยอย่างนึงก็คือนะครับขณะที่เรากำเบรกอยู่นะครับกำเบรกครับอาจารย์แล้วก็ลองบีบคันเร่งครับกำเบรกนะครับเมื่อบีบคันเร่งนะครับรถไฟฟ้าของเราจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานนะครับเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวสัญญาณไฟต่างๆของรถนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับก็จะต้องเปิดไฟหน้านะครับอาจารย์ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสัญญาณครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านท้ายอาจารย์ไฟเบรกครับอาจารย์ครับไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานะครับนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกนะครับติดนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับไฟแตรนะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูรถที่เป็นรถดัดแปลงบ้างนะครับรถดัดแปลงบ้างก็จะมีความนะครับคล้ายคลึงกันนะครับด้วยกล่องคอนโทรลเลอร์ที่นะครับใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งนะครับเราก็จะมานะครับดูนะครับคันนี้นะครับเหมือนกับคันของท้องตลาดทั่วไปนะครับมีระบบเกียร์นะครับนะครับระบบเกียร์นะครับสามารถนะครับที่จะปรับความเร็วได้นะครับนะครับตอนนี้เกียร์1นะครับเกียร์1นะครับนะครับเป็นเกียร์2นะครับเปลี่ยนเป็นเกียร์2นะครับเกียร์1นะครับนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์2นะครับนะครับเป็นเกียร์3นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะไม่มีความเร็วบอกที่เลื่อนใหม่เนื่องจากว่าเป็นรถดัดแปลงนะครับซึ่งจะมีที่ล้อหน้านะครับเพราะนั้นรถวิ่งนะครับไม่ถึงจะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวโน้นหน่อยหนึ่งก็คือมีเกียร์ถอยหลังครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับตอนแรกเดินหน้านะครับเดินหน้าอยู่นะครับเดินหน้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับถ้าเป็นผู้หญิงขี่นะครับหรือผู้ชายขี่ก็ได้ที่ตัวเล็กๆนะครับเวลาถอยขึ้นนะครับจากเนินนะครับสามารถถอยหลังรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังของเรานะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับรถให้กับคืนให้กับลูกค้านะครับนะครับระบบไฟทั่วไปก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแตรนะครับนะครับมีนะครับไฟหน้านะครับสูงต่ำนะครับสูงต่ำนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับก็จะมีนะครับเหมือนกันทั่วไปนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับนะครับก็ในเมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับความปลอดภัยนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเราเองนะครับผู้ซ่อมนะครับและตัวของผู้ใช้งานรถด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวของนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับก็วันนี้นะครับก็จบสำหรับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
2: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
3: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพ ราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานเป็น10 ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
4: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
3: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
4: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
3: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
5: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนปลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อม

แบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 10:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์และเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน5รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมัธรรมจำนวน5รูปแต่วันก่อนรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่เสด็จพระราชาคณะปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชิรชินโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระราบไปกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชบรดิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวชิรชิโนภาสทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปจากนั้นทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 18:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพันธพิสัยชัยมงคลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันเดียวกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณี
ียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราวันนี้เวลา 14:24 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การ

สยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการยางรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักประกอบด้วย Main Entrance Zone เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและการแนะนำเส้นทางการเข้าชมกิจกรรมภายในงานและระบบสะสมการเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Zone จัดภายใต้แนวคิดทะเลคือโลกที่น่าอัศจรรย์จะแสดงภาพลักษณ์และบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล Underworld Zone จะแสดงความงดงามความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของโลกใต้ทะเลผ่านการจัดแสดง Giant Jellyfish หรือประติมากรรมแมงกระพุนขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงด้วยโทนสีน้ำเงินและสีม่วงร่วมกับแสงสีเสียงและสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนได้เดินทางเข้าสู่โลกใต้ทะเลเซอร์ราวด์เดสกรีนโซนจะแสดงภาพและเรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความงดงามของธรรมชาติกับภัยคุกคามที่ท้องทะเลกำลังเผชิญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและแรงผลักดันจากภายในโซนสายใยแห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกถักทอสายใยแห่งการอนุรักษ์และสืบสานพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Exhibition Zone จัดแสดงองค์ความรู้ผลการดำเนินงานและภารกิจด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของหน่วยงานต่างๆที่สนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริพาร์ทเนอร์บูธโซนจะแสดงนิทรรศการของผู้สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตโซนจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายการแสดงและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้และความตระหนักให้เป็นลงมือปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้สนใจสามารถเข้าชมเทศกาลได้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมา

กรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบและถวายความเคารพพระราชอาทเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทรงจุดเทียนในโคมไฟฟ้าและประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้ต่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระประเรียนธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงเที่ยวแรกจำนวน20รูปและโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปทั้งนี้การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณโดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่งคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการทรงแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาโดยในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังดังนี้ณหอพระคันธรราชทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระคันธรราชณหอพระราชกรมานุสรทรงถวายพุ่มเทียนวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ณหอพระราชพงศานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8พระองค์ณพระศรีรัตนเจดีย์ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระศรีรัตนเจดีย์ณหอพระมนเทียนธรรมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองณหอสัตราคมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปริตรต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิหิงท่านี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา3เดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษาแม้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าถวายถ่านไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษา

กันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569

0: ดิธิอาสันหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2.งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธาน

และเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาใน

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้านพพลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปและเวลา17นาฬิกาพลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสักยทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีพระระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักษิณรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบและใช้ธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาท่านี้ขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:23 นาทีณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวินราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกสราญ
เพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือ

และนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นกองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ชิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัชนะสงครามวัดจักรบัติยุราชาวาสวัดอนงคารามวัดลาดประเขาและวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทสีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดธาตุทองวัดหัวคูกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 16:00 นครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์หมู่มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยและบริษัทโรแยลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569

าสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะพานักศึกษามาทำความรู้จักกับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมหัวเลาะหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าขนมยิ้มมีเสน่ห์ทีนี้เรามาดูวิธีการทำเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งสาลีกับผงฟูมาล่อนเข้าด้วยกันเนื่องจากขนมตัวนี้มีคุณลักษณะคล้ายๆกับโดนัทฉะนั้นเราจึงต้องใช้แป้งสาลีมาทำในขนมตัวนี้ครับขนมหัวเลาะมีวัฒนธรรมมาจากตอนที่เมืองไทยมีการค้ากับจีนฉะนั้นขนมตัวนี้จะเข้ามาในสมัยที่จีนมาทำการค้ากับคนไทยการล่อนแป้งกับผงฟูเพื่อเป็นการแยกสิ่งสกปรกออกจากตัวแป้งบางครั้งเราอาจจะทำแป้งสาลีเก็บไว้นานอาจจะมีมอดขึ้นฉะนั้นการล่อนจะทำให้สิ่งสกปรกที่เราไม่ต้องการแยกออกจากกันและทำให้ผงฟูกับแป้งได้กระจายตัวได้ทั่วเมื่อเราทำการล่อนแป้งกับผงฟูเข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราจะนำงาขาวคั่วบุบมาผสมกับแป้งผสมให้เข้ากันแล้วเราพักไว้หลังจากนั้นเราจะมาตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟู

ใส่เกลือลงไปครับในระหว่างเราตีไข่กับน้ำตาลนะครับเราจะใช้ไม้ไผ่ช่วยตะล่อมให้ไข่เข้าไปอยู่ตรงกลางของหัวตีเราจะตีเช่นนี้จนกว่าไข่ที่เราตีมันขึ้นฟูขาวข้นการทำขนมที่ทำจากไข่เราควรจะต้องเลือกไข่ที่มันใหม่และสดโดยเฉพาะเรื่องการตีให้ฟูความสดของไข่จะทำให้ไข่มันฟูได้เร็วไข่ที่นำมาใช้จะมีน้ำหนักประมาณ1ฟองคือ50กรัมนะครับหรือถ้าเราไปซื้อตามตลาดก็จะคือเบอร์2หลังจากเราทำการตีไข่ขึ้นฟูขาวข้นแล้วเราจะเติมน้ำมันพืชหรือเนยสดละลายนะครับเมื่อเนยสดละลายกับน้ำมันพืชเข้ากับไข่แล้วเราจะใส่นมข้นจืดที่ทำการผสมกับน้ำมะนาวและกลิ่นวานิลาโดยการแบ่งแป้งที่เราร่อนพักไว้เป็น3ส่วนเราจะใส่แป้งส่วนที่1ใส่นมที่เราผสมกับน้ำมะนาว1ครั้งใส่แป้งครั้งที่2ใส่นมที่ผสมกับน้ำมะนาวครั้งที่2แล้วจบด้วยแป้งเป็นครั้งที่3หลังจากนั้นเราจะเอาแป้งที่เราพักที่ผสมไว้ไปพักทิ้งไว้10นาทีนะครับหลังจากเราทำการตีไข่กับน้ำตาลและเกลือจนขึ้นฟูแล้วเราจะทำการใส่น้ำมันพืชหรือเนยละลายนะครับ

เมื่อเราใส่น้ำมันพืชกับเนยละลายลงไปในไข่แล้วน้ำมะนาวและวานิลาผสมรวมกันเพื่อให้มันเป็นนมเปรี้ยวคนให้เข้ากันแบ่งแป้งที่เราร่อนเอาไว้เป็น3ส่วนใส่แป้งส่วนที่1

ทนมเปรี้ยวที่เราผสมกับวานิลาลงไปประมาณครึ่งหนึ่งใส่แป้งส่วนที่สอง

หลังจากเราทำการผสมแป้งกับนมเรียบร้อยแล้วเราจะออกมาพักทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีนะครับโดยการนำแป้งที่เราผสมมาใส่ในอ่างในขั้นตอนการตีไข่กับน้ำตาลเราจะต้องตีให้ฟูจนขาวข้นนะครับถ้าเราตีไม่ฟูขนมชนิดนี้เนื้อมันจะแน่นขนมชนิดนี้มันจะมีความเบาฟูเกิดจาก1ขั้นตอนคือการตีไข่และอีก1ขั้นตอนคือการที่จะไปบีบตัวในการตอนทอดที่ผงฟูมันทำปฏิกิริยา

เมื่อเราทำการผสมจากเครื่องแล้วเราจะต้องเอาออกมาแล้วใช้ไม้พายตะล่อมเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมที่เราทำการผสมได้เข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราจะพักไว้ทิ้งไว้10นาทีนะครับการพักแป้งเพื่อให้แป้งได้ดูดซึมกันของระหว่างของเหลวกับของแห้งแล้วการหมักจะต้องหาอะไรคลุมเพื่อไม่ให้ผิวแป้งข้างหน้ามันแห้งทิ้งเอาไว้10นาทีนะครับหลังจากเรานำแป้งไปพักได้ครบตามเวลาแล้วเราจะนำมาปั้นขึ้นรูปนะครับ

แล้วให้เราเอาแป้งที่ยังไม่โดนงากริ่งรอบๆเพื่อให้เวลาเราจับขึ้นมาปั้นแล้วจะได้ไม่แป้งจะได้ไม่ติดมือเราคลึงเบาๆให้กลม

หลังจากเราทำการปั้นเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งที่ปั้นไปทำการทอดโดยน้ำมันที่จะใช้ทอดจะต้องตั้งวอร์มให้ร้อนแล้วลดไฟลงนะครับ

เราจะได้ขนมหัวเลาะที่มันมีรอยแตกหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนมยิ้มเสน่ห์ครับเป็นยังไงบ้างครับขนมหัวเลาะดูจากขั้นตอนแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากมากบวกกับอุปกรณ์ที่ใช้ก็บางครัวเรือนอาจจะมีก็สามารถเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้นะครับสำหรับขนมหัวเลาะนี้แค่ได้ทานกับน้ำชาจะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมไทยชนิดนี้มีชื่ออันเป็นมงคลและนิยมเอามาใช้ในงานมงคลเช่นเดียวกับขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองนั่นก็คือทองพลุคำว่าทองเป็นสิ่งที่มันมีค่าอยู่แล้วแต่ส่วนคำว่าพลุแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองโด่งดังเหมือนพลุแตกเราจึงนำขนมชนิดนี้มาทำเป็นขนมมงคลด้วยครับเมื่อฟังดูแล้วสนุกอยากจะร่วมทำไปกับเราแล้วใช่ไหมครับเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำเนยสดมาใส่กระทะหลังจากนั้นนำน้ำเปล่ามาเทใส่คนไปตลอดเวลาในขั้นตอนนี้คุณจะต้องทำการต้มเนยกับน้ำให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันความร้อนที่ใช้จะเป็นความร้อนปานกลางนะครับการต้มเนยกับน้ำเราจะคนไปในทิศทางเดียวกันและสิ่งสำคัญก่อนที่จะใส่แป้งเนยจะต้องละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำนะครับการทำขนมทองพลุลักษณะของขนมจะคล้ายๆกับเอแคร์ต่างกันตรงที่ขนมเอแคร์เราจะนำแป้งที่ผสมเสร็จไปทำการบีบใส่ถาดแล้วนำเข้าอบส่วนขนมทองพลุเราจะทำแป้งเสร็จเอาใช้ช้อนตักหรือจะใส่ถุงบีบก็ได้ครับแล้วนำลงไปทอดให้มันสุกลักษณะน้ำที่ได้จะต้องมีลักษณะฟองเดือดพ่านหลังจากนั้นเราจะทำการเทแป้งใส่คนเร็วๆเพื่อให้แป้งทำมันสุกแป้งที่ใช้ทำขนมสำหรับขนมทองพลุจะร่อนก็ได้ไม่ร่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราจะมาใส่ผงฟูทีหลังเราจะกวนแป้งกับน้ำจนรวมกันเป็นก้อนหลังจากเราทำการกวนแป้งกับน้ำและเนยจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเราจะนำแป้งไปใส่เครื่องตีนะครับในขั้นตอนนี้เราจะตีแป้งให้คลายความร้อนสักนิดหนึ่งแล้วเราจึงทำการใส่ไข่ถ้าเกิดเราไม่ตีสักพักให้คลายความร้อนไข่ที่ลงไปจะสุกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมพลุไม่ฟูนะครับทุกครั้งที่เรามีการใส่ไข่ทีละฟองเราต้องแน่ใจว่าไข่ที่เราซื้อมาไม่เสียเราจึงต้องมาต่อยทีละฟองแล้วค่อยใส่ลงไป

เราจะตีจนกว่าฟองที่1จะเข้ากับเนื้อแป้งหลังจากนั้นเราจะทำฟองที่2ต่อเมื่อไข่ฟองที่2ได้เข้ากับเนื้อแป้งแล้วเราจะทำการใส่ฟองที่3ต่อนะครับ

เมื่อไข่ฟองที่4ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งเราจะทำการใส่ผงฟูหลังจากเราใส่ผงฟูแล้วผงฟูได้เข้ากับเนื้อแป้งดีเราจะนำออกมาทอดนะครับลักษณะแป้งที่ใช้ได้ให้สังเกตลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแป้งจะต้องไหลเป็นท้องช้างไม่ไหลโจ๊กถ้าไหลโจ๊กเกิดจากสาเหตุที่คุณใส่ปริมาณไข่เยอะเกินไปหรือคุณใส่ไข่ฟองแรกลงไปเร็วเกินไปแป้งมันมีความร้อนจึงทำให้ไข่ฟองแรกมันสุกไม่มีปริมาณน้ำไข่ขาวปนลงไปในเนื้อแป้งหลังจากเราผสมแป้งได้เรียบร้อยแล้วเราจะนำมาทอดนะครับวันนี้เราจะใช้ถุงบีบกับหัวบีบเค้กแต่ในสมัยโบราณเราจะใช้ช้อน2คันเกาไปเกามาเดี๋ยวจะทำลักษณะให้ดูนะครับลักษณะตักแป้งขึ้นมา1ช้อนใช้ช้อนเกาลักษณะแบบนี้เมื่อมันกลมสวยดีเราจะนำก้อนแป้งอันนี้ไปหยอดลงในน้ำมันที่เราเตรียมเอาไว้แต่วันนี้เราจะอำนวยความสะดวกง่ายขึ้นคือใช้ถุงบีบถุงบีบขนมมีลักษณะเป็นพลาสติกสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะถกถุงให้เหลือครึ่งหนึ่งจับให้พอดีเป็นรูใส่หัวบีบลงไปหัวบีบใช้ได้ตามความต้องการของเราที่ต้องการจะใช้มันจะมีลายละเอียดหรือลายหยาบสุดแท้แต่ความพึงพอใจนะครับตักขนมขึ้นมาใส่ลงไปหลังจากนั้นเราจะบีบตรงที่ด้ามปลายแล้วค่อยๆดึงขึ้นเราจะใส่ปริมาณครึ่งถุงหลังจากนั้นรูดเนื้อแป้งลงมาเรารูดตรงนี้มันจะมีอากาศฉะนั้นเราจะตัดรูนะครับเราจะตัดเล็กน้อยเพื่อให้อากาศออกการตัดถ้าเราตัดให้ลายหัวบีบออกมาจะทำให้ลายขนมของหัวบีบมันไม่ชัดเจนฉะนั้นเราต้องตัดให้ตัวพลาสติกเลยจากขอบลายหัวบีบขึ้นมาหลังจากเราทำการตัดหัวบีบเรียบร้อยแล้วเราลองบีบลวดลายดูว่าลายที่เราใช้มีความสวยงามไหมครับการบีบก็คือบีบออกมาแล้วก็วนนะครับเมื่อเราได้แป้งลักษณะนี้เราจะนำแป้งลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนนะครับหลังจากเราทำการเช็คแป้งเรียบร้อยแล้วเป็นลายลวดลายสวยงามเราจะมาทำการวอร์มน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับ

เมื่อเราเทน้ำมันใส่กระทะเรียบร้อยทำการเปิดไฟความร้อนที่ใช้คือปานกลางหลังจากเราทำการวอร์มน้ำมันได้ระยะนึงแล้วก่อนที่เราจะนำขนมลงไปทอดเราจะต้องเช็คน้ำมันก่อนว่ามันมีอุณหภูมิร้อนพอหรือยังโดยการเอาช้อน1คันตักเนื้อแป้งขึ้นมาพอประมาณแล้วเกาไปมาจนแป้งที่เราต้องการทอดมีลักษณะเป็นลูกกลมเมื่อกลมแล้วเราจะนำแป้งไปหย่อนลงในกระทะสักครู่หนึ่งแป้งจะลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันใช้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราหย่อนลงไปแล้วแป้งยังจมอยู่ที่ก้นกระทะแสดงว่าอุณหภูมิของน้ำมันยังใช้ไม่ได้นะครับ

ันนี้น้ำมันที่เราจะทอดใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบใช้ช้อนเดี๋ยวเราจะลองใช้หัวบีบนะครับโดยการใช้ช้อนที่ต้องการจะบีบจุ่มน้ำมันนิดนึงเพื่อไม่ให้แป้งมันติดที่ช้อนหลังจากนั้นเราจะทำการบีบขนมลงในช้อนแล้วใช้ช้อนอีกคันหนึ่งกวาดขนมที่เราบีบใส่ช้อนลงไปทอด

เมื่อเราทำการหยอดแป้งลงไปในกระทะพอประมาณแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ทัพพีโปร่งนะครับคนไปมาเพื่อให้ตัวแป้งได้โดนน้ำมันทุกๆด้านขนมจะได้มีสีเหลืองสวยน่ารับประทานครับเมื่อขนมสีเหลืองสวยน่ารับประทานแล้วเราจะทำการตักขึ้นนะครับ

เป็นยังไงครับขนมทองผู้มีสีเหลืองสวยน่ารับประทานใช่ไหมครับเหมาะสมกับคำมงคลที่นิยมเอาไปใช้ในงานมงคลวิธีการจัดเสิร์ฟเราจะร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงบนขนมแล้วทานคู่กับน้ำผึ้งหรือแยมหรือนมข้นหวานตามความชอบได้เลยนะครับ

เมื่อเราร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็เพิ่มความน่ารับประทานให้ยิ่งมากขึ้นใช่ไหมครับขนมทองพลุนอกจากจะทานเป็นกับขนมหวานแล้วยังสามารถดัดแปลงเป็นไส้ของคาวก็ได้เนื่องจากตัวแป้งมันมีความโป่งพองใครสามารถทำไส้เค็มที่มีรสชาติอร่อยก็นำไส้อันนั้นมาบรรจุในแป้งทองพลุของเราได้เลยเช่นแกงเขียวหวานพะแนงหรือไส้ไก่ซอสขาวเหมาะที่จะเป็นอาหารว่างยามบ่ายได้ดีนะครับสำหรับนักศึกษาได้ชมขั้นตอนการทำแล้วดูไม่ยุ่งยากซับซ้อนใช่ไหมครับน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็น

ครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เป็นตอนเริ่มต้นของกระบวนการที่จะเอาพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่ากระบวนการที่จะทำให้อัตโนมัติเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยก็น่าจะลำบากอยู่พอสมควรผมก็เริ่มต้นด้วยไฟถนนง่ายที่สุดซึ่งไฟถนนนั้นมันก็มีไฟ LED ที่มีขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปเยอะแยะมากมายตัวนี้ก็เป็นไฟ LED ขนาด12โวลต์นะซึ่งกินกระแสอยู่ประมาณ800มิลลิวัตต์นะตัวนี้กินกระแสค่อนข้างต่ำมากๆเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่1ก้อนที่มีขนาด15แอมป์ของเราเนี่ยก็ได้ทั้งคืนสบายๆนะกำลังที่ออกมาก็น่าจะสักประมาณ100 กว่าวัตต์นี่คือปลายทางของเราที่เราจะเอาโซลาร์เซลล์ไปใช้แต่กระบวนการในการทำอัตโนมัตินั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ที่จะต้องไปเช็คแสงเช็คอะไรประมาณเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะมีตัวไลท์เซ็นเซอร์เพียงตัวเดียวแต่ว่านั่นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะอรรถประโยชน์แต่ผมจะทำให้เกิดอรรถประโยชน์มากที่สุดก็คือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตั้งแต่ไฟดวงแรกยันแปลงผักใช้วงจรเดียวกันดังนั้นไฟดวงแรกเนี่ยก็จะเป็นแปลงผักรีเลย์ตัวที่2ก็จะเป็นมอเตอร์รีเลย์ตัวที่3ก็จะเป็นปุ๋ยรีเลย์ตัวที่4ก็จะเป็นปุ๋ยคือปุ๋ยมี2ตัวปุ๋ย A กับปุ๋ย B ดังนั้น4 channel เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในการสร้างหลอดไฟตัวนี้นะฮะกับพลังงาน15แอมป์ของแบตเตอรี่ของเรานะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราดูก่อนว่าขั้นตอนในการจัดการกับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่านี่คือหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปผ่านเบรกเกอร์นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนี่คือผ่านมาแล้วดังนั้นกระบวนการต่อไปเราเอาแบบง่ายที่สุดเพราะว่าตัวอุปกรณ์ที่ผมเอามาทำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ใช้งานจริงตัวนี้ใช้งานได้จริงเพราะว่ามีตัวชุดชาร์จเจอร์มีตัวคอนโทรลเลอร์นะแล้วก็มีเจ้าตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์เพียงตัวเดียวทำไมก่อนหน้านี้มีเบรกเกอร์หลายตัวก่อนหน้านี้ที่มีเบรกเกอร์หลายตัวนั้นก็เราตัดไฟจากแบตเตอรี่เราตัดไฟจากโซลาร์เซลล์ซึ่งจริงๆแล้ววงจรที่มีแรงดันแล้วก็กระแสขนาดนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตัดอะไรมากมายนักนะตอนนี้ผมจะใช้เบรกเกอร์ตัวนี้เพื่อที่จะตัดไฟจ่ายให้กับวงจรเพียงอย่างเดียวหลายคนถามบอกว่าเฮ้ยเบรกเกอร์ผมอธิบายไปว่ามีเบรกเกอร์สีส้มเบรกเกอร์สีส้มเป็นไฟ DC แต่จริงๆแล้วเบรกเกอร์สีน้ำเงินก็เป็นไฟ DC เหมือนกันนะนอกจากสีเขียวที่เป็นไฟ AC นะสาระสำคัญสีอาจจะแปรเปลี่ยนไปแต่ตัวสาระสำคัญ

ตัวเนมเพลตของมันเป็นตัวบ่งบอกตัวนี้ก็เหมือนกันบ่งบอกว่าเป็นไฟ DC ขนาด500โวลต์นะฮะทำไมผมเอาหลายสีมาใช้ตามที่จริงเอาสีส้มสีเดียวมาใช้ก็ได้แต่อย่าจำสีนะอย่าจำสีมากมายนักเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะทำสีแบบมั่วๆมานะดังนั้นอ่านตัวเนมเพลตให้ดีกระบวนการในการทำงานถ้าดูในตัวไดอะแกรมนะตัวไดอะแกรมที่ในสไลด์นะจากแบตเตอรี่12โวลต์ตัวนี้ฮะนะ12โวลต์บวกลบบวกสีแดงวิ่งปุ๊บเข้ามาที่เทอร์มินอลของบอร์ดของเราแล้วก็อีกตัวหนึ่งลบผ่านบอร์ดเหมือนกันนะแต่ขาลบเนี่ยถูกเชื่อมกับเทอร์มินอลอีก4ตัวนะเทอร์มินอลอีก4ตัวต่อเข้ามานะนี่คือตัวเอาท์พุตทำไมฝั่งเอาท์พุตผมให้สีแดงอยู่ฝั่งขวามือนะฮะแล้วก็ฝั่งอินพุตสีแดงอยู่ฝั่งซ้ายมือต้องดูให้ดีด้วยนะถ้าสมมุติว่าฝั่งเอาท์พุตผมจะให้สีแดงอยู่ฝั่งขวามือเพื่อที่ให้รู้แยกออกว่าเอ้ยนี้ตัวเอาท์พุตผ่านการคอนโทรลมาแล้วตัวนี้ไม่ผ่านการคอนโทรลนะฮะมีอยู่2ตัวอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะแยกออกว่าถ้าขวามือสุดก็ควบคุมหลอดไฟตัวรองลงมาควบคุมมอเตอร์ตัวรองลงมาควบคุมปุ๋ย A B ปุ๋ย A ปุ๋ย B นี่คือวงจรตัวไดอะแกรมทั้งหมดที่เราดูเมื่อตะกี้ที่เป็นของจริงนี่คือตัวไดอะแกรมถ้าต่อไม่ถูกก็มาดูไดอะแกรมนะตัวต่อมาเรามาดูวงจรว่าไอ้เจ้าวงจรของที่เรามาทำระบบอัตโนมัติมีอะไรบ้างวงจรเนี่ยหลักๆมีรีเลย์อยู่4ตัวนี่คือภาคเอาท์พุตนะผมจะแยกภาคเอาท์พุตกับภาคคอนโทรลแล้วก็อินพุตออกจากกันเพราะอะไรฮะมันจะง่ายต่อการอธิบายส่วนนี้มันก็จะมีเอาท์พุตที่เป็นรีเลย์อยู่4ตัวเนี่ยรีเลย์อยู่4ตัวมี RY1 มี RY2 มี RY3 มี RY4 นะ4ตัวแล้วก็1ตัวเป็นบัสเซอร์เป็นเสียงเตือนปี๊บนะเป็นเสียงเตือนแล้วก็1ตัวเป็นบลิงค์เราสามารถแสดงสถานะเป็นไฟ LED หรือสถานะการกระพริบอะไรได้หมดในตัวนี้ตัวต่อมาก็คือตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ใช้ MCU ESP32 บนบอร์ดตัวนี้นะแล้วก็ตัวภาคใจไฟภาคใจไฟที่ใช้ในวงจรเนี่ยเราสามารถต่อ220โวลต์ก็ได้ต่อ12โวลต์ก็ได้แต่ถ้าต่อ220โวลต์นะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวแพ็กเกจเป็นสวิตชิ่งขนาด220โวลต์แล้วก็เอาท์พุตออก5โวลต์แต่ถ้าเราต้องการจ่ายไฟ12โวลต์รับไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่ไอ้เจ้าโมดูลตัวนั้นเราต้องถอดออกแล้วก็ใส่โมดูลใหม่เพื่อรับไฟ12โวลต์ออก5โวลต์นี่คือรายละเอียดของไอ้เจ้าตัวโมดูลตัวนี้ดังนั้นโมดูลตัวนี้อยู่ที่ไหนนี่คือของจริงนะฮะที่อยู่บนบอร์ดคืออยู่ที่นี่นะฮะบอร์ดสีแดงๆเนี่ยนะครับตัวนี้คือเจ้าตัวโมดูลเพื่อที่จะแปลงไฟถ้าไฟเราใช้220โวลต์เจ้าตัวนี้จะต้องไม่มีจะต้องมีสวิตชิ่งเข้ามาแทนที่แต่กระบวนการในการใช้งานของเราครั้งนี้ใช้ไฟแค่12โวลต์ก็เลยใช้บอร์ดนี้มาเป็นตัวจัดการนะมาถึงภาคอินพุตภาคอินพุตประกอบด้วย2ชุดชุดแรกใหญ่ก็เรื่องของสวิตช์นะฮะสวิตช์มีอยู่ทั้งหมดบนบอร์ดมีอยู่5ตัว5ตัวประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็ประกอบด้วยสวิตช์ขนาดตัวใหญ่เลยนะครับสวิตช์นี้ก็ไว้สำหรับสั่งงานโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กตัวนี้ไว้สำหรับรีเซ็ต Wi-Fi นะฮะเวลาเราต่อ Wi-Fi แล้วก็มีการรีเซ็ต Access Point ใหม่มีการเปลี่ยนตัว Access Point เราก็ต้องมีการตั้งค่าใหม่ในกระบวนการผมก็เลยใส่ไว้อีก1ตัวนะนี่คืออินพุตที่อยู่บนบอร์ดและอินพุตอีกลักษณะหนึ่งก็อินพุตที่เป็นแบบเทอร์มินอล
นะครับ

Input Terminal ก็เป็นลักษณะแบบนี้คือตัวอย่างทำไมต้องใส่ลักษณะแบบนี้ก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ของเราเป็นอะไรยังไงจะวัดความต้านทานจะวัดแสงจะวัดอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนขาได้ตามที่มีอยู่ในเจ้าตัวเทอร์มินอลตัวนี้นะตัวต่อไปก็คือแผ่น PCB แผ่น PCB คืออะไรแผ่น PCB คือแผ่นเนี้ยทั้งหมดนะฮะแผ่น PCB แผ่นนี้ทั้งหมดผมก็จะให้เห็นว่านี่คือแผ่น PCB ทั้งหมดที่เอามาใช้งานได้จริงๆนะฮะแผ่น PCB แผ่นนี้มีขายอยู่ใน Marketplace โดยทั่วไปนะนะฮะสามารถหาซื้อมาแล้วก็มาประกอบได้นะฮะแผ่นนี้แล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีวงจรอยู่2ด้านนะฮะส่วนที่เห็นนี่คือด้านบนนะฮะส่วนที่เห็นในสไลด์นี่คือด้านบนแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นด้านล่างก็คือด้านท็อปกับเจ้าตัวบอททอมถ้าใครคิดว่ามีความสามารถในการทำหรืออยากทำเองก็ทำได้เลยจากแผ่น PCB พวกนี้แล้วก็วงจรก็ให้ไปหมดแล้วนะตัวต่อมาสิ่งที่เราจะทำกันในตอนนี้ก็คือกระบวนการสร้างความเป็นอัตโนมัติด้วยแสงน้อยให้มันติดไฟนะแสงมากให้มันดับไฟก็คือไฟกลางคืนนั่นเองนะครับไว้เปิดไฟตอนกลางคืนนะดังนั้นกระบวนการในการเปิดไฟตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อยู่หนึ่งตัวก็คือโฟโต้ดีเทคเตอร์ก็คือตัวไลท์เซ็นเซอร์ตัวนี้เรียกว่า LDR Light Dependentresistor นะก็คือค่าความต้านทานมันจะเปลี่ยนแปลงตามค่าของแสงนะดังนั้นผมก็เลยทำวงจรขึ้นมากระบวนการในการต่อใช้งานตามรูปไดแกรมตัวนี้ซึ่งไอ้เจ้าตัว LDR ตัวนี้มีค่าความต้านทานอยู่ประมาณ 10K ดังนั้นตัว resistor ที่เราเอามาใส่ก็ต้องมีค่าประมาณ 10K เช่นกันนะเพื่อที่จะให้เห็นค่าตรงกลางเอาไว้นะฮะดังนั้นเมื่อมี 10K แล้วมันจะมีไฟอยู่2เส้นนะเส้นที่เป็นไฟบวกกับเส้นที่เป็นไฟลบหรือกลาวนะบวกกับกลาวเราสามารถสลับกันได้นะฮะตัวนี้แต่ตัวนี้สลับกับใครไม่ได้นะฮะนี่คือ data เพราะฉะนั้นการต่อในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะการต่อแบบ pull up แล้วก็ pull downถ้าสมมุติว่าเอารีซิสเตอร์ไปต่อกับไฟแล้วก็เอา R ตัวเนี้ยไปต่อกับกลาวไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าพูลดาวน์วงจรที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเป็นวงจรกลับกันกับตัวในวงจรนี้แต่ถามว่าค่ามันจะกลับกันแต่ตรงนั้นไม่ใช่เลยทำยังไงก็ได้แต่ขานี้สลับไม่ได้นะครับขานี้ก็จะต้องอยู่แบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นขา data นะดังนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้เราจะต้องทำการเทสเจ้าตัวค่าที่อ่านออกมาได้จากหัวเซ็นเซอร์ในการรับแสงนะฮะมีขั้นตอนยังไงบ้างเริ่มจากใช้สาย USB ที่ฝั่งหนึ่งเสียบกับคอมพิวเตอร์นะฮะอีกฝั่งหนึ่งเสียบกับพอร์ต USB ของคอนโทรลเลอร์หลังจากนั้นนะฮะให้ทำการโหลดไลบรารีขึ้นมาเพื่อที่จะทำการติดตั้งบนโปรแกรม Arduino ของเราอาจจะใช้ Arduino เวอร์ชัน2ก็ได้หรือเวอร์ชัน1กว่าๆ ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะฮะแล้วก็ทำการโหลดไลบรารีกระบี่ IoT มาเราก็สามารถใช้ในการทดลองแล้วก็ใช้บอร์ดตัวนี้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้แล้วนะฮะมันมีไลบรารีอยู่1ตัวนะฮะตัวเนี้ยเราสามารถโหลดมาใช้งานได้ผมเขียนเอาไว้แล้วก็ทำการแจกจ่ายให้กับนักศึกษาได้ค้นคว้าได้เรียนกันก็คือกระบี่ IoT มีตั้งแต่ตัวบัสเตอร์ตัวรีเลย์แต่ละตัว LCD โน่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ผมจะเช็คก่อนว่ารีเลย์ของเราที่ต่อมาเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็สวิตช์พวกนี้มันใช้งานได้หรือเปล่านะผมก็โหลดตัวไลบรารีตัวที่6มานะ

พอโหลดไลบรารีตัวที่6มาเสร็จแล้วตัวแรกที่เราทำการตั้งค่าหรือ config ก็คือตัว MCU MCU ที่จะต้องใช้คือ ESP32 นะฮะรุ่นไหนรุ่น Dev Module นะฮะถ้าของใครไม่มีเนี่ย Arduino ปั๊บรุ่น Dev Module ตัวนี้นะครับคลิกจึ๊กเข้ามาถ้ามันขึ้นหน้าต่างอัปเดตลักษณะแบบนี้นะฮะให้ทำการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นไลบรารีหรือบอร์ดมิฉะนั้นแล้วเครื่องของเราจะถูกล็อกใช้การไม่ได้นะเพราะนั้นหลายคนบอกว่าใช้ไป Arduino แฮง Arduino จัดการไม่ได้ก็ด้วยเหตุผลเนี้ยนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีด้วยพออัปเดตเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่รอเราเกิดปิดหน้าต่างนี้แล้วโปรแกรมของเราล็อกเลยมันเหมือนกับว่ามันจะเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าโปรแกรมของเราเนี่ยสดอยู่เสมอหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการอัปเดตไม่มีการอะไรนานๆอย่างเงี้ยมันจะเรียกใช้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนั่นคือความจำเป็นหนึ่งเรื่องที่เราต้องจัดการกับมันเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะฮะลงมาดูตัวต่อไปนะฮะที่เราต้องตั้งก็คือพอร์ตพอร์ตของเราตรงกับตัว MCU หรือเปล่านี่คือคลิปหลายๆคลิปที่เราได้เห็นบน YouTube บนสิ่งที่ผมทำมาก็ได้วิดีโอก่อนหน้านี้ผมก็ทำมาเยอะแล้วในเรื่องของการติดตั้งพวกนี้ไปหาดูได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ตั้ง Config Port แล้วก็ทำการอัปโหลดเลยขั้นตอนในการอัปโหลดเนี่ยมันจะช้าในครั้งแรกนะครับพอมันผ่านครั้งแรกไปในโปรแกรมนั้นแล้วเนี่ยทีหลังมันจะเร็วขึ้นเมื่อมันเริ่มที่จะโปรแกรมเข้าเสร็จเรียบร้อยกระบวนการต่อไปเรามาเทสดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะฮะสวิตช์สั่งงานได้ทั้ง4ตัวนะฮะได้ทั้ง4ตัวตอนนั้นนี่คือสวิตช์รีเลย์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เสร็จเรียบร้อยตัวต่อมาสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูก็คือตัวหน้าจอหน้าจอเนี่ยก็จะมีตัว LCD อยู่1ตัวนะฮะ LCDLCD ผมปิดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ LCD เข้าไปนะเราจะเขียนโครงจากไอ้เจ้าตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้อัปโหลดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นหน้าจอ LCD ของเรามีการเปลี่ยนแปลงว่าอะไรเป็นยังไงไอ้นี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะใส่อะไรเข้าไป16ตัวอักษรนะฮะตัวนี้16ตัวอักษรแต่ตอนนี้ผมต้องการอ่านค่าจากไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะขึ้นไปบนหน้าจอนะมีวิธีการทำยังไงนะอันดับแรกให้ทำการอ่านค่าตัวอนาล็อกนะผมตั้งตัวแปรไว้1ตัวเป็น integer แล้วก็ผมใช้คำว่า ldr นะฮะ ldr แล้วก็ไปอ่านค่าข้อมูลใส่ ldr เท่ากับ analog readนะขาอะไรขา A0 เนี่ยเราได้แล้วนะเราได้ค่ามาแล้วเสร็จแล้วเราเอาค่านี้ส่งขึ้นหน้าจอได้เลยวิธีการส่งขึ้นหน้าจออันดับแรกสมมุติว่าผมใส่ในบรรทัดที่2บรรทัดที่2นะฮะไลท์

IGHT. ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า

ดีไซน์บายสุเมธเนี่ยออกนะลบของเก่าออกเคาะ16ครั้ง5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16นะฮะแล้วทำการอัพโปรแกรมเมื่อทำการอัพโปรแกรมเราจะเห็นตัวเลขอยู่1ชุดแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันมีการวิ่งอยู่พอสมควรค่าที่ได้ก็ประมาณ400กว่าไอ้นี้ตรงกับแสงนะนะครับไอ้นี้ตรงกับแสงพอเราปิดปั๊บค่าที่ได้มัน 4,000 กว่านะฮะ 4,000 พอเราเปิดปั๊บมันก็400 4,000 400 4,000 เพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรแสงที่เราเห็นเนี่ยฮะถ้าสมมุติว่ามันมีการบกบดบังเกินนะฮะสมมุติว่ามันเกินสัก2,000อะไรประมาณนั้นมันถือว่ามืดแล้วมันถือว่ามืดแล้วถ้ามีแสงมากต่ำกว่า 2,000 มันถือว่าสว่างนะแค่นี้เราก็สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้แล้วว่าเราจะเล่นกับมันยังไงนะอันดับแรกนะฮะตั้งค่าให้มันนิ่งๆก่อนก็คือดีเลย์ไว้สักประมาณ500มิลลิเซกนะ500มิลลิเซกแล้วก็ตั้งค่าเลย ifถ้าอะไรถ้า LDR ถ้า LDR มากกว่า 2,000 มากกว่า 2,000 ให้ทำการเปิดหลอดไฟนะให้ทำการเปิดหลอดไฟเรามาดูว่าไอ้เจ้าเปิดหลอดไฟเนี่ยคำสั่งอะไรไปที่รีเลย์นะฮะหลอดไฟอยู่ไหนนะฮะคือรีเลย์ตัวที่เท่าไหร่นี่คือรีเลย์ตัวที่1นะรีเลย์ตัวที่1 copy มาเลยรีเลย์ออนปั๊บรีเลย์ออนถ้าไม่ใช่เอลต่ำกว่า 2,000 ให้ relay off แค่นี้เราก็ได้อยู่ประมาณ1แล้วนะครับอัพโหลดเมื่อเราทำการอัพโหลดโปรแกรมเมื่อตะกี้ไปแล้วเราสามารถที่จะสั่งรีเลย์ได้แล้วตอนนี้นี่คือเวลามันมืดเจ้ารีเลย์ก็ติดขึ้นมาถ้าสมมติว่าเราใส่หลอดไฟตอนนี้ก็โอเคแล้วใช้งานได้พอสว่างรีเลย์ก็ดับอะไรประมาณนั้นนะนี่ทำงานได้แล้วแต่ถามว่าถ้ามีไมโครคอนโทรเลอร์แล้วเขียนโปรแกรมได้แค่นี้เหรอมันคงจะไม่ใช่มั้งนะครับมันคงจะตลกน่าดูนะมันต้องมีอะไรที่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอย่างเช่นตั้งค่าการวัดของแสงนะว่าแสงอยู่ประมาณไหนเราสามารถตั้งได้ไม่ได้หมายความว่าพอเราเปลี่ยนค่าแสงเราต้องมานั่งโค้ดกันทุกครั้งมันคงจะไม่ใช่นะทีนี้ผมจะเปลี่ยนค่าแสงด้วยเจ้าสวิตช์ตัวเนี้ยทำงานเป็นยังไงนะฮะวิธีการง่ายๆนะกระบวนการต่อไปเราจะต้องตั้งค่าสวิตช์ตัวนี้บนหน้าจอนะเราสามารถที่จะสั่งได้ว่าค่าแสงเท่าไหร่ที่จะให้เปิดค่าแสงเท่าไหร่ที่จะให้ปิดนะเอาตัวเดียวก่อนง่ายๆนะตามเนี่ยฮะมันมี 2,000 ที่ผมบอกเมื่อกี้มันมี 2,000 เสร็จแล้วไอ้เจ้า 2,000 เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นตัวแปรว่าลิมิตไลท์

ลิมิตไลท์เป็นตัวแปร1ตัวลิมิตไลท์หมายความว่าตัวนี้จะเป็นตัวสั่งการทั้งหมดเราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาเป็นอินทิเจอร์ลิมิตไลท์เริ่มต้นที่2000นะเริ่มต้นที่2000เสร็จแล้วไอ้เจ้าลิมิตไลท์เนี่ยก็ไปแสดงผลบนหน้าจอด้วยนะเพราะฉะนั้นทำยังไงทำยังไงให้บรรทัดบนผมจะให้บรรทัดบนเนี่ยเป็นตัวสร้างลิมิตนะแล้วบรรทัดล่างเป็นตัวแสงที่อ่านได้บรรทัดบนเป็นลิมิตยกตัวนี้มาเลย copyเปลี่ยนเป็นบรรทัดที่1ก็คือ00

ยกตัวแปรมาเลยนะฮะกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่เราจะใส่ก็คือ11

11นี่คือค่าที่ตั้งเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราจะเล่นเราก็ต้องเล่นค่าที่ตั้งนี่แหละนะฮะเคลียร์หน้าจอทุกๆ300นะฮะนี่คือวิธีการเคลียร์หน้าจอแบบง่ายๆนะฮะบรรทัดที่0นะนี่คือบรรทัดนะบรรทัดที่0คือบรรทัด1บรรทัดบนสุดตัวอักษร0แล้วก็เคลียร์หน้าจอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 16ตัวอักษรบรรทัดที่1ก็เหมือนกัน16ตัวอักษรบรรทัด0บรรทัด1เคลียร์เรียบร้อยเอาค่าไปแสดงผลทีนี้เราได้ค่าแสดงผลแล้วอัพดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเป็นตามที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อเราจัดการอัพโหลดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าตัวเลขที่อยู่ข้างบนน่ะคือ 2,000 คือค่าที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็ตัวล่างนี่คือค่าที่เราอ่านได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่าที่เราอ่านได้จากแสงนี่ก็ประมาณ500กว่านะฮะพอเราปิดปุ๊บนะฮะมันขึ้นไป 4,000 นะฮะ LED ก็ติดนะนี่ฮะเพราะนั้นเราจะทำการเปลี่ยนค่า 2,000 เนี่ยโดยการกดสวิตช์ทีนี้ขั้นตอนทำยังไงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร if ถ้าเราจำไม่ได้ไปดูที่ exam นะไปดูที่ exam กระบี่ IoT สวิตช์เขียนว่ายังไงนะหรือไปดูของเก่าอย่างนี้ก็ได้นะนี่ฮะสวิตช์มันเขียนตามปุ่มเลยฮะปุ่มนี้คือปุ่ม set up ปุ่มนี้คือปุ่ม up ปุ่มนี้คือปุ่มดาวแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้คือปุ่ม set up กับปุ่ม up 2ตัวหรือจะกด2ปุ่มนี้ก็ได้2ปุ่มนี้ก็ได้ up down นะฮะ up down ก็ได้up ตั้งไว้ก่อนนะฮะอัพดาวมีอยู่2ตัวปุ่มอัพไว้สำหรับเพิ่มค่าวิธีการเพิ่มค่าเราก็เอาตัวแปรตัวเนี้ยมาเอาตัวแปรมาเอามาทำอะไรก็บวกเข้าไปนะฮะเอาบวกเข้าไปคือบวกค่าด้วยตัวมันเองทีละหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นคืออัพแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือดาวนะก็ใส่ลบเข้าไปเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วในกระบวนการในการตั้งค่านะพอมันเริ่มที่จะอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็น 2,000 เหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเรากดอัพนะฮะค่าตัวเลขมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะฮะหรือไม่เรากดดาวค่าตัวเลขก็ค่อยๆลดลงมาตามที่เราต้องการนะเดี๋ยวผมจะลดลงมาสักประมาณ 1,000 เศษๆนะลองดูอะไรเกิดขึ้นนี่คือการตั้งระดับความมืดนะครับในการทำงานเมื่อก่อนเวลาเราตั้งระดับความมืดเราต้องใช้ตัวไขควงนะฮะเพื่อที่จะปรับค่าแต่ตอนนี้เรากดดูค่าหน้าจอเลยเอาค่าเท่าไหร่ก็ได้นะนี่คือ1ตัวนะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการใช้ตัวนี้เลยสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่1,000สัก 1,800 นี่ผมตั้งค่าประมาณ1,800
ไอ้ 1,800 สมมุติว่าผมหาอะไรมาบดบังสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะนี่ 1,600 1,500 นี่ 1,900 นี่ต่อแล้วเนี่ยต่อแล้วนี่ตัดแล้วนี่ 2,000 เนี่ยประมาณเนี้ยนี่คือระดับที่เราสามารถตั้งได้หลังจากนั้นนะฮะให้เราทำการต่อแบตเตอรี่เข้าไปเพื่อที่จะทดลองนะฮะ

เมื่อต่อแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะฮะครั้งนี้เราก็ต่อหลอดไฟต่อให้ถูกขั้วด้วยนะฮะตรงหลอดไฟเนี่ยค่อนข้างสำคัญแบตเตอรี่แล้วหลอดไฟแล้วต่อไปดึงเบรกเกอร์ขึ้นจอก็สว่างขึ้นมานิดหนึ่งสรุปว่าไฟเข้าเครื่องเรียบร้อยนะฮะอันดับต่อมาลองปิดดูอะไรเกิดขึ้นนี่เห็นไหมหลอดไฟติดแล้วนะหลังจากนี้เราจะยกตัวนี้ไปติดในเสาจริงๆแล้วก็มีขายึดจริงๆว่ามันมีกระบวนการยังไงบ้างกระบวนการที่เราได้ทดลองมาตั้งแต่เจ้าตัวโคดดิ้งวิธีการดีไซน์บอร์ดว่ามีวงจรเป็นยังไงแล้วก็ไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์เป็นยังไงชาร์จเข้าระบบเป็นยังไงมาถึงตอนนี้เราก็สามารถควบคุมหลอดไฟได้แล้วถ้าสมมุติว่าแสงมันอยู่ประมาณนี้ก็คือมืดเราจับมืดมันก็ติดสว่างขึ้นมาพอเราปล่อยปั๊บมันก็มีแสงจากข้างนอกมันก็จะดับขึ้นลงไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถตั้งค่าได้นะพอตั้งค่าได้เนี่ยกระบวนการในการกระพือเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะนี่คือกระบวนการการใช้เจ้าตัวบอร์ดคอนโทรลแล้วก็โซลาร์เซลล์เอาไปใช้งานจริงได้แล้วในกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะจบอยู่แค่นี้นะบอร์ดตัวนี้ยังทำได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายตอนต่อไปเราก็จะว่าในส่วนของกระบวนการในการเช็คคนทีนี้พอเดินผ่านมันจะเป็นยังไงนะฮะหลอดไฟมันจะติดค้างอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เราค่อยว่ากันและกระบวนการในการอ่านค่าพวกนี้มันจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะฮะดังนั้นตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเนื้อหาลึกๆค่อยติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ3ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้าง
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได้
3: ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วเขาบอกว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
1: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จิ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ4ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: คร
1: ับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับครูอาธรเตชะพนาลัยนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของงานเครื่องถมนะครับขั้นตอนแล้วก็เทคนิควิธีการไปแล้วนะครับใน EP นี้เราจะมาเจาะลึกลงในขั้นตอนของการปฏิบัตินะครับสิ่งที่ครูกำลังเตรียมอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นขั้นตอนในการหลอมนะครับแท่งเงินนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยนะครับนะครับส่วนนี้เราจะเรียกว่าชุดตะเกียงเป่าแล่นนะครับจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับเบ้าหลอมนะครับแล้วก็รางเทนะครูจะทำการหลอมเงินนะครับให้เกิดการละลายรวมเป็นก้อนเดียวนะครับแล้วก็จะนำมาเทในร่องนี้นะครับเพื่อเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่เราจะได้นำไปสู่การรีดแผ่นเงินต่อไปนั่นเองนะครับเริ่มเลยนะครับเราจะใช้ไฟที่แรงนะครับใช้ไฟแรงแล้วก็ไฟใหญ่นะครับอุณหภูมิของเนื้อเงินนะครับจะมีอยู่ประมาณ960องศานะครับในขณะเดียวกันสังเกตดูว่าครูจะจับรางเทมาอยู่เคียงข้างกันนะครับอันนี้ครูเตรียมไว้สำหรับการเทนะครับ

ความร้อนที่เราให้ไปนะครับจะค่อยๆสะสมนะจนผิวหน้าของเม็ดเงินที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะค่อยๆละลายนะครับในขั้นนี้ใช้เวลาสักหน่อยนะครับในระหว่างการหลอมเราก็ต้องคอยสังเกตดูว่าเปลวไฟนะครับมีขนาดเล็กหรือใหญ่นะถ้าขนาดเล็กเราก็ต้องคอยปั๊มอยู่เป็นระยะนะครับ

เมื่อเราสังเกตได้ว่าเนื้อเงินนะครับเริ่มหลอมละลายเกิดการรวมตัวกันแล้วนะครับให้นํารางเทนะครับมาอังอยู่ข้างๆนะเพราะว่าเวลาที่เราจะเทลงใส่รางเทนะครับอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากเกินนะจะทําให้เนื้อเงินที่ละลายอยู่แล้วเนี่ยนะครับกระเด็นออกได้ง่ายนะครับ

ขณะนี้เนื้อเงินละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะครับอันนี้เป็นผงบอแร็กนะครับโรยลงไปเล็กน้อยนะเพื่อล้างทําความสะอาดนะครับคราบสกปรกที่เกิดขึ้นกับผิวของเนื้อเงินนะครับเสร็จแล้วนํามาเจาะใกล้ๆแบบนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะให้ความร้อนได้ทั้งเงินที่อยู่ในเบ้าและรางเทไปพร้อมๆกันนะครับ

เมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็พร้อมเทแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็จุ่มน้ำครับขณะนี้เราก็ได้แท่งเงินนะครับที่พร้อมสำหรับการนำไปรีดเป็นแผ่นนะครับให้มีขนาดความกว้างความยาวความหนานะครับเหมาะสำหรับการนำไปทำวงกำไรโป่งได้แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการรีดแผ่นนะครับแผ่นที่เราต้องการใช้ก็คือแผ่นนี้นะครับแผ่นที่มีขนาดกว้าง2เซนนะครับยาว20เซนความหนาอยู่ที่ 0.7 มิลนะครับเราจะแปรรูปจากแท่งเงินแท่งนี้นะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าในตัวเครื่องรีดเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังที่จะต้องใช้งานเพราะว่ามีความอันตรายเวลาที่เรานำชิ้นงานเข้าสู่เครื่องรีดนะครับฉะนั้นข้อแรกนะครับจะต้องมีการคลายตัวหน้าลูกกลิ้งออกก่อนนะครับหมุนเพื่อจะคลายหน้าลูกกลิ้งออกก่อนนะให้สามารถที่จะสอดเข้าไปได้นะครับแท่งเงินนี้สอดเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วในระหว่างของการรีดนะครับต้องระวังอย่าให้มือเข้าไปในหน้าเครื่องรีดนะครับอันตรายมากในข้อนี้เพียงแค่ป้อนแล้วก็เมื่อเครื่องรีดทําการหมุนก็จะดูดแผ่นผ่านไปเองนะครับฝั่งนี้เราก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วถึงจะปรับหน้าลูกกลิ้งแล้วก็ใส่เข้าไปทําซ้ําอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการนะครับถ้าเราต้องการหน้ากว้างก็ให้เราเอียงข้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการหน้ายาวก็รีดตรงไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือสู่ขั้นตอนการปฏิบัติกันนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับทำด้วยความระมัดระวังนะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือด้านหน้านะครับด้านหลังไม่ต้องระมัดระวังอะไรนะครับเอามือไปรองไว้เฉยนะครับหรือด้านหลังถ้าเราจับชิ้นงานไม่ได้นะครับจะร่วงลงพื้นก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับในระหว่างของการรีดก็ให้เช็คขนาดนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการคือ2เซนณขณะนี้อยู่ที่ 1.9 นะครับ 1.9 หรือ19มิลนะครับ

เนื่องจากแท่งเงินแท่งนี้มีขนาดใหญ่อยู่นะครับถ้าเรากังวลว่าเวลาที่เรารีดจนมีขนาดความหนาที่ต้องการการใช้งานแล้วเนี่ยความกว้างจะไม่พอวิธีการให้เราเปลี่ยนแบบนี้นะครับแทนที่จะใส่เข้าตรงเนี่ยให้วิธีการเอียงข้างแบบนี้นะครับ

แล้วก็คอยเช็คขนาดอยู่เป็นระยะนะครับขนาดนี้22มิลนะครับหรือ 2.2 เซนนะอย่าลืมว่าเวลาที่เราตัดเส้นตรงเนี่ยนะครับอยู่ที่2เซนฉะนั้นจะต้องเผื่อไว้ข้างๆเล็กน้อยนะครับ

หมุนไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะรีด1ครั้งนะครับแต่ระยะของการปรับหน้าลูกกลิ้งนะครับหรือการหมุนตรงนี้นะครับได้ทีละน้อยนะครับไม่ใช่หมุนไปครั้งละมากๆนะครับมันจะทำให้ความหนาเกิดการลดขนาดที่ปริมาณมากในทันทีเนี่ยตัวเครื่องรีดก็อาจจะติดขัดได้นะครับ

ในระหว่างนี้ให้สำรวจความกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพียงพอไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่23มิลนะครับที่เราต้องการใช้อยู่ที่20หรือ2เซนนะครับอยู่ประมาณนี้

ที่ใส่เอียงข้างนี้เพราะว่าต้องการให้เกิดความกว้างเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ตรงได้เลยนะครับในระหว่างการรีดนี้นะถ้าแท่งเงินนะครับหรือแผ่นเงินมีความแข็งเกินกว่าที่จะลดขนาดได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปเผานะครับให้ความร้อนนะแผ่นเงินที่มีความแข็งจากการแปรรูปเนี่ยก็จะกลับมานิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมวัดขนาดความหนานะครับขณะนี้อยู่ที่ 1.27 มิลนะครับความกว้างอยู่ที่24หรือ 2.4 นะครับความยาวเพียงพอไหมความยาวขณะนี้22แล้วนะครับตอนนี้เพียงพอละไม่ต้องกังวลในเรื่องของความยาวนะครับตอนนี้ความหนายังมีมากอยู่

ในขั้นนี้ต้องใส่ให้ตรงแล้วนะครับ0.72 0.71 นะครับครั้งนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับถ้าเราวัดไปแล้วก็เกิดความเออร์เรอร์นะครับอย่าลืมรีเซ็ตศูนย์นะครับได้แล้วนะครับ 0.70 ได้แล้วโอเคครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนของการรีดแผ่นนะครับอย่าลืมนะครับข้อกำหนดที่เราต้องการนะข้อกำหนดที่เราต้องการนะครับในเรื่องของความกว้างนะเราต้องการความกว้างอยู่ที่2เซนนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ที่23นะครับหรือ 2.3 เซนความยาวเพียงพออยู่แล้วนะครับเกินกว่า20เซนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความหนานะความหนาอยู่ที่ 0.7 นะครับ 0.7 ประมาณนี้นะก็แผ่นนี้พร้อมสำหรับการนำไปขึ้นรูปวงกำไรแล้วครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรารีดแผ่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดขนาดนะครับขนาดที่เราต้องการใช้นะครับก็อยู่ที่หน้ากว้าง2เซนนะครับแล้วก็ยาว20เซนนะครับตอนนี้ให้เราขีดเป็นเส้นตรงไปก่อนนะครับ

ทำการมาร์กจุดแล้วก็ขีดยาวได้เลยนะครับระหว่างนี้เราก็ตัดให้เป็นเส้นตรงไปก่อนนะครับ

ในขณะที่เราตัดนะก็จะมีการใช้นิ้วประคองอยู่ด้านหลังก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคมจากแผ่นเงินที่เราตัดนะครับแล้วก็ต้องระวังกรรไกรด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาตัดอีกข้างหนึ่ง

นะครับเสร็จแล้วนะก็ใช้วิธีจับฉากแบบง่ายๆนะครับตามตัวของไม้บรรทัดได้เลยหรือกะระยะเอาก็ได้นะครับ

เรียบร้อยนะครับได้แล้วเราก็ทำการม้วนวงได้เลยครับในขั้นตอนของการม้วนวงตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกลมซะทีเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยต้องการให้รอยต่อครับไปเรียบเสมอกันก่อนนะใช้ครีมดัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแผ่นที่เราตัดไปจะเกิดการแอ่นงอได้ง่ายแล้วนะครับแล้วก็ทำการดัดเข้ารูปเข้าทรงเล็กน้อยนำมาจัดวางไว้บนกระดานทนไฟแบบนี้นะครับนะแล้วก็ทาในส่วนของบอแร็กลงไปนะครับบอแร็กตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราจะต้องทำการละลายน้ำซะก่อนนะครับเพื่อให้การใช้งานจะได้สะดวกในเวลาที่เราต้องการทาแล้วก็เชื่อมนะครับนะทาให้ทั่วถึงนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวของเส้นลวดสำหรับการเชื่อมบัดกรีนะครับหรือการเชื่อมประสานนั่นเองตัวนี้เราจะเรียกว่าน้ำประสานนะครับหรือเราจะเรียกว่าเชื้อบัดกรีอีกตัวหนึ่งนะครับนะจะมีอุณหภูมิจุดหลอมละลายที่ต่ำกว่าตัวแผ่นเงินนะครับส่วนประกอบของเขาก็คือมีเงินกับทองเหลืองเหมือนกันนะก่อนเชื่อมเราก็ทาเล็กน้อยนะครับทาบอแร็กด้วยเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็จุดไฟเชื่อมได้เลยนะเทคนิควิธีการตรงนี้นะครับมีความสำคัญพอสมควรนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ฝึกหัดใหม่จะไม่ทราบในขั้นตอนนี้เนี่ยการเชื่อมก็จะทำได้ยากแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับทำอย่างเข้าใจก็จะสามารถเชื่อมได้ง่ายนะครับในที่นี้หมายถึงเวลาที่เราให้ความร้อนตัวแผ่นเงินนะครับหรือวงกําไรเนี่ยให้อย่างทั่วถึงนะครับอย่าไปจ่อใช้ไฟเล็กๆจ่ออย่างนี้นะครับความร้อนไม่ถึงนะครับเสร็จแล้วลวดที่เราจะน้ำประสานหรือตัวบัดกรีที่เราจะทําการเชื่อมเนี่ยให้มาจ่ออยู่ข้างๆนะครับเพื่อให้ความร้อนของเขาเนี่ยนะมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันนะครับเมื่อเราเผาจนเริ่มแดงชมพูแล้วนะครับออกส้มๆแล้วนะครับสังเกตดูที่ตัวชิ้นงานนะก็จะนำเส้นลวดบัดกีเนี่ยมาจ่อ

ใกล้ๆนะครับแตะเบาๆไปตรงกลางสังเกตไหมครับก็จะเริ่มละลายแล้ววิ่งไปตามร่องแล้วนะครับเรียบร้อยในขั้นตอนของการเชื่อมวงนะครับเสร็จแล้วก็นำไปจุ่มน้ำครับ

หลังจากที่เราเชื่อมวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทําการเคาะให้กลมนะในขั้นนี้เราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวเรากําไรแล้วนะครับเรากําไรตัวนี้นะครับก็จะใช้สําหรับการเคาะวงกําไรให้กลมนะก็รองรับการสลักไปพร้อมๆกันนะครับเวลาที่เราเคาะก็ต้องค่อยๆเคาะไล่ลงไปนะครับเสร็จแล้วสวมกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าขนาดของวงกำไรจะไม่เท่ากัน

เวลาเคาะก็ต้องพยายามวางหน้าค้อนให้เรียบนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเราจะไปมุมค้อนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไปโดนแล้วก็เป็นหลุมร่องลึกได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนของการเคาะวงให้กลมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมาขีดเส้นเพื่อจะกำหนดขอบอันนี้อยู่ที่ความชำนาญของช่างแต่ละคนเลยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก2 มิลนะอันนี้จะใช้วงเวียนก็ได้นะครับส่วนนี้ครูใช้เวอร์เนียร์เนาะเพราะว่าจะสามารถที่จับขนาดได้ง่ายกว่านะครับก็ทำเช่นเดียวกันครับขีดทั้ง2 ด้านครับครับจะขีดเส้นตรงนี้ทั้งหมดอยู่3 เส้นนะครับนะเส้นนอกเป็นเส้นกั้นขอบนะเมื่อขีดไป2 เส้นนะครับเราก็จะได้ขอบที่เป็นสีขาวอยู่ตรงกลางนะครับเรียบร้อย2 เส้นนะครับขีดอีก1 เส้นนะครับเพื่อเราจะทำเป็นเม็ดบัวนะครับเพื่อเพิ่มความละเอียดให้กับวงกำไรนั่นเองเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะทำการแบ่งนะครับช่องลายนะส่วนใหญ่แล้วจะใช้เทคนิคของการกะระยะก่อนเบื้องต้นนะครับ

ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องแบ่งให้เป็นเลขคู่นะครับอย่างที่บอกไปก่อนนี้หน้านี้แล้วนะครับเพื่อเวลาที่เราต่อลายกันเนี่ยก็จะได้ลงตัวนั่นเอง

ก็เริ่มต้นเข้าสู่การเขียนลายนะครับความรู้จากที่เราฝึกการเขียนลายมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะนำมาใช้ในการเขียนลายในตอนนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดก็คือการแบ่งเส้นนะครับหรือกำหนดเค้าโครงใหญ่ของช่อลายเสียก่อนนะครับลายแบบนี้เราจะเรียกว่าลายต่อเนื่องนะครับฉะนั้นจะต่อเป็นช่อขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดนั่นเองนะครับเมื่อม้วนทั้งวงกลับมานะครับก็จะบรรจบกลับมาพอดีอันนี้ก็กำหนดเค้าโครงใหญ่ก่อนนะครับเมื่อกำหนดเค้าโครงใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับเราก็จะทำการนะกำหนดช่อลายขนาดเล็กนะตัวลายขนาดเล็กสำหรับชุดนี้นะครับครูจะสลักในแบบลายที่เป็นลายไทยนะครับฉะนั้นเวลาที่เขียนลายก็จะกะระยะประมาณเอาไว้สำหรับการเขียนที่เป็นแบบลายไทยเช่นกันนะครับเมื่อทำการแบ่งช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่รายละเอียดของตัวลายลงไปนะครับลายไทยก็จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการม้วนหัวนะการม้วนของลักษณะลายกระหนกนะครับมีรอยบากเล็กน้อยขั้นตอนของการเขียนด้วยปากกาตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เขียนทุกรายละเอียดนะครับแต่จะทำเพียงแค่เหมือนลักษณะของการมาร์กจุดนะตัวช่างเองก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของลายอยู่แล้วนะครับในตอนของการตอกเนี่ยก็จะมีการกะระยะเว้นเอาเองนะครับแล้วก็ลายกราบข้างนะครับลายไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ตรงหางไหลนะครับที่จะมีความสวยงามนะครับความพลิ้วนะครับนะครับในขั้นตอนของการเขียนลายนะครับเราก็จะเขียนนะครับแบ่งตัวลายแบ่งช่อลายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ไปจนรอบวงนะครับ

สมมติว่าเราเขียนลายเป็นจนเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการสลักแล้วนะครับในขั้นตอนการสลักเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์ของเรานะครับหลักๆก็จะมีสิวนะสิวเส้นตรงนะครับสิวสลักเส้นตรงนะครับแล้วก็ค้อนนะค้อนที่เราจะต้องใช้ในการตอกนะครับเริ่มเลยนะครับการสลักเนี่ยให้เราเริ่มต้นจากการสลักเส้นเสียก่อน

ความสำคัญของการสลักเส้นตรงนี้นะครับก็คือการควบคุมทิศทางของเส้นนะครับตอกลงไปอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นคนที่มีความสามารถในการควบคุมสิวอันนี้มีความสำคัญนะครับ

นะครับอันนี้จะขั้นตอนจะค่อนข้างจะยาวหน่อยเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการสลักเส้นโครงใหญ่นะครับตามวิธีการเขียนในขั้นแรกเลยนะครับอันนี้ก็ยังใช้สิวสลักเส้นตรงได้อยู่นะครับ

เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสิวเส้นโค้งนะครับสิวสลักเส้นโค้งก็มีตัวใหญ่ตัวเล็กเช่นกันนะครับแบ่งช่อลายที่เป็นรายละเอียดในส่วนรองตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สิวสลักเส้นโค้งตัวใหญ่ได้นะครับหมายความว่าเวลาที่เราสลักให้เกิดเป็นช่อนะครับเขาโครงใหญ่ของตัวลายนะจากนั้นเราก็จะใช้สิวสลักตัวเล็กเส้นโค้งตัวเล็กนะครับอันนี้สลักรายละเอียดแล้วนะครับการม้วนวงนะครับฉะนั้นวิธีการทำนะครับก็คือการตวัดม้วนโค้งของสิวนะครับกับค้อนตรงนี้นะครับคู่กันนะครับพอเสร็จในขั้นตอนของการสลักนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะต้องมาใช้สิวอีกตัวหนึ่งก็คือสิวเหยียบพื้นนะครับสิวเหยียบพื้นนะผิวของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะเม็ดทรายนะครับก็ย้ําลงไปในร่องนะครับแล้วก็แต่งลวดลายนะครับตัวลายให้มีความคมนะครับได้รูปทรงนะครับแล้วก็พื้นลึกลงไปอย่างสม่ําเสมอนะครับอันนี้ก็คือในขั้นตอนของการเหยียบพื้นนะเราก็จะต้องทําเช่นเดียวกันนี้จนครบตลอดทั้งวงเช่นกันนะครับลวดลายจะสวยหรือไม่สวยนะครับอยู่ที่เทคนิคของการเก็บพื้นหรือเหยียบพื้นตรงนี้นะครับฉะนั้นก็อันนี้จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนของการสลักลวดลายแล้วก็การเหยียบพื้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันใน EP หน้านะครับในขั้นตอนของการประกอบการลงยาถมการตะไบยาถมไปจนถึงการขัดเงารายลายนะนั่นก็คืออีกขั้นตอนหนึ่งที่น่าจะยาวพอสมควรแล้วก็มีความสำคัญในเรื่องของการทำงานเครื่องถมนะครับหรือการทำกำไรเครื่องถมกำไรโป่งนะครับในรายวิชานี้ครับผม ครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็นขั้นตอนของการสลักลวดลายแล้วก็การย้ำพื้นนะครับครูมีเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับช่างที่มีความชำนาญแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เขาทำการสลักนะพอสลักไปเสร็จเนี่ยจะต้องใช้สิวในการแต่งลายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่งจนให้เกิดความโค้งความมนต่างๆของตัวลายได้อย่างสวยงามลงตัวแล้วนะครับถึงจะทําการเหยียบพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่างที่มีความชํานาญมากเพียงพอนะครับบางครั้งเขาจะเขียนลายแล้วก็ย้ําพื้นเลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดความรวดเร็วในการสลักลวดลายได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่จะต้องมีความสามารถในการควบคุมสิวที่มีความแม่นยําพอสมควรเสมือนกับใช้สิวแทนปากกาในการเขียนลายเลยนะครับอันนั้นก็คือความสามารถของช่างนะครับฉะนั้นกว่าเราจะฝึกไปจนถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีชั่วโมงบินชั่วโมงของการฝึกอบรมหรือชั่วโมงของการฝึกงานอย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับจนเกิดความชํานาญว่าใจเรากับสิวเนี่ยไปในทางเดียวกันนะครับสําหรับการทํางานเครื่องถมกําไรโป่งนะครับEP นี้เป็นขั้นตอนของการหลอมรีดมาจนถึงการสลักลวดลายนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาติดตามต่อในเรื่องของการเชื่อมประกอบนะครับการลงยาถมนะครับแล้วก็การตะไบยาถมไปจนถึงการขัดเงาแล้วก็การลายเราจะได้ผลงานของงานเครื่องถมกำไรโป่งที่มีความสวยสดงดงามนะครับเป็นที่น่าจับตามองน่าจับเป็นเจ้าของนะครับของผู้ที่จะเป็นเจ้าของในการสวมใส่นั่นเองนะครับก็จะเกิดความภาคภูมิใจสําหรับช่างผู้รังสรรค์ผลงานนะครับฉะนั้นนักเรียนอาชีวะของเราสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ได้เราสามารถที่จะลงมือทําได้แล้วเกิดความชำนาญได้นำไปสู่การประกอบชีพได้ครับติดตามต่อใน EP หน้าครับ

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root part แนวที่1

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ทอต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญ

0: อากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็เปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

วัสดีค่ะพบกับครูไหมนะขวัญจันจำรัด EP 2นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP แรกในการทำ Portfolio ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ครูไหมสอนไปบ้างหรือยังคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกับ EP 2นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะคือการตกแต่งรูปตัวเองนี่ตัวอย่างประมาณนี้นะคะนี่คือการตกแต่งรูปตัวเองเพื่อใช้ในการเป็นพอร์ตงานเพื่อใช้ในการลง Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีความแตกต่างจากรูปถ่ายปกติทั่วไปนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเลือกรูปซึ่งของครูไหมได้เลือกรูปนี้ไว้นะคะแต่นักเรียนอาจจะไปเลือกรูปของตัวเองได้นะคะเป็นรูปภาพของตัวเองที่จะใช้ในการตกแต่งเมื่อเลือกรูปได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกรูปสไตล์ไหนก็ได้อาจจะเป็นรูปหน้าตรงรูปข้างหรือว่ารูปถ่ายเต็มตัวก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นเช่นเดิมค่ะเราไปกดที่เลเยอร์นะคะจะสังเกตเห็นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เลเยอร์เป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์เหมือนกับที่เป็นตอนใน EP 1นะคะดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์แบ็คกราวด์ค่ะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใช้งานเลเยอร์ได้ปกตินะคะใน EP ที่1ครูหมายวิธีการใช้งานด้วยเพนนะคะใน EP นี้เราจะใช้งานด้วยตัวเมจิกค่ะใช้เมจิกนะคะในการคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นด้านบนตรงนี้นะคะด้านบน select subject นะคะคลิกเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือก select ในส่วนของตัวหุ่นที่เรานำมาใช้ในการ die cut นะคะจะมีความแตกต่างจาก EP แรกตรง EP แรกเราจะต้องนั่งคลิกทีละชิ้นส่วนนะคะส่วน EP นี้จะเป็นการคลิกครั้งเดียวแล้วรอให้โปรแกรมทำงานซึ่งก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะผลสำเร็จออกมาแล้วนะคะจะคลิกตรงส่วนที่เราเลือกก็คือส่วนของคนนะคะความละเอียดของงานจะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะทุกคนกด Ctrl J ค่ะเพื่อเป็นการ copy layer เรียบร้อยนะคะครูไหมลองปิดตาหนึ่งข้างสำหรับ layer ที่เป็น background นะคะนี่คือ layer ที่เราได้คัดเมื่อกี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราได้คัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำ layer background ค่ะด้วยการกด Ctrl J นะคะcopy แล้ว select ค่ะในส่วนของตัวคนนะคะตอนนี้เราสิ่งที่กำลังจะทำคือการลบส่วนของคนออกไปจากเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นไปที่ edit ค่ะกด fill นะคะเลือก content away ค่ะcontain away ก็คือเราจะเลือกพื้นที่ด้านข้างๆเพื่อที่จะมาลบคนออกจากแบ็คกราวด์นะคะ

รอการทำงานนะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะได้คือคนจะหายไปนะคะเหลือเฉพาะพื้นที่แบ็คกราวด์ลองเปิดคนขึ้นมาดูค่ะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่เรามีคือแบ็คกราวด์ที่ไม่มีตัวคนนะคะจะแยกชิ้นส่วนเลเยอร์กันเป็น2ชิ้นส่วนแล้วนะคะหลังจากนั้น copy ตัวที่เป็นคนไว้1ตัวค่ะปิดตา1ข้างนะคะปิดตาไว้เลเยอร์ล่างปิดตานะคะหลังจากนั้นเราลองปรับลดให้รู้สึกว่าพอดีกับกระดาษที่เราเลือกนะคะเราจะวางวัตถุไว้ประมาณกลางๆนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการไดคัตด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างสมมุติว่าเราใช้รูปแบบนี้นะคะแล้วเราไม่ไดคัตหรือว่าไม่ตกแต่งส่วนด้านล่างจะทำให้วัตถุดูลอยนะคะไม่เหมือนกับแบบนี้นะคะความรู้สึกเวลาที่เรามองกันเวลาที่เรามองภาพอันนี้จะรู้สึกลอยขึ้นมานะคะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะปิดด้านล่างในเราก็จะใช้ลักษณะของหยดน้ำผึ้งค่ะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปปิดด้านล่างลากวัตถุมาวางนะคะหลังจากนั้นขยายค่ะเราต้องการในเชฟของหยดน้ำแบบนี้นะคะเราต้องการเชฟสีดำฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดออกคือส่วนสีขาวค่ะใช้เมจิกนะคะใช้เมจิกในการคลิก1ครั้งหลังจากนั้นให้ทุกคนกด delete ที่คีย์บอร์ดค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะหลังจากนั้นทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัว select รอบๆกด control D ค่ะเพื่อเอาตัว selection ออกนะคะแล้วขยับสิ่งที่เราต้องการจากหยดน้ำคือเราต้องการตัดวัตถุคนนะคะตรงเสื้อให้กลายเป็นรูปหยดน้ำฉะนั้นเวลาที่วางนะคะจะต้องวางให้อยู่ในระดับที่ตัดแล้วพอดีสวยงามนะคะถ้าวางแบบนี้ตอนที่ตัดก็จะเหลือแค่ส่วนด้านบนฉะนั้นวางให้เต็มพื้นที่ของเสื้อนะคะขยับให้เต็มพื้นที่ของเสื้อเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะถึงขั้นตอนการตัดในส่วนของเสื้อที่เราไม่ต้องการออกนะคะใช้ตัวคอนโทรลค่ะเอาเมาส์นะคะไปจิ้มที่เลเยอร์2ก็คือเลเยอร์ของหยดน้ำผึ้งหลังจากนั้นคลิกคอนโทรลค่ะจะเกิดตัว selection ขึ้นมานะคะใช้เมาส์คลิกวัตถุที่เราต้องการลบในที่นี้เราต้องการที่จะลบเสื้อนะคะเราต้องการที่จะลบเสื้อใช้วัตถุใช้เมาส์คลิกเสื้อนะคะอาจจะปิดในส่วนของเลเยอร์หยดน้ำผึ้งที่อยู่ด้านบนได้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I ค่ะใช้ยางลบในการลบได้เลยนะคะลบแบบนี้ได้เลยนะคะลบไปเรื่อยๆนะคะเราต้องการทำให้เสื้อกลายเป็นหยดน้ำผึ้งค่ะลบให้เกลี้ยงเลยนะคะในส่วนที่เหลือออกมาจากหยดน้ำผึ้งหลังจากที่เราลบเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกด Ctrl D ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของเสื้อที่พร้อมที่จะใช้งานต่อแล้วนะคะหลังจากนั้นให้ซูมไปที่เสื้อนะคะแล้วไปกดเอฟเฟกต์เพื่อที่จะใส่เงาให้นิดหน่อยค่ะไปกดที่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เลเยอร์หน้าคนนะคะไปกด FX ค่ะเอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นะคะดรอปชาโดว์ใช้ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นปรับดรอปชาโดว์ค่ะใส่เงาให้รู้สึกว่าวัตถุดูนูนขึ้นมานิดนึงนะคะ

เหมือนเดิมนะคะในการปรับดรอปชาโดว์โอพาซิตี้คือความเข้มข้นความเข้มความอ่อนของเงานะคะยิ่งตัวเลขเยอะลักษณะแบบนี้นะคะยิ่งตัวเลขเยอะเงาจะเข้มเลขน้อยเงาจะจางลงนะคะปรับให้เห็นความเงาและนูนนิดนึงหลังจากที่รู้สึกว่าปรับแล้วโอเคกดโอเคค่ะตอนนี้เราได้ตัวคนที่มีลักษณะนูนขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่บลัดนิดหน่อยด้านหลังนะคะเพื่อให้ดูมีอะไรฟุ้งๆอยู่ด้านหลังนะคะวิธีการคือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะกดตัวนี้นะคะ create a new layer คลิก1ครั้งค่ะจะปรากฏพื้นที่ว่างสีขาวเลเยอร์เปล่านะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่บลัดค่ะตัวนี้นะคะเอาเมาส์คลิกที่บัตรทูลนะคะใช้บัตรทูลตัวแรกหลังจากนั้นไปเลือกบัตรค่ะคลิกด้านบนนะคะในการเลือกบัตรนะคะให้เลือกบัตรที่มีลักษณะความฟุ้งนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะปรับหัวบัตรได้นี่คือหัวบัตร155นะคะถ้าสมมุติเราต้องการให้มันใหญ่ขึ้นสามารถปรับได้สามารถปรับได้นะคะขณะที่ปรับหัวบัตรนะคะเราสามารถที่จะนำบัตรมาวางเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าสมมุติเราใช้บัตรตัวนี้ค่ะในการที่จะเพิ่มบัตรด้านหลังสิ่งที่ได้จะออกมาประมาณไหนนี่คือสิ่งที่ได้ตอนนี้นะคะปรับไปเรื่อยๆต้องการให้บัตรมีความฟุ้งห่างปรับด้านล่างนะคะต้องการให้บัตรมีความใกล้ชิดกันหัวบัตรชิดระยะประชิดปรับตัวนี้ได้นะคะสมมติว่าเราโอเคที่หัวบัตรระยะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกสีค่ะกรณีของครูไหมจะใช้เป็นสีขาวนะคะเช่นสมมติว่าเราไม่ใช้ขาวเราใช้แดงลองดูนะคะคลิก1ครั้งเราก็จะได้บัตรสีแดงในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ก็กด Ctrl Z เพื่อที่จะเปลี่ยนเลือกเป็นสีขาวกด1ครั้งค่ะเราสามารถที่จะปรับเพิ่มความเข้มความอ่อนของบัตรได้นะคะเช่นสมมุติว่าเราอยากมีลูกเล่นอยากมีความเข้มความอ่อนสามารถปรับตรงนี้ได้บัตรสามารถที่จะขยับได้นะคะเราสามารถที่จะทำแล้วขยับให้รู้สึกพอดีกับวัตถุได้หรือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มบัตรนะคะแนะนำให้สร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อที่จะควบคุมบัตรชิ้นใหม่ที่เราสร้างขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมุติเราต้องการปรับหัวบัตรแบบรวดเร็วนะคะใช้คีย์ลัดเป็นบอใบไม้ในการลบนะคะแล้วก็ลอลิงค่ะในการที่จะเพิ่มบัตรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกดได้เลยนะคะเราสามารถเลือกบัตรแบบอื่นได้หัวบัตรสามารถที่จะปรับได้นะคะปรับทิศทางของบัตรได้ตอนที่เราปรับจะสังเกตเห็นว่าบัตรด้านล่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามหัวที่เราปรับคลิกลงไปเลยค่ะปรับเล็กปรับใหญ่ได้นะคะปรับความเข้มความอ่อนของบัตรได้ถ้าสมมุติเราทำไปแล้วไม่โอเคสามารถกด Ctrl Z ได้ค่ะตอนนี้สิ่งที่ครูไหมกำลังทำคือการทำบัตรที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะคะถ้าสมมุติเราต้องแก้จะแก้ไปเลยทั้งเลเยอร์ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มลดโอพาซิตี้มันก็จะไปทั้งเลเยอร์ค่ะฉะนั้นในการทำบัตรนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้บัตรหลายๆชิ้นแล้วต้องการที่จะปรับไซส์หรือว่าปรับโอพาซิตี้ที่แตกต่างกันแนะนำให้เพิ่มเลเยอร์นิวเลเยอร์ตรงนี้นะคะ
บัตรละ1เลเยอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นบัตรละชิ้นเลเยอร์ใหญ่ๆแบบครูใหม่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ใช้เป็น2เลเยอร์พอนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปก็คือดอกไม้ค่ะครูใหม่ได้ทำการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยนะคะเราก็เปิดดอกไม้ขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่ครูใหม่เลือกไว้นะคะประมาณ3ตัวอย่างประมาณนี้นะคะเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกันนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้แล้วจะอยู่ในธีมเดียวกันค่ะอันที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นดอกไม้ในรูปแบบของเวกเตอร์เวลาใช้จริงจะใช้ในรูปแบบของเวกเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นภาพ JPEG ที่เซิร์ชจาก Google ก็ได้นะคะมี3แบบสมมุติว่าเราเริ่มดอกแรกนะคะเริ่มอันนี้เลยนะคะ copy ไปเลยค่ะกด edit copy นะคะหลังจากนั้นไปเข้า Photoshop ค่ะกด edit part หรือ control C control V นะคะวางดอกไม้ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดขยายเรียบร้อยนะคะเมื่อเราวางดอกไม้ไว้ลำดับสุดท้ายดอกไม้ก็จะอยู่เลเยอร์บนสุดนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางมันไว้ตรงด้านล่างของคนนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางใต้เลเยอร์คนที่เราจะเลือกนะคะถ้าต้องการให้เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะเลเยอร์นี้นะคะที่เราได้คัดไว้ใช้วิธีการเลือกคลิกตรงเลเยอร์คนหลังจากนั้นไปคลิกตรงกุญแจนะคะจะเป็นการล็อกเลเยอร์ไม่ให้ขยับเราก็สามารถที่จะเลือกเลเยอร์ด้านล่างและทำงานกับเลเยอร์ด้านล่างได้โดยที่เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะต้องการจะล็อกเลเยอร์ไหนเอาเมาส์ไปคลิกแล้วหลังจากนั้นล็อกกุญแจเลเยอร์ไว้นะคะตอนนี้ได้แล้ว1ดอกหลังจากนั้นเราไป copy ดอกไม้มาอีกค่ะ copy ดอกไม้มาเพิ่มนะคะสมมุติว่าใช้เป็นดอกนี้ edit copy หรือ control C และ control V กดโอเคค่ะขยายดอกไม้ตอนนี้เรามองเลเยอร์ดอกไม้ไม่เห็นนะคะเนื่องจากอยู่ด้านล่างเลเยอร์คนขยับมานิดนึงค่ะดอกไม้ทั้งหมดเราจะวางด้านล่างเลเยอร์ของคนนะคะซูมค่ะเวลาที่จัดวางดอกไม้นะคะเพื่อให้องค์ประกอบที่ออกมาสวยงามแนะนำให้ซูมเข้าซูมออกดูระยะการจัดตลอดเวลานะคะลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะวางดอกไม้สีชมพูไว้ล่างเลเยอร์สีขาวก็ได้หลังจากนั้นใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะ copy ดอกไม้ที่เราได้เลือกไว้เรื่อยๆเลยนะคะ edit part หรือ control V ใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยนะคะขยายดอกไม้ให้ใหญ่ขึ้นวางดอกไม้ล่างเลเยอร์ได้วางบนวางล่างอยู่ที่เราจะวางได้เลยนะคะหลังจากนั้นไป copy มาเพิ่มค่ะใช้วิธีการเดิมนะคะ copy วาง

ขยายดอกไม้เล็กใหญ่ตามความเหมาะสมของรูปที่เราทำนะคะให้ดอกไม้จัดอยู่รอบๆของรูปวางซ้อนดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะ copy ดอกไม้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้วิธีการคือกด alternate ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วดึงวัตถุที่เราต้องการ copy ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกด alternate ที่คีย์บอร์ดดึงวัตถุที่ต้องการ copy นะคะหลังจากนั้นเราเพิ่มลดขยายดอกไม้ตามความเหมาะสมของรูปที่เราเลือกมานะคะไป copy เพิ่มได้

เหมือนเดิมนะคะถ้าเราต้องการที่จะ copy ดอกไม้ที่มีอยู่แล้วกด alternate ที่คีย์บอร์ดค่ะแล้วดึงลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy นะคะ copy ไปเรื่อยๆค่ะหาดอกไม้ที่เข้ากับวัตถุนะคะวิธีการดูก็คือดูลักษณะการใช้สีของรูปภาพแล้วไปหาวัตถุดอกไม้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการมาเป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะของสีที่ใกล้เคียงกันการจัดองค์ประกอบก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะซูมเข้าซูมออกดูได้เลยค่ะดอกไม้เราสามารถที่จะปรับมุมได้ปรับเล็กปรับใหญ่ได้สลับสีนะคะสีขาวบ้างสีชมพูอ่อนบ้างถ้าต้องการนำเลเยอร์มาไว้ด้านล่างคลิกตรงเลเยอร์ได้เลยนะคะ

พื่อตกแต่งรูปใช้วิธีการเดิมค่ะ copy ดอกไม้ใบไม้จากเวกเตอร์ที่เราหาไว้นะคะสมมุติเราต้องการที่จะมีดอกไม้ที่เป็นดอกพุ่มสามารถ copy ได้ค่ะแล้ววางวางได้เลยนะคะเช่นดอกกุหลาบอันหลังสุดที่เรามานะคะจะสังเกตเห็นว่าก้านจะอยู่บนดอกไม้ซึ่งในการจัดองค์ประกอบจะไม่สวยงามนะคะจะต้องเอาก้านไปบังไว้หลังดอกไม้ที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ขยับเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้กุหลาบไปอยู่ด้านหลังสุดสามารถเอียงได้เพื่อให้องค์ประกอบมันสวยงามนะคะหลังจากนั้นเลือกใบไม้นะคะใบไม้ที่จะนำมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมค่อยๆทำนะคะค่อยๆเลือกทั้งใบไม้แล้วก็ดอกไม้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะคะเป็นการจัดองค์ประกอบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเช่นเดียวกันใบไม้จะอยู่ด้านบนนะคะเราเอาใบไม้ไปอยู่ล่างดอกไม้สีขาว

หลังจากที่เราจัดมาระยะหนึ่งเลยนะคะให้ทุกคนดูพร้อมกันตรงที่ซูมเอาไปที่ระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุทางชิ้นของเราได้นะคะเพื่อที่จะดูองค์ประกอบโดยรวมว่าขาดเหลือตรงส่วนไหนนะคะซูมเอาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูการจัดองค์ประกอบของเราว่าเพียงพอหรือยังนะคะสามารถเพิ่มเติมใบไม้กิ่งไม้ได้ตรงส่วนไหนที่ขาดสามารถไปก๊อปปี้มาเพิ่มได้นะคะในการก๊อปปี้เราต้องซูมเข้าไปดูนะคะเพื่อที่จะให้ใบไม้ที่เราเอามาไว้ล่างสุดอยู่หลังนะคะนำไปไว้ด้านหลังนะคะจะขยับเรื่อยๆค่ะตรงส่วนของดอกไม้ซึ่งเราได้ทำการก๊อปปี้มานะคะจะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ไกลนะคะวิธีการเราสามารถที่จะลด opacityตรงส่วนนี้นะคะเช่นผู้ใหม่ต้องการที่จะลด opacity ของดอกไม้ที่อยู่ด้านซ้ายมือให้บางลงนะคะให้มีความจางก็ไปลดตรง opacity ค่ะสังเกตนะคะตอนที่ลดระดับ opacity ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความเข้มอ่อนของใบไม้ดอกไม้เราต้องการให้อยู่ประมาณไหนเราก็ลดนะคะเช่นอันนี้ผู้ใหม่ให้อยู่ที่ประมาณ60ค่ะตรง opacity สามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขลงไปได้นะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีการขยับเมาส์ได้เราก็จะได้ใบไม้ที่มีลักษณะจางกว่าส่วนอื่นนะคะเพราะว่าดอกไม้ดอกนี้เราลด opacity ไปที่60ฉะนั้นมันจะมีความบางกว่าดอกอื่นๆนะคะจะมีความบางคืนกับ background เราสมมติให้ดอกนี้เป็นดอกที่อยู่ในระยะการมองไกลดอกที่เข้มเป็นดอกที่ระยะการมองใกล้ค่ะจะช่วยเพิ่มมิติของการออกแบบงานให้เราได้นะคะเพิ่มลดได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราซูมดูอีกหนึ่งรอบค่ะมองดูงานทั้งหมดโดยรวมนะคะของชิ้นงานว่าโอเคไหมองค์ประกอบได้หรือยังต้องเติมไหมตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเติมใบไม้นะคะเพื่อที่จะให้องค์ประกอบมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

ของดอกไม้นะคะสามารถหมุนปรับทิศทางได้ประมาณนี้นะคะหมุนปรับทิศทางของใบไม้

เพิ่มลดเลเยอร์ลดขนาดดอกไม้นะคะขอเพิ่มใบอีกสักสองสามชิ้นนะคะเนื่องจากว่าพอเราทำในเรื่องของดอกไม้ใบไม้นะคะถ้าสมมุติเรามีดอกไม้ใบไม้จะต้องเป็นสิ่งที่คู่กันฉะนั้นคุณหมายขอเพิ่มใบไม้นิดนึงเพื่อที่จะได้ดูสมดุลกับเจ้าตัวดอกไม้ที่เรานำมาประดับนะคะเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวา

เอาไปไว้เลเยอร์ล่างดอกไม้นะคะเพื่อจะให้เวลาที่เรามองเนี่ยมองไม่เห็นก้านของใบไม้ที่เรานำมานะคะแล้วก็จัดระดับนะคะดูมุมให้พอดีกับดอกไม้ที่เราวางเราสามารถ copy ใบไม้ไปเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาได้นะคะวิธีการคือการเปลี่ยนมุมเพื่อที่จะสามารถมองใบไม้ของเราได้หลายมุมอะค่ะเปลี่ยนมุมซ้ายขวาได้

เหมือนเดิมนะคะใบไม้พยายามวางไว้ให้อยู่เลเยอร์ในสุดนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อที่จะดูรายละเอียดการหมุนของใบไม้นะคะอันนี้ครูใหม่ต้องการที่จะให้ใบไม้หมุนโค้งไปทางทิศทางเดียวกับเส้นผมนะคะเราก็จะต้องจับใบไม้หมุนนิดนึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมอีกหนึ่งครั้งค่ะภาพรวมที่เราได้ตอนนี้ประมาณนี้นะคะดูว่าเราจะเติมไหมขยับไหมตอนที่เราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตงานเซฟงานแล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คความเรียบร้อยของงานอีกหนึ่งครั้งนะคะลองขยับซ้ายขวาขยับมุมดอกไม้ดูนะคะจะทำให้เราทราบว่าพอดีหรือยังนะคะเช่นเมื่อกี้อยู่ประมาณนี้ขยับมาอีกนิดนึงจะทำให้การจัดองค์ประกอบของเราดีขึ้นไหมการจัดงานลักษณะนี้นะคะเน้นสำคัญที่สุดคือการจัดองค์ประกอบให้พอดีกับรูปให้พอดีกับดอกไม้ให้พอดีกับคนที่เรานำมานะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมค่ะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะการจัดองค์ประกอบที่เป็นภาพลักษณะนี้นะคะในการที่เราได้คัดไปจัดองค์ประกอบไปจะต้องซูมอินซูมเอาท์ดูวัตถุที่เราจัดตลอดเวลานะคะเพื่อเวลาที่เราปริ้นเอาออกมาจะได้รู้สึกมีความพอดีกับสิ่งที่เราทำนะคะตอนนี้เราจะร้อยแล้วนะคะต่อไปเมื่อเราโอเคแล้วสิ่งต่อไปที่จะต้องทำคือแบ็กกราวด์นะคะตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์ที่เป็น2สีอยู่นิดนึงส่วนนี้นะคะซึ่งพอมองแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่สวยงามเมื่อกี้ครูใหม่ล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ไปนะคะกดล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราใช้วิธีการสแตมป์นะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่สแตมป์หลังจากนั้นกด Alternate ค่ะเลือกและลด Opacity การสแตมป์ลงมาที่ระยะ 50% ค่ะประมาณ50นะคะคลิกค่ะเพื่อที่จะให้แบ็กกราวด์เลเยอร์แบ็กกราวด์มีความสมูทยิ่งขึ้นนะคะลด opacity อีกนิดนึงเลเยอร์แบ็กกราวด์เราก็จะมีความสมูทยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราดูเช็คความละเอียดของภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำคือการเซฟค่ะไฟล์เซฟแอส

ถ้าต้องการที่จะแก้ไขต่อนะคะหรือว่าไฟล์ไปใช้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ Photoshop ได้ตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นกดเซฟนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการดีไซน์แต่งรูปปกหรือว่ารูปคนทำโปสเตอร์สามารถที่จะเอาไอเดียนี้นะคะไปต่อยอดในการดีไซน์ทำทั้งโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวแล้วก็ทำเพื่อลงโซเชียลมีเดียได้ค่ะต่อไปเป็นการเซฟไฟล์นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้ทำอย่างอื่นนะคะก็คือการเซฟแอสก๊อปปี้ตรงนี้ครูใหม่จะเซฟเป็นไฟล์ JPEG ก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าในเซฟแอสก๊อปปี้นะคะจะมีลักษณะของไฟล์แบบต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Photoshop ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะไฟล์ GIF สามารถเซฟเป็นไฟล์ GIF ได้สามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้ไฟล์ TIFF ไฟล์ PNG ไฟล์ TIFF อยู่ด้านล่างสุดนะคะไฟล์ PNG แต่ขั้นตอนนี้เราจะรู้จักกับไฟล์ JPEG นะคะกดเซฟค่ะและโปรแกรมจะถามนะคะว่าต้องการเซฟควอลิตี้ที่เท่าไหร่สมมติว่าเราต้องการนำไปใช้ที่ไฟล์มีความละเอียดคมชัดนะคะให้เลือก Quality ในระดับของ Maximum ก็คือ12แต่ถ้าเราต้องการจะใช้ไฟล์ในขนาดเล็กนะคะก็สามารถลด Quality ได้การลดเพิ่มลด Quality นะคะจะมีผลต่อความคมชัดของภาพเวลาที่เราไปขยายภาพหรือว่าต้องการใช้ภาพในรูปแบบต่างๆในกรณีของอันนี้นะคะครูไหมจะใช้เป็นMaximum นะคะสูงสุดที่12กดโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไฟล์ที่เซฟไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ครูใหม่เลือกไว้เมื่อกี้นะคะหรือสมมติว่าเราจะเซฟเป็นไฟล์นามสกุลอื่นนะคะเช่น GIF อาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นเลเยอร์1ไฟล์กิฟกดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปลองเปิดดูกันที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะ

นี่คือไฟล์กิฟที่เราเซฟเมื่อกี้นะคะดับเบิลคลิกดูค่ะลองซูมดูนะคะว่ามีความคมชัดไหมเพียงพอที่เราจะไปใช้งานไหมนะคะและก็อีกไฟล์หนึ่งที่คุณหมายเซฟทดลองเมื่อกี้นะคะคือไฟล์ JPEG ค่ะเช่นเดียวกันลองซูมดูนะคะเพื่อประโยชน์เวลาเราไปใช้งานรูปจะต้องมีความคมชัดและก็เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนี่คือสิ่งที่ได้จากการเซฟควอลิตี้ที่ระดับแม็กซิมัมนะคะส่วนอีกหนึ่งไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้คือไฟล์ PSD นะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปแก้ไขได้เผื่อวันหนึ่งเรานำไฟล์นี้ค่ะไปแก้ไขเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลเยอร์คนเปลี่ยนรูปแบบดอกไม้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ PSD ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการเซฟไฟล์วันนี้สอนไป3อย่างด้วยกันนะคะคุณหมายหวังว่าสิ่งที่สอนในการดีไซน์แล้วก็ไอเดียต่างๆจะไปต่อยอดและก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมถ้า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและส

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยก็ที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
3: ใช่ครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับ

0: ที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
1: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขัดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
0: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
1: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
0: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
1: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
0: แล้วก็การไก่เกี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไก่เกี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
2: ฟรีตลอด
0: หรือถ้าไม่ว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
1: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไก่เกี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไก่เกี่ยนะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไก่เกี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไก่เกี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
1: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์กฤษณภัทรอายุสุขครับ
0: ค่ะอาจารย์ณฤมลผุยมนตรีค่ะ
1: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรามาทำรายการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำความสะอาดช่องปากและก็ฟันนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรามาเจอกันในตอนที่5นะคะวันนี้เราจะทำยาสีฟันหญ้าหวานกันค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะชื่อเนี่ยก็บอกแล้วว่าจะต้องมีสมุนไพรตัวนี้แน่นอน
1: จริงๆแล้วหญ้าหวานเนี่ย คือจริงๆแล้วหญ้าหวานนี่มีประโยชน์ตรงที่ว่าไปทดแทนเกี่ยวกับน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือให้ความหวานที่เป็นแนวธรรมชาตินะครับเพราะเป็นแนวธรรมชาติ
0: เพราะว่าหลายๆยี่ห้อที่เราเห็นผลิตภัณฑ์กลุ่มในยาสีฟันเนี่ยมักจะมีการโฆษณาป้องกันน้ำลายบูด
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยตัวสารให้ความหวานเนี่ยจะเป็นการปรับรสชาติในเรื่องของสมุนไพรและพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยให้รสชาติดีขึ้นเพราะต้องบอกว่ายาสีฟันเนี่ยชื่อเป็นยาสีฟันก็จริงนะคะแต่ว่าอยู่ในหมวดของเครื่องสำอางและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากฉะนั้นเนี่ยเรามีลิ้นในการรับรส
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะอาจารย์สมุนไพรบางตัวเนี่ยมันซ่ามันเย็นมันขมเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องปรับเรื่องของรสชาติได้ดีนะคะ
1: จริงจริงหญ้าหวานเนี่ยถ้าพูดถึงหญ้าหวานในส่วนประกอบหญ้าหวานเนี่ยในสูตรของเราเนี่ยเราอันนี้เราจะใช้เป็นสูตรผงใช่ไหมครับแต่จริงๆในพูดถึงหญ้าหวานเนี่ยก็มีทำเป็น
0: แบบที่สกัด
1: ซอฟเจลก็มีเป็นเจลออกมาเป็นเจลออกมาที่เป็นเจลใสๆออกมานั่นก็ไม่มีสีก็มีนะครับความหวานที่มาเป็นมันก็ได้เป็นเจลเป็นก็เรียกอะไรนะเป็น
0: สารสกัดออกมาหรือเปล่าคะ
1: เป็นรูปของน้ำ
0: อ๋อก็เวลาทำก็จะออกมาเป็นน้ำใสๆ
1: ใช่คล้ายกับโซบิโ
0: ต้ใช่ค่ะแต่วันนี้เราใช้ในรูปแบบของผงก็อาจจะมีสีเขียวอ่อนๆตามสีของตัวผงสมุนไพรหญ้าหวานด้วย
1: สีธรรมชาติครับ
0: ทีนี้ยาสีฟันต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เรารับประทานอาหารทุกวันเนี่ยยาสีฟันเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องสำอางประเภทนึงที่เราใช้ทุกวันแน่นอนมีใครไม่แปรงฟันมา
1: ใช่ครับ
0: พอไม่แปรงฟันเนี่ยเราก็จะเกิดโรคในช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็โรคเกี่ยวกับเหงือกใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเราใช้ช่องปากและฟันเนี่ยในการรับประทานอาหารเพื่อทานอาหารเข้าไปบำรุงร่างกายฉะนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าช่องปากเรามีปัญหาอันดับแรกก่อนเลยรบกวนคนอื่นอาจารย์เคยคุยกับคนที่มีกลิ่นปากไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คนแต่ละคนก็รับได้หรือเปล่ากัน
0: บางคนบอกแต่มีโควิดประหยัดยาสีฟันได้มากขึ้นเลยเพราะใส่แมสก
1: ์
0: ไม
1: ่
0: ได้นะคะบางคนทะลุแมสก์มาเลยค่ะอาจารย
1: ์คือปัญหาของยาสีฟันบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะนะบางคนปัญหาที่เจอกันส่วนใหญ่ก็ปัญหายาสีฟันกัดปาก
0: ใช่อาจารย์ต้องบอกก่อนว่ารุ่นเราเนี่ยน่าจะผ่านยาสีฟันมาในช่วงของสมัยโบราณอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงสมัยเด็กๆอาจารย์ใช้ยาสีฟันแบบไหนเอ่ย
1: ยาสีฟันสมัยเด็กๆหรอครับผม
0: เกิดมาบ้างเอ่ย
1: ผมใช้อมเกลือนะครับ
0: ใช่อาจารย์จะบอกว่ารุ่นทั้งอาจารย์กิณภัทรและอาจารย์ณฤมลเคยใช้เกลือแปรงฟันมาแล้ว
1: ใช่จริงๆแล้ว
0: ยังไม่ได้ใช้ยาสีฟันด้วยซ้ำใช่ไหมคะอาจารย์
1: เกลือเนี่ย
0: ค่ะ
1: มีผู้ใหญ่อยู่คนนึง
0: น้องนักศึกษายิ้มเลยเกิดไม่ทัน
1: ผู้ใหญ่อยู่คนนึงอายุ90ปีผมถามว่าทำไมคุณลุงครับทำไมคุณลุงมีฟันครบหมดทุกซี่ล่ะครับ
0: ฟันปลอมหรือเปล่าคะ
1: ฟันจริงครับ
0: ฟัน
1: จริงแล้วก็ฟันไม่สึกด้วยนะทำไมคุณลุงฟันดีแบบนี้คุณลุงบอกว่าเคล็ดลับเอาไหม
0: ค่ะ
1: เอาสี
0: ่
1: เอาสี่ลุงบอกหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวต้องคุยเรื่องอื่นก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องคุยเรื่องอื่นโอ้เล่นตัวจังบอกมีอยู่อย่างเดียวไอ้หนูเกลือวันละ1ช้อนชาอมไว้เลย10นาทีโอ้โหตั้ง10นาทีจะอมไหว
0: เราจะเป็นโรคไตมั้ยคะอาจารย
1: ์ไม่อมไว้เฉย
0: ๆอมไว้อย่างเดียว
1: ไม่ได้กลืนเข้าไปปรากฏว่าอมแล้วบ้วนน้ำทิ้งแค่นั้นแหละเขาบอกว่านั่นแหละคือทำให้ในช่องปากเราสะอาดเพราะมันเกลือมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียได
0: ้ต่อมาก็มีสมุนไพรเนาะอาจารย์เราจะเคยได้ยินการพูเนาะเนี่ยเคยได้ยินบ่อยมากหรือแม้กระทั่งข่อยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแปรงสีฟันเขาก็เอาก้านสมุนไพรนี่แหละค่ะอาจารย์มาใช้เป็นแปรงสีฟัน
1: ไอ้ก้านสมุนไพรนั้นน่ะถ้าเป็นของไทยนะเราจะใช้เราเรียกว่ารากข่อยหรือว่ากิ่งของข่อยแต่ถ้าเป็นคนอิสลามก็จะใช้ก็เรียกว่าอะไรนะไอ้เหมือนข่อยนั่นแหละแต่ก็อยู่ในเขาเรียกมิสวาคอะมิสวาคก็คือเป็นข่อยที่อยู่ในทะเลทรายแต่พวกนี้ก็เอามาแช่น้ำเกลือก่อนเอาไปแช่น้ำเกลือ
0: วันนี้เราสองคนมาทำยาสีฟันนี้เรามีฟันปลอมในปากบ้างไหมคะอาจารย์
1: ไม่มีครับฟันเต็มคร
0: ับ ฟันจริงหมดเลยนะคะแสดงว่าเราสองคนก็คือเราได้ใช้ยาสีฟันสูตรนี้แหละนะคะถือว่าเป็น
1: ปากเราเนี่ยเป็นประตูลงไปสู่ในช่องท้อง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าปากสะอาด
0: ค่ะ
1: ช่องท้องเราก็ไม่มีโรค
0: ใช่
1: นี่หรอไหมแต่ถ้าเกิดว่าปากเราหมักหมมด้วยแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยโรคอย่างอื่นก็ตามมา
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วเราต้องใส่ใจผู้เรียนผู้ฟัง ต้องใส่ใจในเรื่องของยาสีฟันยาสีฟันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่เราต้องดูวันนี้นะต้องดูวันนี้ว่าเรา
0: ในเรื่องของสุขภาพนี่แม้กระทั่งในเรื่องของการแพทย์นะคะยังมีการแยกสาขาทันตแพทย์ออกมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าสำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลทุกวันด้วยถ
1: ้
0: าเราดูรายการของเราหลายๆตอนที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลและทำความสะอาดช่องปากและเหงือกไม่ได้มีแค่ยาสีฟันมีน้ำยาบ้วนปากมีสเปรย์ระงับกลิ่นปากนะคะนี้ยาสีฟันจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อสุขอนามัยที่ดีจริงๆเราควรใช้ทุกครั้งหลังแปรงฟันแต่อย่างน้อยๆก็ใช้เช้าและเย็นนะคะอาจารย์แล้วก็ใช้ร่วมกับแปรงสีฟันฉะนั้นเนี่ยแปรงสีฟันก็ต้องเลือกให้เหมาะกับเรานะคะแล้วก็แปรงฟันให้ถูกวิธีมีระยะเวลาที่แน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการทำวิจัยนะคะว่าเราควรแปรงฟันอย่างน้อยทุก2นาทีไม่ใช่ทุก2นาทีอย่างน้อย2นาทีเพื่อให้ประสิทธิภาพในการดูแลช่องปากดีขึ้นนะคะบางคนแบบปุ๊บแป๊บเดียว
1: ไม่ได้
0: นั่นมากบางคนแบบโหล้วงลึกแปรงฟันไปอ้วกไปก็มี
1: จริงๆวันนี้เราจะทำยาสีฟันวันนี้สูตรของเราคือยาสูตรย่าหวานใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้สูตรของเราโอเคเป็นสูตรที่ทำมาก็เรียกว่าสูตรสำเร็จแล้วอุปกรณ์ที่ในการที่จะมาทำเป็นยาสีฟันม
0: ีอุปกรณ์นะคะเราพยายามหาอุปกรณ์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถหาได้ง่ายนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็บางอันก็สามารถประยุกต์อุปกรณ์ในครัวเลยนะคะแต่เวลาจริงๆทำเครื่องสำอางท่านผู้ชมควรจะแยกนะคะเอาไหนไปทำกับข้าวไหนไปทำเครื่องสำอาง
1: อันนี้ต้องใส่ใจ
0: ใช่นะคะเราก็มีหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ากระมังสเตนเลสหรือชามสเตนเลสนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกระชอนสเตนเลส
1: ไวรอนพวกผ
0: มใช่หรือบางทีอาจจะเป็นกระชอนพลาสติกก็ได้เพราะว่าเราจะผสมผงสมุนไพรแล้วก็ตั
1: ว
0: แคลเซียมไบคาร์บอเนตนะคะเพราะว่าเราทำยาสีฟันเนี่ยเนื้อเราจะได้สวยไม่ใช่แบบบางจุดน้ำตาลบางจุดเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เนื้อสมุนไพรเข้ากันได้ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วย
1: แต่กรณีที่ทำไมต้องมีตัวร่อนบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวผงสมุนไพรเนี่ยมันก็เป็นเม็ดไม่เท่ากัน
0: ใช่บางตัวมีน้ำมันหอมระเหยด้วย
1: มันก็พอเม็ดหยาบเม็ดมันใหญ่มันไปทำลายตัวเคลือบฟันได้ทำให้เสียฟันได้นะคะ
0: นะคะตัวต่อมาอันนี้จริงๆถ้าภาษาทางด้านเภสัชกรรมเขาจะเรียกว่าโกลงกับลูกโกลงเด็กรุ่นใหม่ก็จะเรียกโคกับสากเตรียมอุปกรณ์ให้ทางเราบอกน้องนักศึกษาหยิบคกกระสากให้หน่อย
1: ใช่
0: นะคะก็จะเรียกโกลงกับลูกโกลงตัวนี้เอาไว้ผสมตัวพิมเสนเมนทอนกระบูนเพราะว่
1: า
0: บางสูตรเนี่ยอาจจะเขาจะผสมมาให้แต่วันนี้เราให้เห็นหน้าตาของพิมเสนเมนทอนกระบูนก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะคะให้ผสมกันก่อนที่จะกลายเป็นน้ำมันเนาะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้ก็เป็นตัวผสมแล้วก็หม้อสแตนเลสนะคะ
1: ไว้ทำ
0: ผสมจากนั้นก็มีตะก้อคนสารนี้นะคะมีทัพพีเพื่อตักสมุนไพรนะคะมีแม่พายซิลิโคนแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องผสม
1: เครื่องกวนผสม
0: นะคะใช่พอบางทีใช้มือผสมเนี่ยอัตราเร็วความเร็วรอบและความสม่ำเสมออาจจะทำให้เนื้อไม่สวยนะคะ
1: จริงๆแล้วเครื่องผสมนี่มีความสำคัญ
0: สวย
1: ใช่เครื่องผสมมีความสำคัญถ้าเราทำในปริมาณที่เราทำในครัวเรือนใช้เองเราก็ใช้เครื่องตัวเล็กๆได้นะครับ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าทำเป็นเขาเรียก OEM หรือว่าทำในลักษณะที่เป็น
0: โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
1: ผลิตเลยเราก็ต้องใช้เครื่องที่มีก็เรียกมาตรฐาน
0: ใช่เพราะอันนี้มันเป็นเครื่องขนาดเล็ก
1: มาช่วยทำให้เนื้อยาสีฟันก้าวกันละเอียดขึ้นอะไรแบบนี
0: ้เดี๋ยวเราถ้าติดตามในรายการของเราจะมีเนื้อยาสีฟันหลากหลายรูปแบบทั้งเนื้อครีมเนื้อสมุนไพรเนื้อเจลก็มี
1: ใช่
0: นะคะ
1: นะครับ
0: ทีนี้ก็อุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดได้เหมือนเราทำความสะอาดภาชนะอาหารได้เลยจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดทีด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 70% หรือเรียกว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลหาซื้อได้ตามร้าน
1: จริงๆแล้วเราก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะรวมถึงตัวคนทำด้วยนะคะใส่แมสใส่ที่ปิดผมนะคะใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดและไม่ให้สิ่งแปลกปลอมลงไปนะคะแต่วันนี้เพื่อการสาธิตเราอาจจะไม่ได้ใส่อะไรป้องกันเลยนะคะ
1: ใช่แต่จริงๆอยู่ในโรงงานเราก็ควรจะมีแมสก์และมีถุงมือ
0: เดี๋ยวตอนท้ายเรามีแนะนำในเรื่องของการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย
1: ์ค่ะเริ่มเลยไหมอาจารย์
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องของสูตรของเรานะคะอันนี้เราเรียงไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวทางรายการน่าจะขึ้นสูตรและสัดส่วนให้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอย่างละเอียดทีนึงนะคะว่ามีตัวไหนอะไรยังไงบ้าง
1: ส่วนที่หนึ่งครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของผงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: แคลเซียมคาร์บอเนต
0: ค่ะ
1: ก็ส่วนที่หนึ่งคือแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็มีสารส้มสตุนะครับแล้วก็การปลู
0: สารส้มสตุเนี่ยท่านผู้ชมมักจะสับสนกันเพราะว่าบางคนใช้สารส้มสารส้มดับกลิ่นตัวนั้นมันยังไม่ได้สตุนะคะอาจารย์ที่เราเห็นเป็นก้อนใสๆนะคะแต่วันนี้ถ้าเราดูจากที่เราดูในรายการเรามันจะเป็นผงสีขาวก
1: ็
0: คือเขาเอาสารส้มก้อนใสๆนั่นแหละไปสตุ ี๋ยวอาจารย์บอกเทคนิคนิดนึงแต่จริงๆเขามีขายนะเราไม่ต้องมา
1: สารส้มตะตุ่ก็คือเอาสารส้มที่เราไปแกว่งน้ำมาแหละแล้วก็บดเป็นผงบดพอเป็นผงละเอียดนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ไปหาภาชนะที่เป็นหม้อดินปากกว้างหน่อยนะครับหรือไม่ก็เป็นถาดก็ได้ตัดดินนะครับเอามาถึงก็เอาสารส้มเทใส่ลงในหม้อนะครับในภาชนะที่เป็นดินเผาหลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาไปตั้งไฟตั้งไฟต้องหาเวลาทำเราทำในที่โล่งแจ้งนะครับอย่าทำที่แบบที่ระบายอากาศไม่ได้พวกกลิ่นตัวนั้นมันจะระเหยออกมาเราไปตั้งใช้ไฟก็เรียกไฟต่ำไม่ร้อนจัดนะครับใช้ไฟต่ำไฟอ่อนๆน
0: ะ
1: ต้มไปเรื่อยๆต้มจนกว่าน้ำก็จะระเหยหมดน้ำพอน้ำระเหยหมดมันก็จะ
0: เป็นแผ่นกรอบๆ
1: เป็นแผ่นกรอบๆขาวๆฟูๆขึ้นมาเราก็ทิ้งให้เย็นก่
0: อ
1: นทิ้งไว้เย็นก่อนหลังจากนั้นเราก็มาวันที่2วันแรกไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยให้เย็นก่อนวันที่2ก็ค่อยขูดออกมาแล้วมาบดเป็นผงก็ได้เป็นสารส้ม
0: ใช่นะคะการทำแบบนี้นะคะเป็นการหนึ่งทำให้สารส้มสะอาดขึ้น2เป็นการฆ่าฤทธิ์ยาแล้วก็ให้รสชาติดีขึ้นด้วย
1: การสตุเพื่ออะไรอาจารย์รู้ไหมสตุการสตุก็คือลดความเปรี้ยวของสารส้มออกไปคือสารส้มกับว่าส้มก็คือสารส้มมีรสฝาดกับรสเปรี้ยวก็สตุเพื่อเอารสเปรี้ยวออกให้คงรสฝาดไว้รสฝาดก็คือเป็นตัว1ดับกลิ่นปาก2ไปช่วยทำให้รูขุมขนเราเนี่ยเล็กลงแล้วก็ดับกลิ่นปากไปในตัวแล้วทำให้โคนฟันเนี่ยรัดแน่น
0: ทำให้โคนฟันแน่นไม่มีปัญหาเรื่องของการฟันร่นนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: เหงือกแน่นนั่นเองนะคะอาจารย์ยึดเกาะกับฟันเราได้ดี
1: แต่มีเคล็ดลับนะคุณอยากไปใช้ภาชนะที่เป็นสแตนเลสสตุนะหม้อก็ไม่ได้ตะลุหมดนะครับให้ใช้เป็นภาชนะที่เป็นดินเผา
0: อันนี้เป็นภูมิปัญญาของการแพทย์แผนไทยของเราเลยนะคะอาจารย์ในเรื่องของการสตุสารส้มเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็หาซื้อได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ในสูตรอีกตัวนึงก็คือเป็นหญ้าหวานนะครับ
0: การพูก่อนค่ะอาจารย
1: ์การพูเสร็จก็เป็นหญ้าหวานนะครับ
0: ก
1: ็เป็นหญ้าหวาน
0: ก็คือพูนี้ใช้ส่วนไหนคะอาจารย
1: ์ส่วนดอกการพูครับ
0: อ๋อใช่ๆสมัยก่อนเมื่อก่อนนี่เวลาปวดฟันปุ๊บเขาจะเด็ดการพูปุ๊บยัดตรงฟันผุเลย
1: ก็ได้
0: ลดอาการปวดและจะคมนิดนึง
1: ลดอาการปวดฟันเสียวฟันการพูเขาเป็นรสเผ็ดออกรสเผ็ด
0: ค่ะ
1: นะลดอาการชา
0: แต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีน้ำมันการพูเนาะอาจารย์ที่เขาสกัดมานะคะแต่วันนี้เราใช้แบบ
1: เรียกว่าครบพอย
0: ใช่
1: นะครับก็คือการพู
0: ค่ะ
1: โอเคส่วนที่หนึ่งนะครับ
0: แล้วก็หญ้าหวาน
1: หญ้าหวานก็พูดไปแล้วตะกี้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องทวนจำนวนไหมแคลเซียมคาร์บอเนต
0: น่าจะขึ้นให
1: ้ก็ขึ้นได้แล้วนะครับโอเคในสูตรก็มีแคลเซียมคาร์บอเนต 23.75 นะครับการพูแล้วก็สารส้มตะตุ 5% นะครับแล้วก็การพูก็0.5 แล้วก็หญ้าหวานก็ 1% นะครับ
0: นะคะ
1: ครับในส่วนที่2อาจารย
0: ์ส่วนที่2นะคะก็จะมีกระบูลนะคะกระบูลกับเมนทอนเนี่ยสังเกตดีๆนะคะมันจะแตกต่างกันอยู่นะคะกระบูลพิมเสนเมนทอนเนี่ยนะคะกระบูลเนี่ยจะลักษณะเป็น
1: เม็ดกลม
0: ๆเม็ดกลมๆแบบนี้นะคะตัวต่อมาก็คือ
1: พิมเสน
0: เสนก็จะเป็นเกล็ดๆแบบนี้
1: เขาเรียกเกล็ดพิมเสน
0: ใช่แล้วก็ตัวเมนทอนก็จะเป็นแท่งๆใสๆแบบนี
1: ้ก็เป็นท่อนเป็นแท่ง
0: ตัวนี้แหละค่ะอาจารย์มักจะอยู่ในส่วนประกอบของพวกยาหอมยาดมยาหมอง
1: ครับหอมเย็นลดอาการอักเสบ
0: นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นได้ด้วย
1: ลมได้ด้วยนะคะ
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือน้ำมันหอมระเหยกลิ่นเปปเปอร์มิน
1: ครับผม
0: นะคะอันนี้ก็ในส่วนของที่ช่วยให้กินปากหอมสดชื่น
1: แล้วทำให้รู้สึกฟุ้งเวลาแปรงฟันฟุ้งขึ้นไปที่นาสิกหรือจมูกนะครับ
0: นะคะอันนี้คือในส่วนที่2นะคะส่วนต่อมานะคะก็นี้ก็คือในส่วนของสารสร้างเนื้อแล้วก็เป็นตัวที่พยุงให้น้ำมันหอมระเหยให้ผงสมุนไพรเราเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ1เริ่มจากน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางเราบอกทุกครั้งเลยใช้น้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้นะคะยกเว้นน้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาลน้ำฝนต้องผ่านการต้มก่อนนะคะตัวต่อมาคือคาร์บอพอล940ตัวนี้เป็นสารก่อเจล
1: ใช่ครับ
0: นะคะตัวต่อมาก็เป็นเซนแทนกัมตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่อสีฟัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็เห็นสังเกตไหมคะเยื่อสีฟันที่เป็นเนื้อสมุนไพรเราบีบออกมาปุ๊บมันก็จะพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะเข้าไปในหลอดเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ยืดได้ด้วยแล้วก็ยึดเกาะกับพวกน้ำมันหอมระเหย
1: ใช่ถ้าใช้มากก็จะหนืดมาก
0: ใช่ตัวคือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตตัวนี้ก็เป็นสารขัดฟันช่วยทำให้คราบพักเศษอาหารที่ติดในซอกฟันแล้วก็ฟันของเราหลุดออกได้ง่าย
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วที่ยาสีฟันตั้งแต่ที่เราคุ้นเคยกันที่ยังไม่ได้แปรรูปก็คือเกลือ
1: ก็นี่ใช้เกลือ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีเกลือหลายชนิดนะคะอาจารย
1: ์เกลือชมพู
0: เกลือ อะไรนะคะ
1: เกลือดอกสีชมพู
0: เขาเรียกอะไรคะเกลือ
1: เกลือเมืองนอก
0: อันนั้นฮิมาลายา
1: ฮิมาลายา
0: ใช่ค่ะนึกอยู่นะคะ
1: จริงๆเป็นเกลือภูเขาเน
0: าะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีบางสูตรที่เขานิยมเพราะว่าบอกว่ามีแร่ธาตุมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เราสามารถจริงๆถ้าเกลือในของทางด้านเครื่องสำอางบางทีเขาจะเรียกโซเดียมคลอไรด์นะคะแต่เราก็สามารถใช้เกลือแกงได้หรือเกลือป่นได้
1: ใช่เกลือบ้านเราก็มีทั้งหลากหลายแล้วเกลือสินเทาก็ใช้ได
0: ้
1: เกลือเกลือสมุทรดอกเกลือก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกลือใต้ดีคุณต้องเอามาสตุกฆ่าเชื้อก่อนนะครับสตุกฆ่าเชื้อมีทั้งหลายแบบจะกัดในอะไรสตุในหม้อดินก็ได
0: ้
1: หรือแม่คุณสตุในกระบอกไม้ไผ่ก็ได
0: ้
1: เอาเกลือใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วค
0: ุณก็อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเลยนะคะเนี่ยอาจารย์
1: ในเป๋าไฟ
0: สตุเกลือในกระบอกไม้ไผ่
1: อ้าวคุณลองคิดดูนะในกระบอกไม้ไผ่มีสารตัวนึงที่เป็นต้านการอาการอักเสบต่างๆได้เพราะสตุเสร็จใช่ไหมสารสำคัญก็อยู่ในกระบอกไม้ไผ่มันก็จะดึงเข้าไปอยู่ในตัวเกลือใช่ไหมพอได้เกลือด้วยได้สารสำคัญด้วยก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วย
0: ใช่เพราะว่าเกลือในจริงๆแล้วช่วยดับกลิ่นปากด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวในเรื่องของการปรับรสชาติด้วยนะคะ
1: ส่วนต่อไปครับ
0: ส่วนต่อไปนะคะก็คือเป็นกลุ่มสารชำระล้างนะคะยาสีฟันเราเนี่ยนอกจากจะมีสารลดอาการอักเสบทำให้ฟันกระจ่างใสนะคะดับกลิ่นปากเราก็ต้องมีสารที่ช่วยในการชำระล้างด้วยตัวแรกนะคะเป็นซอร์บิทอลตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้ความหวานอีกตัวนึงเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็มีหญ้าหวานแล้วก็ได้หรือบางคนถ้ามีตัวนี้แล้วจะตัดหญ้าหวานแล้วก็ได้นะคะตัวต่อมาก็คือโซเดียมโคโค่ตัวนี้เป็นสาร
1: ให้ฟอง
0: สารชำระล้างในกลุ่มของพวกกรดอะมิโนแล้วก็จะให้ลักษณะฟองละเอียดนะคะตัวต่อมาก็คือตัว SLS น้ำหรือสารให้ฟองนั่นเองนะคะก็คือบางคนจะเห็
1: น
0: SLS ในรูปแบบของผงนะคะปัจจุบันนี้เขาทำให้อ่อนโยนมากขึ้นนะคะก็คือทำในรูปแบบของสารละลายที่เป็นน้ำนะคะก็ง่ายต่อการขึ้นสูตรนะคะแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกเลยบางคนแปรงฟันแล้วเกิดอาการระคายเคืองในช่องปากหรือมะเร็งฝีปากแห้งนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้ด้วยนะคะ
1: จริงๆแล้วสารฟองต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเรากวนไม่เข้ากับไอ้ตัวเนื้อเจลการก่อเจลสารก่อเจลเนี่ยถ้าเราสารเหล่านี้ถ้าเกิดว่าทําละลายเข้ากันไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไปกัดปากหรือว่าแสบในช่องปากได้นะครับ
0: นะคะตัวต่อมาก็คือโคคามิโดโพพิลบิวเทนอันนี้น่าจะเจอบ่อยในสารชำระล้างเพราะนิยมใช้ทั้งผิวหน้าผิวกายศีรษะแล้วก็ในช่องปากนะคะตัวต่อมาก็คือตัวอะมิไลด์เนี่ยค่ะก็เป็นสารให้ฟองในกลุ่มของพวกกรดอะมิโนเหมือนกันตัวนี้มันจะมีสารให้ฟองสารชำระล้างซึ่งมันปราศจากเห็นไหมคะบางยี่ห้อก็จะเคลมเลยว่าปราศจาก SLS คือพวกโซเดียมลอริลซัลเฟตเพราะสารพวกนี้จะเป็นสารลดแรงตึงผิวนะคะบางคนบอกว่า อยากให้ช่องปากเนี่ยมีความอ่อนโยนนะคะแต่จริงๆแล้วสารพวกนี้ก็สามารถใส่ในเครื่องสำอางได้แต่ปริมาณการใส่ในเหมาะสมกับแต่ละส่วนของร่างกายไม่ใช่สารต้องห้ามนะคะบางคนนึกว่า SLS เป็นสารต้องห้ามจริงๆไม่ใช่แต่ว่าในบางผลิตภัณฑ์เขาจะมีการกำหนดปริมาณให้เหมาะสมนะคะกับบริเวณนั้นนะคะฉะนั้นหลายๆยี่ห้อที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอันตรายถ้าในปริมาณที่เหมาะสมนะคะตัวต่อมาก็คือสารกันเสียตัวไกแดนนะคะอันนี้เป็นสารกันเสียในรูปแบบของน้ำ
1: เป็นเครื่องสำอาง
0: ใช่เพื่อยืดอายุให้ยาสีฟันของเรามีอายุอย่างน้อย2ปี
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเกรดอาหารก็พวกโซเดียมไบโซเอท
0: ใช่ตัวนั้นก็ใช้ได้เนาะอาจารย์บางยี่ห้อก็จะเห็นเป็นตัวนั้นนะจริงๆสารกันเสียเนี่ยถ้าเรามีตัวอื่นที่เราดูจากซัพพลายเออร์เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: นะคะนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของเราทั้งหมดนะคะเราแยกไว้เนี่ยเพื่อให้การผสมในส่วนต่างๆเข้ากันได้ดีแล้วก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอาจารย
1: ์เริ่มกันตอนแรก
0: เราเริ่มกันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะเริ่มกันแรกเราก็จะผสมในส่วนที่1ที่เป็นผงสมุนไพรก่อนนะคะอาจารย
1: ์แคลเซียมคาร์บอเนต
0: ตัวเลยนะคะ
1: อันนี้เราร่อนมาแล้วนะครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็สารส้มตะตุนะครับ
0: แล้วก็ตัวกันผู
1: แล้วก็การผูแล้วก็หญ้าหวาน
0: นะคะใช้ทัพพีผสม
1: กดให้เข้ากัน
0: นะคะ
1: จริงๆแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยก็มีหลายเบอร์อยู่นะครับขนาดของเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนตก็ไม่เกิน 0.3 นั่นในยาสีฟันสมุนไพรนะครับ าจารย์ร่อนมาแล้ว
2: เราก็จะเดี๋ยวร่อนอีกรอบนึงค่ะอาจารย์นะคะให้สีของผงสมุนไพรแล้วก็แคลเซียม
1: ในช่วงที่อาจารย์ร่อนนะครับผมก็จะเริ่มสูตรที่2ขั้นตอนที่2เลยนะครับสูตรที่2
2: เมนทอล
1: ส่วนที่2ก็คือพิมพ์เซนไกรูนเมนทอลและน้ำมันเพอร์เปอร์มินนะครับ

0: ถ้าเราผสมแล้วก็กระเหยาก็ได้นะถ้าเกิดเราทำเยอะๆเนี่ยใส่ไปยันนะคนก็ได้นะครับถ้าเยอะ
1: ๆบางคนทำสูตรนี้ไว้เลยนะคะอาจารย์เอาไว้สูตรดมได้ด้วยนะ
0: ครับแต่สูตรดมก็อาจจะต้องไปเพิ่มมิ้นเยอะๆหน่อยนะครับหรือกับเมนทอนเยอะๆจริงๆเวลาทำปริมาณเยอะเราก็ไม่ต้องมานั่งใจโครงก็ได้ใส่เป็นหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็คนไป 4-5 ครั้งก็ละลายแล้วครับถ้าเยอะๆปริมาณเยอะๆก็จะละลายได้ง่ายตัวนี้เราเร่งก็เร่งตามปฏิกิริยามันละลายเร็วก็คือใช้วิธีการคนให้เข้ากัน
1: นะในส่วนที่หนึ่งของเราก็จะได้ผงสมุนไพรเป็นสีเดียวกันแบบนี้นะคะ

0: ันนี้ส่วนที่1เราทำทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่อาจารย์กิตภัทรกำลังทำส่วนที่2อ่ะเราก็จะลายส่วนที่3นะคะ
1: ส่วนที่3
0: ไว้คู่กัน
1: น้ำน้ำกับพ่อ940แทนแซนกรัม
0: ค่ะ
1: แล้วก
0: ็
1: โซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็เกลือนะครับ
0: เกลือนี่เราจะแบ่งน้ำในละลายก่อนก็ได้นะคะ
1: ที่ผมกำลังทำอยู่คือส่วนที่2นะครับ
0: ละลายเกลือ
1: ส่วนที่2นี่จะทำละลายกัญชานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นสาร
0: เป็น
1: เกล็ดเป็นเม็ดแต่ที่สำคัญเราต้องกดให้ละลายเป็นน้ำมันให้หมดนะครับถ้าเราทำละลายไม่หมดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะเป็นเม็ด
0: อันนี้
1: เป็นเม็ดๆอยู่ในยาสีฟัน
0: ส่วนที่3เนี่ยเราเทน้ำใส่ในเกลือนะคะเทคาร์บอพอกลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เทน้ำเกลือลงไปนะคะค่ะอาจารย์ก่อให้หน่อยค่ะตะกอค่ะตอนนี้อันนี้ก็จะละลายคาร์บอพอกกับเกลือนะคะบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแช่ทิ้งไว้ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราเวลาเรามีจำกัดนะคะถ้าไม่ใช้ตัวตะกร้อก็อาจจะใช้ไม้พายสแตนเลสนะคะช่วยละลายจากนั้นก็ใส่ตัวแซนแทนกรัมลงไป

เราทิ้งอาจจะต้องผสมให้ตัวแซนแทนกรัมคาร์โบพอลน้ำนะคะเกลือละลายเข้ากันก่อนนะคะ

0: บางคนถ้าเกิดทำปริมาณได้เยอะอาจจะต้องแช่ไว้ก่อนนะคะ
1: แช่ค้างคืนไว้ได้ไหม
0: ใช่แล้วก็ตัวแคลเซียมอ
1: าจจะต้องใช้ตัวสารกันเสียเข้ามาช่วยไว้ถ้าแช่ค้างคืนนะครับ

าเราแช่ทิ้งไว้นะคะไอ้ตัวแซนแทนกามกับตัวคาร์โบพอล940เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเจลๆใสๆ

เราใช้สารที่มีความเหนืดน้อยนะคะเหลวนะคะเทลงไปช่วยผสมไอ้ตัวที่มีความเหนื่อย

0: เราจะทยอยใส่ผงสมุนไพรเลยไหมคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวก่อนนะครับไอ้ตัวละลายก่อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเตี๋ยวให้ในวางเนื้อกัน

0: ใช้เครื่องที่มีความละเอียดแบบโฮโมไดเซอร์จะไวมากเลยนะ
1: ใช่เนื้อจะก็ละเอียดง่าย
0: เพราะว่าเขาจะมีความเร็วรอบที่สุ

0: ริ่มขึ้นเหนือแล้วนะ
1: ใช่

0: อาจารย์เอาส่วนที่2ผสมกับเพื่อจะได้
1: จะได
0: ้เอาออกแล้วหมด
1: เอาออกให้หมด
0: คือเป็นการผสมเพื่อเอาสารที่เป็นดินเสียงคาร์บูนเมนทอลที่เป็นน้ำมันน่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูดซับไป
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าเราทำจำนวนน้อยแต่ทำเยอะๆไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ดึงสารน้ำมันหอมระเหยในตรงนั้นออกมาหมดข้างๆด้วยอาจารย์ติดเพราะพยานะเล็กเราทำทดลองสูตรเล็กๆเราก็ต้องแบบนี้แหละครับด้านข้างเนี่ยอย่าเพิ่งใส่หมดเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ยังละลายไม่หมด

ับเพราะว่าถ้ากวนไม่นานเนี่ยถ้ากวนจนเกิดความร้อนดีเพราะว่ามันทำให้เกิดการประสานกันระหว่างสารฟองนะครับกลุ่มสารฟองนะครับมีผลนะครับถ้าไม่เข้ากันเนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากได้นะครับสารฟองหรือสารจลาดนะครับจำเป็นอย่างยิ่งในการกวนให้ผสมเข้ากับเนื้อครีม

0: ็นเป็นเหมือนกับขนมเค้กเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่อยๆเติมลงไปค่อยๆเติมไปเดี๋ยวก็จะยุบลงเรื่อยๆครับค่อยๆเติมไปเติมไปครับ

0: เติมสารกันเสียไปด้วยเลยนะคะอาจารย์เห็นไหมคะเมื่อกี้ฟูแล้วยุบละ
1: ไม่ตายข้างปากข้างไหนจริงๆนะถ้าเราต้องการกลิ่นให้หอมเยอะๆก็เราก็สามารถแต่งกลิ่นพวกปั๊บปั๊บมิ้นก็ได้น
0: ะ
1: ปั๊บปั๊บมิ้นเยอะหน่อยตอนท้ายสุดเป็นเคล็ดลับทำให้เนื้อหอมขึ้นนะครับ

0: ควรให้ไปทางเดียวกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาควรครีมต้องควรให้ไปทางเดียวกันนะครับก็จะได้ไม่แยกชั้นสลับไปสลับมาก็จะทำให้น้ำมันแยกชั้นออกมาได้นะครับ

朋友，大家晚安。

0: ความร้อนขึ้นมาพอเกิดความร้อนขึ้นมาการประสานตัวระหว่างสารต่างๆรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเราตีใช้เวลาแป๊บเดียวนะ15นาทีเนี่ยมันจะไม่ประสานกันสิ่งสำคัญเราต้องตีให้เกิดความร้อนขึ้นมาให้เกิดความร้อนขึ้นมาไม่จำเป็นต้องร้อนต้องใช้ไฟในการเพิ่มความร้อนความร้อนจะเกิดขึ้นจากการตีขึ้นนั่นแหละพอเกิดความร้อนขึ้นมามันเกิดการประสานกันได้ต่างแต่ว่าความร้อนตรงนั้นถ้าสูงเกินไปก็จะมีผลตามไม่น้ำมันหอมระเหย
1: ไม่น้ำมันหอมระเหยออกไปกลิ่นที่เราแบบเราทำไว้หอมเนี่ยก็อาจจะลดน
0: ้
1: อยลง
0: ใช่วิธีการแก้ก็คือการถ้าเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาเราก็ต้องเอาไปก็เรียกว่าน้ำหล่อข้างล่างเพื่อให้อุณหภูมิก็ลดลงนะครับถ้ามันสูงเกินไปแต่จำเป็นต้องมีความร้อนเข้ามาช่วยความร้อนก็เกิดการประสาน
1: ปกติถ้าทำแบบในโรงงานที่เขาผลิตยาสีฟันจริงๆเนี่ยต
0: ั
1: วหัวโฮโมเจนไนเซอร์ค่ะมันมีความเร็วรอบที่สูงนะคะในการตีมันก็จะทำให้เนื้อละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถประสานกันได้ง่ายคือว่าจะมีคำว่ามีความร้อนนี่ไม่ใช่ว่าจับแล้วร้อนเลยนะคะแต่มันจะดูอุ่นขึ้นนิดนึง
0: มันเกิดขึ้นมาเองโดยความเร็วรอบของมอเตอร์ครับพอสมควรแล้วนะอาจารย์นะอันนี้เราที่ให้เป็นตัวอย่างไว้ดูเฉยๆนะครับ
2: ก็จะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะคะ
0: อาจจะไม่ละเอียดเหมือนกับยาสีฟันที่
2: บางทีเขาเรียกว่าเนื้อสมุนไพรหรือเนื้อเพลท
0: ใช่ครับแต่ถ้าจะให้ละเอียดเนี่ยมันอยู่ที่ไปอุปกรณ์ที่เรามาใช้ตีด้วยอย่างเช่นหัวมูชไรเซอร์ความละเอียดรอบเร็วรอบของ
2: ความละเอียดของตัวเหมือนที่อาจารย์บอกแม้กระทั่งตัวแคลเซียมไบคาร์บอเนตก็มีลักษณะขนาดของความละเอียดใช่ไหมคะผงสมุนไพรก็เหมือนกันผงสมุนไพรจริงๆถ้าเราร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ร้อยเนี่ยก็จะมียังมีความหยาบๆดูเป็นเม็ดสครับอยู่แต่ถ้าบางคนเนี่ยอย่างเขาไม่ใส่ตัวผงแกนผูก็ใส่เป็นน้ำมันแกนผู
0: ครับ
2: ก็ได้นะ
0: ได้อ
2: ันนี้เนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
0: กลิ่นหอม
2: ใช่หอมมากเลยค่ะอาจารย์นะคะอันนี้ใช้ทำความสะอาดฟันนะคะ
0: จริงๆแล้วยาสีฟันที่เป็นครีมแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะบรรจุเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดที่เป็นหลอดพลาสติกที่เป็นพลาสติกที่มีคุณภาพดีๆหน่อยหรือว่าหลอดที่อะไรก็เรียกหลอดอีกตัวก็เรียกหลอดลามิเนตนะครับหลอดลามิเนต
2: นะคะ
0: การเก็บไว้ในภาชนะที่เป็นหลอดเนี่ยทำให้ยาสีฟันไม่แข็ง
2: อันนี้เราต้องทิ้งไว้ก่อนไหมคะอาจารย์หรือว่าบรรจุได้เลย
0: จริงๆแล้วการทิ้งให้เซตตัวเนี่ยถ้าเกิดมีโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยควรจะวางให้เซตตัวก่อนนะครับ
2: คำว่าวางให้เซตตัวนี่อาจจะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย24ชั่วโมง
0: ใช่เป็นวัน
2: หรือว่าอาจจะ2วันบางสูตรก็อาจจะ3วันขึ้นอยู่กับปริมาณด้วย
0: แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นสูตรที่ไม่มีโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยก็สามารถถ้าเป็นเกลือนี่สามารถบรรจุได้เลยจากประสบการณ์ที่เจอก็คือมันจำเป็น
2: ใช่
0: ถ้ามีโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยก็ต้องให้เซตตัวก่อน
2: ทีนี้ในกลุ่มพวกน้ำมันหอมระเหยที่ให้ความหอมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นปากก็จะมีสเปียร์มินต์เปปเปอร์มินต
0: ์
2: กลิ่นจระแหน่พวกนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาปรับเข้ากับสูตรเราได
0: ้
2: ด้
0: วยเหมือนกันปรับได้หมดเลย
2: ทีนี้ถ้าเป็นผงสมุนไพรเนี่ยในตัวผงสมุนไพรเนี่ยเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเราแปรงฟันในช่องปากมันก็จะมีเรื่องของลิ้นในการรับรสใช่ไหมคะอาจารย์บางตัวสรรพคุณดีนะคะแต่ว่าใส่เยอะเข้าไปเนี่ยก็ขม
0: ใช่
2: นะคะฝาดอย่างเงี้ยบางทีน้องๆที่แบบเพิ่งเริ่มใช้ยาสีฟันอย่างเงี้ยค่ะยังรับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาก็จะไม่ดีอย่างเช่นเปลือกมังคุดแบบน
2: ี้ใช่เงี้ยมันก็จะฝาด
0: ขม
2: นะคะ
0: ฝาดขม
2: ใช่นะคะในเรื่องของการดูแลพวกแผลในช่องปากเงี้ยโอเคแต่ว่าในเรื่องของรสชาติเหมือนที่เราบอกว่าจะแปรงฟันให้ได้2นาทีเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยไม่ไหวนะคะหรือว่าเย็นซ่ามากเกินไปเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็จะรู้สึกแสบปากเหมือนที่อาจารย์บอก
0: บางครั้งอย่างผงสมุนไพรเนี่ยบางทีเราใส่เป็นผงไปเนี่ยบางคนก็รับไม่ได้ตรงที่มันขมจัดไป
2: ค่ะ
0: ก็เลยใช้วิธีการมาสกัดสารออกมาสารตัวขมมันก็หายไปก็เลยก็ทำให้ยาสีฟันเราหน้าฉายมากขึ้นอย่างคอยก็เหมือนกันอาจจะเอามาใช้วิธีการสกัดเป็นสารออกมาเป็นกลั่นก็ได้หรือจะเป็นสกัดโดยวิธีอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็ทำให้หนึ่งสินค้าของเราก็เป็นแบรนด์ที่ดูดีขึ้นหนึ่งไม่มีสีอาจจะเป็นสีแบบสีขาวก็จริงอยู่แต่สารสำคัญของเขาก็คือยังมีสารสำคัญอาจจะเปอร์เซ็นต์การใส่แต่ที่เราใส่คอยสักประมาณ 30% อาจจะใส่ประมาณ 1-5% อะไรแบบนี้ก็สารคอยก็มีประสิทธิภาพดีแถมยาสีฟันก็อายุการใช้งานก็อยู่ได้ถึง2ปีนะครับ
2: ทีนี้การใช้ผงสมุนไพรกับใช้น้ำมันหอมระเหยมันต่างกันยังไงคะอาจารย์

0: สมุนไพรเนี่ยก็ดีของผงสมุนไพรเนี่ยมันก็คือได้ในอรรถรสที่แบบคนชอบอ่ะอรรถรสก็คือ
1: เขาเรียกว่ามีสารขัดฟัน
0: สารขัดฟันอยู่ทีนี้ทีข้อเสียของเขาก็คือมีกลิ่นตามมาด้วย
1: มีกลิ่นด้วยสีด้วย
0: ใช่ใช่แต่ถ้าคนที่ชอบในลักษณะเป็นสีดำๆสีแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสบางคนก็ชอบแบบนี้แบบเอิบฉาเลยแต่เด็กรุ่นใหม่บางทีโหเอิบ
1: ต้องเป็นเนื้อเจลเป็นเนื้อครีม
0: เด็กรุ่นใหม่
1: เพราะว่าใน
0: ปั๊บสีน้ำตาล
1: ในส่วนของผงสมุนไพรเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะในยาสีฟันบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีการบอกว่าไม่ทำลายสารเคลือบฟันบางคนบอกว่าสมุนไพรเนี่ยโอ้ยแป้งมากๆมันเหมือนกับใช้สครับขัดเนื้อฟันไปในตัวนะคะถึงได้บอกว่าความละเอียดและปริมาณการใส่เนี่ยก็ต้องใส่ให้เหมาะสมด้วย
0: จริงๆสารขัดฟันเนี่ยสำคัญเพราะว่าอาจารย์พูดไปตะกี้สารขัดฟันเนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตคือสารขัดฟันตัวนึงที่มาจากกลุ่มที่เป็นคือมาจากหินปูนต่างๆแต่คือทำก็เรียกว่าทำการเหมือนการสาธุทำความสะอาดแล้วบดเรียบร้อยแล้ว
1: เพราะต้องบอกก่อนอาจารย์เห็นไหมคะคราบหินปูนคราบพักนี่มันเหนียวนะ
0: ใช่ครับ
1: เราไม่สามารถเอามือแกะออกเองได้นะเรายังต้องไปหาหมอฟันให้เขาใช้เครื่องมือในการขูดหินปูนนะคะอาจารย์
0: ก็ถึงบอกว่าม
1: ันก็เหนียว
0: มือตะแกรงในการร่อนเนี่ยก็มีความสำคัญเห็นไหมครับถ้าเบอร์ตะแกรงการร่อนเนี่ยถ้าศูนย์จุดเกิน 0.3 เมื่อไหร่เนี่ยทำลายเคลือบตัวเคลือบฟัน 0.1 0.2 อย่าเกิน 0.3 ในยาสมุนไพรก็คือกำลังดีฟันก็ไม่เป็นรอยฟันไม่เป็นรอยปั๊บไอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟันเราก็จะสวยแต่ถ้าฟันเป็นรอยปั๊บเหมือนจะเป็นเส้นๆทำให้เสียวฟันได้นะครับ
1: เป็นร่องใช่เป็นรูใช่ไหมคะจามลา
0: ไม่เป็นมันแก้เสียวฟันนะครับเสียวฟันตามมาคือฟันจะเสียวฟันเสียวตัวกัดฟันเกินไปเสียวฟันไอเราก็ว่าทำไมเสียวฟันตลอดอาการเสียวฟันบางทีมาจากตัวเม็ดสักครับตรงนี้
1: ทรมานด้วยค่ะอาจารย์รับประทานอะไรก็มีข้อจำกัด
0: ใช่ครับ
1: กินไปบางคนแบบเสียวบึ้มมาบางทีปวดฟันด้วย
0: ทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ตัวทำลายตัวเคลือบฟันไม่ใช่มีตัวเม็ดสักครับอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเราก็มองข้ามไปอาหารที่เรากินมีผลต่อเหงือกของเราอย่างเช่นช่วงนี้มะม่วงเยอะใช่ไหมครับอาจารย์มะม่วงเปรี้ยวเยอะโอ้โหน้ำปลาหวาน
1: นี่เลยค่ะอาจารย์ช่วงนึงจะมีตัวพวกแอปเปิ้ลไซเดอร์หรือพวกน้ำหมักจากธรรมชาติบางคนใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีในท้อง
0: ใช่แต่ว่า
1: บางคนมีเทคนิคนะอาจารย์ว่าให้แบบดูดด้วยหลอดนะคะหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนเขาจะให้ทานน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นบางคนบอกทานทุกวันบีบน้ำมะนาวนั่งกันไปปุ๊บโอ้โหความเปรี้ยว
0: ทำลายไอ้ตัวฟันรากฟันแล้วก็ทำลายเหงือกตรงนั้นแหละมันมีผลทำให้เสียวฟันช่วงนี้คนเป็นเสียวฟันกันเยอะทีนี้ถ้าเราเจอปัญหาตัวนี้เราก็ควรจะทานอาหารที่เป็นรสเปรี้ยวปั๊บเรารีบแปรงฟันเลยเพราะว่าเราต้องป้องกันแม่มันค้างอยู่ในบริเวณเหงือกและโคนฟันหรือว่ารากฟันตรงนั้นก็คือควรจะแปรงฟันทันทีหลังที่เรากินแต่ถ้าเกิดคุณทิ้งไว้15 นาที20นาที30นาทีตัวนั้นตัวกรดเปรี้ยวตรงนั้นแหละ ไปทำลายตัวเหงือกทำให้เหงือกคุณร่นพอเหงือกร่นสิ่งที่ตามมาก็คือตัวอะไรลงไปตัวเปรี้ยวตัวนั้นแหละลงไปกัดถึงรากฟันเยอะๆแล้วก็มีหินปูนลงไปเกาะตามไปพวกสิ่งต่างๆสิ่งที่หมักหมมในช่องปากคุณที่คุณกินไปทั้งวันน่ะน้ำตาลอะไรต่างๆจะลงไปที่รากฟันลงไปแล้วเกิดเป็นหินปูนที่รากฟันทีนี้ฟันคุณก็โดนทำลายพอฟันคุณโดนทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องเอารื้อออกทั้งหมดเลยรื้อออกหมดฟันคุณซี่ละเท่าไหร่ฝังรากใหม
1: ่ค่ะ
0: กั้นต่ำต้องมี 30,000 30,000 ถึง 100,000 บาทสิ่งนี้สิ่งสำคัญสำหรับคนทั่วไปพอรู้อีกทีฟันคุณเหลือแค่ตอสำหรับไว้เกี่ยวกันปลอม
1: เดี๋ยวนี้ก็จะมีสารที่แบบว่าเวลาจดขึ้นทะเบียนในหมวดยาสีฟันนะคะก็จะมีทั้งสารที่ช่วยในลดอาการเสียวฟันเนี่ยก็จะมีรายชื่อที่อย.เขาประกาศให้สามารถเติมไปได้หรือแม้กระทั่งตัวฟลูออไรด์นะคะสารฟลูออไรด์เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปได
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็สามารถเผื่อเราไปศึกษาเรื่องการใช้ฟลูออไรด์ในปริมาณของยาสีฟันที่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปได้เหมือนกันนะคะเป็นการเพิ่มคุณสมบัตินะคะเพราะจริงๆแล้วสารยาสีฟันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสารชำระล้างด้วยหรือสารขัดฟันด้วยตัวลดอาการอักเสบด้วยทำให้ฟันแน่นด้วยทำให้ฟันสะอาดด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วงั้น
0: ก็ถ้าเป็นสมุนไพรก็จะเป็นถ้าเป็นทำให้เหงือกกระชับก็เป็นรสฝาด
1: ค
0: ่ะให้มองไปถึงรสฝาดก็คือทำให้เหงือกแน่นขึ้นแต่ถ้าเป็นรสเปรี้ยวก็ตัวทำลายเหงือกทำลายฟันรสเปรี้ยวแต่รสขมก็ทำให้รู้สึกมันขมมันก็ ขมถ้าแบบขมออกเมานิดๆเมามาถึงอะไรฟ้าทลายโจรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ฟ้าทลายโจรก็มีผลนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี
1: ใช่แต่ว่าก็จะมีลดขมเลย
0: ลดขมแต่ว่าถ้าเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปคนที่แปลงก็รู้สึกโหไม่อยากแปลงเลยแปลงครั้งเดียวทิ้งเลยยาสีฟันลดนั้น
1: นะคะ
0: ก็ถือว่าอาจารย์ช่วยแนะนำในเรื่องของเครื่องจดแจ้งอะไร
1: นะครับนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแล้วก็ลองไปทำดูแล้วก็ปรับรสชาติให้เข้ากันกับความชอบของท่านผู้ชมได้นะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ดูรายการของเราแล้วอยากจะไปต่อยอดในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทยาสีฟันนะคะใครที่จะไปทำโรงงานเครื่องสำอางนะคะถ้าต่างจังหวัดติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของโรงงานที่ท่านจะทำโรงงานนะคะถ้าเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ติดต่อที่สำนักงานองค์การอาหารและยาแผนกเครื่องสำอางนะคะขอรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะในเรื่องของการเตรียมเอกสารและก็เตรียมสถานที่ในเรื่องของการทำโรงงานเครื่องสำอางเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจโรงงานเราก่อนนะคะให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายก่อนแล้วก็สูตรต่างๆที่ดูจากรายการของเราเนี่ยสามารถเอาไปขึ้นทะเบียนนะคะจดแจ้งอย.ก็จะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทยาสีฟันออกมานะคะอันนี้ฝากไว้จำเป็นมากๆนะคะการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยที่ไม่ผิดกฎหมายคือการทำเพื่อดูแลตัวเองคือทำแล้วใช้เองนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มีการทำจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะต่อให้เราไปแจกเขาฟรีก็ตามนะคะการทำเครื่องสำอางไม่ได้ขึ้นทะเบียนนี่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะอันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วเราก็ให้ความรู้นะให้ความรู้แล้วสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราให้มาในวันนี้เนี่ยให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมถ้าเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ประกอบอาชีพก็ได้หรือจะเอาไปทำเพื่อใช้เองก็ได้นะเมื่อมันมีประโยชน์แล้วก็ถือว่าเป็นบุญกับเราเนาะทุกคนก็คิดว่าเอาไปนำไปใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์ใช่ยังไงเนี่ยการรักษาดูแลช่องปากให้มีสุขภาพที่ด
0: ีแล้ว
1: ก็มีลมหายใจที่สดชื่นก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีคนใกล้ชิดเราก็ดูมีความสุขนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ทุกคนขาดไม่ได้นะคะบางคนไม่ทาครีมแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ต้องใช้ยาสีฟันในเรื่องของการแปรงฟันนะคะ
0: นะเทปนี้ก็ได้
1: ใช่รายการของเรายังมีอีกหลายๆตอนนะคะนอกจากยาสีฟันแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นที่ช่วยดูแลช่องปากได้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปของเรานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนอาจารย์กิตนภัทรและอาจารย์นรมนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจ

รจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: การเชื่อมอาร์ควาหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาหะด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง D กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์นิพนธ์กันกมลนะครับจากสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ความเชื่อมั่นซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วนะครับซึ่งสําหรับตอนที่5นั้นก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่สําคัญนะครับอย่างหนึ่งเลยที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะครับสําหรับในหัวข้อที่เราจะมีการพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันซึ่งหัวข้อที่1นั้นเราก็จะเห็นว่ากระบวนการในการสอบบัญชีนั้นทั้งหมดมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเราทราบโครงคร่าวๆแล้วของกระบวนการในการสอบบัญชีเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการดําเนินงานนะฮะก่อนที่จะมีการรับงานในการตรวจสอบและท้ายที่สุดนะครับเป็นหัวข้อปิดในวันนี้ครับก็คือการวางแผนงานสอบบัญชีซึ่งเราจะลงในรายละเอียดนะครับว่าในกระบวนการวางแผนนั้นเราจะต้องเรียนรู้และทราบวิธีการอย่างไรบ้างวันนี้อาจารย์ทอมครับก็จะมาแชร์ในส่วนของประสบการณ์นะครับบอกเล่านะครับจากประสบการณ์ที่ทํางานมานะครับรวมถึงทฤษฎีที่เราจะใช้นะครับและปรับสู่ภาคปฏิบัติกันนะครับสำหรับในหัวข้อแรกนะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการในการสอบบัญชีซึ่งภาพที่ทุกท่านเห็นณตอนนี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่าในกระบวนการของการสอบบัญชีนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการดำเนินงานก่อนการรับงานครับว่าการที่เราจะรับงานใดงานหนึ่งนั้นเราอาจจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับสำหรับสเต็ปต่อมาก็จะเป็นเข้าสู่ในเรื่องของการวางแผนนะครับการตรวจสอบและก็ไปจนถึงการออกแบบนะครับและกำหนดแผนงานตรวจสอบหลังจากนั้นเมื่อเรามีการกำหนดแผนงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะดำเนินงานตามแผนงานที่เราได้ตั้งไว้ครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ข้อสรุปต่างๆแล้วนะครับเราก็จะนำผลสรุปนั้นนะมาประเมินแล้วก็รายงานออกมาเพื่อให้เห็นภาพของกระบวนการในการสอบบัญชีทั้งหมดนั่นเองนะครับสำหรับในการดำเนินงานก่อนการรับงานนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราจะต้องรับทราบก็คือว่า1ก็คือเราจะต้องมีการประมาณการครับรวมถึงจะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับของงานสอบบัญชีนั้นๆ นะครับรวมถึงการเลือกทีมครับว่าในทีมงานของการสอบบัญชีของเรานั้นมีใครบ้างและใครที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับงานสอบบัญชีที่เรารับมานะครับและท้ายที่สุดครับก็คือการกําหนดนะครับเงื่อนไขในการรับงานสอบบัญชีเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันครับระหว่างผู้สอบบัญชีและลูกค้าของเรานะครับสำหรับประเด็นในทางปฏิบัตินะครับที่เรามักจะเจอกันก็คือในการรับงานสอบบัญชีประเด็นที่พบคืออะไรบ้าง 1. เราอาจจะต้องมีการศึกษาก่อนครับว่าแบ็กกราวด์ของลูกค้านั้นเป็นอย่างไรแบ็กกราวด์ที่ว่านี้อาจจะมีการรีเช็คข้อมูลนะครับว่าประวัติผู้บริหารลักษณะของการประกอบธุรกิจนะครับรวมโครงการหรืองานในการตรวจสอบต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมานอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าวัตถุประสงค์ที่ลูกค้านั้นได้มีการติดต่อแล้วก็ทาบทามเรามานั้นเขามีวัตถุประสงค์นะครับอะไรนะฮะเราต้องมีการเคลียร์กันให้ชัดเจนเช่นลูกค้าแจ้งว่าในอนาคตนี้เขากำลังจะขอนะผันตัวเองเข้าสู่ระบบ IPO หมายความว่าเดิมลูกค้าอาจจะเป็นบริษัทจำกัดครับแต่ว่ามีความต้องการที่จะออกเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนนะมีการแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดนั้นให้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยนะครับเพื่อทำความเข้าใจก่อนที่จะรับงานตรวจสอบดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าในเรื่องของความรู้ความสามารถครับเพราะว่างบการเงินที่เรานั้นได้รับมาเราต้องพิจารณากันว่า 1. เรามีความเชี่ยวชาญไหมเรามีความรู้และมีประสบการณ์ในธุรกิจเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งมันมีความจำเป็นไหมว่างานนี้เป็นงานที่เราต้องรับนะครับแต่ว่าความรู้ความสามารถนั้นเราอาจจะมีไม่ถึงขั้นสุดนะครับอาจจะต้องมีการติดต่อประสานกับผู้เชี่ยวชาญให้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในกระบวนการในการตรวจสอบก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเราพิจารณาในความรู้ความสามารถของเราแล้วทีมงานก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเพียงพอครับว่าจำนวนพนักงานเหล่านั้นที่ยังคงว่างอยู่ที่สามารถที่จะซัพพอร์ตงานในการสอบบัญชีนั้นมีเพียงพอไหมในขณะเดียวกันความรู้ความสามารถของพนักงานเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้เพียงพอไหมมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องมีการแต่งเติมเสริมเพิ่มเติมให้เขามีความรู้มากขึ้นก่อนที่จะพิจารณารับงานนะครับและท้ายที่สุดครับอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของจรรยาบรรณครับว่า
ในการรับงานสอบบัญชีนี้จะต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณอาจจะพิจารณาเรื่องของความเป็นอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีเองหรือแม้กระทั่งทีมที่เขาตรวจสอบว่ามีความเป็นอิสระหรือไม่อย่างไรและรายที่สุดนะครับอาจจะมองในเชิงของแง่ธุรกิจนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีว่าเอสมมติว่าปีนี้เราก็เคยตรวจเขาปีที่แล้วเราก็ตรวจเขาแต่ปีที่แล้วนั้นลูกค้ารายนี้ได้ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นในทางปฏิบัติที่เราควรจะต้องมีการพิจารณานะก่อนการรับงานสอบบัญชีทุกครั้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ไปในตัวด้วยนะครับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยจะได้รับเทคนิคตรงนี้นะฮะดีๆในเรื่องของการปฏิบัติงานนะก่อนที่เราจะรับงานตรวจสอบนั้นมานะครับสำหรับในประเด็นต่อไปก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ทอมพูดถึงเรื่องของทีมงานใช่ไหมครับคราวนี้ทีมงานในการตรวจสอบเนี่ยโดยปกติแล้วเราแบ่งเป็นองค์ประกอบไหนบ้างนะครับ

งนี้ก็จะมาแชร์แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าในแต่ละ1ทีมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพนักงานสอบบัญชีในวุฒิภาวะรวมถึงในตำแหน่งงานไหนบ้างนะครับในทีมนึงนะฮะในการที่เราจะมีการรับลูกค้านะเข้ามาแล้วการกำหนดเซตทีมเนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนครับก็คือมีพาร์ทเนอร์ซึ่งพาร์ทเนอร์เนี่ยโดยปกติแล้วอายุการทำงานของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ16ปีขึ้นไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวอย่างที่อาจารย์ทอมพูดนั้นเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์รวมถึงอายุงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคนในทีมด้วยนะครับบางครั้งคนในทีมอาจจะมีประสบการณ์ทำงานไม่ถึง10ปีแต่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นตำแหน่งของผู้เป็นหุ้นส่วนก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งตัวอย่างนี้นะครับผู้เป็นหุ้นส่วนอาจารย์ทอมบอกว่ามีอายุงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16ปีขึ้นไปนะหน้าที่หลักๆของเขาเลยก็คือเป็นการสอบทานงานในภาพรวมครับแล้วก็ลงลายมือชื่อในส่วนของงบการเงินนั้นๆนะฮะลองลงมานะครับก็จะเป็นเจอร์หรือว่าผู้จัดการนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอายุประสบการณ์ทำงานของเขานั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-10 ปีครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมเนเจอร์นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าในทางปฏิบัตินั้นสมัยที่อาจารย์ทอมเป็นเนี่ยก็คือจะต้องรับศึกหนักพอสมควรเพราะว่าเราเป็นตัวกลางนะครับระหว่างพาร์ทเนอร์ของเรานะครับและก็ในส่วนของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางเพื่อให้คำปรึกษารวมถึงคอยสื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับระหว่างพาร์ทเนอร์ที่เซ็นงบกับลูกค้านะครับที่เป็นผู้บริหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นถือว่าก็เป็นงานหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่างานหนักอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ทักษะสกิลในหลายๆด้านนะครับลองลงมาครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ตรวจสอบอาวุโสครับบางครั้งเราก็จะเรียกว่าซีเนียร์นะครับหรือบางที่อาจจะเรียกว่าอินชาร์จหรืออินชาร์จนะครับก็คือจะเป็นผู้นำทีมครับหมายถึงว่าเวลาไปจ็อบของลูกค้านั้นเขาจะเป็นหัวหน้าใหญ่สุดเลยครับแล้วก็พาน้องๆในจ็อบเนี่ยไปนะเขาจะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาในขณะเดียวกันนั้นก็ตรวจงานในพาร์ทของตัวเองไปด้วยนะครับคอยดูงานน้องๆคอยแอสไซน์มอบหมายงานต่างๆนะครับในระดับจ็อบนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วในส่วนของผู้ตรวจสอบอาวุโสเนี่ยก็ต้องมีการส่งเรื่องนี้ไปยังเมเนเจอร์อยู่ดีนะครับเพื่อเป็นการรายงานแล้วก็สืบทอดแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่อกันไปนะครับและจูเนียร์สุดครับก็คือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนะครับตำแหน่งจูเนียร์ในปกติก็จะอยู่ที่ประสบการณ์การทำงานเนี่ย 1-2 ปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นแรงกำลังที่สำคัญเลยนะครับแม้ว่าจะมีประสบการณ์น้อยนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่ช่วยคอยสนับสนุนต่างๆและเก็บหลักฐานต่างๆในการสอบบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการเซต1ทีมในการตรวจสอบนะครับในเรื่องของงบการเงินเนี่ยก็จะมีทีมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพาร์ทเนอร์นะครับเมเนเจอร์นะครับอินชาร์จแล้วก็จูเนียร์นั่นเองเพราะฉะนั้นภาพที่อาจารย์ทอมแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมนั้นก็จะประกอบไปด้วยเช่นนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเมื่อเรามีการวางแผนและว่าเราจะมีการรับงานสอบบัญชีนะครับเมื่อเรารับงานสอบบัญชีเข้ามาแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อมาก็คือว่าเราต้องทำความเข้าใจครับในเชิงลึกมากขึ้นนะครับจากเดิมเราทำความเข้าใจในลักษณะในภาพกว้างเมื่อเราตัดสินใจพิจารณารับงานตัวนั้นเข้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้านะครับดูลักษณะของการประกอบธุรกิจดูคู่แข่งนะครับรวมไปจนถึงการทำความเข้าใจในระบบการบัญชีกระบวนการในการจัดทำบัญชีของลูกค้านะครับหรือได้เชิงลึกครับเราต้องรู้แม้กระทั่งว่าลูกค้านั้นใช้โปรแกรมบัญชีอะไรนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบในภาพรวมนะครับของธุรกิจในเบื้องต้นจากนั้นเราจึงมีการกำหนดครับว่าในประเด็นของธุรกิจดังกล่าวนั้นจุดที่มีความสำคัญมีจุดในประเด็นใดบ้างเราจะต้องมีการเลสประเด็นเหล่านั้นขึ้นมานะครับรวมไปจนถึงเราจะต้องทำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมครับว่าที่นี่นั้นมีระบบการควบคุมภายในอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการนะครับในภาพหลังจากที่เรานั้นได้มีการพิจารณาก่อนการรับงานแล้วนะครับดังนั้นต่อมาครับเมื่อเราทำการวางแผนแล้วเราก็จะมีการแพลนครับมีการออกแบบแผนในกระบวนการในการตรวจสอบซึ่งในการออกแบบหรือการดีไซน์นะขั้นตอนในการตรวจสอบต่างๆนั้นเนี่ยออดิเตอร์เองเราก็ต้องมาพิจารณาครับโดยการประเมินความเสี่ยงในแต่ละจุดของกระบวนการในการทำงานว่าในธุรกิจนี้เนี่ยนะลูกค้านั้นมีความเสี่ยงในจุดไหนบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการซอร์สหรือเรียงนะครับจากลำดับความเสี่ยงว่าจุดไหนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับกระบวนการขั้นตอนหรือจำนวนตัวอย่างก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคนะในการออกแบบแผนในงานตรวจสอบ based on leaks ครับ leaks ไหนที่มีระดับความเสี่ยงสูงโอกาสในการที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือการทุจริตก็สูงตามไปด้วยดังนั้นในการออกแบบแผนนั้นจึง based on leaks เป็นหลักนะครับหลังจากที่เรามีการออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าเราคงออกแบบแล้วก็คงไม่ได้ทิ้งไว้เฉยๆนะเราจะต้องมีการดำเนินการตามแผนที่เราได้มีการกำหนดไว้นะครับซึ่งแผนงานในการทำงานนั้นอาจจะเริ่มตั้งแต่การ D&I นะครับนะพอหลังจาก D&I แล้วก็คือเราต้องมีการทดสอบระบบการควบคุมภายในแล้วก็ไปจนถึงในเรื่องของการตรวจสอบเนื้อหาสาระและสอบทานในภาพของงบการเงินโดยรวมทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของการสรุปผลในการตรวจสอบเพราะว่าหลังจากที่เรานั้นได้เข้าสู่กระบวนการในการทดสอบการควบคุมภายในก็ดีนะครับการตรวจสอบเนื้อหาสาระก็ดีเมื่อเราได้หลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยเราต้องเอาหลักฐานเหล่านั้นนะฮะมาเป็นเกณฑ์ในการสรุปผลการตรวจสอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาหลักฐานที่เราได้พบนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อประเมินและแสดงความเห็นต่องบการเงินแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในกระบวนการในการทดสอบการควบคุมภายในหรือแม้แต่การตรวจสอบเนื้อหาสาระนั้นบางครั้งในกระบวนการเหล่านี้อาจจะยังมีไม่เพียงพอเราอาจจะต้องอาศัยในกระบวนการอื่นเพิ่มเติมเช่นเราอาจจะมีการรีเช็คข้อมูลครับว่าหลังจากเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญและน่าจะต้องนำไปสู่ในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขตัวเลขในงบการเงินหรือเปล่านะฮะยกตัวอย่างเช่นนะณวันสิ้นปีเนี่ยนะฮะปรากฏว่ากิจการมีคดีความฟ้องร้องอะไรบางอย่างนะครับซึ่งณต่อวันที่31ธันวาคมเนี่ยการฟ้องร้องดังกล่าวเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะประมาณการค่าความเสียหายได้ว่ากิจการนั้นจะแพ้คดีและเสียเงินหรือเปล่านะครับแต่ในขณะเดียวกันหลังจากวันที่31ธันวานะฮะผลปรากฏว่าคดีดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผู้สอบอาจจะอาศัยเหตุการณ์ภายหลังตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาว่ามีเหตุความจำเป็นหรือไม่อย่างไรที่นำไปสู่ในเรื่องของการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายณวันที่31ธันวาคมก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ช่วยที่ทำให้การสรุปผลของการตรวจสอบนั้นมีในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในการสรุปผลการตรวจสอบสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการขอหนังสือรับรองนะครับจากฝ่ายบริหารเพื่อเป็นการการันตีว่าสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลเรามานั้นได้ให้ครบแล้วนะครับไม่มีประเด็นในอะไรซ่อนเล้นแล้วไม่ได้แจ้งต่อผู้สอบบัญชีเพราะฉะนั้นหนังสือรับรองจากฝ่ายบริหารถือเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ออดิเตอร์จะต้องมีการร้องขอนะครับกับผู้บริหารจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจึงมีการออกนะครับตัวรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนะครับจากการที่เราได้มีการผ่านกระบวนการในการตรวจสอบทั้งหมดที่ผ่านมานั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าในภาพรวมที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการนะครับตั้งแต่ก่อนพิจารณารับงานการวางแผนการออกแบบแผนการดำเนินงานตามแผนและการสรุปผลการตรวจสอบทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกระบวนการในการตรวจสอบที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นมันจะสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนั้นมันจะต้องมีในรูปของการประเมินผลงานนะว่าในทีมงานของเรานั้นได้มีกระบวนการขั้นตอนต่างๆนั้นเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นการประเมินผลงานบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะมองในเรื่องของคุณภาพระดับสำนักงานนะครับซึ่งอาจจะถูกประเมินโดยฟีดแบ็กของลูกค้าที่เราได้เข้าตรวจนะครับรวมถึงฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นจากทีมงานที่เราได้ตรวจกันเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการในการประเมินผลงานดังนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วไม่ใช่ว่าทีมออดิเตอร์มีหน้าที่ในการตรวจสอบพบการเงินของลูกค้าเพียงเดียวนะครับแต่ยังคงต้องรักษาระดับของมาตรฐานในการตรวจสอบโดยการถูกประเมินโดยลูกค้ารวมถึงประเมินโดยทีมงานด้วยเช่นกันนะครับเพื่อยังคงไว้ซึ่งคุณภาพในการตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั่นเองนะครับนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพรวมนะครับของกระบวนการในการสอบบัญชีทั้งหมดที่อาจารย์ทอมได้กล่าวมาในช่วงแรกๆนะครับสำหรับในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการดำเนินงานก่อนการรับงานซึ่งในประเด็นนี้นะครับอาจารย์ทอมจะพูดในเชิงลึกว่าเราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรก่อนที่จะรับงานในการสอบบัญชีนั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในเรื่องของการพิจารณารับงานสอบบัญชีหลักๆครับในทางปฏิบัติในการพิจารณารับงานสอบบัญชีนั้นเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยหลักๆเลยด้วยกัน2กรณีนะครับ
กรณีแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการรับงานสอบบัญชีสำหรับลูกค้ารายใหม่ครับหรือว่า new client แน่นอนครับเมื่อขึ้นชื่อว่าลูกค้ารายใหม่นะครับเป็นลูกค้าที่เราไม่เคยมีระบบสารระบบในแผนของเราเลยนะครับเป็นลูกค้ารายใหม่จริงๆซึ่งข้อมูลเดิมก็ไม่มีนะครับหรือจะมีคำปรึกษาจากผู้อื่นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในจุดแรกสำคัญสุดเลยคือกรณีที่เป็น new client นั้นน่าจะเป็นการสร้างความลำบากใจให้กับผู้สอบหลายๆท่านไม่น้อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเวลาเรามีการพิจารณารับลูกค้ารายใหม่นะครับเราอาจจะต้องมีการติดต่อไปยังผู้สอบบัญชีรายเก่านะครับเพื่อมีการรีเช็คเรื่องของจรรยาบรรณต่างๆว่าเราไม่ได้แย่งงานนะลูกค้ารายนี้มาจากท่านนะครับหรือแม้กระทั่งมีการสอบถามว่าเดิมทีนั้นท่านมีปัญหาหรือมีอะไรนะครับกับลูกค้าหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าเราควรรับลูกค้ารายใหม่นี้หรือไม่อย่างไรนะครับคราวนี้คำว่า new client นั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ว่าลูกค้ารายนี้เพิ่งเปิดกิจการในปีนี้เป็นปีแรกหรือว่าจริงๆแล้วลูกค้ารายนี้นั้นเปิดกิจการมานานแล้วครับแต่ปีที่แล้วนั้นผู้สอบท่านอื่นเป็นผู้แสดงความเห็นและปีนี้ลูกค้าได้มีการให้เรานั้นไปเสนอนะครับราคาเพื่อพิจารณาในเรื่องของการรับงานสอบบัญชีเป็นลูกค้ารายใหม่ของเราหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่1ครับคือลูกค้ารายใหม่หรือ new client นั่นเองนะครับสำหรับการพิจารณารับงานสอบบัญชีอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประเภทที่เราเรียกว่าลูกค้ารายเดิมครับคือพูดง่ายคือว่าเป็นลูกค้าเดิมลูกค้าเจ้าประจำของเราที่เราเคยตรวจมาแล้วในปีที่ผ่านมานะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า continuing client นะก็คือเป็นลูกค้าที่เรานั้นได้มีการตรวจสอบมาอยู่แล้วในปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับแล้วปีนี้ลูกค้าเสนอให้เรานั้นเข้ามาพิจารณาและตรวจสอบลูกค้ารายนี้ต่อนะครับซึ่งกระบวนการหรือวิธีการในการพิจารณาลูกค้ารายเดิมเนี่ยขั้นตอนอาจจะน้อยกว่าลูกค้ารายใหม่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราควรมีการพิจารณาตั้งแต่เรื่องของความรู้ความสามารถนะครับประเมินทีมงานความเพียงพอนะครับรวมถึงประวัติข้อมูลต่างๆหรือแนวโน้มโปรเจกต์ใหม่ๆของลูกค้ารายเดิมว่าในอนาคตนั้นเขามีแผนจะลงทุนอะไรนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยแม้ว่าจะเป็นลูกค้ารายเดิมก็ตามแต่ถ้าลูกค้านั้นมีแผนที่จะลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ๆนะมีการขยายธุรกิจหรือมีธุรกิจแปลกๆเข้ามาซึ่งธุรกิจแปลกๆนั้นเช่นเดิมทีเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับลูกค้าเริ่มขยายขอบเขตครับเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมฉันเริ่มผลิตเองและฉันเริ่มนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและฉันเริ่มทำในเรื่องของการทำforward contract นะฉันเริ่มมีการทำประกันนู่นประกันนี้ซึ่งเริ่มมีความซับซ้อนทางบัญชีมากขึ้นซึ่งจุดนี้ครับแม้ว่าออดิเตอร์จะเคยตรวจสอบแล้วในปีที่แล้วแต่พอในปีนี้ลูกค้ามีความซับซ้อนทางบัญชีมากขึ้นเรายังคงต้องประเมินครับว่าเรายังมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการรับงานในส่วนของลูกค้ารายเดิมหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เรายังคงต้องให้ความสนใจอยู่นะครับซึ่งหลักฐานครับที่สะท้อนว่าเราได้มีกระบวนการในการพิจารณารับงานนั้นหลักฐานตัวนั้นเนี่ยก็คือหนังสือตอบรับงานครับที่เราเรียกว่า engagement letter บางครั้งนะฮะเราใช้ตัวย่อว่า EL นะฮะตัวคือ EL หรือ engagement letter นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะครับในการพิจารณารับงานสอบบัญชีแต่เดี๋ยวก่อนครับในทางปฏิบัติบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับเราเรียกว่าสถานการณ์การยุติความสัมพันธ์ครับคือการ dropการ drop ที่ว่านี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเดิมทีนะครับลูกค้ารายดังกล่าวเนี่ยเป็นลูกค้ารายเดิมของเราครับซึ่งจากประสบการณ์ที่เราได้มีการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยนะอาจจะเกิดประเด็นปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าอาจจะอยู่ในมุมมองของลูกค้าเองในมุมมองของผู้สอบบัญชีเองตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจจะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นอันจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจทั่วไปเลยก็คือว่าลักษณะของการที่เรานั้นมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องยุติความสำคัญกับลูกค้ารายนี้มันอาจจะเกิดจากสถานการณ์อะไรบ้างเช่นนะปีที่ผ่านมานะครับเราเคยออกหน้ารายงานแบบไม่แสดงความเห็นซึ่งอาจจะสะท้อนถึงรายการมารายการที่ผ่านมาในอดีตที่เรานั้นไม่สามารถที่จะตรวจสอบรายการดังกล่าวได้นะครับและอาจจะเป็นข้อจำกัดที่อยู่ในระดับที่มีสาระสำคัญมากๆเลยหรืออาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เราพิจารณาแล้วว่างบการเงินนั้นมันมีงบการเงินที่ไม่ถูกต้องและเป็นประเด็นค่อนข้างร้ายแรงนะครับซึ่งประเด็นนี้ออดิเตอร์ได้ประเมินแล้วเนี่ยอาจจะไม่รับงานตัวนี้ต่อในปีถัดไปนะครับหรือ
ถ้าพูดสั้นๆเลยก็คือในเรื่องของธุรกิจนะฮะก็คืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าปีที่ผ่านมาข้อสอบ5สอบบัญชีของฉันเกาะค้างมาในระยะเวลานานแล้วนะฮะเราก็คงอาจจะเราตรวจสอบเนาะเราก็ต้องใช้เงินในการบริหารจัดการในองค์กรบางครั้งลูกค้าบางรายเนี่ยไม่ได้ชำระค่าสอบบัญชีที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เรายุติความสัมพันธ์นะแล้วก็ไม่รับตรวจสอบงบการเงินในปีถัดไปนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของกระบวนการในการสื่อสารในระบบการทำงานนะฮะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าในปีที่ผ่านมานั้นเราพยายามจะขอเอกสาร

ภาพรวมได้ดีขึ้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องของประเด็นทางบัญชีที่ซับซ้อนบ้างนะครับอันนี้อาจจะมองในมุมของออดิเตอร์เองที่ว่าเฮ้ยเราอาจมีความจำเป็นต้องดรอปแล้วล่ะเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่เราไม่ได้มีความรู้ความสามารถในประเด็นนี้เลยอีกทั้งเรามีการติดต่อผู้เชี่ยวชาญไปนะในผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านก็ไม่ได้มีเวลาที่จะซัพพอร์ตเรามากนะพอควรก็เอาเป็นว่างั้นเราขอยุติตรงนี้ดีกว่าเพื่อที่จะให้ทางลูกค้านั้นไปพิจารณาผู้สอบท่านอื่นที่เขามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในประเด็นนี้แทนนะครับหรือแม้กระทั่งอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าออดิเตอร์นะครับได้รับทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารนั้นมีการทุจริตหรือไม่อย่างไรก็อาจจะต้องมีการถอนตัวนะฮะแล้วก็ยุติความสัมพันธ์ในเรื่องของการตรวจสอบก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เรามักจะมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะในการพิจารณารับงานนั้นสถานการณ์จะมีอะไรบ้างจนถึงในกระบวนการที่เราจะดรอปหรือยุติความสัมพันธ์ของลูกค้าก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการแชร์นะครับเป็นไอเดียที่ทำให้เราเห็นภาพว่าการพิจารณารับงานไม่จำเป็นต้องรับลูกค้าเสมอไปนะครับแต่อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เราอาจมีความจำเป็นที่ต้องยุติความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะครับสำหรับทักษะในการปฏิเสธงานนะอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งที่อาจจะแชร์ประสบการณ์จากที่ผ่านมาว่าเราจะมีวิธีการนะปฏิเสธงานตรวจสอบอย่างไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เป็นการที่หักหาน้ำใจจนเกินไปนะครับเราอาจจะมีการแจ้งข้อมูลลูกค้าว่าพี่คะหรือพี่ขาในปีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับงานตรวจสอบของท่านแล้วเนื่องจากว่าในปีนี้เรามีงานในส่วนอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยปริมาณการตรวจสอบงานเนี่ยเยอะมากเลยเราเกรงว่าถ้าเรายังคงรับงานตรวจแล้วเนี่ยเราอาจจะให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคนึงนะฮะในการปฏิเสธงานตรวจสอบหรือทีมงานนะอาจจะให้เหตุผลว่าปัจจุบันนี้ทีมงานของเรานั้นมีอัตราการหมุนเวียนที่สูงขึ้นนะฮะก็เกรงว่าท่านจะได้รับการบริการที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าอาจจะมีพนักงานที่หมุนเข้าหมุนออกนะครับแล้วก็ทำให้การทำงานนั้นไม่เป็นไปตามต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของทักษะในการปฏิเสธงานตรวจสอบนะหรืออาจจะพูดถึงความรู้ความสามารถนะครับว่าเนื่องจากว่าธุรกิจของคุณลูกค้าเนี่ยนะฮะมันมีความซับซ้อนมีการขยายธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางพนักงานของเราทางทีมงานของเราเนี่ยพยายามที่จะมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะฮะเอาเป็นว่าถ้าพนักงานเรามีความพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณารับงานการตรวจสอบของท่านนะต่อไปนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะอ้างอิงในเรื่องของหลักจรรยาบรรณนะครับว่าอาจจะมีทีมงานหรืออาจจะมีผู้สอบบัญชีที่อาจจะความเป็นอิสระก็ได้อันนี้ก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการยุติความสัมพันธ์นั้นการที่จะทำตามกล่าวเนี่ยจะได้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่เป็นการหักหาน้ำใจจนเกินไปอันนี้อาจจะเป็นทักษะหรือวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์จากที่ผ่านมานะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าสถานการณ์ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยนะครับเราเซย์แย่แล้วครับว่าเราจะงับงานลูกค้านะในกระบวนการในการรับงานลูกค้าอย่างที่บอกครับว่าโดยปกติแล้วตามมาตรฐานนะการสอบบัญชีหรือที่เราเรียกว่า TSA นะเลขที่210ครับ TSA 210เขาบอกว่ามาตรฐานฉบับนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อตกลงในการรับงานการสอบบัญชีนะครับเขาบอกว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยในแต่ละปีนะฮะทางผู้สอบบัญชีเองเนี่ยเมื่อมีการประเมินแล้วประเมินข้อมูลต่างๆแล้วเราตกลงที่จะรับงานแล้วหลักฐานสำคัญนะฮะที่ทางออดิเตอร์จะต้องจัดทำนั้นก็คือการทำ engagement letter หรือเราใช้ตัวย่อว่า EL อย่างน้อยนะฮะต้องทำปีละ1ครั้งก่อนที่จะเริ่มประหยัดงานนะฮะเพราะฉะนั้นในตัว engagement letter เนี่ยเนื้อหาสำคัญที่จะอยู่ในหนังสือตอบรับงานโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบนะฮะความรับผิดชอบของผู้บริหารเองของผู้สอบบัญชีเองนะครับรวมถึงในเรื่องของรูปแบบของเอกสารที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการร้องขอนะครับรวมไปจนถึงระยะเวลาที่เข้าตรวจนะครับและในเรื่องของค่าธรรมเนียมสอบบัญชีซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องระบุไว้ในหนังสือตอบรับงานนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่สำคัญที่จะต้องอยู่ในหนังสือตอบรับงานนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของหนังสือตอบรับงานเนี่ยอาจจะมีข้อมูลอื่นๆนะครับเช่นอาจจะมีการใช้ผลงานของผู้อื่นหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับยกตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่ว่านี้อาจจะอยู่ในรูปของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์บางรายการที่ออดิเตอร์พิจารณาแล้วว่าความรู้ความสามารถนั้นอาจจะมีไม่เพียงพออาจมีความจำเป็นนะครับว่าในกระบวนการตรวจสอบนั้นออดิเตอร์อาจจะต้องมีการปรึกษาหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามานะครับให้มาเป็นส่วนร่วมในทีมงานตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องอยู่

่ในหนังสือตอบรับงานหรือ EL นั่นเองนะครับคราวนี้กระบวนการต่อมาก็คือว่าการตรวจสอบปีถัดไปของลูกค้ารายเดิมนะครับแน่นอนครับว่าเราเริ่มคุ้นเคยลักษณะธุรกิจของลูกค้านะครับที่ผ่านมาและพอมาปีนี้กระบวนการในการวางแผนก็จะต้องมีการเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้นนะครับแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์ในการตรวจสอบแล้วแต่เราก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับเราจะต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการทำความเข้าใจในระบบที่มากขึ้นหรือมีการเปลี่ยนทีมนะครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบเพราะว่าในการตรวจสอบเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะมุ่งเน้นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจดังนั้นนะครับทีมงานตรวจสอบทีมเดิมกับทีมใหม่บางครั้งเรามีดุลยพินิจที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะนำไปใช้ในเรื่องของการโรเตทเปลี่ยนทีมในกระบวนการในการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าการตรวจสอบในเปลี่ยนไปของลูกค้ารายเดิมเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับคราวนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการรับงานบ้างนะครับในการเปลี่ยนแปลงการรับงานนั้นอาจจะเกิดจากมุมมองที่ว่าออดิเตอร์นั้นรู้สึกว่าการทำงานนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับหรือว่าเรามีการตกลงอะไรบางอย่างแล้วท้ายที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับผู้สอบบัญชีก็ควรมีการพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นทำให้ลดความเป็นอิสระของเราหรือไม่อย่างไรถ้ามีผลต่อความเป็นอิสระหรือขัดจรรยาบรรณในข้อใดข้อหนึ่งนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยสามารถที่จะขอถอนตัวได้นะครับเพื่อเป็นการโปรเทคตัวเองในเรื่องของจรรยาบรรณนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในการรับงานเนี่ยมันก็ต้องดูที่พิจารณาเรื่องเหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าข้อตกลงในตอนแรกตกลงกันไว้อย่างนั้นพอในภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีก็มีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจากการรับงานนั้นได้นะครับก็ต้องดูบริบทว่ามันทำให้เราลดข้อจำกัดในเรื่องของจรรยาบรรณหรือไม่อย่างไรนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงในเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบแล้วนะครับเพราะว่าในกระบวนการในการวางแผนการตรวจสอบนั้นในตอนนี้เราเริ่มพูดในเชิงลึกแล้วนะครับว่าการวางแผนเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าการวางแผนในงานสอบบัญชีเนี่ยนะตามทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ามันคือขอบเขตของการปฏิบัติงานทั้งหมดครับก็คือออดิเตอร์เนี่ยจะมีการเขียนวิธีการนะครับหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าลักษณะนะครับว่าเราจะมีวิธีการในการตรวจสอบอย่างไรช่วงเวลาที่เราจะใช้ในการตรวจสอบนั้นมีระยะเวลาเพียงใดนะครับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้ในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการวางแผนคือการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานกำหนดวิธีการตรวจสอบกำหนดช่วงเวลาภายใต้ความเสี่ยงนะครับซึ่งความเสี่ยงจะมากหรือจะน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจของลูกค้าที่เราได้เข้าไปตรวจรวมไปถึงนะคะในเรื่องของระบบของการควบคุมภายในนะครับและความรู้ความสามารถของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้นะครับในการวางแผนยังคงต้องศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของขอบเขตของการวางแผนเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะครับความรู้ความสามารถของลูกค้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้กระบวนการในเรื่องของระบบการควบคุมภายในนั้นอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้นะครับในการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีเนี่ยนะเราก็จะมีการพิจารณาสิ่งแรกเลยคือวิธีการตรวจนะออดิเตอร์ต้องมาคิดแล้วล่ะครับว่าวิธีการตรวจไหนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดซึ่งในวิธีการตรวจสอบนะครับเราได้เคยมีการพูดไปแล้วในตอนที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบนะซึ่งก็จะมีหลายๆวิธีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอบถามการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะการขอคำยืนยันนะการตรวจสอบเอกสารหรือแม้แต่ในเรื่องของการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆที่มีความเสี่ยงมากขึ้นอันนี้ออดิเตอร์ยังคงต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการตรวจสอบเข้าสู่กระบวนการในการเขียนแผนออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการกำหนดขอบเขตนะฮะขอบเขตของการตรวจสอบก็คือจำนวนของการตรวจสอบที่เราจะใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นตลอดจนทามมิ่งหรือระยะเวลาครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งดังนั้นนะครับในการวางแผนงานสอบบัญชีอาจจะต้องมีการพิจารณานะในหลายๆส่วนงานในหลายๆปัจจัยนะครับเพื่อทำให้กระบวนการในการวางแผนงานตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเองนะครับคราวนี้ประโยชน์นะฮะประโยชน์ของการวางแผนการสอบบัญชีนั้นมีอะไรบ้างซึ่งเราจะเห็นว่าอู้มีหลายข้อมากเลยนะครับการวางแผนจะช่วยในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานต่างๆนะครับให้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมนะครับรวมไปจนถึงการวางแผนนั้นจะทำให้เราเนี่ยรับทราบว่าการใช้วิธีการตรวจสอบวิธี

ปีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะมันคุ้มกับต้นทุนหรือไม่อย่างไรเหมาะสมหรือไม่นะครับรวมไปจนถึงการวางแผนนั้นเวลาเราส่งหรือขอเอกสารข้อมูลต่างๆจากลูกค้าเราจะพิจารณาว่าการขอเอกสารเหล่านี้หรือการมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะครับเราจะได้รับความร่วมมือจากลูกค้าหรือไม่อย่างไรถ้าเรามีการวางแผนไว้อย่างดีนะครับเราให้ระยะเวลาของลูกค้าในการค้นหาเอกสารต่างๆการวางแผนตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นนะฮะเราจะไปทำการตรวจสอบลูกค้าในเดือนหน้าสมมุตินะฮะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมตัวข้อมูลแต่เนิ่นๆมีการส่งข้อมูลเป็นอีเมลนะครับส่งต่อไปให้ยังกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้เพียงพอและพร้อมเมื่อเราเข้าไปตรวจจริงๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการวางแผนในตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปที่จ็อบลูกค้าแล้วแล้วเราค่อยมาขอเอกสารจุดตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเท่าที่ควรเพราะว่า1ก็คือเราไม่ได้ขอลูกค้าตั้งแต่เนิ่นๆนะครับลูกค้าจะต้องใช้เวลาในการหาในขณะเดียวกันลูกค้าเขาก็มีงานรูทีนที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเกิดคอนฟลิกต์เกิดขึ้นในกระบวนการในการทำงานได้เพราะฉะนั้นการวางแผนมันมีประโยชน์ครับเราต้องส่งข้อมูลต่างๆนี้ให้กับลูกค้าก่อนนั่นเองนะฮะคราวนี้ขั้นตอนในการวางแผนนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ทอมได้ขึ้นในหน้าจอนี้นะครับจะมีขั้นตอนในการวางแผนทั้งหมดเนี่ย6ขั้นตอนด้วยกันแต่ในวันนี้ในตอนนี้นะครับอาจารย์ทอมนั้นจะพูดในบางประเด็นก็คือประเด็นที่1จนถึงประเด็นที่3ครับเพราะว่าประเด็นที่4 5และ6นั้นอาจารย์ทอมจะขออนุญาตยกไปสอนในตอนต่อไปสืบเนื่องจากตอนต่อไปนั้นจะเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงซึ่งเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานของความเสี่ยงในการสอบบัญชีก่อนนะครับเราจึงจะมีความรู้ในเรื่องของการประเมินต่อไปดังนั้นในวันนี้ในเรื่องของขั้นตอนของการวางแผนนั้นอาจารย์จะมุ่งเน้นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบเบื้องต้นนะครับแล้วก็การกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับคราวนี้ในการรวบรวมข้อมูลครับแน่นอนครับในการวางแผนก่อนที่เราจะวางแผนอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องทราบนะครับว่าลูกค้าของเรานั้นทำอะไรบ้างนะครับลูกหนี้ลูกค้ารายสำคัญมีใครบ้างซึ่งในความเป็นจริงนะลูกหนี้อาจจะมีเป็นร้อยรายเป็นพันรายนะครับแต่เราก็ต้องรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วลูกหนี้รายไหนที่มียอดนะขายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอันดับอาจจะเป็นไฟท์นะเป็นไฟท์เป็นท็อปไฟท์หรือว่าเป็นท็อป10นะครับก็คือเราจะต้องรู้แหละว่าลูกหนี้หลักของเขาเป็นไรในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ในแพลนของซัพพลายเออร์หรือเจ้าหนี้นะครับว่าท็อปไฟท์เป็นยังไงท็อป10เป็นยังไงเพื่อเราจะได้รู้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าหรือแม้กระทั่งซัพพลายเออร์ที่ดีลกับลูกค้าประจำนั้นมีรายใดบ้างนะครับรวมไปจนถึงนะครับเราต้องเข้าใจว่าในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยวิธีการได้มาหลักเราจะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจนี้ทำอะไรแน่นอนครับ1เราอาจจะต้องมีการนัดสัมภาษณ์กับผู้บริหารนะกับผู้จัดการหรือแม้กระทั่งจากสตาฟพนักงานระดับล่างพนักงานปฏิบัติงานเพื่อจะได้ข้อมูลนะต่างๆอย่างถูกต้องนะรวมไปจนถึงอาจจะใช้วิธีการศึกษาข้อมูลนะครับจากงบการเงินในปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับนักศึกษาบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าปีนี้เป็นปีแรกล่ะมันไม่มีงบการเงินเลยนะวิธีการที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลได้เร็วที่สุดคือการสอบถามนะครับกับผู้บริหารถึงแนวโน้มหรือวิธีการในการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงนะรายการซื้อรายการขายที่เกิดขึ้นในภาพรวมก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทราบข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจที่ตรวจสอบได้นะครับนอกจากนี้นะครับในปัจจุบันเราจะพบว่าของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีประโยชน์และมีสำคัญนะฮะมีส่วนช่วยทำให้เรานั้นมีความเข้าใจในทางธุรกิจของลูกค้ามากขึ้นเราอาจจะมีการศึกษาจากหน้าเว็บของลูกค้านะครับว่าลูกค้าได้มีการทำ PR มีการประชาสัมพันธ์อะไรบ้างเราจะได้มีความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลของธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นวิธีการรวบรวมที่เรานั้นสามารถที่จะทำความเข้าใจในธุรกิจโดยรวมของลูกค้าได้นะครับสำหรับประเด็นถัดมานะประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเบื้องต้นนั้นอาจารย์ทอมอาจจะไม่ได้หมายความถึงในเรื่องของการที่เราเอาตัวเลขในงบการเงินนะครับแล้วก็มาคิดอัตราส่วนเรโชต่างๆอาจจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะการวิเคราะห์เปรียบเทียบเบื้องต้นนี้เราอาจจะมองมุมในภาพรวมว่าปีนี้กิจการมีกำไรหรือไม่อย่างไรเมื่อเทียบกับข้อมูลจากปีที่ผ่านๆมานะครับหรือแนวโน้มของธุรกิจนั้นกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่มีรายได้อะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้นไหมนะจากเดิมมีรายได้เพียงแค่100ล้านบาทปีนี้ทำไมรายได้เหลือเพียงแค่5ล้านเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับหรือแม้แต่กิจการมี

ผลขาดทุนผลขาดทุนนั้นเป็นการขาดทุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรแล้วมีผลขาดทุนสะสมที่เกินทุนจดทะเบียนหรือไม่เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเบื้องต้นในตรงนี้คงไม่ได้หมายความถึงในเรื่องของการใช้อัตราส่วนเรโชเสมอไปนะครับเพราะว่าการเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้เราเนี่ยมีการวางแผนและประเมินความเสี่ยงในแต่ละจุดได้นะครับนอกจากนี้นะครับในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอาศัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจริงนะครับเราอาจจะมีการศึกษามีการสอบถามจากผู้บริหารในเบื้องต้นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางลูกค้าได้มีการตั้งบัดเจ็ตนะฮะของรายได้ในปีนี้โดยประมาณเนี่ยเอเวอเรจเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะได้นำเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปเทียบกับข้อมูลจริงนะครับที่เกิดขึ้นในมุมมองของลูกค้าแล้วก็หาสาเหตุที่ว่าทำไมในปีนี้นะครับลูกค้าตั้งบัดเจ็ตไว้100บาทแต่ทำไมพอทำได้จริงแล้วอยู่ที่80บาทมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราอาจจะมีการพูดคุยและก็สอบถามลูกค้าว่าลูกค้าตั้งเป้าไว้ร้อยนึงแต่เกิดขึ้นจริง8020นั้นมันเกิดจากอะไรอาจจะมีการพูดคุยกับลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะมีการให้ข้อมูลว่าอาจจะเกิดจากกรณีที่ในช่วงนั้นอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหรือมีสินค้าบางอย่างที่ไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้ก็เลยทำให้ลูกค้าแคนเซิลยอดซื้อจากช่วงเวลานั้นไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบนั้นมันอาจจะใช้ในวิธีการอื่นๆได้นอกเหนือจากเรโชนะครับส่วนอีกวิธีนึงอาจจะมองในมุมมองออดิเตอร์เองนะครับก็คือวิธีการที่ออดิเตอร์นั้นอาจจะมีการกำหนดครับว่าจ็อบเนี้ยลักษณะของธุรกิจเนี้ยเทรนด์ของมันเนี่ยจะมีตัวเลขแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะอาจจะเป็นการตั้ง expectation หรือค่าความคาดหวังในมุมมองของออดิเตอร์เองและออดิเตอร์ก็ไปเทียบกับสิ่งที่เกิดจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ด้วยตนเองว่าทำไมนะฉันคาดการณ์ว่ารายได้ของลูกค้านั้นต้อง120แต่พอฉันไปถึงปุ๊บไปตรวจเองปรากฏว่ารายได้ของลูกค้านั้นอยู่ที่100เราอาจจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอะไรบางอย่างว่าทำไมรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ในมุมมองของออดิเตอร์เองดังนั้นนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ว่านี้เราจะเห็นว่ามีหลากหลายวิธีครับซึ่งหลายๆวิธีที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของออดิเตอร์เองแล้วครับว่าวิธีไหนน่าจะเป็นวิธีที่มีส่วนช่วยทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นสามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจของลูกค้าที่ทำการตรวจสอบย้ำนะครับการเปรียบเทียบไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเรโชอย่างเดียวอาจจะใช้วิธีแนวโน้มก็ได้อาจจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลูกค้าก็ได้อาจจะใช้ค่าคาดหวังของออดิเตอร์เองหรือตัวเลขบัดเจ็ตของลูกค้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับจะเป็นอีกขั้นตอนนึงก็คือว่าในการวางการสอบบัญชีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าทำไมจึงต้องกำหนดค่าความมีสาระสำคัญเพราะว่าในกระบวนการในการตรวจสอบนะเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบทุกๆรายการได้ครบ 100% ภายใต้ระยะเวลาอันจำกัดยกเว้นแต่ว่าเราได้มีการใช้ระบบ AI หรือระบบกระบวนการตรวจสอบต่างๆนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ช่วยในการตรวจสอบนั้นสามารถตรวจสอบได้ 100% นะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้เกิดจากในมุมมองของออดิเตอร์อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าออดิเตอร์มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีมากๆเลยแต่ลูกค้าข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้เรามานั้นไม่ได้เป็นในส่วนหนึ่งของ IT แต่ว่าเป็นระบบแมนนวลหรือระบบเอกสารดังนั้นเราก็คงไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ 100% ดังนั้นเนี่ยวิธีการต่างๆที่เราใช้เนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญขึ้นนะครับซึ่งอาจจะกำมองในมองที่เป็นในเรื่องของเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับคือการกำหนดเนี่ยการกำหนดในเรื่องของค่าเชิงคุณภาพและค่าเชิงปริมาณนะครับถ้าเป็นค่าเชิงคุณภาพนั้นเป็นการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญโดยการใช้ดุลยพินิจนะการใช้ดุลยพินิจนั้นก็คือออดิเตอร์มองว่าในประเด็นดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่มีสาระสำคัญดังนั้นออดิเตอร์จึงพุ่งเป้าไปที่การกำหนดค่าความมีสาระสำคัญในประเด็นนั้นนะครับแต่ถ้ายกตัวอย่างเช่นในปีนี้มีรายการบัญชีแปลกๆขึ้นมา1บัญชีโดยที่ออดิเตอร์นั้นไม่ได้สนใจครับว่าตัวเลขของงบการเงินของรายการดังกล่าวนั้นจะมีมากน้อยเพียงใดแต่เป็นเหตุการณ์ที่ออดิเตอร์คิดว่ามันน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินออดิเตอร์ก็จะมองว่าในประเด็นดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นประเด็นที่มีความมีสาระสำคัญนะครับนอกจากนี้นะครับการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญในมุมมองของเชิงปริมาณพอเราพูดถึงเชิงปริมาณเนี่ยทุกคน

ก็จะเริ่มเข้าใจดีว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากตัวเลขใช่ไหมฮะซึ่งเราก็ต้องพิจารณาแหละว่าในธุรกิจนี้ที่เราได้มีการตรวจสอบเนี่ยผู้ใช้งบสนใจอะไรเช่นถ้าผู้ใช้งบสนใจในเรื่องของกำไรนะฮะเราก็ต้องไปโฟกัสที่กำไรครับเพื่อกำหนดค่าความมีสาระสำคัญจากกำไรหรือถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรนะครับแน่นอนครับผู้ใช้งบโดยส่วนใหญ่จากสถิติที่ผ่านมาเขาคงไม่ได้ไปโฟกัสที่รายได้ครับเขาจะไปโฟกัสที่ค่าใช้จ่ายครับถ้าค่าใช้จ่ายนั้นมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าความจำเป็นนะดังนั้นออดิเตอร์ก็จะกำหนดค่าความมีสาระสำคัญโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดนะฮะหรือแม้แต่บางกิจการนะครับบางกิจการเนี่ยไม่ได้ดำเนินธุรกิจเลยนะฮะความหมายคือเมื่อเราไปดูข้อมูลในงบการเงินพบว่ากิจการมีแต่ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังคงไว้จะต้องมีเช่นอาจจะเป็นค่าเสื่อมราคาอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโดยทั่วๆไปซึ่งไม่มีการดำเนินงานต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจุดสำคัญที่สุดเลยในการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญอาจจะไปพิจารณาในส่วนที่เป็นสินทรัพย์รวมก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นในการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญที่ทุกท่านได้ยินนะตอนนี้เราจะเห็นว่าการกำหนดนั้นอาจจะอ้างอิงนะฮะจากข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพก็ได้หรือว่าอาจจะอ้างอิงในข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เรานั้นกำหนดได้ว่าเราควรจะมีการตรวจสอบรายการในบัญชีไหนบ้างอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์มากกับการกำหนดค่าความมีสาระสำคัญนะครับสำหรับบางรายการนะที่เราไม่ได้กำหนดค่าความมีสาระสำคัญจะมีคนถามว่าดังนั้นเนี่ยถ้ารายการไหนที่ไม่มีสาระสำคัญเราก็จะเลือกที่จะไม่ตรวจสอบใช่หรือไม่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าดุลยพินิจนะฮะของผู้สอบบัญชีเองมองว่าการที่ไม่ได้ตรวจสอบรายการที่ไม่มีสาระสำคัญนั้นจะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินนั้นหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่นะของผู้สอบบัญชีหลายๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับจากที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะจนถึงณตอนนี้ก็ทำให้เห็นภาพว่าในกระบวนการของการสอบบัญชีทั้งหมดเลยถ้าเราพูดง่ายๆเลยเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น4เฟสก็ได้นะครับ4เฟสที่ว่านี้คือ1คือการพิจารณาก่อนการรับงานนะครับเฟส2ก็คือกระบวนการในการวางแผนนะครับส่วนที่3คือกระบวนการในการตรวจสอบต่างๆและส่วนที่4ก็คือการสรุปผลและการแสดงรายงานผู้สอบบัญชีและในช่วงหลังที่เราได้คุยกันนี้คือในการพูดถึงเรื่องของการวางแผนในการตรวจสอบนะครับก็หวังว่าในตอนนี้นะครับก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นข้อมูลต่างๆหรือเทคนิคต่างๆนะครับที่อาจารย์ทอมได้ทำการถ่ายทอดในตั้งแต่ช่วงต้นนะครับก็จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นมีความรู้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลนะครับสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

3. ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4. ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดัน

0: นะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีตอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวน

0: อย่างก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: วัสดีค่ะน้องๆทางบ้านและท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะคะวันนี้เราก็ดำเนินรายการมาถึงตอนที่5นะคะซึ่งชื่อตอนว่าศักยภาพการแข่งขันของไทยในด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลนะคะโอ้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในระดับใดของโลกนะคะเราคว้ารางวัลอะไรมาบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของคนไทยและแน่นอนนะคะน้องๆอาจจะเคยได้ยินนโยบายภาครัฐในเรื่องของ Thailand 4.0 ใช่ไหมคะเจ้าตัวนวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลเนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อน Thailand 4.0 ของเราค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทซีเนียร์ซอฟต์นะคะพี่เก่งของเรานะคะมาพบกับน้องๆเป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กขอให้พี่เก่งแนะนำตัวนิดนึงค่ะอีกสักครั้งนะคะ
1: ครับก็สวัสดีนะครับจะขอแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งเนาะชื่อพัทรศักดิ์วงศาบุตรนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศว่าเป็นยังไงเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ
0: นี่นะคะบอกได้เลยว่านวัตกรรมของคนไทยนะคะสู้ชาติอื่นได้ค่ะน้องๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเชิญพบกับพี่เก่งในการบรรยายในตอนนี้ได้เลยค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะครับจะเป็นในหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับศักยภาพการแข่งขันของไทยในด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศักยภาพของไทยเรามีอะไรบ้างเราสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ขนาดไหนนะครับในด้านของนวัตกรรมธุรกิจ

ที่บ้านที่บ้านเรามีในปัจจุบันนะครับพี่จะบอกว่าศักยภาพของไทยเราคำพูดที่เราเคยได้ยินติดหูกันนั่นคือว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคำนี้ไม่เกินจริงครับและคำนี้ยืนยันว่าเป็นจริงนะครับจากการที่พี่รู้จักแล้วมีคอนเนคชั่นจากหลายๆคนจากหลายภาคส่วนจากหลายหน่วยงานเนี่ยเราเจอคนเก่งๆที่เป็นคนไทยเราเนี่ยเยอะมากครับซึ่งกระจายอยู่ในทุกภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเองนะครับและได้เป็นที่ยอมรับของระดับโลกระดับสากลไปโดยปริยายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าศักยภาพของไทยเรามีอะไรที่สามารถที่จะหยิบจับไปแข่งขันกับเขาได้แล้วเวลาที่เรามีนวัตกรรมที่น้องๆเติบโตขึ้นไปหรือน้องมีธุรกิจหรือน้องอยากจะสร้างนวัตกรรมสักตัวนึงเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับในหัวข้อบรรยายวันนี้นะครับพี่จะสรุปเร็วๆคร่าวๆคือหัวข้อแรกเป็นสถิติและการและอันดับที่น่าสนใจของไทยในด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนะครับหัวข้อถัดมาเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของนวัตกรรมของซอฟต์แวร์ไทยเรานะครับว่าเรามีข้อได้เปรียบอะไรบ้างที่ซอฟต์แวร์เราจะเอาไปเป็นจุดแข็งในการแข่งกับต่างประเทศนะครับถัดมาก็คือจะเป็นตัวอย่างของรางวัลการันตีคุณภาพของซอฟต์แวร์ไทยเราเองหรือรางวัลการันตีเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิตอลของไทยเราเองนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างที่เป็นการันตีคุณภาพภายในของเราเองนะครับและตัวการันตีเนี่ยก็จะส่งผลต่อไปในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่ผลิตภัณฑ์ไหนหรือนวัตกรรมอันไหนก็แล้วแต่ซึ่งได้รับรางวัลการันตีแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างดีเลยครับว่านวัตกรรมตัวนั้นสามารถใช้งานได้จริงใช้งานได้มีประสิทธิภาพจริงแล้วก็สามารถใช้งานได้กับธุรกิจจริงได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของสถิติก่อนนะครับสถิตินะครับเป็นตัวเลขที่พี่สรุปเอาข้อมูลมาจากดีป้านะครับหน่วยงานซึ่งเก็บรวบรวมสถิตินะครับเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยเราเป็นผลสรุปภาพรวมของปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะครับในการเติบโตต้องน่าดีใจนะครับเพราะบ้านเราอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยเติบโตขึ้นมากมาตลอดระยะเวลาหลายปีครับเติบโตขึ้นมีมูลค่าในประเทศเนี่ยประมาณ 2.6 ล้านล้านบาทไทยนะครับซึ่งเรานับศูนย์กันไม่หมดนะครับว่ามีศูนย์กี่ตัวซึ่งเยอะมากนะครับทีนี้ในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยมันก็จะมีแบ่งแยกซอยเข้าไปว่ามีอุตสาหกรรมที่ใหญ่ๆอยู่หลายประเภทเหมือนกันนะครับในสไลด์เนี่ยมีตัวอย่างให้สรุปก็คือว่าเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์แอนด์ซอฟต์แวร์เซอร์วิสนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกแอปพลิเคชันเรื่องโปรแกรมนะครับที่ติดตั้งบนเครื่องนะครับใช้งานทั้งภายในภายนอกประเทศเรานะครับที่มีใช้งานอยู่ในประเทศเรานะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของสมาร์ทดีไวซ์หรืออุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆซึ่งก็มีความเติบโตขึ้นเหมือนกันทุกปีนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องมือถือสื่ออะไรพวกนี้ก็สามารถก็จะมีตัวสถิติเติบโตขึ้นเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นสถิติในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมก็ยังเติบโตขึ้นอีกนะครับภาพรวมของไทยคือค่อนข้างดีขึ้นมากกับตัวเลขที่เติบโตขึ้นนะครับอย่าง GDP บ้านเราจริงๆแล้วทางรัฐคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้น 4% 5% นะครับแต่เฉพาะตัวเลขของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเนี่ยเติบโตขึ้น 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวซึ่งถือว่ามากนะครับทีนี้เรามาดูรองสถานการณ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าในการใช้งานนวัตกรรมดิจิตอลในบ้านเรานะครับเราก็ยังมีการนำเข้ามาใช้ในงานถึงมากกว่าใช้ภายในประเทศอีกนะครับถึงแม้กระทั่งอย่างนั้นก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์บ้านเราก็ยังเติบโตขึ้นเขาคาดการไว้ว่าจากตัวเลขนะครับ อีก3ปีมันก็จะเติบโตอย่างนี้ไปต่อเนื่องเป็นกราฟที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอได้ฟังแบบนี้แล้วเราก็น่าดีใจว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆจากคนไทยเราที่เราคิดเองจากคนไทยเราที่เราพัฒนาเองจากคนไทยที่เรารวบรวมข้อมูลจัดทำเองนะครับและใช้งานภายในประเทศเองสุดท้ายพอใช้งานในประเทศเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปใช้งานที่ต่างประเทศนะครับมาดูหัวข้อถัดมานะครับหัวข้อนี้นะครับพี่จะให้ข้อมูลไว้ว่านวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของไทยเรานะครับมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างในการที่เราจะนำตัวนวัตกรรมเนี้ยไปแข่งขันกับนวัตกรรมซอฟต์แวร์ของต่างประเทศได้นะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับเป็นจุดแข็งมากๆของไทยเรานะครับที่เป็นข้อได้เปรียบภายในประเทศเลยแหละนะฮะ

เรามาดูกันนะครับข้อได้เปรียบนะครับ1ก็เลย ก็คือในเรื่องของ product นะครับแบ่งด้วยกัน4ด้านหลักๆพี่สรุปมาให้เป็น4ด้านนะครับ1ก็คือเรื่องของ product หรือตัวผลิตภัณฑ์เองหรือตัวของนวัตกรรมเองนะครับ2เรื่องของราคานะครับราคาเราจะดูกันว่าราคานวัตกรรมหรือ product ของไทยเราเนี่ยราคาเป็นยังไงนะครับ3ในเรื่องของการบริการหรือ service นะครับเรื่องของการบริการหรือ service นะครับเรามีบริการยังไงนะครับให้กับลูกค้าที่ใช้งานนวัตกรรมนั้นนะครับแล้วเราจะไปสู้กับต่างประเทศเขาได้ยังไงนะครับส่วนที่4ก็คือเรื่องของการสนับสนุนกับจากทางรัฐบาลเองนะครับว่าทางรัฐบาลเราเนี่ยมีนโยบายสนับสนุนอะไรให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่พัฒนานวัตกรรมนั้นๆเขาช่วยสนับสนุนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงๆในพาร์ทของการสนับสนุนเนี่ยจะมีของในพาร์ทถัดไปนะครับพี่จะลงลึกดีเทลว่าแต่ละหน่วยงานของบ้านเราเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่ให้การสนับสนุนผู้พัฒนาตัวนวัตกรรมแบบนี้นะครับซึ่งมีเยอะมากเลยในบ้านเรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโอกาสในการแข่งขันของนวัตกรรมไทยกับต่างประเทศเราได้เปรียบในแต่ละด้านยังไงบ้างนะครับหนึ่งในด้าน product นะครับแน่นอนครับระบบการพัฒนาและโซลูชันที่พัฒนาตัวสินค้าเนี่ยเราถูกออกแบบมาถูกพัฒนามาถูกวิจัยมาทำ R&D มาจากเขาเรียกความคิดเห็นของคนไทยนะครับดังนั้นโซลูชันแบบนี้ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับเป็นโซลูชันที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์คนไทยโดยเฉพาะนะครับซึ่งต่างชาติเขาจะไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยครับเขาจะไม่ทราบจริงๆแล้วว่าดีเทลในการทำธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากในเรื่องของด้านตัวโปรดักต์นะครับระบบที่พัฒนามาแล้วนะครับนอกจากการตอบโจทย์ของคนไทยแล้วเนี่ยตัวซอฟต์แวร์หรือตัวนวัตกรรมนี้ส่วนใหญ่จะมีความยืดหยุ่นสูงมากครับเพราะอะไรรู้ไหมครับน้องๆเพราะว่าความต้องการของคนเราเนี่ยของคนไทยเราโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยตั้งแต่พี่ทำงานมาเจอลูกค้ามาเยอะมากนะครับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเยอะมากเลยครับแล้วก็ความต้องการเป็นแบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยครับคือคนที่หนึ่งจะต้องการแบบนี้คนที่2ต้องการแบบนี้คนที่3ต้องการแบบนี้แม้กระทั่งเราจะมีสแตนดาร์ดที่เป็นนวัตกรรมให้แล้วนะครับเขาก็ยังมีความต้องการมาอย่างต่อเนื่องเสมอดังนั้นตัวโปรดักต์เนี่ยของไทยเราเวลาคิดค้นหรือทำออกแบบมาเนี่ยจะไม่ได้ฟิกจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ไม่สามารถพัฒนาต่อได้นะครับแต่จะคิดเผื่อไว้แล้วว่าสามารถที่จะต่อยอดได้ไปเป็นฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ที่มันเพิ่มขึ้นที่เก่งขึ้นที่ฉลาดขึ้นแล้วก็เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นณวันนี้และในอนาคตด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวโปรดักต์เองอะที่เราพัฒนาให้มีฟังก์ชันที่มันโดดเด่นหรือมันเก่งขึ้นนะครับนอกจากการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดแล้วนะครับในหนึ่งบริษัทนะครับเราจะมีทีมพัฒนาซึ่งรับรีเควเมนต์อยู่ทุกวันเลยครับรับรีเควเมนต์ทุกวันจากลูกค้าถ้าบริษัทไหนมีลูกค้า20,000-30,000-50,000 ลายให้เรานึกภาพตามนะครับคนใช้ทั้งหมด 50,000 ลายแล้ววันนั้นโทรมาบอกเราว่าต้องการแบบนี้สัก1,000ลายนั่นหมายความว่าเรามี requirement หรือมีนวัตกรรมที่มันจะเกิดขึ้นใหม่อีก 1,000 นวัตกรรมแล้วนะครับทีนี้ในมุมของบริษัทเองบริษัทจะทำยังไงกับrequirement ที่เขาแจ้งเรามาแบบนั้นสิ่งที่บริษัททำก็คือว่าเราจะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาเป็นสตอมกันมาประชุมกันว่าเฮ้ยนวัตกรรมนี้น่าสนใจขนาดไหนนวัตกรรมนี้น่าทำหรือเปล่านวัตกรรมนี้จะไปต่อยอดถึง3ยังไงบ้างทีนี้พอตกผลึกกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นนวัตกรรมตัวใหม่หรือให้ลูกค้าอัปเดตใหม่โดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพราะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความต้องการของลูกค้าเองนะครับดังนั้นพอเราคิดนวัตกรรมแบบนี้เสร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกค้าคนอื่นก็จะได้ใช้นวัตกรรมแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทนี่คือความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงครับของนวัตกรรมที่เกิดโดยคนไทยนะครับทีนี้พอเราได้ตัวโปรดักต์ที่มันดีแล้วที่มันเก่งแล้วที่มันมีประสิทธิภาพมากแล้วเหลือเกินแล้วเนี่ยส่วนต่อมาคือว่าเวลาเกิดปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีเลยครับอันนี้ภาพชัดเจนมากนะครับสมมติว่าเวลาถ้าพูดตรงๆว่าเอาเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายเลยเวลาเราใช้งานโปรแกรมเด้งดึงมาเกิดบั๊กเกิดเออร์เลอร์ขึ้นเราจะทำยังไงถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นต่างประเทศนะครั

เราต้องแจ้งเขานะครับเราต้องบอกเขาทีนี้ถามว่าเอาแค่เรื่องเวลานะครับเวลาก็ไม่เหมือนกันละคนไทยเราตื่นเขานอนเรานอนเขาตื่นทีนี้ถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องตัวโปรดักต์หรือนวัตกรรมนั้นมีปัญหาจริงๆซึ่งส่งผลเสียมากๆกับธุรกิจอย่างถ้าเกิดปัญหาปุ๊บเงินหายลูกค้าชำระเงินแล้วแต่พี่ชั้นแจ้งว่าไม่ชำระเงินสมมติว่าลูกค้ารายนั้นซื้อทั้งหมดไป 50,000 บาทถามว่าเงิน 50,000 บาทหายไปเลยไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงและถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเราจะเกิดการร้อนใจมากครับซึ่งไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของไทยเราอีกหนึ่งข้อซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากๆครับพี่จะบอกน้องๆไว้แบบนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าในการพัฒนานวัตกรรมสักตัวหนึ่งนะครับถ้าน้องๆลองไล่ลองลิสต์ดูตัวคลิปวิดีโอนะครับจะมีพาร์ทหนึ่งที่บอกว่าเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตหรือการบริการนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ลิงก์กันมานะครับเวลาเกิดปัญหาต้องสามารถที่จะซัพพอร์ตด้วยมาตรฐานที่มีได้อย่างทันท่วงทีนะครับข้อนี้ในการเวลาลูกค้าที่จะมาเดินเข้ามาหาพี่ที่บริษัทนะครับสิ่งที่พี่จะแนะนำลูกค้าเลยนอกจากตัวโปรดักต์ที่ดีแล้วนะครับการบริการต้องมีมาตรฐานและต้องดีด้วยนะครับเพราะอะไรต่อให้เรามีนวัตกรรมดีแค่ไหนคิดเลิศกว่าทุกคนบนโลกใบนี้เลยครับสิ่งที่คุณจะไม่ได้ไปต่อคือว่าบริการคุณไม่ดีนะครับคุณแก้ปัญหาได้ไม่ทันท่วงทีคุณให้เขาเกิดปัญหาขึ้นภายในและลุกลามไปเป็นปัญหาจากใหญ่อาจจะใหญ่กว่านั้นเข้าไปอีกนะครับดังนั้นการบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและสิ่งสำคัญคือเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาถ้าเราบริการลูกค้าด้วยความมีมาตรฐานแล้วเนี่ยที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับลูกค้าจะแนะนำบอกต่อ1ต่อ10นี่คืออัตราที่เป็นเขาเฉลี่ยมาแล้วนะครับลูกค้า1คนเมื่อไหร่เขาใช้นวัตกรรมของเราหรือเขาซื้อนวัตกรรมเราไปใช้งานแล้วหรือนวัตกรรมตัวนั้นเราคิดมาแล้วถ้าใช้งานดีเราจะบอกต่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องข้างๆที่เรารู้จักครับหรือทุกวันนี้โซเชียลมันดังมากใครๆก็มีโซเชียลมีเดียของตัวเองถูกไหมครับแค่โพสต์ว่าฉันซื้อตัวนี้มาดีมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้คนก็ตามแห่ไปซื้อแล้วครับเห็นไหมครับนวัตกรรมสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวแต่บริการต้องดีด้วยต้องแก้ไขปัญหาและเกิดปัญหาต้องซัพพอร์ตดีด้วยนะครับนี่คือเป็นภาพรวมๆของโปรดักต์ของประเทศไทยที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับและอย่างหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แพ้กับมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่มีปัญหาอีกเรื่องนึงคือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับต้องเติบโตไปกับผู้ใช้งานเสมอๆไม่ใช่ว่าพัฒนาวันนี้หยุดแค่นี้ครับพอพัฒนาหยุดวันนี้อย่าลืมว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเลยครับดังนั้นถ้านวัตกรรมที่เราพัฒนามาถ้าเราหยุดคิดณวันนี้เป็นนวัตกรรมผ่านไปสัก1ปีมันจะไม่ใช่นวัตกรรมแล้วครับมันจะกลายเป็นนวัตกรรมเก่าไปแล้วเพราะว่าจะมีนวัตกรรมใหม่มาทับเขาทันทีดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้นวัตกรรมที่เราคิดมาณวันนี้เอาหรือตกยุคไปเราต้องต่อยอดและพัฒนาให้มันเติบโตไปพร้อมกับผู้ใช้งานด้วยนะครับในการคิดคอนเซปต์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวโปรดักต์นะครับพี่จะบอกว่าของไทยเราถ้าสรุปง่ายๆคือว่าพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์คนไทยโดยเฉพาะเราเข้าใจว่าคนไทยเป็นยังไงคนไทยมีเอกลักษณ์ในการทำธุรกิจยังไงซึ่งไม่เหมือนต่างประเทศไม่เหมือนที่ใดบนโลกนี้ด้วยครับตั้งแต่พี่เจอมานะครับตัวโปรดักต์มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับสามารถอีดิตแก้ไขได้สามารถทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้หากเกิดปัญหาเราแก้ไขได้ทันทุกทีเพราะมีมาตรฐานแล้วก็มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะครับถ้ายกตัวอย่างภาพนี้เห็นภาพชัดๆเลยครับมีโปรดักต์ดีสมมติว่าโปรดักต์นั้นใช้นวัตกรรมตัวนึงซึ่งเอาไว้เปิดบินขายเนาะเป็นแคชเชียร์ขายของแต่เวลาลูกค้ามาซื้อเราไม่ได้มีลูกค้าคนเดียวครับเรามีลูกค้าหลายคนบางคนมาซื้อเราสามารถออกใบเสร็จให้เขาได้บางคนมาซื้ออาจจะไม่บริษัทที่มาเป็นลูกค้าเราคนนั้นอาจจะยังไม่ต้องการใบเสร็จหน้าเดียวนั้นอาจต้องออกใบส่งของให้กับเขาไปก่อนนั้นผ่านไปอีกเดือนนึงเราค่อยออกใบเสร็จรับเงินตามหลังแบบนี้ก็มีเห็นไหมครับนี่คือลูกค้าคนที่2แล้วที่เราเห็นภาพว่าทำไมซอฟต์แวร์ต้องมีความยืดหยุ่นอีก3ถ้าเป็นลูกค้าอย่างเช่นคุณต้องออกใบเสนอราคาให้เราก่อนนะให้ฉันไปตั้งเบิกงบขอหน่วยงานของฉันก่อนว่าฉันจะซื้อสิ่งนี้แล้วเมื่อไหร่แล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันถึงจะไปขอตั้งเบิกงบให้หัวหน้าเซ็นและถึงมาแจ้งคุณเซ็นใบ PO ได้นะออกใบเสร็จแล้วสั่งซื้อทีหลังซึ่งใช้กระบวนการในการซื้อขายนานมากนี่ก็แค่เป็นตัวอย่างคร่าวๆของลูกค้า3ประเภทละเห็นไหมครับ
และทีนี้ว่าอย่าลืมว่านวัตกรรมแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่มันแตกต่างกันนะครับในการทำต้องรองรับไม่ใช่ขายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นระบบการที่เราคิดมาสามารถที่จะขายด้วยวิธีเดียวถ้าวิธีเดียวเราจะได้ลูกค้ากลุ่มที่มันน้อยเป็นลูกค้าที่ใช้แบบนั้นเท่านั้นเหมือนกันแต่ลูกค้าธุรกิจที่ใช้แบบนั้นเมื่อไหร่เขาก็จะไม่เติบโตแล้วครับเขาก็จะมีแนวคิดที่ทำได้แค่นั้นเหมือนกันดังนั้นธุรกิจก็ต้องมีความยืดหยุ่นเหมือนกับตัวนวัตกรรมด้วยนะครับอันนี้คือในด้านของตัวนวัตกรรมเนาะทีนี้ด้านที่สองนะครับพี่จะพูดถึงเรื่องของตัวpricing กันนะครับหรือราคานะครับตัวราคาจริงๆแล้วเนี่ยจากที่พี่รู้มาและที่สัมผัสมาพี่การันตีเลยว่าซอฟต์แวร์ไทยบ้านเราที่เราคิดนวัตกรรมที่เกิดจากคนไทยถูกที่สุดในโลกครับถูกมากจริงๆครับถูกขนาดไหนพี่ให้ร้อยเท่าเลยครับนะครับเราสามารถที่จะจ่ายเงิน 10,000 บาทนะครับเพื่อใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์คนไทยแต่ถ้าเราอยากได้นวัตกรรมแบบนี้นะครับและที่ตอบโจทย์ไม่ได้ 100% ไม่ได้ตอบคนไทย 100% แต่เราต้องจ่ายเงินหลักล้านบาทคิดดูว่าเราจะซื้อแบบไหนครับแค่เรื่องราคาในเมื่อเราทำธุรกิจเราต้องการใช้นวัตกรรมในการทำธุรกิจผลประกอบการคือกำไรหรือยอดขายดังนั้นถ้าเราเงินลงทุนจำนวนมหาศาลขนาดนั้นไปซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถซัพพอร์ตความต้องการของคนไทยเราได้เลยนะครับดังนั้นมันก็เลยจะเกิดว่าพี่จะเล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้ครับเมื่อประมาณสักปีกว่าๆนะครับมีซอฟต์แวร์ต่างประเทศเนาะเขามาติดต่อที่บริษัทพี่บอกว่าเอ้ยฉันมีซอฟต์แวร์โปรแกรมนี้นะจะต้องการให้คุณขายให้ฉันหน่อยทีนี้เราก็เลยเราอยากรู้ว่าโปรแกรมเขาทำอะไรได้บ้างโอเคติดต่อนัดมีตติ้งกันมีตติ้งกันนั่งคุยกันนั่งประชุมกันใช้เวลาชั่วโมงกว่าได้ครับสิ่งที่พี่คุยกับเขาและที่ได้ข้อมูลมาจากเขาหรือตอบโต้กับเขาก็คือว่าซอฟต์แวร์เขาทำอะไรไม่ได้เลยที่ตอบโจทย์คนไทยเราแต่ขายในราคาที่มโหฬารมากซอฟต์แวร์เราตัวที่เราทำตั้งต้นหรือตัวเล็กที่สุดหรือตัวที่เราแจกให้กับสตาร์ทอัพใช้งานยังทำงานได้มากกว่าพอเห็นแบบนั้นปุ๊บเกิดความรู้สึกในใจเลยครับวันนั้นว่าว้าวจะมาขายในบ้านเราได้ยังไงทีนี้ณวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าจริงๆคนไทยเป็นยังไงเพราะเรากลัวเขามาเก็บข้อมูลบ้านเราเนาะเราก็เลยไม่ให้ไปเพื่อเป็นความลับของในประเทศเรานะครับก็ไม่ได้ให้เขาไปนะครับวันนั้นแต่พี่จะบอกว่าราคาหายมากแพงมากคุณภาพหรือความควบคุมความต้องการน้อยมากถ้าเทียบกับแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมที่คิดโดยคนไทยนะครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของเรื่องราคานะครับทีนี้ราคาตัวโปรดักต์เองทำไมเขาถึงแพงน้องๆทราบไหมครับว่าทำไมราคาแพงเพราะคิดว่าไอเดียเขาจะขายเท่าไหร่ก็ได้ครับไอเดียความคิดตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ไอเดียความคิดของเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอกับความต้องการของคนไทยเรานะครับดังนั้นมันเลยเป็นการตั้งราคาที่แพงไปและอย่างหนึ่งว่าเวลาที่ซอฟต์แวร์เขามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเขาซัพพอร์ตยังไงเขาซัพพอร์ตเวลาที่เป็นมาตรฐานของเขาที่เขาใช้งานเลยครับเพราะอย่าลืมว่าเราการที่เราใช้นวัตกรรมของต่างประเทศถ้าเกิดปัญหาช่วงที่เราใช้งานแต่เขานอนแล้วมันไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงเลยครับและถ้าเกิดปัญหาที่ต้องพัฒนาแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมเพิ่มเติมเข้าไปอีกสิ่งที่ต้องแลกมาคือว่าลูกค้าหรือยูเซอร์หรือผู้ใช้งานต้องจ่ายเงินในการให้เขาคอสต์ใหม่เพิ่มขึ้นเติมเข้าไปซึ่งไม่ใช่ถูกเลยครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าค่าแรงบุคลากรนะครับในไทยเรากับต่างประเทศมันเป็นยังไงมันห่างกันแทบเทียบไม่ได้เลยดังนั้นค่าคอสต์ใหม่หรือพัฒนาฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรที่อยากได้เพิ่มเติมเนี่ยมันค่อนข้างสูงและก็โมโหลานมากครับดังนั้นเรื่องของราคานะครับถ้าใครไปใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศพี่จะบอกแบบนี้ว่าอันนี้เกิดขึ้นจากลูกค้าของตัวเองเลยนะครับใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างประเทศนวัตกรรมต่างประเทศอยู่แล้วพอดีว่าอยากได้ฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นเขาตีราคาเขาโค้ดราคามาให้เรา2ล้านกว่าบาทซึ่งเขาเพิ่มนิดเดียวเองแต่ระหว่างเดียวกันเขามาคุยกับเรามาปรึกษาเราบอกว่าถ้าเขียนฟังก์ชันอย่างนี้ไม่ต้องเขียนครับผมมีอยู่แล้วพี่ใช้งานได้ฟรีเลยนี่คือความแตกต่างเลยครับในเรื่องของ pricingเห็นไหมครับนี่คือนวัตกรรมที่คนไทยเราคิดตอบโจทย์คนไทยแม้กระทั่งเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วมีเรื่องของราคาที่ตอบโจทย์คนไทยอีกคนไทยเราใครๆก็ทราบครับไม่ต้องการของแพงแต่ต้องเป็นของที่ดีที่สุดกับตัวเองนะครับคนไทยจะยอมจ่ายแพงก็ต่อเมื่อน
นวัตกรรมนั้นตอบโจทย์ความต้องการเขาได้ 100% เท่าไหร่ก็ไม่แพงถ้าสามารถตอบโจทย์ได้นะครับนี่คือในด้านของตัวราคาเนาะดังนั้นธุรกิจตัวราคาเองก็จริงอะเวลาถ้าเป็นซอฟต์แวร์บ้านเราอะครับถ้าเป็นเราเปิดร้านใหม่แรกๆเล็กๆเนาะเล็กๆมีแค่ร้านเดียวมีแค่ห้องแห่งเดียวเราซื้อ

ด้วยนะครับบางที่สามารถใช้งานได้เลยคุณจะมี100สาขา1,000สาขาไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วเพราะคุณจ่ายตั้งแต่ครั้งแรกไปแล้วนะครับซึ่งมันคุ้มมากแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของต่างประเทศนี่คือข้อได้เปรียบของเราคือว่าเมื่อไหร่ที่ธุรกิจคุณโตขึ้นคุณต้องเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่ในราคาที่คุณจะตกใจนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาว่าอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศอยู่และทีนี้ต้องการเปลี่ยนก็จะมาปรึกษาเรานะครับช่วงและตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ต้องการนำซอฟต์แวร์หรือนวัตกรรมบางอย่างไปใช้ในธุรกิจนะครับอยู่หลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือว่าน่าดีใจอย่างหนึ่งว่าคนไทยเราตอนนี้มาใช้ของเราค่อนข้างให้เลยครับว่า 80-90% ละแทบจะไม่มีซอฟต์แวร์ต่างประเทศเลยนะครับยกเว้นว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นซึ่งเขาไปเติบโตที่ต่างประเทศมาแล้วก็ชินกับนั้นแล้วก็เอามาใช้ที่บ้านเรานะครับก็จะเป็นอยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนนิดเดียวนะครับไม่ถึง 20% พี่ให้ไม่ถึง 20% เลยนะครับดังนั้นข้อที่1เรื่องของตัว product ที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วนะครับข้อที่2ในเรื่องของ pricing หรือราคาที่มันราคาถูกแล้วตอบโจทย์แล้วทีนี้เรามาดูข้อถัดมานะครับข้อถัดมาเรื่องของบริการอย่างที่พี่บอกบริการถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพได้ชัดเจนเลยภาษาครับเวลาเกิดปัญหาถ้าเราพูดภาษาเขาไม่ได้ล่ะซอฟต์แวร์นั้นเป็นซอฟต์แวร์รัสเซียเราจะทำยังไงครับซอฟต์แวร์นั้นเป็นซอฟต์แวร์ยูโกสลาเวียเราจะทำยังไงครับซอฟต์แวร์นั้นเป็นของอเมริกาเราจะทำยังไงครับในธุรกิจเราในบริษัทเรามีคนพูดภาษาต่างประเทศได้กี่คนครับและเขาว่างที่จะคุยให้เราไหมเขาว่างที่จะบอกเราไหมและเขาเข้าใจเพนพอยท์ที่เราจะถามไหมเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นปัญหาเรื่องโปรดักต์ปัญหาเรื่องราคาปัญหาเรื่องการบริการการติดต่อสื่อสารก็เป็นปัญหาละเห็นไหมครับมันเป็นปัญหาไปหมดทุกจุดเลยแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์โดยคนไทยเราพูดภาษาเดียวกันเราคุยกันรู้เรื่องต่อยพูดภาษาใต้เราก็ฟังรู้เรื่องไหมครับภาษาอีสานเราก็ฟังรู้เรื่องภาษาเหนือเราก็ฟังรู้เรื่องนะครับเพราะเรามีผู้ให้บริการหลายภาษาเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของคนไทยเราเนี่ยมันจะเป็นข้อได้เปรียบจากต่างประเทศเยอะมากนะครับและอย่างที่สำคัญคือเรื่องการบริการเป็นเลิศมากของไทยเราพี่จะบอกให้เลยว่าการบริการยืนหนึ่งของประเทศไทยถ้าเทียบกับต่างประเทศตั้งแต่ไปเจอมาต่างประเทศมันจะมีบริการที่เรียกว่าถ้าคุณซื้อนวัตกรรมตัวหนึ่งของเขาไปคุณต้องจ่ายค่าเขาเรียกค่าดูแลรายปีทุกปีซึ่งเป็นมูลค่าค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราซื้อซอฟต์แวร์นวัตกรรมตัวนั้นมา10ล้านบาทอย่างต่ำเลยครับ 15% จาก10ล้านที่เราต้องจ่ายทุกปีถามว่าแพงไหมแพงมากและการบริการเป็นยังไงการบริการก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราต่อขาดต่ออายุการใช้งานนั้นๆไปเนี่ยเขาจะไม่บริการเลยครับเขาจะตัดทิ้งเลยคุณไม่มีคุณไม่ได้ซื้อบริการฉันเพิ่มนี่ตัดเลยครับหายไปโดยที่เราปล่อยให้เรางงอยู่ปลายสายปล่อยให้เรางงอยู่หน้าแชทคนเดียวไม่ตอบไม่พูดไม่กล่าวแต่ถ้าเป็นคนไทยครับด้วยความที่คนไทยมีน้ำใจเนาะด้วยความที่คนไทยเป็นคนไทยด้วยกันด้วยความที่คนไทยมีเอกลักษณ์ก็คือเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับเราก็ยังจะให้บริการแม้ไม่จำเป็นต้องซื้อตราบใดที่คุณใช้นวัตกรรมของเราอยู่เราจะให้บริการคุณตลอดอายุการใช้งานที่คุณใช้นวัตกรรมเราจากรุ่นสู่รุ่นตัวแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมนี้นะครับมันพัฒนาต่อเนื่องทุกปีด้วยเหมือนกันดังนั้นจบรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นเรารุ่นลูกตัวนวัตกรรมสามารถส่งต่อเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นได้นะครับหากคุณใช้ตัวแอปพลิเคชันนวัตกรรมที่เป็นของไทยเราเห็นไหมครับว่าข้อดีของไทยเรามันเยอะมากจริงๆถ้าพี่จะพูดให้หมดแล้วครับมันก็ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับและที่สำคัญตัวนวัตกรรมเองถ้าเป็นของไทยเราเข้าใจพฤติกรรมของคนไทยดีอย่างที่พี่บอกแต่ต้นแล้วนะครับวิธีการออกนวัตกรรมมาแน่นอนครับเราไม่รู้ว่านวัตกรรมตัวนั้นที่ออกมาใช้งานยังไงมันก็จะมีในเรื่องของการเทรนนิ่งหรือการสอนหรือการสาธิตหรือการอบรมการใช้งานให้ถึงไซต์งานลูกค้าครับหรือลูกค้าเข้ามาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้เราจะดีให้ความรู้สอนพวกนี้แต่ถ้าเทียบกันถ้าเป็นต่างประเทศพี่เห็นภาพแบบนี้เลยนะครับตัวต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากเขาก็คือว่ากระดาษ PDF บางที่ก็ไฮไลท์ดีหน่อยก็คลิปและมีข้อมูลไม่ครบด้วยครับอย่าลืมว่าตัวนวัตกรรมบางทีมันเยอะมากมันมีถ้าเป็นฮาร์ดแวร์จะมีหลายปุ่มเยอะมากเลยถ้าเป็นตัวแอปพลิเคชันฟังก์ชันก็เยอะมากเลยใช้ยังไงเข้าตรงไหนจะทำยังไงทีนี้พี่เคยเจอแรกๆว่าลองซื้อตัวแอปพลิเคชันที่เป็นต่างประเทศมานวัตกรรมต่างประเทศมาใช้งานทีนี้เราเกิดคำถาม

กันผ่านอีเมลครับอีเมลนี่ยาวประมาณ 2,000 2,000 โต้ตอบกันไปได้เยอะมากซึ่งสุดท้ายก็ยังไม่ได้สุดท้ายเราแพ้ภัยตัวเองสุดท้ายเราแพ้ภัยตัวเองเราไม่ใช้บริการแล้วก็ได้นะครับก็เลยน่าแปลกใจว่าทำไมบริการต่างประเทศถึงเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเราต้องหันมาดูนะครับว่าข้อดีของบ้านเราแอปนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากบ้านเราเนี่ยนอกจากในเรื่องของความเป็นเลิศในการใช้งานแล้วในการบริการแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกหลังจากที่เราใช้นวัตกรรมนั้นไปแล้วเนี่ยมันข้อดีเยอะที่สุดแล้วครับของตัวเซอร์วิสเองนะครับทีนี้ถ้าเรื่องเซอร์วิสจริงๆแล้วเนี่ยพี่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการบริการมากนะครับเพราะว่ารายได้จริงๆแบบแรกที่ลูกค้าสนใจนวัตกรรมดีเซอร์วิสไม่ดีเขาก็ไม่ซื้อนะครับนวัตกรรมไม่แต่เซอร์วิสดีมากพนักงานขายดีมากขายบริการเยี่ยมมากเขาก็ซื้อนะครับต่อให้คุณมีนวัตกรรมที่ดีเลิศขนาดไหนก็แล้วแต่ตราบใดที่บริการคุณไม่ดียังไงลูกค้าก็ไม่เอานะครับอันนี้เป็นพอยต์ของลูกค้าจริงๆที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของบ้านเราจริงๆดังนั้นจะฝากน้องๆแบบนี้ว่าข้อหลักๆก็คือ3ส่วนหลักๆที่เวลาน้องคิดนวัตกรรมสิ่งที่มันจําเป็นต้องมีก็คือว่าเรื่องโปรดักต์ต้องดีอยู่แล้วแหละถึงจะเป็นนวัตกรรมได้เนาะเป็นนวัตกรรมใหม่ได้2เรื่องของราคาต้องคํานึงถึงว่าเราขายให้ใครขายให้คนไทยนะครับถ้าขายต่างประเทศเราจองแพ็คเกจใหม่เป็นราคาใหม่นะครับ3ก็คือเรื่องของเซอร์วิส3ด้านนี้จริงๆแล้วเป็นคอในการทำธุรกิจเลยในการออกนวัตกรรมสักอย่างนึงนะครับพี่กำลังอธิบายในภาพของการทำธุรกิจจริงๆไม่ได้ลงดีเทลลึกของแต่ละขั้นตอนจริงๆว่าในการออกแบบการสร้างอะไรนะครับแต่พี่กำลังสะท้อนให้เห็นภาพว่าธุรกิจจริงๆมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรื่องถัดมานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่อง government support นะครับว่าเรามีนวัตกรรมนะครับเรารัฐสนับสนุนอะไรเราบ้างอันนี้พี่จะพูดเป็นภาพรวมๆก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปพี่จะมีดีเทลรายละเอียดให้ว่าสนับสนุนอะไรบ้างและถ้าเราอยากจะมีนวัตกรรมเรามีไอเดียเราจะไปหาใครหาที่ไหนเนาะทีนี้เรามาดูก่อนหลักๆเบื้องต้นเลยครับเราจะในบ้านเราเองโชคดีมากครับหน่วยงานบ้านเราเนี่ยมีหลายหน่วยงานมากครับที่สนับสนุนพร้อมให้ข้อมูลสำหรับคนที่ต้องการทำนวัตกรรมนะครับทำไมเขาถึงต้องการสนับสนุนล่ะเพราะเป็นแผนของประเทศครับเพราะเป็นการสนับสนุนของประเทศเลยครับเพราะเป็นแผนนโยบายของประเทศว่าทุกภาคส่วนต้องกระตุ้นให้เกิดการใช้นวัตกรรมดิจิทัลใช้ในบ้านเราทุกกลุ่มทุกแผนกทุกส่วนเลยนะครับตั้งแต่จะบอกว่าตั้งแต่การศึกษาเล็กๆเลยนะครับจบไปทำงานก็สนับสนุนธุรกิจที่เป็นเกษตรก็ต้องมาสนับสนุนนะครับสุดท้ายเป็นคอมพานีหรือบริษัทก็ต้องสนับสนุนให้ทุกคนใช้นะครับทีนี้นโยบายต่างๆที่ออกมาค่อนข้างมีเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจนตกใจว่าโอ้เยอะมากเลยเยอะไปไหนนะครับในการซัพพอร์ตเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องซัพพอร์ตนะครับและทีนี้ก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับทีนี้ในการสนับสนุนนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะให้คนที่สนใจอย่างเดียวนะผู้ใช้ด้วยผู้ผลิตด้วยครับมีทุกภาคส่วนเลยในการสนับสนุนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะได้เป็นภาคถ้าเป็นยังไม่ลงดีเทลเนี่ยภาพกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเงินทุนในการพัฒนาเนาะเงินทุนในการพัฒนาเนี่ยมีให้แน่นอนทีนี้มีให้แต่ละหน่วยงานไม่เท่ากันทีนี้มันก็จะมีดีเทลของเขานะครับว่าเงินทุนให้แบบไหนให้ยังไงให้อย่างไรและให้เท่าไหร่มันก็จะมีด้วยนะครับทีนี้สนับสนุนเงินในการซื้อนวัตกรรมมาใช้ในกิจการหรือในธุรกิจเราสมมติว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องเรามีญาติที่มีธุรกิจของตัวเองอยู่แต่ยังไม่ได้มีนวัตกรรมหรือไม่มีแอปพลิเคชันมีแพลตฟอร์มตัวไหนใช้เลยนะครับพวกนี้สามารถขอเงินสนับสนุนได้มาเป็นค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระบางส่วนในการนำนวัตกรรมมาใช้งานบางที่ฟรีด้วยนะครับสามารถมีแจกให้ใช้งานฟรีด้วยนะครับจริงๆแล้วการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยพี่จะบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวที่มีการสนับสนุนนะครับเอกชนหลายที่ก็มีให้เหมือนกันนะครับทีนี้ในเรื่องของรัฐเองนอกจากในด้านของเงินทุนการสนับสนุนในการซื้อตัวนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจของตัวเองแล้วก็จะมีในเรื่องของที่จะขาดไม่ได้คือเพิ่มทักษะความรู้ให้กับคนที่ต้องการนำนวัตกรรมไปใช้งานในองค์กรในธุรกิจในห้างร้านของตัวเองด้วยเพิ่มทักษะให้ความรู้นี่ก็จะมีหลาย

หน่วยงานที่พยายามจะให้อย่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ไปที่เชียงใหม่แล้วก็พิษโลกนะครับไปให้ความรู้กับผู้การในจังหวัดเลยนะครับไปเพิ่มให้ทักษะความรู้ก็คือทางหน่วยงานนึงเชิญไปแล้วก็เชิญผู้การในจังหวัดเข้ามานั่งฟังกันเราก็จะแนะนำเรื่องเทคโนโลยีการให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีนะครับว่าเทคโนโลยีมันดียังไงใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นผลตอบแทนที่คุณจะได้รับทั้งวันเลยครับมีคนเข้าฟังเยอะมากแล้วก็สอบถามเยอะมากซึ่งพี่ดีใจมากแล้วก็ตกใจด้วยว่าหูทำไมคนสนใจเยอะจังนะครับที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้มีความรู้หรือเขาไม่ได้รับความรู้หรือไม่มีหน่วยงานไหนเข้าถึงเขาได้นะครับดังนั้นเวลาลงไปท้องถิ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนมางานแบบนี้เยอะมากเรื่องจริงถ้ามีสินค้าขายในวันงานเขาจะซื้อไปเลยนะครับและอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือจับคู่ธุรกิจครับหน่วยงานที่ของภาครัฐเราเองอีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากมีลูกค้าที่สนใจตัวนวัตกรรมแล้วนะครับเราจะทำยังไงเพื่อจะเอานวัตกรรมตัวนี้ไปถึงผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคหรือลูกค้าได้นะครับดังนั้นหน่วยงานรัฐก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาบอกว่าเอ้ยเราจะจับคู่ธุรกิจให้ก็จะเชิญเขาก็จะมีลิสต์ตัวระเบียบตัวรายชื่อเนาะของผู้การในแต่ละจังหวัดเลยครับแล้วก็จะจัดรถโชว์แต่ละจังหวัดแล้วก็จะพาผู้ประกอบการในประเทศเราเนี่ยที่ได้รับการรับรองทั้งหมดแล้วเนี่ยซึ่งมีนวัตกรรมหลายๆด้านเลยนวัตกรรมในการทำธุรกิจจริงๆมีอะไรบ้างจริงๆมันมีเยอะมากครับถ้าพี่จะให้เป็นข้อมูลไว้คร่าวๆคือเช่นระบบบัญชีระบบเงินเดือนต้องใช้จ่ายเงินเดือนในบริษัทเนาะระบบการรับสมัครงานนะครับระบบการบันทึกเวลาการเข้าทำงานระบบเงินเดือนแล้วก็ระบบออกเอกสารภายในระบบอนุมัติเอกสารระบบคอลเซ็นเตอร์อู๋มันเยอะมากในหนึ่งองค์กรเราใช้แอปพลิเคชันหรือโปรดักต์หรือนวัตกรรมเยอะมากในหนึ่งองค์กรนะครับคือเรามีหลายแผนกหลายหน่วยงานแต่ละแผนกก็ต้องใช้นวัตกรรมของตัวเองของใครของมันทางเฉพาะด้านของตัวเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจเนาะทีนี้นอกจากหน่วยงานรัฐเนี่ยจะจับคู่ทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจแล้วทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับทีนี้เขาก็จะพาตัวคนที่มีนวัตกรรมในประเทศไทยเนี่ยพาออกไปต่างประเทศเขาก็จะจัดงานกับกระทรวงการต่างประเทศก็จะจัดอีเวนต์ต่างประเทศจัดสัมมนาต่างประเทศจัดมีบูธที่ต่างประเทศอย่างที่พี่เคยไปมาก็จะเป็นเวียดนามนะครับพม่าลาวนะครับตัวเวียดนามเนี่ยไปบ่อยมากนะครับกับพม่าไปบ่อยมากเพราะว่าเราอยากไปรู้เราอยากรู้ว่าเอ้ยนวัตกรรมในประเทศเขามีอะไรบ้างแล้วเราสู้เขาได้แค่ไหนนะครับสไลด์ทั้งหมดที่พี่ทำมานะครับหรือการสำรวจทุกอย่างที่พี่ทำมามันเกิดจากประสบการณ์ที่เราทำเกิดจากในสิ่งที่เราไปพบไปเห็นมาแล้วก็มาอธิบายมาบอกนะครับไม่ได้เกิดจากGoogle ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากที่พี่ค้นหาข้อมูลทั้งหมดนะครับมันเกิดจากประสบการณ์ที่เอามาแชร์มาบอกน้องๆให้ทุกคนทราบว่าเอ้ยเรามีการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐจริงๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็สามารถจับต้องได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นทางหน้าเอกสารนะครับทีนี้ข้อดีจะบอกว่าแบบนี้ครับหน่วยงานรัฐที่สนับสนุนเราทุกหน่วยงานต้องการให้เราเดินเข้าไปหาเขาเพื่อที่เขาจะได้มีงานทำนะครับพี่จะบอกแบบนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่ากลัวมันไกลตัวไม่ใช่ครับพี่ๆทุกคนตั้งแต่พี่สัมผัสมาใจดีทุกคนแล้วก็ต้องการอยากให้เราเข้าไปพูดจาไปแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าน้องมีไอเดียยังไงนะครับทีนี้ส่วนถัดมาเนี่ยพี่จะพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับตัวอย่างรางวัลการันตีคุณภาพซอฟต์แวร์หรือนวัตกรรมภายในประเทศเราว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่คือตัวอย่างอันแรกเลยทางซ้ายที่เขียนว่าติก้านะครับติก้าไทยแลนด์ซีเรียลอวอร์ดนะครับก็คือเป็นการจัดประกวดทุกปีนะครับอันนี้มีทุกปีนะเป็นการจัดประกวดนวัตกรรมที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับใครมีนวัตกรรมทางด้านนั้นเขาก็จะมีหมวดให้เดี๋ยวพี่จะบอกในสไลด์ถัดมาว่านวัตกรรมมีอะไรบ้างเนาะตัวทิก้าเนี่ยเรามีนวัตกรรมเราสามารถไปลงชื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเอาแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมเราไปเนี่ยไปประกวดทีนี้เขาก็จะมีคณะกรรมการครับคณะกรรมการเพื่อคัดก่อนว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมจริงๆที่ยังไม่มีใช่ไหมที่ยังไม่มีใครทำใช่ไหมทั้งไทยและต่างประเทศทำไมถึงบอกว่าทั้งไทยและต่างประเทศครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราชนะในหมวดไหนๆก็แล้วแต่ในหมวดนั้นๆเราจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดสากลครับไปประกวดต่างประเทศครับถ้าได้รางวัลกลับมานั่นแหละครับเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพที่สุดของไทยเรานอกจากการจัดประกวดในบ้านเราเองแล้วยังมีประกวด
ป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดต่างประเทศด้วย

0: พราะเราชนะในประเทศมาแล้วในกลุ่มหมวดนั้นนะครับก็จะส่งเราไปต่างประเทศครับตัวถัดมาตัวที่เป็นรูปเหมือนคนนะครับจะเป็นโกลเด้นซันชัยโกลเด้นซันชัยตัวเนี้ยจะเป็นรางวัลให้กับผู้ใช้งานนวัตกรรมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กันได้อย่างเกิดประสิทธิภาพก็จะมีคณะกรรมการครับเข้าไปนั่งดูว่าเราใช้นวัตกรรมตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีหลากหลายคนนะครับได้รับรางวัลตัวนี้ไปในประเทศเราซึ่งใช้งานได้ดีมากนะครับตัวถัดมาที่เขียนว่า Top Sales Award นะครับ Top Sales Award เป็นรางวัลซึ่งเกี่ยวกับตัวเลขและเกี่ยวกับการขายเนาะนวัตกรรมไหนที่มียอดขายเยอะที่สุดในประเทศเรามันสะท้อนให้เราเห็นว่านวัตกรรมตัวนั้นมีมูลค่าเยอะแล้วก็มีคนนิยมมากที่สุดเห็นไหมครับก็จะมีคนที่ได้รางวัลนวัตกรรมตัวนี้นะครับตัวถัดมาที่เขียนว่า Thailand Software Yes นะครับThailand Software Yes ก็คือว่าเป็นตัวเครื่องหมายสัญลักษณ์ละกันใช้คำว่าสัญลักษณ์เครื่องหมายการันตีว่าซอฟต์แวร์จากประเทศไทยเป็นซอฟต์แวร์ที่ Yes นะเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีนะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพนะทุกหน่วยงานจะใช้สัญลักษณ์นี้ในการโปรโมทในการถามว่า Thailand Software Yes นะครับเพื่อโปรโมทออกสู่ต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศด้วยว่าคุณเป็นนวัตกรรมที่การันตีมาแล้วนะครับส่วนถัดมานะครับเป็นรางวัล ATSI นะครับAward ก็คือเป็นรางวัลซึ่งให้กับผู้ประกอบการเหมือนกันครับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันใครที่สามารถใช้นวัตกรรมเกิดประโยชน์ดีที่สุดในหมวดนั้นๆนะครับสมมติว่าถ้าเป็นร้านถ้ายกตัวอย่างง่ายๆร้านเป็นร้านอาหารละกันแต่ร้านอาหารจะมีเยอะมากที่ส่งคนเข้าประกวดและใครสามารถใช้นวัตกรรมได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลนี้ไปนะครับใช้แบบไหนทำยังไงล่ะก็จะมีคณะกรรมการตัดสินและให้คะแนนไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรางวัลการันตีคุณภาพที่ภายในประเทศเรานะครับทีนี้และสิ่งนอกจากรางวัลที่เป็นโปรดักที่ออกเสร็จแล้วที่ออกเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เป็นจะขาดไม่ได้ก็คือรางวัลคนพัฒนาครับที่ผ่านมาคนพัฒนาเนี่ยก็จะมีการได้รางวัลด้วยนะครับในบ้านเราก็จะมี Nettech เนี่ยก็จะจัดแข่งขันประกวดพัฒนาโปรแกรมเมอร์ในประเทศนะครับซึ่งรางวัลเนี้ยนะครับเราได้รับรางวัลชนะเลิศตลอดทุกๆปีเลยในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราไปเพื่อจัดประกวดและได้รางวัลมาน่าดีใจมากครับคนที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตนักศึกษาภาคการศึกษานี่แหละครับซึ่งเป็นคนที่คว้ารางวัลนี้มาตลอดทุกปีนะครับเราสามารถไปเสิร์ชค้นดูข้อมูลต่อเนื่องได้นะครับว่าใครอยากได้ลงดีเทลเรื่องนี้นะครับนอกจากโปรดักที่ดีก็ต้องมีทีมพัฒนาที่ดีด้วยมีมาตรฐานด้วยนะครับทีนี้หมวดหมู่นวัตกรรมที่สามารถเข้าชิงประกวดได้ล่ะสมมติว่าถ้าน้องบอกว่าเฮ้ยฉันจะสร้างนวัตกรรมสักตัวนึงจะทำยังไงดีนะจะโฟกัสยังไงว่าฉันจะสร้างแบบไหนหมวดหมู่ของเขาก็คือมีนวัตกรรมเพื่อธุรกิจการศึกษาและ e-learning นวัตกรรมเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิตมีนวัตกรรมเกี่ยวกับองค์กรและภาครัฐที่ใช้งานตัวกรรมนั้นนวัตกรรมเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลนะครับนวัตกรรมเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกนะครับนวัตกรรมเพื่อธุรกิจค้าปลีกและก็นวัตกรรมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบริหารจัดการธุรกิจนะครับและการบริการด้วยนะครับ8หัวข้อคือเป็นนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอื่นเช่น real estate การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จริงๆใน8หมวดนี้ที่พี่เอามาให้ดูบนจอนะครับเป็น8หมวดซึ่งเป็นหมวดหลักแต่ทีนี้ในข้างในก็จะมีดีเทลแจ้งไปให้ย่อยนะครับว่าเป็นพยาบาลนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ก็จะมีเกี่ยวกับเกษตรกรรมก็จะมีก็จะแยกหมวดในนี้นะครับทีนี้ถ้าน้องๆสนใจก็ลองเอา8หัวข้อนวัตกรรมนี้เป็นโครงหลักในการคิดนวัตกรรมหรือมีไอเดียเกี่ยวกับนักการพวกนี้นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตเพราะวัตกรรมที่เกี่ยวกับ8ข้อนี้หลักๆก็คือเราสามารถที่จะต่อยอดและเติบโตได้ในอนาคตนะครับซึ่งเป็นคอหลักของประเทศอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดที่สำหรับน้องที่ต้องการนำตัวนวัตกรรมไปต่อยอดในอนาคตนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับคือความสำคัญของรางวัลการันตีคุณภาพระดับประเทศมันมีข้อดียังไงข้อดีก็คือเพื่อยกระดับและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตขึ้นนะครับข้อดีอีกข้อก็คือการที่เรามีจัดประกวดในบ้านเราเนี่ยก็เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติครับข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ของมันก็คือว่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่กำลังมองหานวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจของตัวเองมาใช้ในองค์กรของตัวเองนะครับนี่เป็นข้อดีความสำคัญของรางวัลของนวัตกรรมต่างๆที่มีในประเทศไทยที่มีการจัดประกวดกันด้วยนะครับถ้างั้นถ้าใครอยากทราบข้อมูลเรื่องนี้เบื้องต้นหรือข้อมูลที่มันมากขึ้นกว่านี้นะครับสามารถที่จะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูได้นะครับว่าแต่ละหมวดมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ทีนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับอยากจะฝากไว้ว่าศักยภาพของไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเรามีไอเดียเรามีนวัตกรรมเรามีคนเรามีวัตถุดิบเรามีทุกอย่างแล้วนะครับเราสามารถแข่งกับใครก็ได้บนโลกใบนี้ขอบคุณครับ
1: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังนะคะเกี่ยวกับการสนับสนุนจากภาครัฐและศักยภาพของผู้ประกอบการนวัตกรรมชาวไทยนะคะอาจารย์กี้ขอสรุปสั้นๆดังนี้นะคะภาครัฐเนี่ยให้การส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งนะคะเริ่มตั้งแต่การให้เงินทุนเนาะถ้าเกิดไม่มีเงินทุนนี่จบเลยนะคะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นต่อนะคะต่อมาก็ให้ความรู้ค่ะเมื่อให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการจับคู่พาร์ทเนอร์นะคะเพื่อที่จะให้เป็นการประหยัดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนับหนึ่งถ้ามีพาร์ทเนอร์เนี่ยเราไม่ต้องประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่โดยการนับหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็ประหยัดในเรื่องของเงินทุนไปด้วยต่อมาเนี่ยเมื่อให้ทุนผู้ประกอบการแล้วก็มีการให้ทุนในฝั่งของลูกค้าก็คือประชาชนที่จะนำนวัตกรรมไปใช้นะคะที่สำคัญที่สุดนะคะที่พี่เก่งเล่าให้ฟังนะคะและอาจารย์กิ๊กชอบมากก็คือมีการประกวดนะคะเพื่อให้กำลังใจนะคะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและคิดนวัตกรรมคนไทยซึ่งเราสามารถคิดนวัตกรรมที่มีราคาถูกกว่าคู่แข่งจากต่างชาติที่สำคัญนะคะมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสูงมากนะคะทำให้คนไทยเนี่ยได้รับรางวัลในระดับโลกมามากมายในการประกวดนวัตกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดในระดับนานาชาติหรือในระดับชาติก็ตามนะคะอย่างอาจารย์กิ๊กเองเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคะเราก็เชื่อว่า competition causes efficiencyซึ่งก็แปลว่าการแข่งขันนะคะจะนำมาซึ่งการเพิ่มศักยภาพหรือประสิทธิภาพนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐก็น่าจะก้าวเดินมาในทางที่ถูกต้องแล้วล่ะที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของน้องๆนะคะที่จะเติบโตไปเป็นผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมและผู้ค้าขายโดยใช้นวัตกรรมในอนาคตนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้พี่เก่งนะคะให้กำลังใจน้องๆทางบ้านไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ใช้ก็ตามค่ะ
0: ก็อยากจะบอกน้องๆฝากน้องๆไว้แบบนี้นะครับจริงๆแล้วน้องๆอ่ะพี่เชื่อว่าเก่งทุกคนนะครับสามารถที่จะหาความรู้ได้จากหลายแหล่งช่องทางมากนะครับดังนั้นอยากจะให้เชื่อมั่นตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในไอเดียของตัวเองเป็นสำคัญนะครับอย่าคิดว่าไอเดียของเราเนี่ย อาจจะใช้ไม่ได้ให้ลองคิดก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเราคิดเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะสอบถามอาจจะเป็นพี่หรือทางอาจารย์ก็ได้นะครับลองดูว่านวัตกรรมอันนี้มันสามารถทำได้ไหมพี่เชื่อว่าไอเดียน้องๆมีแน่นอนและสามารถทำให้เกิดการมีรายได้ขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากสร้างตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าก่อให้เกิดธุรกิจในอนาคตก็ได้นะครับดังนั้นก็อย่าท้อนะครับคิดได้เลยครับตั้งแต่วันนี้ไปครับ
1: นะคะน้องๆต้องมั่นใจนะคะในศักยภาพของตัวเรานะคะและในรายการนี้นะคะหากเด็กๆมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยสามารถอีเมลมาสอบถามอาจารย์กิ๊กได้ที่khwanruthai.b@rmutp.ac.th ตามที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วพี่เก่งนะคะแล้วก็อาจารย์กิ๊กต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับมีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะ

ว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC alternating current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ direct current electrode negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อ

อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ขอบคุณณบุคลิกภาพค่ะในวันนี้เราเจอกันเป็นเทปที่5กันแล้วนะคะครูอุ๋มนะคะมานำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานวันนี้ก็จะมีอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะที่จะมานำเสนอโดยนักศึกษาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะสำหรับเรื่องคีย์เวิร์ดนะคะของวันนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆค่อนข้างที่จะยาวกว่าเทปที่ผ่านๆมานะคะแต่หลายคนน่าจะมันแต่เราใช้มันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแล้วหรือยังคีย์เวิร์ดในวันนี้คือคำว่ามานะพยายามค่ะความมานะพยายามเหมือนบางคนนะคะก็เคยใช้เนาะแต่บางคนก็อาจจะใช้ควบคู่กับอะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่รู้แหละแต่ในวันนี้นะคะกรณีศึกษาของเรานะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขากันค่ะนะคะงั้นถามคำถามแรกกันเลยดีกว่าเนาะคำว่าความมานะพยายามนะคะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไร
1: สำหรับผมคิดว่าความมานะพยายามนะครับมันเหมือนสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้สำเร็จนะครับสมมติว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วเราไม่มีความมานะพยายามที่เราจะทำมันนะครับมันก็จะไม่สำเร็จครับ
2: ผมคิดว่าความพยายามก็คือการพุ่งเป้าไปข้างหน้าถึงแม้เราจะถอยแล้วล้มลงแต่เราก็จะลุกขึ้นอีกครั้งแล้วไปต่อครับ
0: เจ้าความมานะพยายามมันจะเกี่ยวข้องเนาะกับการพัฒนาบุคลิกภาพของเราเรานิยามมันแบบนั้นเนาะ
3: ครับ
0: และที่ผ่านมาเรามองว่าในอดีตของทุกคนเนี่ยเนาะครูอุ๋มเชื่อนะทั้ง4คนนี้นะคะเคยได้ใช้ความมานะพยายามไปกับหลายๆช่วงของชีวิตใช่ไหมงั้นลองเปรียบเทียบให้ฟังได้ไหมว่าอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะเราใช้ความมานะพยายามต่างกันในแต่ละบริบทเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
3: ครับผมถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้นะครับต้องถ้าเป็นกรณีของผมก็คงจะต้องบอกว่าช่วงปัจจุบันนี้ใช้น้อยกว่าในช่วงอดีตเยอะครับ
0: อดีตของเราย้อนไปถึงไหนอ่ะ
3: ก็ 3-4 ปีก็ได้ครับ
0: 3-4ปีที่แล้ว
3: ครับผม
0: เราใช้ความมานะพยายามมากกว่านี
3: ้ครับผม
0: จากกับอะไรคะเราใช้ไปกับอะไร
3: ก็หลายอย่างพยายามทำหลายอย่างเลยอะไรที่อยากทำครับตอนนั้น
0: เช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟัง
3: ก็เอาเขินๆแล้วก็เล่นกีตาร์ครับ
0: กีตาร์ตอนนี้เล่นได้แล้ว
3: เล่นไม่ได้ครับ
0: ยังเล่นไม่ได้แต่ตอนนั้นก็ใช้ความพยายาม
3: ใช่พยายามครับแต่ก็แปลกครับ
0: แปลกนะคะ
3: ครับผม
0: เกิดจากอะไรทำไมเราถึงตอนนั้นเราถึงอยากที่จะใช้ความมานะพยายามกับการเล่นกีตาร
3: ์ตอบแบบไม่เขินเลยก็อยากเท่ครับผม
0: อยากเท่สาวกรี๊ดอย
3: ่
0: างนี้นะคะแต่ทำไมถึงลดลงล่ะความมานะตรงนั้น
3: ก็รู้สึกเหมือนไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่แล้วมั้งครับ
0: งั้นความมานะพยายามในมุมมองของเพชรก็ต้องเกี่ยวข้องกับความชอบด้วยนะสิ
3: ใช่ครับผม
0: ค่ะนั่นคือที่เราเปรียบเทียบให้เห็นภาพมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากกีตาร์ที่เรามาเปรียบเทียบกับตอนนี้แล้วเรารู้สึกว่าทำไมตอนนี้ความมานะพยายามของเรามันเทียบกับในอดีตไม่ได้
3: อาจจะเพราะช่วงในอดีตพยายามไปหลายอย่างครับแล้วมันล้มเหลวมากกว่าสำเร็จนะครับ
0: ล้มเหลวมากกว่าใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับผมก็ปัจจุบันก็เลยไม่ได้พยายามทำอะไรใหม่ๆเท่าไหร่ครับ
0: อะไรล่ะที่ทำให้เพชรรู้สึกว่ามันล้มเหลว
3: ก็ทุกอย่างที่ไม่สำเร็จนะ
0: ค่ะมีคนบอกหรอว่ามันล้มเหลวหรือว่าเราถูกตีตรายังไงทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันล้มเหลวล่ะ
3: อ๋อมันเห็นได้ด้วยตัวเองเลยครับไม่ต้องมีใครบอก
0: ไม่ต้องมีใครบอก
4: ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยพอเราได้โตขึ้นเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอย่างในอดีตในความพยายามเหมือนการเดินไปข้างหน้า
0: ค่ะ
4: พอเราล้มสักครั้งเนี่ยเราก็จะไปแต่พอเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราล้มได้เราก็ลุกขึ้นมาได
0: ้
4: ถ้าเราพยายามแล้วมันผิดพลาดเราก็ลองเดินไปใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนทางเดินก็คือทำให้เรามีความพยายามมากขึ้นครับ
0: เคยไหมท ที่แบบว่าเราแบบเราเปลี่ยนทางเดินเพราะว่าเราเจอประสบการณ์การล้มแล้วเราก็เจ็บ
4: มีบ้างครับอย่างในการเรียนนะครับบางครั้งเราไปแล้วมันไม่ถูกที่นี่เหรอครับบางครั้งเรียนแล้วรู้สึกว่าวิธีนี้มันไม่เหมาะกับตัวเองเราก็เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ครับ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมวิธีการเรียนรู้อะไรที่เราเปลี่ยนค่ะ
4: ครับ
0: นึกไม่ออก
4: นึกไม่ออกครับ
0: แต่เปลี่ยนมาเยอะเลยใช่ไหม
4: ครับผม
0: แล้วสุดท้ายตอนนี้เราใช้วิธีอะไรล่ะเพื่อนช่วยเพื่อนบ้างหรือยังไงก็ยังคงเป็นวิธีที่เราคิดขึ้นมาใช่ไหม
4: ครับ
0: แล้วผลมันดีไหมดีขึ้นไหม
4: คิดว่าดีกว่า
0: คิดว่าดี
4: ทางเก่าครับ
0: คิดว่าดีกว่าทางเก่าโอเคขอบคุณมากค่ะเนี่ย
5: ถ้าจะเปรียบเทียบในอดีตกับปัจจุบันนะครับในอดีตจะใช้ความมานะพยายามในการค้นหาตัวเองครับว่าอยากจะทำอะไรสนใจอะไรแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้คือตนเองได้เลือกเส้นทางแล้วครับก็เลยใช้ความมานะพยายามในการพัฒนาตัวเส้นทางนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ
0: บูมเลือกเส้นทางอะไรลูก
5: เป็นสายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับ
0: เราก็เลยมุ่งมั่น
5: ครับ
0: ใช่ไหมคะที่จะทำสิ่งนั้น
5: ครับ
0: ด้วยความมานะพยายาม
5: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ถ้านิยามความมานะพยายามจากอดีตถึงปัจจุบันของผมก็คือในอดีตเนี่ยผมใช้ความมานะพยายามน้อยกว่านะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นเด็กเกเรครับไม่ค่อยตั้งใจเรียนไม่ค่อยฟังผู้ปกครองพ่อแม่ที่สั่งสอนมาครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันมาถึงจุดๆนึงที่เป็นจุดไคลแม็กซ์ของชีวิตแล้วมันทำให้ความมานะพยายามของผมเนี่ยมีมากขึ้นแต่ผมต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปครับ
0: อะไรคะที่เราต้องสูญเสียไปบ้าง
1: ก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือคนที่เลี้ยงดูผมมาเป็นย่าก
0: ็
1: คือเลี้ยงผมมาแต่เด็กแล้ว
0: สนิทมาก
1: ใช่ครับเรียกผมเรียกว่าแม่คนหนึ่งได้เลยครับเพราะว่าคือเขาดีกับผมทุกอย่างแต่ผมดื้อเองครับไม่ฟังเขาแล้วจนกระทั่งเขาเสียไปผมก็เพิ่งมาคิดได้ว่าสิ่งที่ทำไปผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ออกแต่เป็นความรู้สึกที่แบบแย่มากที่ผมไม่ฟังเขา
0: ค่ะแต่ตอนนี้เรามุ่งมั่นใหม่แล้วด้วยความมานะพยายามในรูปแบบใหม่คุณย่าดูอยู่บนสวรรค์ก็คงจะเนาะปราบปลื้ม
1: ใช่ครับ
0: นะคะขอบคุณปูค่ะอ่ะโอ๊ตค่ะ
2: ของผมเนี่ยจากที่ฟังมาผมมองว่าเพื่อนสี่คนมีเป้าหมายมีความพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายหลายอย่างอย่างเพชรเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำมาหลายอย่างแล้วมันก็ล้มเหลวจนทำให้รู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยความพยายามมันน้อยกว่าในอดีตผมคิดนี้ครับอย่างถ้าจะให้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องสมมตินะไม่รู้ว่าใช่ปะอย่างที่เพชรเขาพยายามเล่นกีตาร์ที่เขาบอกว่าอยากเล่นเพื่อไปโชว์สาวๆแต่นี่ผมคิดว่า อาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาลดตรงนั้นไปเนี่ยเกิดจากที่สาวที่เขาจะไปโชว์เนี่ยมาชอบเราแล้วหรือเปล่าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเล่นกีตาร์ก็ได้งั้นเราก็ทิ้งตรงนี้ไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าความพยายามมันน้อยลง
0: น้อยลง
2: ครับผมอันนี้สมมติ
0: สาวเยอะแล้ว
2: ใช่ครับครับผมไปงั้นไป
0: ค่ะ
2: ครับอย่างของนิวกับบูมมาใกล้เคียงกันตรงที่ว่าความพยายามที่จะค้นหาเป้าหมายของตัวเองเราพยายามตั้งเป้าไปหนึ่งอย่างเนี่ยแต่ว่าพอเราลองไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็ขยับไปจนมันลงล็อกจนได้จนตอนนี้บูมเขาได้เลือกเส้นทางเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ส่วนของปูเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่อดีตไม่ได้ทำทุบด้วยเขาดื้อ
0: คร
2: ับมันเป็นเรื่องกระตุ้นที่ทำให้เกิดความมานะเกิดความพยายามในตอนนี้ที่จะแก้เรื่อง
0: สูญเสียเนาะกระตุ้น
2: ที่จะแก้เรื่องในอดีตด้วยปัจจุบันนี้ครับ
0: ในมุมมองของคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าว่ามันน่าจะช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเด่นขึ้นมาเลยอ่ะเนาะเราคิดว่ามันพัฒนาด้านไหนของเราเอาที่สุดเลยอะความมานะพยายามนะพอเราใช้ไปแล้วขอหนึ่งด้านเด่นๆด้านไหนลูก
3: ก็อาจจะเป็นทางด้านทักษะของตัวเองเนี่ยนะครับ
0: ทักษะการลงมือปฏิบัติ
3: ใช่ครับผม
0: ค่ะเรามองว่าโหมันช่วยเราเยอะมาก
3: ครับครับใช
0: ่แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ตัวของเพชรเองเพชรมองว่าทักษะอะไรที่เรายังต้องใช้ความมานะพยายามตลอดเลยอ่ะในการแบบกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นมา
3: ก็ อาจจะมีเล่นกีตาร์เหมือนเดิมแล้ว
0: ค่ะก็เราก็ยังอยากที่จะเล่นอยู่หรอ
3: ครับผมมองมันทุกวันเลยนั่งนอนอยู่ที่บ้าน
0: ก็คือลูกซื้อไว
3: ้ครับผมตัว 4,900 ผมมองมันทุกวัน
0: แล้วแต่เราก็ยังได้แค่มองดูจับแต่พอกดเข้าไปปั๊บก็รู้สึกว่าเจ็บนิ้วเลิกดีกว่า
3: ใช่ครับ
0: ยังเป็นอย่างนี้อยู
3: ่ครับ
0: สักวันหนึ่งจะมาเล่นให้คุณผู้ชมฟังนะคะอย่างแน่นอนอันนี้คือความพยายามมาช่วยกระตุ้นในเรื่องของการแบบลงมือทำนะคะสักวันหนึ่งก็เราก็จะทำได้สำเร็จจริง
4: ๆผมว่าเป็นด้านการเรียนครับ
0: การเรียน
4: ครับเพราะการเรียนต้องใช้ความพยายามตั้งใจทำงาน
0: สูงใช่ไหมคะ
4: อ่านหนังสือศึกษาผมว่าต้องใช
0: ้ก็ได้ข่าวมาจากเทปที่ผ่านๆมานะคะว่าสาขานี้เรียนหนักอยู
4: ่หนักครับ
0: เนาะแล้วก็ตัวนิวเองนิวบอกว่านิวใช้ความมนัพยายามกับมันเยอะมากนะคะความมนัพยายามจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้สึกท้อแท้ใจหรือเปล่าหรือว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องท้อมาก่อน
4: ผมว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดครับแต่เราต้องมีจุดหมายถ้าเรามองไปข้างหน้าเราต้องการอะไรเราก็มองไปทางนั้นเราต้องการคะแนนที่ดีเราก็มองไปทางนั้นแล้วเราก็พยายามต่อไปครับ
0: นิวมองว่าสิ่งที่นิวเป็นอยู่ตอนนี้ความมนัพยายามจะช่วยประคับประคองให้เราประสบความสำเร็จด้านการเรียนได้จริงๆใช่ไหมคะ
4: ผมว่าช่วยได้ครับเพราะตอนนี้ผมก็ประคองคะแนนของผมไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งตอนนี้มันก
0: ็ยังอยู่ในการประคองอยู
4: ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ครับ
0: ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ค่ะในเกณฑ์ที่เราพอใจ
4: เราพอใจครับ
0: ค่ะกลัวไหมว่ามันจะแบบตกจากเกณฑ์ตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกไม่ศรัทธากับความมานะพยายามแล้วอ่ะนิว
4: ก็มีบ้างครับเป็นบางปีที่วิชานั้นยากมากๆ
0: ซอฟต์แวร์ไหมหรือยังไง
4: น่าจะไปทางคณิตศาสตร์ครับ
0: คณิตใช่ไหมลูกพวกหนูเรียนกันกี่ตัวเห็นบ่นกันอุบเยอะมากเรียนหลายตัวมากกว่า5ตัวไหมคะ

0: ช่วงปีหนึ่งมีสอบเรียนเยอะ
1: เรียนเยอะใช่ไหมลูก
2: เยอะครับ
1: ตรงนั้นเลยช่วงนั้นเลยดิ่งเลยเหรอแบบ
2: ดิ่งลงต่ำลงมานิดนึงไม่ถึงกับดิ่งครับ
1: แต่ก็รู้แล้วแหละว่านั่นคือจุดอ่อนของเรา
2: ครับ
1: แต่ความพยายามก็ช่วยอบอุ้มไว
2: ้ครับผม
1: ผ่านมาได
2: ้ผ่านมาได
1: ้เทอมนี้ยังเรียนอยู่ไหมคะคณิตเนี่ย
2: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล้วน่าจะเป็นวิชาข้างนอกเนาะที่เรียนกันแค่ปีหนึ่งแล้วก็ปีสอง
2: ครับ
1: ดังนั้นในปีนี้เราต้องใช้ความพยายามกับอะไรในเมื่อคณิตมันไม่มีแล้วอ่ะ
2: ก็ยังมีอีกหลายวิชาครับ
1: ค่ะอีกเยอะเลยค่ะ
2: เยอะเลยครับอย่างเช่นโปรเจกต์เนี่ยครับ
1: โปรเจกต์นะคะก็พูดกันหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์เราใช้ความพยายามกับมัน
2: ใช่
1: ในการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวอาจจะมีแอบถามกันนิดนึงนะคะว่าแบบโปรเจกต์เนี่ยมันยากตรงไหนยังไงอะเนาะ
3: ผมคิดว่าของผมน่าจะเป็นด้านเจตด้านเจตคติครับ
1: ค่ะเจตคติ
3: ขออนุญาตก่อนนะครับว่าเจตคตินี่คือความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะครับการที่เรามีประสบการณ์เนี่ยมันทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งก็ต้องผ่านจากความพยายามครับ
1: ก็ถ้าเราไม่มีประสบการณ์นั้นความมานะพยายามของเราก็ไม่เป็นผลเหมือนกันใช่ไหม
2: ครับปีสุดท้ายนะครับเทอม2ของปี4ที่ผมกำลังศึกษาอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปฝึกงานเป็นสหกิจนะครับแล้วมันเข้าสังคมหมู่มากมันทำงานแบบเป็นทีมมีทีมเวิร์กมีหัวหน้าเราเป็นลูกน้องเขาไงครับถ้าเราไปทำตัวไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะส่งผลเสียกลับมาต่อเราแล้วต่อสถาบันได้ครับเพราะงั้นการใช้ความพยายามมันก็เป็นสิ่งหนึ่งในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดี
4: ของผมเนี่ยเอาเรื่องความพยายามมานะเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเรียนในสาขานี้นะครับความมานะพยายามที่ผุดขึ้นมาอย่างหนึ่งคือความพยายามที่จะเรียนรู้ครับ
1: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดเรามาเรียนเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าความรู้ที่มาจากในห้องเรียนอย่างเดียวมันไม่พอละครับเราจำเป็นต้องไปหาข้างนอกมาช่วยอย่างเพื่อนผมเนี่ยบูมเนี่ยเราอยู่หอเดียวกันเราใช่ครับก็คือบูมเนี่ยบางทีเขาไปหาความรู้ข้างนอกมาแล้วมาโชว์ในห้องให้อาจารย์เห็นผมเห็นแล้วผมยังตกใจเลยว่าอู้ความรู้ที่เขาไปหามามันนอกเหนือจากในห้องแล้วมันได้ขนาดนี้แหละครับมันคือความมานะพยายามที่ในตัวเขามีครับแล้วอย่างของนิวที่เขาบอกว่าพยายามตั้งเป้าไปข้างหน้าอย่างที่เขาพยายามจะคล้องประคองเกรดไว้แต่ก็มีบางวิชาที่มาทำให้มันต้องลดลงแต่นี่เขาใช้ความพยายามตรงที่ว่าถึงเราพยายามแล้วมันไม่สำเร็จเราก็เอาเท่าที่มันจะเป็นไปได้คือดีที่สุดของเราเนี่ยมันก็ยังไปต่อได้ครับทำให้ถึงมันจะลดก็จริงแต่มันก็ไม่ลดมากน
1: ั่
4: นคือความมานะความพยายามของเขาอย่างของพี่เพชรนะครับก็คือเขายังค้างเรื่องกีตาร์อยู
1: ่ค่ะ
4: ครับเขาเห็นมันทุกวันเขาอยาก
1: ไปด้วย
4: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวให้มาโชว์
4: ก็คือผมกับอาจารย์ก็อยากพยายามกระตุ้นลองไปแก้มือเล่นให้แล้วก็มาโชว์พวกเราจะได้แอคสาวอีกทีนึง
1: แค่คอร์ด4ก็ได้ยินดีฟัง
4: แล้วทีนี้เลือกที่ปูเขาบอกว่าความพยายามในการมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตก
1: ็
4: คือหลังจากที่เราเรียนตรงนี้ไปแล้วจบไปแล้วมันจะต้องไปเจอสังคมข้างนอกแล้วความรู้ที่เรามีมันจะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นแล้วครับดังนั้นเราต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าณตอนนี้อีกด้วยซ้ำที่จะหาความรู้ที่จะพัฒนาตัวเองครับผม
1: ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยได้นำเอาความมานะพยายามเนาะมาประยุกต์ใช้หลายๆเรื่องเลยงั้นมาถึงตรงนี้บ้างนะคะคืออยากจะฟังประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายคนก็เตรียมกันมาแล้วมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมว่าประสบการณ์นั้นน่ะมันพิสูจน์ให้เรารู้แล้วว่าความมานะพยายามมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพจริงๆเอาเพชรก่อนเพชรอยากจะเล่าประสบการณ์ไหนคะเชิญค่ะ
5: ก็ประสบการณ์ที่จะมาเล่าวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ช่วงม.ปลายครับ
1: ค่ะม.4
5: ม.4ถึงม.5นะผมจำไม่ค่อยได
1: ้เกิดอะไรขึ้น
5: ก็อย่างที่รู้ว่าการพยายามของผมเหลวไปหลายเรื่องนะครับแต่ก็มีอยู่บางเรื่องที่มันสำเร็จอยู่เหมือนกันครับก็เป็นช่วงแถวๆตอนม.ปลายนะครับก็อาจารย์อาจจะพอมองออกอยู่แล้วว่าผมมีความสามารถพิเศษเรื่องเล่นกีฬาอะไรไม่เป็นเลยนะครับย้อนไปช่วงม.ปลายครับมีวิชาพละจัดสอบด้วยการตีปิงปองโต้กลับ100

0: วิธีซึ่งมันนรกสำหรับผมมาก
1: ยากสุด
0: ทักษะปิงปองผมตอนนั้นคือเป็นศูนย์ครับถ้าเกิดสอบไม่ผ่านตอนนั้นนี่คือเลขศูนย์เนี่ยนั่งรออยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันเลย
1: ปักมือเรียกแล้ว
0: ครับผมความพยายามของผมก็เลยผุดขึ้นมาตอนนั้นแหละครับก็เลยทำการนั่งฝึกปิงปองอยู่ทุกเย็นนะครับไม่กลับบงกับบ้านแล้วก็
1: เด
0: ีย
1: วเลยเหรอคะ
0: ฝึกกับเพื่อนอีกคนนะครับที่กลับเย็นเหมือนกันก็เวลาผ่านไปก็เพิ่มจำนวนจากตีโต้กลับได้20ลูกเป็น40ลูก60ลูก80ลูก
1: นานไหมกว่าจะแบบ20แล้วอ่ะเอ้ย40แล้วอย่างเงี้ย
0: สำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมนานผม2สัปดาห์ได้ถึงจะตีได้
1: สัปดาห์แล้วทุกวันด้วยอ่ะเนาะ
0: ครับผมแต่ก็อย่างที่พูดครับไอ้ความมานะพยายามตรงนั้นทำให้ผมสามารถสอบปิงปองผ่านครับผม
1: ผ่านจนได้
0: แล้วเดาที่ใครตีปิงปองกับร้อยทีได้ผมเอง
1: จริงไห
0: มครับผม
1: ตอนนี้ยังตีได้อยู่ด้วย
0: แน่นอนนะ
1: แหมดูสิคะนี่คือเป็นผลจากความ
0: เป็นผลลัพธ์จากความมานะพยายาม
1: แล้วพอผลลัพธ์จากตรงนั้นจากการที่เราแบบเนี้ยตีปิงปองอะไรเงี้ยมันช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพ
0: ผมถือไม้ปิงปองแล้วดูเท่ขึ้นมาก
1: เท่กว่ากีตาร์ใช่ไหมคะ
0: เท่กว่ากีตาร์
1: ดูสิขำกันทั้งห้องส่ง
0: อย่างที่บอกมาสำเร็จนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็แล้วก็ผมได้ทักษะกีฬาเพิ่มมาอีกหนึ่งอันจากที่ไม่มีเลย
1: จากที่ไม่มีเลยเขาได้เทเบิลเทนนิสมาหนึ่งแสดงว่าตอนนี้คือถ้าให้แบบว่าเล่นปิงปองอะเนาะแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นนักกีฬานะคะเล่นปิงปองกับใครเนี่ยไม่อายแน่นอนเล่นได
0: ้ไม่อายครับแต่แพ้แน่นอน
1: แต่ก็เวลาที่จับไม้ปิงปองเราก็รู้สึกมั่นใจเนาะเรารู้สึกว่าเราเท
0: ่ครับผมว่าเป็นผลพวงจากความมานะพยายามครับจากการที่ไม่เป็นเลยจนผ่านมาเป็นจนได
1: ้ความเท่ที่เพชรเขามองว่าตัวเขาเท่เนี่ยผมใช้บิดคำไปนิดนึงจริงๆแล้วมันก็คือความมั่นใจในตัวเองนั่นแหละเริ่มที่จะเห็นแบบมุมดีของตัวเองนะก็เลยเกิดความมั่นใจถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพมันก็คือ self esteemนะคะขอบคุณมากค่ะประสบการณ
0: ์ขอบคุณครับ
1: นักกีฬาในอนาคตของครูนะคะนิวบ้างลูก
2: เรื่องผมต้องย้อนไปปีที่แล้วครับ
1: ค่ะ
2: ประมาณตอนนั้นเป็นนักศึกษาปี3แต่กำลังจะจบจากรอดอปี5
1: ค่ะ
2: รอดอปี5ต้องไปกันทุกคนก็คือเขาชนไก่ครับ
1: ค่ะ
2: เป็นปีสุดท้ายตอนที่ผมไปอยู่เขาชนไก่เนี่ยมันจะมีจุดที่พักที่เราต้องนอนต้องกินข้าวอยู่ตรงนี้แต่เวลาฝึกเนี่ยเราต้องเดินไปอีกที่นึงวันนั้นน่าจะเป็นวันที่2หรือวันที่3นี่แหละครับ
1: ที่เข้าไป
2: ครับที่เราต้องตื่นเช้ามาแล้วเดินออกไปฝึก3ถึง4กิโลฝึกตั้งแต่เช้าครับจนเย็นๆเราก็ต้องเดินกลับแต่ทีนี้ระยะทางเนี่ยมันไกลมาก
1: คร
2: ับผมคิดในใจแล้วว่าผมน่าจะไม่ไหวอยากจะยกมือขอครูฝึกว่าขอนั่งรถกลับได้หรือเปล่า
1: ไม่ไหวจริงๆอาการมันเป็นยังไงเราถึงรู้สึกว่าไม่ไหวละ
2: มันฝึกหนักมาทั้งวันแล้วขาปวดปวดไปทั้งตัวเลยคร
1: ับ ปวดคือลากไป
2: ครับแล้วต้องถือปืนกับแบกสัมภาระกลับอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่เคยถือเหมือนกันหนักมากเลยใช่ไหม
2: หนักเลยเป็นปืนไม
1: ้เป็นปืน
2: เป็นปืนไม้มันหนัก
1: ค่ะ
2: แต่ทีเนี้ยพอเรามองไปรอบๆเนี่ยคนอื่นเขาก็เหนื่อยเหมือนเราเขาก็ทำอะไรมาเหมือนเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองเดินดู
1: ฮึดละ
2: ถ้าไม่ไหวอย่างน้อยล้มไปก็มีคนมาช่วยเอาขึ้นรถ
1: เล็งไว้แล้วว่าใครจะมาอุ้มเรา
2: ครับเล็งไว้เดินใกล้ครูฝึกเลยครับถ้าไม่ไหวก็ล้มไปเลยครับทีนี้เดินไปสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นบ่นตลอดทางแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับเกือบถึงแล้วเอ็กก็ยังเดินได้อยู
1: ่ยังบ่นได
2: ้ก็ยังบ่นได้ผ่านไปอีก15นาทีถึงที่พักครับที่คิดได้ตอนนั้นก็คือเอ๊ะเราคิดว่าเราไม่ไหวเราบ่นมาตลอดทางเราคิดว่าจะล้มแต่พอได้ลองจริงๆแล้วมันก็ไหวครับ
1: คิดได้ตรงนั้นเลย
2: ครับสุดท้ายเรื่องนี้ก็คือบางอย่างเนี่ยเรามองเห็นแล้วเราเหนื่อยเราท้อเราคิดว่ามันไม่ไหวแต่เราจะทำมันได้หรือเปล่าเราต้องลองดูครับ
1: ไม่ไหวต้องไปต่อ
2: ครับ
1: เราก็ได้เห็นแล้วตอนนั้นพอเรื่องนี้มันจบไปแล้วเราคิดว่าเราได้พัฒนาบุคลิกภาพอะไรของเรา
2: ผมว่าเป็นการไม่ยอมแพ้ครับ
1: แต่ก่อนคือเรายอมแพ้ง่ายหรอ
2: เห็นอย่างนี้คือไม่ไหวแล้วยอม
1: ยอมบนไม่เอาแล้ว
2: แต่หลังจากตอนนั้นมาก็อ่ะลองดูก่อนอย่างน้อยถ้าไม่ไหวก็ล้ม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ล้มก็ไปเริ่มใหม่
1: เขาก็เลยติดมาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้มาจนถึงทุกวันนี
2: ้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ย

0: ำลังจะจบการศึกษาแล้วทุกคนมีที่จะไปกันหมดผมก็ได้รู้ตัวเองแล้วว่าเราจะไปสายคอมก็เลยไปเช็คดูว่าอุณหภูมิครับ
1: ค่ะมหาวิทยาลัยของเรานี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ไปดูว่าเราต้องทำไงบ้างแล้วปรากฏว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงปิดรอบ2แล้วครับคือระบบ TCAS เนี่ยจะประกอบด้วย5รอบครับคือรอบที่1เป็นพอร์ตโฟลิโอรอบที่2เป็นโควต้า
1: ค่ะ
0: ส่วนรอบที่3กับรอบที่4เนี่ยเป็นการสอบเข้าครับคือจะใช้คะแนนจากการสอบแกตแพทอีกทีผมลองดูเวลาก็ผมมีเวลา1เดือนในการติวสอบแกตแพทแล้วก็เอาคะแนนไปเข้าระบบ TCAS เพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนี้ผมก็คิดในใจว่าต้องลงทุนสักตั้งหนึ่งถ้าสอบเข้าได้ก็เป็นผลจากความพยายามของเราถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเราพยายามแล้วตอนนั้นผมพยายามอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาที่ต้องไปสอบหนักมากครับทั้งวันทั้งคืนจากนั้นผลคะแนนก็ออกมาว่าผมสอบสามารถสอบเข้าได้ครับ
1: ติดแล้ว
0: ครับ
1: อ่านอยู่หลายเดือนไหมลูก
0: เดือนกว่า
1: เดือนกว่าแต่ว่าไม่หลับไม่นอนเลย
0: ครับ
1: เต็มที่กับมันมีสิ่งกระตุ้นก็คือเป้าหมายของเราเนาะว่าเราจะไปสายคอมที่นี่ให้ได
0: ้ครับ
1: ไม่ง่ายเลยนะกว่าจะเข้ามาสู่ที่นี่ ใช่ไหมคะแล้วพอเรามองย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นเราเห็นบุคลิกภาพใหม่ของเราเกิดขึ้นแหละอะไรคะที่เป็นผลพวงมาจากความมานะพยายาม
0: คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความสนใจครับถ้าเราสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะมีความขยันกับเรื่องนั้นมากขึ้นครับ
1: สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเขาเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าโอ๊ยเขาไม่เอาละเขาไปชอบที่อื่นแต่ที่อื่นนั้นก็ยังคงจะเป็นสายคอมอยู่เพราะเขารู้แล้วว่าความสนใจของเราเป็นไปในทางนั้นถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะบูม
2: ของผมก็จะเป็นคล้ายๆของบูมครับเป็นช่วงเข้ามหาวิทยาลัยแต่ก็ต้องเล่าย้อนไปในช่วงมัธยมครับช่วงมัธยมมันเป็นช่วงที่ไม่มีความพยายามมากเท่าไหร่ครับเหมือนแบบเรียนไปเพื่อเอาให้จบเพื่อเอาใบวุฒิมาแล้วก็ไปเรียนต่อเฉยๆครับแต่มันมีจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็คือที่ผมเล่าไปช่วงต้นก็คือ ผมได้เสียคุณย่าไปแล้วก่อนที่คุณย่าจะเสียเนี่ยครับเขาได้พูดคำนึงว่าปูตั้งใจเรียนเถอะเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองพยายามไปอ่ะมันก็ไม่ได้เข้าใครออกใครหรอกมันได้เข้าตัวเองมันทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นตอนช่วงเข้ามหาวิทยาลัยนะครับผมก็พยายามทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เท่าที่ตัวเองจะทำได้ครับพยายามทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดครับไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่ามันจะออกมาแย่แค่ไหนแต่มันก็คือความสำเร็จของตัวเองครับ
1: ค่ะขอบคุณมากแล้วเป็นยังไงคะพอเราค้นเจอแล้วเนาะเราค้นเจอแล้วว่าเอ้ยแบบความมานะพยายามมันช่วยเราตรงนี้ได้ปูมองเห็นตัวเองในมุมใหม่ไหม
2: มองเห็นครับก็คือเห็นตัวเองมีทักษะต่างๆนานาในการเรียนในการเข้าหาสังคมมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนผมแบบเวลาเข้าห้องเรียนเงี้ยผมก็ฟุบนอนไม่สนใจอะไรเลยครับนอนอย่างเดียวเลย
1: ตอนม.ปลายอย่างเง
2: ี้
1: ยเหรอ
2: ใช่ครับตอนม.ปลายเวลาเริ่มคาบผมเข้าไปผมก็นอนเลยไม่สนใจอะไร
1: เหตุผลที่เรานอนเพราะอะไร
2: คือเหมือนมันไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นอะไรครับแบบมันน่าเบื่อ
1: มันเหมือนกันหมดแหละ
2: ใช่มันเหมือนกันหมด
1: นอนดีกว่าแล้วนอนจริงปะหลับเลย
2: นอนจริงครับ
1: แล้วมาอยู่นี่เป็นอย่างนั้นไหม
2: ก็อาจจะมีบ้างในช่วงที่แบบอาจารย์เขาไม่สอนหรือคาบมันไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยครับ
1: แต่ถ้าเขาสอนไม่มีแบบนั้นแล้ว
2: ครับผม
1: เพราะเรามีความมานะพยายาม
2: ใช่ครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะจบนี่ไปแล้ว ข้าทำงานเลี้ยงดูครอบครัวที่เคยเลี้ยงดูผมมา

0: ได้ครับเป็นการทดแทนบุญคุณแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองควรทำครับ
1: เราหวังไว้ว่าเราจะได้ทำงานที่ตรงสายของเราด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัว
2: จากประสบการณ์ที่เพื่อนๆเล่ามานี่มีหลายอย่างที่ผมก็เคยเจอมาเหมือนกันอย่างปูเนี่ยที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนพอเข้าห้องเรียนก็หลับปุ๊บผมก็เป็นนะครับมันเป็นความที่ว่ามันมีบางอย่างมากระตุ้นมันไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เรารู้สึกว่าต้องพยายามลืมตาเพื่อจะเรียนรู้กับสิ่งนั้นเหมือนที่ผมบอกว่าเราไม่ได้มีความสนใจกับตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าและอีกอย่างที่มันกระตุ้นเรามากคืออาจจะเป็นเพราะว่าแอร์มันเย็นมากแล้วมันก็เลยทำให้เราง่วงด้วยครับโอเคเอาจริงๆดีกว่าก็ที่ปูเขาพูดมาเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบอกว่าความพยายามเนี่ยมันไม่ได้ไปเข้าหาคนอื่นเลยมันเข้ากับตัวเองก็คือเป็นประโยชน์แต่ตัวเองทั้งนั้นแต่ทีนี้ว่าหลังจากที่มันเป็นประโยชน์แต่ตัวเองแล้วเนี่ยมันก็สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวเราด้วยอย่างที่เขาบอกมาแล้วที่เพชรเขาบอกว่าตั้งแต่แรกที่เขาบอกเขาล้มเหลวมาหลายอย่างแต่ก็มีบางอย่างที่สำเร็จก็คือเรื่องการตีปิงปองของเขาเขาล้มเหลวมาเยอะก็จริงนะแต่อย่าลืมนะว่าเพชรสำเร็จเรื่องปิงปองเพราะงั้นกีตาร์ก็ไม่แน
1: ่หลายหลายอย่างอีกก็ไม่แน่
2: แล้วก็อย่างนิวนะครับที่เขาไปเรียนรอดอแล้วตอนที่เดินทางไกลเรื่องเพื่อว่าจะไปฝึกผมก็เคยเรียนรอดอมาแต่อาจจะไม่ได้ปีเท่าเขาผมเรียนแค่3ปีก็มีเหมือนกันครับที่ว่าต้องเดินไปฝึกเดินทางไกลประมาณนั้นมันเป็นความพยายามที่แบบบางทีเราไปถึงความสำเร็จโดยที่ไม่รู้ตัวครับที่เขาบอกว่า
1: ใช่ยังบ่นอยู่เลยถึงแล้ว
2: เราแบบคิดว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะเราอยากจะยกมือบอกครูฝึกว่าเอ้ยผมเดินไม่ไหวผมขอพักแต่เราก็เห็นคนรอบข้างเอ้ยเขาก็ยังเดินไปได้เราจะมานั่งยอมแพ้คนเดียวมันก็ยังไงอยู
1: ่
2: แล้วก็ลองอีกสัก5นาทีเราลองเดินดูอีก5นาทีเราก็ยังเดินต่อได้เราลองเพิ่มอีก5นาทีเพิ่มไปเรื่อยๆจนเอ้าสุดท้ายเรามาถึงจุดหมายแล้วโดยที่เอ้ยสุดท้ายกลายเป็นว่าเราทำได้ซะอย่างนั้น
1: ภูมิใจเฉยเลย
2: ใช่และอย่างของบูมเนี่ยที่เขาบอกว่าเลือกสาขาที่เรียนมาแล้วเขามารู้ตอนช่วงรอบ2รอบ3ใช่ไหมครับที่บอกว่ามันเหลือเวลาแค่เดือนเดียวเขามีเวลาติวหนังสือแค่เดือนเดียวซึ่งถ้าคิดจริงๆก็คือเดือนเดียวจะทันหร
1: อ
2: เหมือนกับที่บอกแล้วว่าความสำเร็จมันมาถึงโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเรายังไม่ได้ลองเลยเราก็ไม่รู้มันจะได้จริงหรือเปล่ามันหรือมันจะไม่ได้จริงๆบุ๋มใช้เวลา1เดือนเนี่ยอย่างเต็มที่ทั้งแบบถึงขั้นว่านอนไม่พอแต่เราก็ต้องทำเพื่อว่าเราตั้งจุดหมายตรงนี้แล้วเราเพราะเราสนใจสิ่งนี้เราอยากที่จะทำมันเลยทำให้เดือนเดียวก็จริงครับแต่บุ๋มก็มาถึงความสำเร็จจนได้เพราะงั้นผมจะบอกงี้ครับความมานะพยายามทำให้เราถึงเป้าหมายเมื่อเราถึงเป้าหมายนั่นคือความสำเร็จแล้วความสำเร็จนั่นคือกำลังใจของเราครับดังนั้นเมื่อเรามีกำลังใจไม่ว่าเรื่องอะไรเราทำสำเร็จอย่างหนึ่งแสดงว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราอยากทำอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทำได้เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้แล้วถ้าเป็นท้อแท้ต้องเป็นเมืองจีนครับ
1: มาช่วยเพิ่มสีสันในรายการยอดเยี่ยมมากค่ะงั้นในมุมมองที่เป็นลบบ้างคือครูว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์แหละประสบการณ์ของการใช้ความมานะพยายามแล้วผลมันก็แบบคือเราผิดหวังอะเราผิดหวังนอกจากเรื่องกีตาร์ขอเพชรก่อนเนาะนอกจากเรื่องกีตาร์มีเรื่องอื่นอีกไหมน่าจะ1ชั่วโมงไม่พอนะคนนี้อ่ะมีอีกไหมเล่าให้ฟังทำไมอยู่ดีๆตอนนั้นอะเนาะถึงสนใจการวาดภาพขึ้นมาแบบเอ้ยเราอยากเป็นจิตรกร
3: ผมก็ไม่เข้าใจมันก็แต่เหมือนตัวเองจะมีอารมณ์ศิลปินอะไรขึ้นมาสักอย่างนะ
1: สักอย่างแล้วตอนนั้นเราวาดภาพเนาะเราใช้อุปกรณ์อะไรสีหรือยังไงสีน้ำสีอะไรพวกนั้น
3: ก็ลองใช้ไปทุกอย่างดินสอกด
1: ดินสอกดอีอะไรมาหมด
3: ดินสอในโทรศัพท์แล้วก็เมาส์ปากกาลองหมดทุกอย่าง
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ที่สนใจการวาดภาพเพราะอะไรคะ
3: ก็
1: กระตุ้น
3: อันนี้ก็อธิบายไม่ได้ครับ
1: ไม่ใช่โชว์สาวอีกใช่ไหม
3: ไม่ใช่แน่ๆ
1: ไม่ใช่เราอยากวาด
3: มันอยู่ดีอารมณ์ศิลปินพังผู
1: กผมว่าเพชรเห็นใครมั้งแล้วแบบเอ้ยคนนี้เท่อะอยากเป็นอย่างนั้นไหม
3: ก็อาจจะศิลปินที่ติดตามอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: แบบนั้น
3: ครับผมก็เห็นแล้วอาจจะรู้สึกอยากจะวาดได้บ้าง
1: ค่ะเราก็เลยมุ่งมั่นอยู่ช่วงหนึ่งเลยปะ
3: ก็อยู่ช่วงหนึ่งครับ
1: ค่ะนานแค่ไหนคะ
3: ก็จะบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังพยายามอยู
1: ่ควบคู่กับกีตาร์ นะคะคือพยายามอยู
3: ่กีตาร์นี่ผม

0: ให้มันล้มเหลวไปแล้ว
1: แต่เจ้าวาดภาพเป็นไงอ่ะ
0: ก็จนถึงยังไม่สำเร็จครับแต่ก็ยัง
1: เราพอเราไม่สำเร็จเรารู้สึกผิดหวังกับความมานะพยายามของเรา
0: ใช่รู้สึกครับ
1: มันเป็นความรู้สึกยังไงเราโทษใครหรืออะไร
0: ก็แน่นอนว่าต้องโทษตัวเราเองที่มันไม่มีสิบมือครับ
1: งั้นแปลว่าเพชรก็คงแอบคิดสิว่าไอ้การวาดภาพเนี้ยมันต้องใช้อะไรบ้างมันคงไม่ใช้แค่ว่าเรามีมือหรือนิ้วครบทุกอย่างแล้วใช่ไหม
0: เหมือนว่าจะต้องใช้อะไรสักอย่างที่ไม่แน่ผมอาจจะไม่มี
1: ซึ่งเรายังไม่รู
0: ้ครับผม
1: ค่ะเป็นเรื่องของการวาดภาพก็ยังท้ออยู่แต่ก็ยัง
0: ใช่
1: ยังมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างรออยู
0: ่ท้อไปสู้ไปครับอันนี
1: ้ค่ะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องนึงเนาะที่เรารู้สึกผิดหวังนิวล่ะ
2: ก็เคยมีบ้างครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นตอนมัธยมปลายผมมีโอกาสได้เป็นตัวแทนไปแข่งใช้โปรแกรม Google SketchUp
1: ค่ะ
2: มันเป็นโปรแกรมปั้นโมเดล 3D ครับทีนี้ก็ต้องไปแข่งระดับเขต
1: ถูกคัดเลือกไป
2: ครับตอนนั้นซ้อมหนักเหมือนกัน
1: เป็นทีมไหม
2: เป็นคู่ครับคู่ซ้อมกับไปกับเพื่อนอีกคนนึงเวลาทำคือ1ชั่วโมงครับเราก็นั่งทำผลงานตั้งใจทำทีนี้พอผลออกมาได้ที่3ครับ
1: ก็ยังติดอยู
2: ่ก็ยังติดแต่
1: พอใจไหมคะ
2: จริงๆหวังที่1ไว้ครับแต่ว่าพอเราไปดูผลงานของคนที่ได้ที่1แล้วก็เลยรู้ว่าเขาก็อยากได้ที่1เหมือนเราเขาอาจจะซ้อมหนักกว่าเราด้วยครับแต่ก็ไม่ผิดหวังครับเพราะเราได้ทำเต็มที่แล้ว
1: ค่ะแต่นั้นก็เป็นตัวอย่างว่าเราใช้ความมานะพยายามไปกับเพื่อนของเราที่เป็นคู่เราแล้วท้ายที่สุดไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการแล้วเรารู้สึกผิดหวังกับตัวเองหรือเพื่อนไหม
2: ก็นิดหน่อยครับ
1: นิดหน่อยใช่ไหม
2: ก็มีบ้าง
1: แอบรู้สึก
2: แอบรู้สึกครับ
1: รู้สึกยังไงกับตัวเองซ้อมน้อยไปไหม
2: ย้อนกลับไปว่าอยากซ้อมให้หนักกว่านี้หรืออยากทำปั้นออกมาให้มันดีกว่านี
1: ้ค่ะ
2: ถ้าเกิดไม่พลาดตรงนี้ไปถ้าทำตรงนี้ให้มันดีอีกหน่อยอย่างเงี้ยมีบ้างครับ
1: เราได้ที่3ทั้งหมดมีกี่ทีม
2: ประมาณ7ครับ
1: 7อีก4ทีมที่เขาไม่ได้เขาคงแย่กว่าเราใช่ไหม
2: ครับเขาคงแย่กว่าเรา
1: หมายถึงความรู้สึกนะเขาคงแย่กว่าเราแต่นิวได้ที่3นี่ขุมว่าเก่งมากแต่เราก็ยังรู้สึกว่านั่นแหละเป็นประสบการณ์ของความผิดหวังกับความมานะพยายามมาบูมบ้างลูกขอบคุณค่ะมาบูมค่ะ
3: ของผมจะเป็นคล้ายๆกับของนิวเลยครับคือการปั้นโมเดลที่ดี
1: หนูไปคู่กันเหรอลูก
3: เปล่าครับ ผมเป็นแค่มือสมัครเล่นครับ
1: ค่ะ
3: ผมลองฝึกสิ่งที่อยู่นอกสายของตัวเองบ้างก็คือเป็นการปั้นโมเดลที่ดีของส่วนใหญ่งานนี้จะอยู่กับมัลติมีเดียครับ
1: ค่ะ
3: ผมคิดว่าผมมีอีโก้มากเกินไปในตอนนั้นผมคิดว่าของแบบนี้เราทำเองคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นหรอก
1: ไม่ต้องมีคู
3: ่ครับผม
1: ค่ะ
3: ปรากฏว่ามันออกมาล้มเหลวครับ
1: ทั้งที่เราใช้ความมานะพยายามไปเต็มที่คนเดียวเลย
3: ครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่อยู่สายนี้แทนที่ผมจะเลือกไปถามเขาปรึกษาเขาที่มีความชำนาญด้านนี้อยู่แล้วผมกับเลือกทำด้วยตัวเอง
1: แต่ถ้ามันก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันถ้าเราไม่ลองที่จะลดความเป็นตัวตนของเราเนาะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเรา
3: ครับผม
1: ลองมาบอกเราแต่เขาจะไม่มาบอกเราถ้าเราไม่เข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้ถูกไหม
4: ครับผมรู้สึกว่าคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วตั้งแต่ที่ผมเรียนมาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยนะผมไม่ชอบมาเลยเพราะว่าพยายามเรียนไปมากเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจครับเหมือนมันเป็นความเหลวของผมในชีวิตหนึ่งก็คือทำความเข้าใจกับมันแล้วแบบอ่านหนังสือก็แล้วหาตำแหน่งก็แล้วแต่มันก็ยังไม่เข้าใจครับทำออกมาได้แบบไม่ดีเท่าที่ควรเท่าที่จะทำได้ครับแต่ก็

0: พยายามแบบประคองให้มันผ่านไปได้ดีคือเวลาสอบเวลาส่งงานนะครับก็คือตั้งใจทำให้มันดีที่สุด
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: และสุดท้ายเราค้นเจออะไรพอเรารู้ว่าเอ้ยแบบเราใช้ความพยายามมานะพยายามกับเขาแล้วแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรที่เราต้องการเลยเราหนีไหมหรือเราทำยังไง
0: ไม่หนีครับ
1: สมมตินะถ้าตอนนี้คือตอนนี้ไม่ต้องเรียนคณิตศาสตร์แล้วใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าสมมติปูจบไปแล้วแบบมีงานที่มันจะต้องใช้คณิตศาสตร์อะเรียกปูเลยอะมาทำปูจะปฏิเสธไหมคะ
0: แต่ให้ตอบตรงยังไงผมก็ต้องปฏิเสธครับเพราะว่าคือ
1: เราเลี่ยง
0: ใช่ครับมันพยายามแล้วแต่มันทำได้ออกมาไม่ดีครับมันล้มเหลวครับคือถ้าสมมติว่าผมรับไปแล้วผมไปทำงานไม่ได้ตรงตามที่เขาหวังไว้ครับมันก็ทำให้เขารู้สึกผิดหวังแล้วก็ทำให้ตัวเองผิดหวังด้วยครับมันจะทำให้ตัวเองแบบตอกย้ำความรู้สึกของตัวเองแบบคือเราเรียนด้านนี้ไม่เก่งแล้วเราไปทำงานให้เขาไงครับเขาเสนอมาให้เราเราตอบรับเขาไปแต่เราทำได้ไม่ดีมันก็แบบพูดไม่ออกครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเห็นก็คือว่าทุกอย่างที่เขาพูดมาว่ามันล้มเหลวแต่ที่ประเด็นสำคัญเลยคือเขาได้ลองทำครับเพราะงั้นผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราล้มเหลวเพราะเราได้ลองทำดีกว่าที่เรายอมแพ้แล้วมันล้มเหลวครับดังนั้นถ้าเกิดเรามัวแต่ยอมแพ้ก็คงไม่พบกับความสำเร็จจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอย่างความล้มเหลวเนี่ยมันจะสอนเราครับของบูมที่บอกว่าพยายามทำอะไรอย่างหนึ่งด้วยตัวคนเดียวแล้วมันไม่ได้จำเป็นต้องหาคนช่วยครับผมก็คือความล้มเหลวตรงนี้มันเริ่มสอนให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเราไปตรงนี้ไม่ได้เราต้องหาบางอย่างมาช่วยเสริมตรงนี้ให้มันไปแล้วอย่างของปูที่บอกว่าลองเรียนคณิตศาสตร์แล้วมันไม่สำเร็จมันไม่ใช่ด้านถนัดของเราที่เขารู้ก็เพราะว่าเขาล้มเหลวเพราะจากการที่เขาได้ลองมาแล้วแล้วต่อให้มีงานอื่นเข้ามาเนี่ยเราก็ยังพูดได้เต็มปากว่าเราทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เราถนัดกับอีกแบบนึงที่เราไม่เคยลองแต่เราก็บอกไปซะก่อนแล้วว่าเราทำไม่ได้เพราะงั้นเราจึงไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นน่ะความจริงแล้วเราได้ลองแล้วหรือยังแล้วเราจะรู้หรือไม่ว่ามันทำได้หรือเปล่าผมบอกว่าความสำเร็จเพียงครั้งเดียวอาจเกิดมาจากความล้มเหลวเป็นร้อยๆครั้งเป็นล้านครั้งเป็น10ครั้งถึงจะเกิดความสําเร็จเพียงครั้งเดียวได้ยามเหนื่อยยามท้อผมแนะนําว่าเปลี่ยนยามใหม่ดีกว่าครับ ผมบอกว่าความล้มเหลวมีมากมายครับแต่เขาบอกมีคําพูดของคนต่างประเทศคนนึงเขาบอกไว้ว่าถ้าหากเราบินไม่ได้ให้เดินถ้าเราเดินไม่ได้ให้คลานทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือเขาจะบอกว่าเราลองพยายามไปเถอะพยายามไปเรื่อยๆจะสำเร็จหรือไม่แต่เราได้ลองทำแล้วเพราะงั้นเราไม่เสียดายที่ได้ทำกับ
1: อ่ะมาถึงคำถามนี้กันบ้างนะคะคือหลังจากที่ทุกคนได้เล่าเนาะเกี่ยวกับความผิดหวังกับความมานะพยายามแต่ครูอุ๋มว่าหลายคนก็คงจะเห็นอะไรจากการที่ได้สะท้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กระชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะเช่นในสาขาที่เราเรียนอยู่ตอนเนี้ยวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความมานะพยายามสูงมากซึ่งบางคนก็เล่ามาแล้วล่ะว่ามันคืออะไรมาถึงตรงนี้เป็นคำถามส่งท้ายแล้วกันเนาะ
3: ครับ
1: เราได้สะท้อนให้เห็นว่าตัวเรามีประสบการณ์อะไรบ้างนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราได้เจอมาแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่พอเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราเห็นตัวเองในแบบที่ทั้งที่เคยใช้ความมานะพยายามและทั้งที่เคยละทิ้งความมานะพยายามเราเห็นตัวเองในมุมใหม่ยังไงบ้างหลังจากมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ
3: หลังจากที่มานั่งอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ค่ะเพชรเห็นตัวเองในมุมใหม่ไหม
3: ก็เห็นว่าตัวเองเป็นคนที่เลือกใช้คำพูดได้ดี
1: ค่ะจริงใช่ไหมเนาะเห็นด้วยป่ะเออนะเพราะปกติแล้วอะค่ะคุณผู้ชมตอนที่นั่งเรียนกันอยู่ในห้องเรียนนะคะกลุ่มก็จะถามหรือว่าจะให้เปิดแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยเดี๋ยวทุกท่านคงจะได้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความเห็นแล้วก็จะแวบมาเจอกับเพชรบ้างประปรายแต่ก็น้อยเพราะว่ามีหลายคนในห้องเนาะพวกเรามีกันทั้งหมด20กว่าคนนะคะก็จะไม่ได้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะแต่คุณผู้ชม

0: ท็จนะคะในมุมที่ชัดมากนะคะคงจะเห็นว่าหลายคำพูดที่เราเลือกสรรมาใช้เนี่ยดีเนาะแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนบุคลิกที่เคยเห็นในห้องเรียนเลยนะคะในห้องเรียนไม่ใช่แบบนี้นะ
1: ครับ
0: ค่ะเราเห็นตัวเองในมุมใหม่แบบนี้นะลูกนะ
1: ครับผม
0: นิวล่ะค่ะนิวเห็นตัวเองในมุมใหม่พอหลังจากที่มานั่งตรงนี้ยังไง
2: ผมว่าผมเห็นจุดอ่อนของตัวเองนะ
0: ครับ
2: การที่เป็นคนไม่กล้าแสดงออกขาดแบบนี้ครับ
0: ค่ะ
2: เวลาอยู่หน้ากล้องทำให้เรา
0: เขินไหม
2: เขินครับแบบติดขัด
0: แต่ดูเรานิ่งมากเลยนะเขินอยู
2: ่รับในใจครับ
0: ค่ะยังมันก็ทำให้เราชัดเจนขึ้นว่าเรายังคงเขินอยู่สั่งนะสั่งนะนิดนึงค่ะ
2: ก็ต้องปรับปรุงส่วนนี้ครับส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตัวเอง
0: ค่ะเห็นตัวเองในมุมใหม่เห็นจุดอ่อนใหม่ของตนเองก่อนหน้านี้นิวไม่รู้หรอว่านิวเป็นแบบนี
2: ้ก็มีบ้างครับแต่ว่าพอได้มาอยู่หน้ากล้องชัดๆอย่างนี้
0: ชัดเลย
2: ชัดเลยครับ
0: ชัดเลย
3: ว่าได้รู้ตัวเองครับว่าการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะไปต้องหาแรงบันดาลใจครับ
0: วันนี้เรามีแรงบันดาลใจ
3: ครับผม
0: ค่ะมีแรงบันดาลใจที่จะมาแสดงว่าถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจเราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย
3: ครับผม
0: ในห้องกระซิบบอกคุณผู้ชมนะปูจะค่อนข้างเงียบนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะไม่ค่อยพูดแต่มาวันนี้เราเห็นอะไรในตัวเองคะ
4: ได้พัฒนาตัวเองนี่คือแบบเป็นด้านคล้ายๆของนี้ครับเป็นการแสดงออกแบบหน้ากล้องหรือการภายในห้องแบบมานั่งพูดต่อหน้าอาจารย์หรือเพื่อนๆทุกคนครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยแบบจะออกแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วไม่ค่อยที่จะแบบเปิดใจยอมรับอะไรมากมาย
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วเวลามานั่งออกรายการนี้ก็คือแบบเหมือนพัฒนาตัวเองแบบให้เปิดใจมากยิ่งขึ้นให้กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
5: เอาเป็นว่าของผมเนี่ยที่เลือกมาเป็นพิธีกรตรงนี้มันเกิดจากแรงกระตุ้นความมานะพยายามหลายอย่างคือมันเกิดมาจากสิ่งรอบตัวทั้งบางทีอย่างของเพชรเนี่ยตอนที่ผมเจอเขาครั้งแรกเนี่ยที่ผมจะกล้ามารับเป็นพิธีกรคู่กับอาจารย์แล้วก็มานั่งพูดมากพูดเลอะเทอะอะไรบางอย่างของผมก็คือผมเห็นพี่เพชรนะครับเขาเนี่ยตอนมีอยู่วิชาหนึ่งที่เราต้องออกไปพูดแล้วเขาแสดงตรงนั้น
0: เป็นพิธีกรหรือไงคะ
5: เป็นพูดเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาออกไปพูดเนี่ยแล้วผมเห็นเขาทำเนี่ยมันดูสุดยอดเลยนะเหมือนเขาเป็นไอดอลระดับหนึ่งของผมนะมันเกิดจากสิ่งรอบตัวนะอย่างที่ผมบอก
0: วิชาอะไรพูดได้ไหมคะ
5: จำชื่อไหมนะเป็นวิชาภาษาไทยนะเกี่ยวกับการพูดการแสดงออกในที่สาธารณะ
0: ค่ะ
5: ก็คือผมมองเห็นเขาเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมกล้าพูดเรื่องต่างๆนะที่มาอยู่ในรายการนี้แล้วอย่างนิวเองเนี่ยบางทีผมเห็นเขาเก่งนะครับเขาควบคุมตัวเองอย่างที่เขาบอกว่าจริงๆเขาก็ตื่นเต้นแต่เขาควบคุมตัวเองให้เรามองแล้วเขาไม่มีความตื่นเต้นเลยนะแต
0: ่
5: จริ งแล้วใช่มันอยู่เขาเก็บไว้ในใจ
0: นิ่งเลยค่ะ
5: แล้วก็อย่างบูมเนี่ยผมเราอยู่หอด้วยกันมาเนี่ยผมมองว่าเขาจริงๆเป็นคนเงียบๆนะตอนแรกที่อยู่ด้วยกันแต่พอเราอยู่ด้วยกันมานานนะผมรู้อีกมุมหนึ่งของเขาก็คือว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาหาข้อมูลมาแน่นครับตอนที่นำเสนออาจารย์เขาสามารถตอบทุกอย่างที่เขาหาความรู้มาแล้วมันแทบจะเป็นทุกอย่างจริงที่เขาตอบได้ยกเว้นจะเป็นอะไรนอกเหนือจากที่ต้องเอามาเสริมมาเพิ่มเติมเข้าไปเขาถึงไม่ได้ยังตอบไม่ได้เพราะมันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเรียนรู้มาครับผมเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยที่มาถึงจุดเนี้ยคือจะบอกว่าตอนที่เราคิดจะมาเป็นครูตู้บุคลิกขอบคุณหน้าบุคลิกภาพเนี่ยเราไม่เคยลองเลยครับเรามองไม่เห็นว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในรายการนั้นน่ะเราจะเห็นตัวเองเป็นยังไงเราจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนเราก็ได้แต่คิดในหัวแต่พอเรามาอยู่จริงๆแล้วเราเห็นตัวเองชัดขึ้นครับนี่นะครับ
0: คือสิ่งที่ได้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ทุกคนนะคะได้มาร่วมกันในเทปนี้นะคะก็ถ้าบอกว่าจะอยู่ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของเซตนี้แล้วล่ะนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นของคณะศิลปศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเขาก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พอเทปต่อไปนะคะก็จะเป็นการอินเข้าไปในห้องเรียนทีนี้แหละนะคะกล้องก็จะพาคุณผู้ชมนะคะได้เห็นเทคนิคในการสอนนะคะเพื่อให้นักศึกษาทุกๆคนเนี่ยนะคะได้ขอบคุณนะบุคลิกภาพกันนะคะแล้วก็ได้แนวทางในการจัดการเรียนการ

อนเกี่ยวกับรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานด้วยค่ะเอาละค่ะในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ร่วมกันติดตามรายการมาโดยตลอดเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันในอีกพาร์ทหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกคณะหนึ่งนะคะอย่างที่บอกคือคณะศิลปศาสตร์นะคะมาดูซิว่ามุมมองของเด็กๆนะคะคณะนี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าเขาคงจะแตกต่างจากพวกเราเนาะเพราะว่ามีการมีบริบทนะคะตำแหน่งแห่งที่ไม่เหมือนกันนะคะพวกเราก็จะสายหนึ่งนะศิลปศาสตร์ก็จะสายหนึ่งเขาก็จะมาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะวันนี้ครูอุ๋มและนักศึกษาคงจะต้องลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกัน

0: แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรง

รือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับวันนี้ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะมาทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวสาระที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวันนี้จะมาพูดถึงหลักการวาดภาพซึ่งเป็นหลักการวาดภาพเบื้องต้นนะครับเป็นภาคทฤษฎีที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักว่าการวาดภาพนี่เป็นอย่างไรนะครับและมีความสำคัญอย่างไรจะเริ่มต้นอย่างไรเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับในการเรียนครั้งนี้เป็นการทำความรู้จักกับความหมายและก็ความสำคัญของการวาดภาพหรือการวาดรูปนั่นเองการวาดภาพนี่ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดอะไรก็ตามนะครับต้องเริ่มจากการใช้เส้นมาสร้างเป็นภาพนะครับเราจะวาดรูปขึ้นมาเราก็ต้องใช้เส้นซึ่งเมื่อใช้เส้นเนี่ยจะมีคำพูดที่เกี่ยวกับการวาดภาพมีหลายอย่างนะครับบางคนบอกว่าวาดรูปบางคนบอกว่าวาดภาพหรือบางคนก็บอกว่าวาดเส้นนะครับแต่ในที่นี้นี่ผมขอใช้คำว่าวาดเส้นก็แล้วกันนะครับภาษาอังกฤษตรงกับภาษาอังกฤษว่า drawing นะครับเส้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ทำงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะนะครับต้องเรียนรู้การวาดเส้นฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในเรื่องของการใช้เส้นการฝึกวาดเส้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของการวาดรูปนักศึกษาเนี่ยต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของการวาดเส้นควบคู่ไปกับการปฏิบัตินะครับการฝึกฝนงานวาดเส้นจะต้องกระทำให้ตลอดนะครับอาจารย์ประเทืองเอมเจริญศิลปินแห่งชาติได้กล่าวไว้ว่าตามือและใจจะต้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวต้องมีสมาธิสิ่งที่สำคัญในการวาดเส้นให้เป็นภาพก็คือควรดำเนินตัวเองไปอย่างอิสระโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ก่อนในด้านรูปแบบและก็การแสดงออกจิตใจของเราจะพบกับความเป็นอิสระและก็เบิกบานในขณะนั้นจิตใจของเราจะได้สัมผัสกับความงามของศิลปะสามารถสร้างสรรค์โดยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเป็นคำพูดของอาจารย์ประเทืองเอมเจริญนะครับซึ่งท่านได้พูดไว้เกี่ยวกับการวาดรูปซึ่งเป็นพอถึงจุดหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูความหมายของการวาดเส้นกันขยายความกันสักหน่อยนะครับมาพูดถึงคำว่าการวาดเป็นอย่างไรนะครับก็คือลักษณะของการวาดวงแขนหลากเส้นไปบนพื้นระนาบเป็นการสร้างภาพให้เกิดขึ้นเป็นการแสดงถึงความสามารถคำว่าวาดเป็นการเขียนหรือวาดเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพเช่นวาดภาพดอกไม้ภาพทิวทัศน์เขียนเป็นลายเส้นเช่นวาดภาพลายไทยคำว่าวาดอาจจะมีความหมายอีกหลายอย่างนะครับเคยได้ยินประโยคนี้นะครับว่าวาดวิมานในอากาศเสียสวยหรูวาดโครงการในอนาคตซึ่งใช้คำว่าวาดเหมือนกันแต่ความหมายไปในเชิงนามธรรมและก็บางทีอาจจะไปในเชิงเสียดสีก็ได้นะครับอย่างเช่นวาดวิมานในอากาศเสียสวยหรูอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำจริงไม่ได้แต่ในที่นี้นี่เป็นเรื่องของการวาดรูปนะครับซึ่งทำจริงได้แล้วก็เห็นจริงทอดแขนหรือกลายแขนอย่างอ่อนช้อยในการฟ้อนรำนี่ก็แปลว่าวาดเช่นเดียวกันนะครับวาดแขนออกไปอันนี้เป็นความหมายที่ผมเอามาจากพจนานุกรมนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้นี่ความหมายของการวาดก็คือภาพที่วาดจากการใช้เส้นนั่นเองอาจจะมีความสมบูรณ์ด้วยการนำเส้นมาทำให้เกิดร่องรอยทำให้เกิดภาพที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของการใช้น้ำหนักก่อนแก่แสงและเงารูปทรงต่างๆระยะใกล้และไกลหรืออาจจะเป็นเพียงการใช้ภาพร่างคร่าวๆพอมองออกว่าเป็นรูปอะไรหรืออาจจะมองไม่รู้เป็นอะไรเลยก็ได้นะครับเป็นการวาดออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกวาดออกมาเพียงไม่กี่เส้นการวาดเส้นมันจะเป็นต้องเป็นเส้นสีดำก็ได้นะครับอาจจะเป็นเส้นสีอื่นก็ได้สีต่างๆที่มาประสานกันจนเป็นภาพสีเป็นตัวเสริมเติมแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามที่ชัดเจนขึ้นแต่การวาดเส้นนั้นจะใช้ดินสอดำดินสอสีเกรยองถ่านชาโคหรือการใช้ผู้กันป้ายเป็นเส้นก็แล้วแต่นะครับสามารถทำได้ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้วาดว่าต้องการให้ผลออกมาเป็นอย่างไรคำว่าวาดรูปเป็นคำที่กว้างและก็หมายถึงการวาดเส้นนะครับซึ่งภาษาอังกฤษนี่เขาใช้คำว่า drawing และการระบายสีวงการศิลปะยอมรับนะครับและก็รับรู้กันว่าการวาดเส้นเป็นการกระทำ
ให้เกิดเป็นร่องรอยรวมทั้งการทำให้เกิดน้ำหนักอ่อนแก่หรือความเข้มความอ่อนความมืดหรือความสว่างของวัตถุที่วัดขึ้นมาการวาดเส้นจะเป็นต้องทำความเข้าใจถึงการลากเส้นทูรอซึ่งเป็นเป้าหมายหลักก็คือให้ทุกคนวาดด้วยตนเองได้มีอีกคำที่มีการใช้ก็คือการวาดเขียนนะครับทั้งนี้ทั้งวาดเส้นและวาดเขียนก็คือการนำเส้นมาสร้างภาพเป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอีกวิธีการหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับการวาดเขียนเป็นได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือการเริ่มต้นเรียนการวาดภาพและก็เป็นการมาถึงได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขั้นสูงเลยทีเดียวสำหรับผู้ผ่านการเรียนศิลปะหรือศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับเป็นศิลปินลักษณะของงานที่ปรากฏจะมีลักษณะเฉพาะตัวมีความแตกต่างจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการอื่นๆซึ่งสามารถแยกแยะออกได้อีก4ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับลักษณะแรกก็คือภาพหลายเส้นเป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงเส้นอย่างเดียวไม่มีการลงน้ำหนักแสงเงาใช้เส้นเป็นหลักในการสื่อสารเนื้อหาสาระเรื่องราวของภาพต่อมาก็เป็นรูปแบบที่2ก็คือการแรงเงาหรือลงน้ำหนักแสงเงาเป็นภาพที่สร้างมิติที่3ให้เกิดขึ้นมีความตื้นมีความลึกมีระยะในภาพนะครับแล้วก็ภาพที่3ก็คือแบบจินตนาการเป็นการถ่ายทอดเนื้อสาระรูปทรงที่เกิดขึ้นในความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับสัมผัสได้ด้วยตาแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ที่จะสื่อสารกับผู้ชมเป็นการวาดภาพออกมาจากความคิดของเขานั่นเองนะครับแล้วก็อีกข้อก็คือการวาดภาพแบบเหมือนจริงก็คือการถ่ายทอดออกมาสมจริงเหมือนจริงตามธรรมชาติที่เห็นอาจจะลงแสงเงาหรือมีแต่เส้นก็ได้นะครับในภาษาอังกฤษคำว่า drawing เนี่ยตามความเข้าใจปกติก็ถือก็คือการวาดเส้นแต่หากสื่อสารตามความหมายของคำนี้ในงานศิลปะก็จะมีความหมายที่กว้างไปกว่านั้นนะครับเพราะคำว่า drawing เจาะจงถึงเทคนิควิธีการอย่างหนึ่งซึ่งหนักไปในทางรูปวาดน้ำหนักขาวดำบางทีก็ใช้เส้นบางทีก็ใช้แค่น้ำหนักหรือบางทีก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่าผสมผสานดังนั้นการวาดเส้นสามารถยกระดับเป็นผลงานศิลปะมีความหมายมากกว่าการฝึกวาดรูปธรรมดานะครับเป็นการแสดงออกทางศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถใช้เทคนิคต่างๆมากมายอาจจะไม่ใช่เพียงสีขาวดำแต่อาจจะใช้สีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับการวาดเส้นในการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยเป็นการใช้ดินสอใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เตรียมดินสอนะครับหรือเกรยองหรือหมึกปากกาหรือวัสดุใดๆก็ตามนะครับที่สามารถสร้างเส้นขึ้นมาแล้วก็ประกอบกันเป็นรูปทรงได้หมายถึงเอาเส้นโค้งเส้นตรงมาต่อกันเป็นรูปทรงอาจจะเน้นการแสดงออกทางเส้นและน้ำหนักขาวดำเป็นหลักนะครับการวาดตามตาเห็นเป็นการฝึกสังเกตถ่ายทอดสิ่งที่เห็น

พื่อให้เกิดความแม่นยำแคล่วคล่องในการวาดภาพในการถ่ายทอดการวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับมีความสัมพันธ์กับศิลปะทุกแขนงหากต้องการจะวาดรูปเก่งหรือต้องการเป็นศิลปินในอนาคตสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องฝึกฝนเรียนรู้ถึงการวาดเส้นให้เก่งให้ช่ำชองให้ชำนาญสามารถที่จะเห็นอะไรก็วาดออกมาได้นะครับแล้วก็ถูกสัดส่วนเพราะการวาดเส้นเนี่ยที่คล่องเนี่ยสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแล้วก็ทรงประสิทธิภาพมากเส้นสามารถถ่ายทอดบอกเล่าเนื้อหาสาระหรือแสดงให้เห็นถึงมิติของวัตถุได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทีนี้มาดูความสำคัญวาดเส้นขึ้นไปอีกนะครับผมเจอเอกสารการสอนของคณาจารย์คณะมัธยศิลป์นะครับของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี2556นะครับซึ่งตอนนั้นผมจำได้ว่าในหนังสือเล่มนี้นี่เขียนบอกไว้ว่าการวาดขีดเขียนเป็นรอยเป็นรูปเพื่อการเพลิดเพลินเพื่อการแสดงออกซึ่งความคิดจินตนาการการบันทึกสิ่งต่างๆเป็นร่องรอยเป็นตัวอักษรโดยการใช้เส้นเป็นหลักนับว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์โดยธรรมชาติของมนุษย์จะเห็นการพัฒนาการของเด็กตั้งแต่คลอดนั้นเด็กทุกคนพอเริ่มต้นจับวัตถุได้ก็จะมีการขีดเขียนเด็กทุกคนมักจะวาดรูปเล่นไปเรื่อยในทุกครั้งที่มีโอกาสได้จับดินสอหรืออุปกรณ์ที่สามารถที่จะลากเส้นออกมาโดยการขีดนั้นจนกว่าจะสามารถอ่านหนังสือออกแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นจะใช้การวาดเส้นเนี่ยเป็นการบันทึกเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารมาตั้งแต่วัยเยาว์กันเลยทีเดียวนะครับบทความนี้สะท้อนให้เห็นว่าเส้นมีความสำคัญแล้วก็มีความผูกพันกับมนุษย์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยนะฮะพอได้จับอะไรพอแขนสามารถที่จะจับอะไรได้เขาก็สามารถที่จะขีดได้นะฮะแล้วก็เป็นเส้นเนี่ยการวาดเส้นเป็นวิธีการบันทึกภาพถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพที่เรียกว่าง่ายที่สุดแล้วก็รวดเร็วตรงไปตรงมากว่าเป็นเรียกว่ารวดเร็วกว่าวิธีการใดๆเป็นการถ่ายทอดจากความคิดจากการเห็นภาพในจินตนาการหรือเห็นภาพจากของจริงเรียกว่าภาพจากจินตนาการเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นมโนภาพนะครับแล้วเราก็จะเมื่อเรามีมโนภาพเนี่ยเรามีความคิดที่อยู่ในจินตนาการเราจะทำอย่างไรให้คนอื่นเห็นว่าเราคิดอะไรอยู่ให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ใช้เส้นนี่แหละครับในการที่ถ่ายทอดออกมาแล้วก็ถ่ายทอดมาทันทีทันใดนะครับไม่มีวิธีการอื่นที่จะทำออกมาได้แล้วเราก็ค่อยไปพัฒนาลายเส้นที่เราวาดขึ้นมานี่ให้สมบูรณ์ตามที่เรารู้สึกนึกคิดนะครับกลายเป็นจากนามธรรมสู่รูปธรรมจับต้องได้หรือเห็นภาพจากตาเห็นเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดผ่านมือแสดงเห็นแสดงเป็นภาพบอกเล่าสิ่งที่เห็นเพื่อการสื่อสารในบางสิ่งบางอย่างได้การวาดเส้นนับว่าเป็นการสื่อสารความหมายในขั้นแรกของมนุษย์เป็นการใช้วัตถุใกล้ตัวมาเป็นเครื่องมือในการสร้างร่องรอยเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆเป็นการฝึกในสิ่งที่คิดและเห็นไว้ให้เป็นรูปธรรมการสร้างสรรค์ทุกอย่างจะจบลงที่การวาดเส้นเสมอนะครับเพราะเส้นนี่เป็นตัวสื่อสารเบื้องต้นอันเป็นก้าวแรกของการพัฒนานำไปสู่นวัตกรรมที่สมบูรณ์ในอนาคตการเขียนอักษรถือได้ว่าเป็นการวาดเส้นชนิดหนึ่งนะครับที่มนุษย์นำเส้นมาประดิษฐ์เป็นภาพสัญลักษณ์สื่อความหมายไว้เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์นะครับจากภาพอักษรก็ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาเป็นตัวอักษรปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเพื่อใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์กับมนุษย์นะครับจากเอกสารทางวิชาการของอาจารย์วิทยาดาจินดาไทยได้อธิบายความสำคัญของการวาดเส้นไว้4ประการดังต่อไปนี้นะครับประการแรกก็คือเป็นสื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะระหว่างมนุษย์ด้วยกันและมนุษย์ปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 2. เป็นสื่อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือความก้าวหน้าทางวิชาการการคมนาคมการเศรษฐกิจความมั่นคงของมนุษย์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในสังคมนั้นๆ 3. เป็นเครื่องขยายเรื่องราวที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเช่นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 4. เป็นสื่อแสดงความคิดเห็นของผู้สร้างเป็นสื่อสืบทอดทางวัฒนธรรมของสังคมเอาละครับทีนี้มาดูประโยชน์ของการวาดเส้นนะครับว่ามีอะไรบ้างการวาดเส้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายซึ่ง
หากทำการศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะทำให้มีทักษะความสามารถที่ต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดีเรียกว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าการวาดเส้นเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์และก็ประยุกต์ศิลป์จากหนังสือวาดเส้นของอาจารย์อนันต์ประภาโสนะครับท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวาดเส้นมีดังต่อไปนี้1เพื่อการแสดงออกการถ่ายทอดทางอารมณ์ความรู้สึกและก็จินตนาการของมนุษย์2เพื่อการสื่อสารเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายภาษา3เป็นเครื่องมือบันทึกข้อเท็จจริงทั้งข้อมูลประสบการณ์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์4เพื่อเตรียมการทดลองทำแบบร่างสำหรับการออกแบบและก็งานศิลปะต่างๆ5เพื่อปลุกและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนาจิตสมาธิความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ6เพื่อการศึกษาธรรมชาติชีวิตความสัมพันธ์กลมกลืนและขัดแย้งในสาระแห่งธรรมชาติเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์วิธีหนึ่งนะครับ7เป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปะเพื่อเพิ่มพูนความชำนาญเพื่อเสริมทักษะในการแสดงออกทางด้านศิลปะข้อที่8เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาวิชาการในทุกแขนงเลยนะครับข้อที่9เพื่อตัวของมันเองโดยความตั้งใจของศิลปินที่สร้างสรรค์งานวาดเส้นเป็นศิลปกรรมที่สมบูรณ์แบบโดยตัวของมันเองโดยไม่ต้องอิงกับวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับเป็นความนี้ผมเจอในหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์อนันต์ประภาโสนะครับซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2542ก็พอสรุปได้ว่าวาดเส้นมีความจำเป็นและสำคัญในการสื่อความหมายมีขอบเขตครอบคลุมที่กว้างขวางโดยเฉพาะผู้ทำงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมืออะไรหากเกิดเป็นเส้นก็ถือว่าเป็นงานวาดเส้นได้ทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือศิลปินมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความสำคัญของเส้นเพราะเส้นเป็นขั้นตอนการบันทึกเบื้องต้นการวาดเส้นนี่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ถ่ายทอดความคิดจากจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปประทับได้อย่างง่ายรวดเร็วดังที่กล่าวมาแล้วนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างการร่างภาพการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภาพร่างให้มีความสมบูรณ์เป็นธรรมชาติที่ถูกต้องถูกใจเป็นเพื่อเป็นต้นแบบนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการผลิตให้เป็นผลงานเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ที่จะตามมาจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทดลองปฏิบัติการรวมไปถึงการสอนทางด้านการวาดเส้นมานานของผมเองนะครับทำให้สามารถที่จะบอกทุกคนได้ว่าการสร้างภาพร่างเปรียบเสมือนหัวใจหลักเลยนะครับถ้าหากไม่สามารถถ่ายทอดรูปแบบหรือลักษณะวัตถุให้ออกมาปรากฏเป็นภาพ2มิติและก็3มิติได้แล้วนี่เขาไม่สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เลยนะครับเพราะสิ่งต่างๆล้วนมาจากจินตนาการสามารถถ่ายทอดภาพในจินตนาการออกมาได้ก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจแล้วก็ผ่านการฝึกฝนจนเกิดทักษะความชำนาญเป็นการทำงานของสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุลและโดยสมองซีกซ้ายเนี่ยควบคุมในด้านหลักการคำนวณขนาดสัดส่วนโครงสร้างต่างๆเป็นเรื่องของเหตุและผลนะครับส่วนสมองซีกขวานั้นจะควบคุมด้านสังเกตรูปแบบความงามหรือด้านสุนทรียภาพนั่นเองความสมบูรณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเริ่มตั้งแต่การร่างภาพการพัฒนาภาพร่างให้มีความสมบูรณ์จนไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริงจนสำเร็จเป็นผลงานที่มีความสวยงามต้องอาศัยการเปรียบเทียบทางของสมองทั้งซีกซ้ายและก็ซีกขวานะครับนี่วงการแพทย์เขามีเคราะห์วิจัยกันมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเป็นการประเมินคุณค่าผลงานวาดเส้นในเชิงศิลปะแล้วนี่อาจจะต้องใช้เครื่องมือในการประเมินคุณค่าหลายตัวเพื่อทำหน้าที่ชี้วัดคุณค่าในผลงานนั้นๆอันที่เช่นเจตนาของศิลปินผู้สร้างสรรค์ความคิดจินตนาการความชำนาญทางทักษะด้านฝีมือชั้นเชิงในการนำเสนอเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาเรื่องของการศึกษาในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และก็เทคนิควิธีการในการร่างภาพการทำความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อต่างๆสำหรับการวาดเส้นรวมทั้งเทคนิควิธีการสำหรับการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวาดเส้นว่ามีอะไรบ้างนะครับนำมาใช้อย่างไรให้ถูกวิธีสามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างตรงกับใจที่ต้องการการรู้จักคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์จะช่วยให้วาดภาพมีความง่ายครับในการฝึกสามารถนำวัสดุมาใช้เหมาะสมกับงานที่ต้องการจะถ่ายทอดและมีความปลอดภัยด้วย
ช่างเขียนหรือศิลปินที่ดีควรจะพิถีพิถันเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและก็มีความชำนาญทางเทคนิคในการใช้วัสดุอย่างแคล่วคล่องและก็แม่นยำนะครับในสมัยโบราณวัสดุที่มนุษย์ใช้สำหรับการวาดเส้นนั้นนำมาจากสิ่งของใกล้ตัวที่มีอยู่ตามธรรมชาติสามารถใช้วัสดุที่หลากหลายที่สามารถสร้างร่องรอยให้เกิดขึ้นได้อาทิเช่นกิ่งไม้หินนิ้วมืออะไรต่างๆเหล่านี้ล่ะครับเมื่อวิทยาการในด้านการผลิตมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีการประดิษฐ์คิดค้นวัสดุต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สนใจในการวาดรูปสามารถทำงานให้รวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นในยุคต่อมาแล้วก็สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้วัสดุหรือสื่อที่ใช้สำหรับวาดเส้นเนี่ยเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการวาดเส้นนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการแสดงเป็นการแสดงออกหรือการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกสาขาเลยนะครับเป็นการวาดลงบนพื้นผิววัสดุแบบในพื้นที่ที่แบนราบวัสดุที่เหมาะสำหรับการวาดเส้นไม่ว่าจะเป็นวาดเส้นพื้นฐานทั่วไปหรือการวาดเส้นขั้นสูงก็ตามนะครับจะนิยมใช้กระดาษในการรองรับการวาดเส้นซึ่งมีหลากหลายชนิดมากเลยนะครับอันที่เช่นกระดาษบรูฟกระดาษบรูฟเนี่ยใช้สำหรับพิมพ์หนังสือนะครับหรือหนังสือพิมพ์มีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับหรือว่าจะมีสีขาวซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันกระดาษปอนนะครับซึ่งมี80ปอนมีกระดาษ100ปอน120ปอนแล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าจะเอากระดาษหนาหรือบางขนาดไหนนะครับผิวกระดาษก็มีความแตกต่างกระดาษสีต่างๆก็สามารถนำมาใช้วาดรูปได้นะครับนอกจากกระดาษจะเป็นวัสดุรองรับวาดเส้นที่เป็นที่นิยมกันแล้วเนี่ยแต่การวาดเส้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่กระดาษเสมอไปนะครับยังมีวัสดุอื่นๆอีกมากมายที่สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุรองรับการวาดเส้นได้เช่นแผ่นไม้ผ้าชนิดต่างๆพื้นผิวผนังปูนพื้นผิววัสดุต่างๆที่เป็นแผ่นราบๆหรือเป็นแผ่นระนาบนะครับวัสดุที่ใช้สำหรับการรองรับการวาดเส้นมีหลากหลายขึ้นกับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดอย่างไรมีจุดประสงค์อะไรส่วนวัสดุที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดการวาดเส้นนั้นก็มีหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันนะครับจะใช้งานอะไรเป็นตัวถ่ายทอดผลงานให้เป็นรูปธรรมด้านการวาดเส้นนั้นขึ้นกับว่าแต่ละคนมีความถนัดอย่างไรชอบแบบไหนเนื้อหาสาระและรูปแบบในการนำเสนอเป็นอย่างไรก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับความคิดกับผลงานวัสดุอุปกรณ์มีมากมายให้เลือกใช้ตามถนัดขอยกตัวอย่างนะครับเพื่อทำความรู้จักเป็นเบื้องต้นเช่นดินสอนะครับดินสอสีทานต่างๆเกรยองปากกาหมึกดำเหล่านี้เป็นต้นนะครับการสร้างสรรค์ผลงานด้านการวาดเส้นนั้นเทคนิควิธีการและก็วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานจะไม่มีขีดจำกัดแต่ในการวาดเส้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะวาดรูปนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้วัสดุที่สามารถควบคุมได้ง่ายและเน้นการสร้างงานถ่ายทอดออกมาตามตาเห็นอย่างไรก็วาดออกมาอย่างนั้นในเบื้องต้นนี่ฝึกวาดรูปก็ต้องฝึกตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทนี้หรือที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยขอพูดถึงรายละเอียดลงไปในตัววัสดุที่จำเป็นสำหรับการวาดเส้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สิ่งวัสดุเหล่านี้นี่ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมีขายทั่วไปซึ่งได้แก่ดินสอเกรยองปากกาหมึกดำกระดาษคัตเตอร์และก็อย่างลบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับมาเริ่มที่ดินสอก่อนนะว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวาดเส้นพื้นฐานหรือวาดเส้นในเบื้องต้นหาได้ไม่ยากมีขายได้ทั่วไปง่ายต่อการใช้งานแล้วก็คุมได้ง่ายตอบสนองในเรื่องของการใช้ค่าน้ำหนักและแสงเงาได้เป็นอย่างดีการจับดินสอสำหรับวาดเส้นก็มีวิธีการจับวิธีเดียวกันการจับดินสอเพื่อเขียนหนังสือนะครับอาจจะมีความต่างอยู่บ้างแล้วค่อยมาว่ากันในโอกาสต่อไปว่าทำวาดรูปแบบไหนจับดินสอแบบไหนนะครับวันนี้ผมขอพูดในภาพรวมก่อนเพราะว่ามีเวลาจำกัดนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะไม่มากนักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของบุคคลแต่ละคนด้วยนะครับในเรื่องของการจับดินสอก็มีรายละเอียดอยู่ดินสอที่มีหลากหลายชนิดโดยเฉพาะเรื่องไส้ดินสอเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับหากไส้ดินสอแข็งจะให้ค่าน้ำหนักในเรื่องของความเข้มได้น้อยไส้ดินสอที่มีความอ่อนจะให้ค่าน้ำหนักที่เข้มกว่าดินสอที่นิยมใช้ในการวาดเส้นก็คือดินสอ EE
ดินสอ 6Dเนื่องจากว่าไส้มีความอ่อนและก็สามารถเน้นความเข้มได้ตามความต้องการและสร้างความสมจริงและเหมือนจริงได้ง่ายได้มากกว่าดินสอ

B9 นะครับ B1 B2 B3 B4 B5 เป็นต้นไปจนถึง B9 ดินสอสกูลนี้มีความอ่อนยิ่งตัวเลขมากขึ้นก็จะมีความอ่อนมากยิ่งขึ้นตามตัวเลขนะครับเหมาะสำหรับการวาดภาพสำหรับงานทัศนศิลป์ใช้ร่างภาพและก็แรงเงาเป็นที่นิยมกันมากในการใช้วาดภาพเช่นภาพหุ่นนิ่งภาพทิวทัศน์ภาพคนเหมือนเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ดินสอ 2B เนี่ยเหมาะสำหรับการฝึกวาดลายเส้นที่เป็นลายเส้นต่างๆแล้วก็ลวดลายไทยยังมีดินสออีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการวาดเส้นที่ดีก็คือดินสอ EE นะครับเป็นดินสอที่มีไส้อ่อนกว่าดินสอตระกูล B นะครับนิยมใช้ในการวาดภาพให้น้ำหนักอ่อนสุดไปจนถึงเข้มสุดโดยใช้ดินสอแท่งเดียวดินสอ EE นี่เหมาะสำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเบื้องต้นสำหรับการเหลาดินสอนั้นมีรูปแบบการเหลาสำหรับวาดเส้นโดยเฉพาะนะครับดินสอที่มีความเข้มมากเช่นดินสอ EE ต้องเหลาไส้ดินสอให้โผล่ออกมายาวพอประมาณหากดินสอหล่นลงกับพื้นลงไปกระทบพื้นนะครับก็จะทำให้ไส้ดินสอเนี่ยหักข้างในได้ซึ่งดินสอพวกนี้อย่าทำให้หล่นนะครับไส้ดินสอชนิดเหล่านี้อ่อนแล้วก็เปราะง่ายมากนะครับหล่นทีเดียวเนี่ยมาใช้ไม่ได้เลยเหลาแล้วมันหักข้างในเป็นท่อนเล็กๆท่อนสั้นๆก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ผมเคยซื้อดินสอพวกนี้มาเป็นกล่องและผมทำไม่ใช่ผมทำหล่นนะทางแหล่งขายเขาอาจจะทำหล่นโดยที่เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เรามองไม่เห็นหักในทั้งกล่องต้องทิ้งทั้งกล่องเลยนะครับเราหักซึ่งต้องระวังนะครับในเรื่องนี้การขนส่งก็สำคัญนะครับปัจจุบันนี้มีกบเหลาดินสอหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้นะครับซึ่งในการเหลาดินสอเพื่อวาดรูปเนี่ยเราใช้กบเหลาดินสอก็ได้นะครับแต่สมมติว่าสำหรับการฝึกวาดรูปในเบื้องต้นเนี่ยก็ควรจะใช้คัตเตอร์คมๆมาเหลาด้วยดินสอที่เหลาด้วยมือจะดีกว่าการใช้กบในการเหลาดินสอนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกำหนดลักษณะเส้นให้โผล่ออกมามากหรือน้อยทำให้เหมาะสมกับการจับของเราได้นะครับทีนี้มาดูเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเกรยองนะครับมีลักษณะเป็นแท่งรูปเหลี่ยมยาวๆเนื้อฐานจะมีความแข็งแต่ไม่แข็งมากจนเกินไปสีดำเข้มมีคุณสมบัติคล้ายๆกับฐานชาโคลนะครับสามารถสร้างน้ำหนักให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่กว้างและอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการปาดเกรยองโดยการใช้ส่วนของสันหรือมุมใดมุมหนึ่งของแท่งเกรยองนะครับเหมาะสำหรับกระดาษที่มีผิวเรียบบางและผิวกระดาษต้องมีความด้านไม่อาบมันหรือลื่นนะครับเพราะเกรยองจะปาดไม่ได้บนวัสดุที่มีความมันหรือลื่นเพราะจะปาดไม่ติดกระดาษที่เหมาะสำหรับปาดเกรยองได้แก่กระดาษรูปกระดาษที่ใช้ทำหนังสือพิมพ์หรือพิมพ์หนังสือนั่นแหละครับที่เป็นผิวด้านนะครับไม่ใช่ผิวมันการเก็บรายละเอียดทำได้ดีในระดับหนึ่งไม่สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้เท่ากับการวาดด้วยดินสอเมื่อวาดเสร็จแล้วต้องพ่นด้วยสเปรย์นะครับเพื่อเคลือบสเปรย์ที่ใช้พ่นนี่ก็เป็นสเปรย์ที่ใช้สำหรับเคลือบภาพเพื่อป้องกันการเลอะลบเลือนเนื่องจากเนื้อเกรยองเนี่ยฉาบอยู่บนผิวกระดาษเท่านั้นนะครับไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อกระดาษมีการหลุดง่ายแล้วก็เป็นผงหากไม่มีการเคลือบนี่แค่เขย่ากระดาษฐานก็จะหลุดออกมาหรือไม่เอามือไปแตะก็เรียบร้อยนะครับอีกตัวนึงก็คือฐานชาโคลฐานชาโคลนี่ก็คล้ายๆกันนะครับกับเกรยองเป็นแท่งฐานสีดำนะครับผลิตจากไม้ที่นำมาเผาเป็นฐานมีลักษณะกลมเนื้อจะมีความแน่นละเอียดและก็อ่อนเปราะหักง่ายเหมือนกันนะครับการใช้งานก็คล้ายๆดินสอมีความอ่อนนุ่มและก็หลุดง่ายการเกรยให้เรียบการไล่น้ำหนักอ่อนแก่ทำได้อย่างง่ายดายเนื้อฐานจะเคลือบบนผิวกระดาษเช่นเดียวกันนะครับหากวาดเสร็จไม่เคลือบก็จะทำให้หลุดเลือนหายได้โดยง่ายเหมือนกันนะครับก็ต้องพ่นด้วยสเปรย์สำหรับเคลือบภาพเพื่อป้องกันการเลอะก็ลบเลือนสเปรย์เคลือบภาพเนี่ยมีขายทั่วไปนะครับในร้านเครื่องเขียนก็ราคาก็ไม่แพงนะครับฐานชาโคลมี4ชนิดนะครับได้แก่แท่งฐานแบบหนานะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นแท่งกลมขนาดโตแล้วก็แท่งฐานแบบบางมีลักษณะเป็นแท่งกล่องที่มีขนาดเล็กลงนะครับทั้ง2ชนิดนี้ได้ทำได้มาจากการเผาไม้ได้แก่ต้นหลิวหรือเถาอังุ่นเนี่ยเผาจนกลายเป็นฐานแท่งฐานแบบบีบอัดเป็นเรียกว่าอัดเหมือนกับแท่งดินสอนั่นเองนะครับ

มาดูวัสดุอีกอย่างหนึ่งก็คือหมึกดำหมึกดำสำหรับวาดเส้นมี2แบบก็คือหมึกดำและหมึกจีนมีคุณลักษณะเปียกและก็ละลายน้ำได้หากต้องการให้หมึกมีค่าน้ำหนักที่เข้มอ่อนก็ผสมน้ำตามอัตราส่วนถ้าอ่อนก็ต้องผสมน้ำไม่มากนะครับยิ่งผสมน้ำมากสีหมึกก็จะยิ่งจางถ้าผสมน้ำน้อยสีหมึกก็ยิ่งเข้มการใช้หมึกในการวาดรูปนี้เมื่อวาดแล้วก็ไม่สามารถลบได้นะครับพลาดแล้วก็จะพลาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วาดจะต้องมีความแม่นยำแล้วก็มีความมั่นใจในการถ่ายทอดซึ่งจะต้องผ่านการฝึกปรือฝีมือมาเป็นอย่างดีเลยนะครับสามารถใช้ผู้กันไม้ปากกาหมึกซึมที่สามารถดูดซึมได้เพื่อใช้จุ่มหมึกแล้วนำไปขีดเขียนป้ายระบายทาลงบนผิววัสดุต่างๆได้ทีนี้มาถึงอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือปากกาการวาดเส้นด้วยวาดด้วยปากกานี่มีความสะดวกและก็ง่ายนะว่าเป็นวิธีหนึ่งที่มีความนิยมส่วนมากจะใช้ปากกาลูกลื่นบางคนอาจจะมีความถนัดในการวาดด้วยปากกาหมึกซึมนะครับหรืออาจจะประดิษฐ์อุปกรณ์ที่คล้ายกับปากกาหมึกซึมขึ้นมาใช้ก็ได้อย่างเช่นวัสดุจากธรรมชาติก็ได้แก่ขนนกขนไก่กิ่งไม้เหล่านี้แหละครับสามารถใช้วาดเส้นได้ดีเหมือนกันหากไม่มีกระดาษก็ไม่สามารถมีงานขึ้นมาได้นอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวาดเส้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็มีความคันมากมากเลยนะครับนั่นก็คือวัสดุรองรับการวาดเส้นในที่นี้ก็คือกระดาษนั่นเองกระดาษที่ใช้ในการวาดรูปนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดและก็แต่ละชนิดก็มีความหนามีความบางมีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปนะครับผู้ศึกษาต้องมีความเข้าใจในคุณสมบัติของกระดาษที่นำมาใช้ในการวาดเส้นให้ได้เป็นอย่างดีเพื่อจะได้มีความเหมาะสมและก็เกิดผลงานภาพวาดที่ดีที่สุดนะครับกระดาษสำหรับวาดเส้นที่นิยมใช้ในการฝึกปฏิบัติวาดเส้นเบื้องต้นได้แก่กระดาษรูป80ปอนด์กระดาษ100ปอนด์กระดาษสีดำเหล่านี้เป็นต้นนะครับกระดาษรูปนี้มีขนาด50คูณ70เซนติเมตรมีทั้งรูปสีขาวและก็สีเหลืองนวลบางเหมาะสำหรับฝึกวาดรูปด้วยดินสอเลยนะครับการฝึกวาดเส้นด้วยลักษณะต่างๆการไล่ค่าน้ำหนักแสงเงาการใช้ดินสอเกลยองฐานชาโควาดบนพื้นผิวได้อย่างสบายมากกระดาษ80ปอนด์มีขนาด56คูณ75เซนติเมตรนะครับมีความหนากว่าและก็ราคานี่แพงกว่ากระดาษบลูมากกระดาษ100ปอนด์มีขนาด56คูณ75เซนติเมตรเช่นกันมีราคาแพงกว่ากระดาษทั้ง2ชนิดที่กล่าวมาก็มีความหนามีแบบผิวเรียบกับผิวไม่เรียบมีแบบผิวเรียบแล้วก็กับผิวไม่เรียบนะครับเหมาะสำหรับงานวาดเส้นดินสอหรือหมึกดำเหล่านี้เป็นต้นกระดาษ100ปอนด์นี่ส่วนใหญ่จะใช้ในการระบายสีน้ำด้วยนะครับกระดาษสีดำก็มีที่ใช้ในการวาดรูปทำไมถึงใช้กระดาษสีดำการใช้ดินสอที่มีไส้สีขาวก็มีขายนะครับเราก็มาวาดลงบนกระดาษสีดำเพื่อศึกษาแสงที่ตกกระทบวัตถุต้นแบบปกติในเมื่อลงมือเมื่อเราวาดรูปนะครับเราก็จะลงน้ำหนักบนกระดาษขาวน้ำหนักที่นี้หมายถึงว่าไล่แรงเงาเนี่ยเราจะลงน้ำหนักแสงเงาจะใช้กระดาษสีขาววาดแล้วก็เราก็จะใช้วิธีการแรงเงาให้มีความเข้มลงไปเพื่อสร้างให้มีปริมาตรดูรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับทีนี้แต่กระดาษดำเนี่ยเป็นการฝึกสังเกตในทางตรงกันข้ามนะครับแทนที่จะดูเงาเป็นหลักก็กลายเป็นว่ามาสังเกตแสงเป็นหลักเพื่อฝึกให้มีความเข้าใจมีความแม่นยำในการถ่ายทอดแสงและเงาทีนี้ยังมีอุปกรณ์อีก2 อย่างนะครับซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมือใหม่หัดวาดมือไม้หัดขับนี่ต้องมีเลยนะครับ2ตัวนี้ก็คือยางลบแล้วก็มีดคัตเตอร์นอกจากกระดาษแล้วยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆก็คือยางลบสำหรับลบเมื่อมีการแก้ไขหรือปรับแต่งภาพมีคัตเตอร์ใช้สำหรับเราดินสอและก็ตัดกระดาษนะครับวัสดุอุปกรณ์2 อย่างนี้มีความจำเป็นโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นวาดรูปอาจจะต้องเรียกว่ายางลบเนี่ยต้องพกติดตัวไว้เสมอเพื่อจะใช้ในการแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดได้ตลอดเวลาในขณะวาดรูปนะครับสำหรับมีดคัตเตอร์ก็ใช้สำหรับเหลาดินสอและก็ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเหลาดินสออีกชนิดหนึ่งก็คือกบเหลาดินสอนะครับมีหลากหลายขนาดหลากหลายชนิดสะดวกกว่าการใช้มีดเหลาแล้วก็มีความปลอดภัยกว่าการใช้มีดสามารถปรับองศาได้ที่ปลายดินสอแต่บางคนเนี่ยจะไม่ชอบกับการใช้กบเหล่าดินสอนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมก็ไม่ชอบวาดรูปโดยการใช้กบเหล่าดินสอเหมือนกันผมชอบที่จะใช้คัตเตอร์มาเหลาเพราะเราจะทำปรับองศาในการนี้ให้ในดินสอเนี่ยที่จะจับในการที่จะจับวาดรูปเนี่ยเราจะถนัดมือแล้วก็หาอะไรที่มันเรียกว่าองศาที่ถนัดในการจับวาดนะครับ
แต่ก็แล้วแต่บางคน

น่าจะเอาสะดวกแล้วก็ปลอดภัยก็ต้องใช้ขบเหล่าดินสอนะครับทีนี้กระดานรองเขียนหรือกระดานสเก็ตนั่นเองนะครับก็ต้องใช้มีลักษณะเป็นแผ่นน้ำหนักเบาพกพาได้คล่องแล้วก็มักจะทำจากไม้อัดกระดาษอัดกระดานรองเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีเขาเรียกว่าโต๊ะทำงานนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องใช้กระดาษปูลงไปเพื่อที่จะวาดทำหน้าที่เป็นโต๊ะทำงานเล็กๆที่เคลื่อนไหวได้ใช้สำหรับการทำงานในสตูดิโอหรือจะไปวาดภาพนอกสถานที่ก็ได้นับว่าสะดวกเป็นอย่างยิ่งขนาดของกระดานเนี่ยมีหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการวาดภาพเล็กภาพใหญ่วาดใหญ่ขนาดไหนหรือจะให้เล็กขนาดไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่3ขนาดนะครับก็คือขนาด30คูณ40เซนติเมตรนะครับรองรับกระดาษขนาด A3 แล้วก็ขนาด406คูณ60เซนติเมตรเนี่ยรองรับกระดาษขนาด A2 แล้วก็ขนาด60คูณ80เซนติเมตรจะรองรับกระดาษขนาด A1 นะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์วัสดุต่างๆในการวาดเส้นนะครับต้องรู้ลักษณะคุณลักษณะคุณสมบัติของวัสดุต่างๆซึ่งวัสดุที่กล่าวมานี้เป็นวัสดุสำเร็จรูปสำหรับการสร้างร่องรอยให้เกิดขึ้นบนแผ่นระนาบเพื่อถ่ายทอดความงามของแบบตามที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้านั่นเองนะครับหรืออาจจะถ่ายทอดความงามอันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในจินตนาการของร้อยออกมาเป็นรูปธรรมรูปร่างรูปทรงที่ปรากฏเป็นภาพขึ้นมาจากการวาดเส้นในรูปแบบต่างๆที่ปะติดปะต่อเชื่อมโยงกันอาจจะวาดตามแบบที่เห็นหรือนึกคิดขึ้นมาบางครั้งก็มีการแรงเงาเพื่อให้เกิดน้ำหนักอ่อนแก่เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงลักษณะต่างๆแล้วก็เกิดเป็นมิติโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับจะสร้างภาพขึ้นมาก็ต้องใช้วัตถุต่างๆเป็นเครื่องมือสำหรับการถ่ายทอดจำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงเทคนิควิธีการในการใช้วัสดุสำหรับวาดภาพต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะได้ควบคุมการวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นให้วาดออกมาได้ตามต้องการการวาดเส้นพื้นฐานนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่เราต้องมีความตั้งใจเป็นทุนแล้วก็มีเวลารวมทั้งทำตามผู้สอนแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายสิ่งที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติมีข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ1ก็ต้องฝึกการเหล่าดินสอนั่นล่ะเปรียบเทียบถึงความรู้สึกในการใช้งานของการเหล่าดินสอด้วยกบเหล่าดินสอกับการเหล่าดินสอด้วยมีดคัตเตอร์นะครับนักศึกษาต้องฝึกสังเกตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรอย่างไหนเหมาะสมกับตัวเองมากกว่ากันตรงนี้สำคัญเลยนะครับเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถควบคุมดินสอของเราให้ได้ดังใจแล้วก็การจับดินสอในการร่างภาพรูปแบบต่างๆนะครับการวาดเส้นเพื่อการเตรียมพร้อมในการวาดรูปในลักษณะต่างๆเป็นส่วนของเทคนิคซึ่งใช้ในการฝึกฝนเช่นการไล่น้ำหนักจากอ่อนไปเข้มไล่น้ำหนักจากเข้มไปอ่อนการไล่น้ำหนักโดยการใช้เส้นในรูปแบบต่างๆนะครับทำให้เกิดน้ำหนักอาจจะใช้การเรียงเงาให้เข้มไปหาอ่อนอ่อนไปหาเข้มหรือใช้เส้นเนี่ยแหละขีดขีดขีดให้มันซ้อนซ้อนกันจนเกิดน้ำหนักต่างๆต้องฝึกนะครับตรงนี้การทดลองใช้วัสดุต่างๆที่นอกเหนือจากดินสอก็เพื่อได้รู้จักวัสดุที่ใช้สำหรับการวาดเส้นว่ามีอะไรบ้างใช้งานอย่างไรอย่างที่บอกมาก็พวกปากกาพวกมืออะไรต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับการให้นักศึกษาได้ทดลองใช้วัสดุต่างๆที่นอกเหนือจากดินสอนั้นเป็นการให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้ว่าเป็นข้อมูลแต่ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนวิชานี้ผมก็จะเน้นไปที่การใช้ดินสอเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่ามีความสะดวกในการฝึกวาดภาพนั่นเองเพราะการเรียนในวิชานี้เรามุ่งเน้นถ่ายทอดตามตาเห็นหมายถึงถ่ายทอดตามสัดส่วนแสงเงาตามความจริงที่เห็นด้วยตาเน้นความแม่นยำในการในเรื่องของทักษะการวาดนะครับเรียนแบบในสิ่งที่เห็นหรือการวาดเหมือนจริงเท่านั้นนั่นเป็นเบื้องต้นนะครับการร่างภาพรูปทรงลักษณะต่างๆเรียนรู้ถึงความสำคัญของการร่างภาพมีวิธีการแบบหยาบแบบละเอียดฝึกการร่างภาพรูปทรงเลขาคณิตเพื่อศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบของภาพและก็ฝึกปฏิบัติการวาดเส้นตามหัวข้อที่กำหนดให้นะครับก่อนจะลงไปในเรื่องของปฏิบัติการร่างรูปทรงชนิดต่างๆเนี่ยผมขอพูดถึงความสำคัญของการร่างภาพก่อนนะครับการร่างภาพในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า sketch นะครับ
เป็นการเขียนหรือวาดรูปด้วยเส้นที่มีน้ำหนักแผ่วเบาเรารากภาพด้วยความแผ่วเบานะครับเส้นที่ได้จะเล็กแล้วก็บางเบามากไม่มีการใช้เครื่องมือใดๆมาช่วยในการร่างภาพไม่มีการใช้บรรทัดนะครับนอกจากดินสอเท่านั้นและก็ไม่ต้องกังวลว่าจะผิดสัดส่วนเพราะภาพร่างสามารถแก้ไขหรือลบได้อย่างง่ายๆและง่ายดายเลยนะครับพอเราลากด้วยเส้นในบางๆเส้นร่างที่ผิดพลาดหากไม่มากเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องลบออกก็ได้นะครับเพราะเป็นการทิ้งร่องรอยของเส้นร่างไว้ในผลงานมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ภาพที่วาดขึ้นมานั้นมีชีวิตชีวาได้การร่างภาพมีความสำคัญเพราะเป็นการเริ่มต้นโครงร่างของภาพโดยรวมทั้งหมดถ้าร่างภาพได้ถูกต้องในขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมดีแล้วเนี่ยการพัฒนาในรายละเอียดแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆในผลงานจะทำได้อย่างง่ายขึ้นการแรงเงาหรือการลงน้ำหนักอ่อนเข้มก็จะมีความง่ายรวดเร็วสมบูรณ์สวยงามมีขนาดสัดส่วนที่ถูกต้องตามความตามแบบนะครับและก็ผลงานออกมามีคุณภาพเทคนิคการร่างภาพมีความสำคัญมากต่อภาพที่ปรากฏออกมานะครับหากเส้นร่างมีความสวยงามถูกต้องแม่นยำมีน้ำหนักที่หลากหลายทั้งเบาหนาบางเข้มอ่อนภาพร่างอย่างเดียวก็มีความสวยงามให้สุนทรียภาพมีคุณค่าทางศิลปะได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการร่างภาพรูปทรงต่างๆมันมีวิธีของมันอยู่นะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยก็เป็นภาพที่เป็นงานดรออิ่งในการวาดเส้นขึ้นวัตถุนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นนิ่งนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องร่างเส้นรอบนอกซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า outline outline ของวัตถุที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับหากวัตถุนั้นตั้งอยู่เดียวๆก็วาดเส้นโดยรวมโดยขึ้นเป็นรูปทรงเรขาคันนี้ก่อนดูไม่ได้ว่ารูปทรงเนี้ยเป็นรูปทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมแล้วก็ขึ้นให้เป็นรูปทรงเรขาคันนี้ง่ายๆก่อนแล้วค่อยลงไปในรายละเอียดนะครับแต่หากวัตถุนั้นตั้งอยู่เป็นกลุ่มก็ต้องวาดเส้นโครงสร้างโดยรวมของวัตถุทั้งหมดก่อนหมายถึงว่าโดยรวมรอบเส้นรอบนอกของกลุ่มก่อนแล้วก็ค่อยมาอยู่ในรายละเอียดของแต่ละตัวที่อยู่ข้างในโดยทำเป็นรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆวางซ้อนๆกันก่อนนะครับแล้วค่อยๆลงไปในรายละเอียดของวัตถุในแต่ละอย่างว่ามีรายละเอียดอย่างไรการร่างภาพคนเรียนเส้นมีน้ำหนักเข้มอ่อนเบาโดยดูจากลักษณะของวัตถุนะครับเข้มก็ใหญ่เข้มมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมีการลงน้ำหนักหรืออาจจะต้องลงสีมันการขั้นตอนการร่างภาพเนี่ยก็ต้องควบคุมให้เส้นไม่หนักเกินไปส่วนที่เป็นด้านที่เข้าหาแสงเราก็ควรใช้เส้นที่เบาหน่อยนะครับส่วนเส้นที่เป็นด้านเงาก็ควรเน้นให้มีความเข้มขึ้นมาสักหน่อยหรือวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยควรใช้เส้นที่มีขนาดโตแล้วก็น้ำหนักความเข้มความหนาของเส้นมากกว่าวัตถุที่อยู่ถัดเข้าไปข้างหลังนะครับเพื่อให้เกิดระยะเรียกว่าเกิดมิติตื้นลึกขึ้นในภาพไม่จำเป็นต้องลงน้ำหนักก็สามารถสร้างมิติในรูปทรงได้นะครับการร่างภาพเนี่ยควรเขียนเส้นในส่วนที่เป็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ภายในไม่ใช่วาดแต่เส้นรอบนอกนะครับเพราะว่าการมองให้เห็นโครงสร้างภายในจะได้รูปทรงที่เขาเรียกว่าสมจริงตามตาเห็นวัตถุต้องมีมิติที่3เพราะว่าต้องทำความเข้าใจในลักษณะของรูปทรงต้องสังเกตในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยนะครับป้องกันความผิดพลาดในโครงสร้างนั่นเองรูปแบบของการวาดเส้นมีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. การวาดเส้นรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นการมองลงไปในรายละเอียดหรือ drawing detail เนี่ยเป็นการวาดเส้นรายละเอียดเป็นการวาดเส้นที่มีความคมชัดแสดงเส้นที่เด็ดขาดการแรงเงาที่ชัดเจนการใช้เส้นที่มีความละเอียดประณีตบรรจงการวาดภาพแบบนี้นี่ผู้วาดเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสุขุมเยือกเย็นใจต้องไม่ร้อนนะครับแล้วก็ต้องมีสมาธิในการทำงานสำหรับคนที่มีบุคลิกแบบนี้เนี่ยถ้ามาวาดรูปแบบนี้สร้างผลงานออกมาจะมีเขาเรียกว่าจะมีความมีคุณภาพแล้วก็อาจจะทำได้ดีกว่าคนที่ใจร้อนก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่ใจร้อนเนี่ยหรือไม่ค่อยมีสมาธิสั้นเนี่ยหากได้มาฝึกวาดภาพลักษณะนี้จะช่วยเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นสุขุมขึ้นแล้วก็ใจเย็นได้นะครับอีกการวาดการร่างภาพอีกแบบอย่างนึงก็คือเป็นการร่างภาพแบบหยาบนะครับการร่างภาพแบบหยาบเนี่ยเป็นการวาดภาพอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปร่างรูปทรงในรายละเอียดตามตาเห็นให้มากนักเป็นการลดทอนเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญของโครงสร้างรวม
แต่ก็ต้องคำนึงถึงความคมชัดความสมดุลความเด็ด

ขาดความแม่นยำและก็อารมณ์ความรู้สึกของเส้นรวมไปถึงการแสดงเรื่องราวได้อย่างมีชีวิตชีวาด้วยนะครับการได้ภาพแบบหยาบนี้นี่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ขอเพียงมีความมั่นใจเท่านั้นก็เรียกว่ามั่นใจในการตัดสินใจเนี่ยที่รวดเร็วเนี่ยเท่านั้นก็พอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการวาดภาพแบบรวดเร็วนี้ผู้วาดนี่จะต้องผ่านการฝึกวาดภาพมาระดับหนึ่งแล้วนะครับต้องฝึกมาอย่างมากเลยจึงจะถ่ายทอดออกมาอย่างฉับพลันได้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วไม่เคยวาดรูปจะมาวาดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการทำความรู้จักกับรูปทรงเรขาคณิตกับรูปทรงต่างๆรูปทรงธรรมชาติรูปทรงที่เราเห็นเนี่ยเราต้องฝึกวาดมาจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะอยู่ในความรู้สึกของเราอะเรานึกถึงดอกบัวแล้วก็เขียนขึ้นมาได้เลยโดยที่แบบมีความคล่องนะครับเพราะการวาดรูปที่คล่องเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดภาพออกมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับมีความคล่องมือต้องฝึกวาดจนสามารถถ่ายทอดภาพที่เห็นเนี่ยออกมาเป็นเส้นได้อย่างแม่นยำการวาดรูปนี่ไม่มีทางลัดนะครับให้เก่งต้องฝึกวาดมากๆนะครับวาดอยู่ตลอดเวลาวาดอยู่สม่ำเสมอจนสามารถคอนโทรลเขาเรียกว่าบังคับมือได้ดังใจมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกร่างเส้นตรงเส้นโค้งวงรีวงกลมตามรูปทรงที่เราเห็นนะครับต้องฝึกนะครับการนั่งภาพอาจจะถูกต้องสมบูรณ์หรือใกล้เคียงความจริงนั้นผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะทางฝีมือสั่งสมประสบการณ์จากการฝึกวาดภาพฝึกภาพการร่างรูปต่างๆในรูปทรงต่างๆต้องวาดอย่างต่อเนื่องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความชำนิชำนาญแล้วก็มีความแม่นยำในการคาดคะเนด้วยสายตาในเรื่องของขนาดสัดส่วนต่างๆระยะใกล้และไกลหากฝึกฝนบ่อยๆจะทำให้สามารถสร้างภาพได้อย่างมั่นใจถูกต้องตามตาเห็นด้วยความแม่นยำนั่นเองนะครับพอพูดถึงแสงเงาสักหน่อยนะครับเป็นการสรุปให้เห็นในภาพรวมกว้างแสงเนี่ยก็คือการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์มองเห็นในรูปของความสว่างของแสงนั่นเองส่วนเงาเนี่ยก็คือส่วนที่แสงไม่สามารถส่องผ่านวัตถุตัวรับที่ทึบแสงนะครับทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นเงาในฝั่งตรงข้ามนะครับเงาจะมีน้ำหนักความเข้มอ่อนเนี่ยขึ้นกับปริมาณความเข้มของแสงที่กระทบวัตถุนั้นๆเงาที่ตกทอดจากวัตถุเนี่ยก็คือเงาของวัตถุที่ตกกระทบลงบนพื้นผิวหนึ่งที่ทำหน้าที่รองรับเป็นฉากหรือระนาบที่อยู่ด้านตรงข้ามกับส่วนที่รับแสงของวัตถุนั้นความแตกต่างของเงาภายในแล้วก็ความสว่างภายนอกทำให้เรารับรู้ได้ถึงระยะตื้นลึกของวัตถุซึ่งเราสามารถแยกแยะความแตกต่างนี้ได้โดยลักษณะจากขอบของเงาที่วางทอดยาวผ่านวัตถุนั้นนะครับการเข้าใจในการร่างภาพรูปทรงเรขาคณิตจะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดรูปทรงได้ให้มีความสมบูรณ์ตรงตามที่ตาเห็นในสัดส่วนรูปร่างรูปทรงที่ถูกต้องอีกทั้งยังทำให้เกิดความมั่นใจและก็ความเชื่อมั่นให้กับผู้วาดได้นะครับปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถมาร่างภาพได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วนั่นก็คือโปรแกรมต่างๆทางคอมพิวเตอร์นะครับแม้คอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับสภาพสังคมปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อลดกระบวนการบางอย่างการร่างภาพก่อนที่จะพัฒนาการผลิตสู่กระบวนการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์จนออกมาเป็นผลงานศิลปะที่เป็นต้นแบบถ้าเราสามารถร่างภาพได้อย่างชัดเจนถูกต้องตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นก็จะทำให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นที่สุดของการเรียนวาดรูปเนี่ยผมคิดว่าการเริ่มต้นจากการจับดินสอมันเหลาเอากระดาษมาตัดนะครับแล้วก็ร่างรูปด้วยดินสอแล้วขยางลบๆจริงมองจากหุ่นจริงๆเพื่อจะถ่ายทอดงานออกมาบนกระดาษจริงๆเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าเห็นกันจริงๆจับต้องได้เอามือไปถูก็มีดินสอติดที่นิ้วมาซึ่งมันแตกต่างจากการวาดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับบางครั้งเนี่ยงานที่วาดด้วยคอมพิวเตอร์อย่างงานวาดเส้นคนเหมือนที่ผมขึ้นดูในกระดานในจอตอนนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ออกว่าวาดด้วยดินสอหรือวาดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าในเทคนิคทางคอมพิวเตอร์สมัยนี้นี่เรียกว่าสามารถเรียนแบบอะไรที่เป็นของจริงได้ตอนนี้นี่มีการใช้แอปต่างๆเพื่อที่จะในการสร้างรูปเป็นโรอิ้งบ้างให้เป็นสีน้ำบ้างให้เป็นสีน้ำมันบ้างนะครับแล้วก็บางทีถ้าเราดูจากคอมพิวเตอร์ดู

จากจอเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกว่าเป็นงานจริงของศิลปินหรือเป็นงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ก็ต้องดูจากของจริงแล้วงานที่อยู่ในคอมพิวเตอร์สมมุติเราพิมพ์ออกมาเราวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ออกมามันก็ไม่สามารถที่จะได้ผิวลักษณะสัมผัสตามที่เราวาดลงบนวัสดุจริงๆสมมุติว่างานสีน้ำมันอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้โปรแกรมทางคอมนี่เรียนแบบในการวาดสีน้ำมันนะครับดูจากจอนี่ก็จะเป็นสีน้ำมันอีกรูปหนึ่งเราวาดด้วยดินสอวาดด้วยสีน้ำมันจริงๆเป็นงานคู่กันถ้าเราพิมพ์งานที่อยู่ถ้าดูเผินๆถ้าเราถ่ายรูปชิ้นที่เป็นงานสีน้ำมันจริงๆแล้วก็ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกันเนี่ยอาจจะหลงได้นะครับว่าชิ้นไหนเป็นสีน้ำมันจริงชิ้นไหนเป็นคอมพิวเตอร์เพราะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์แล้วมาเทียบงานจริงความต่างแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าพื้นผิววัสดุจะไม่เหมือนกันของจริงจะมีร่องรอยของฝีแปรงมีความสากของผ้าใบอะไรประมาณนี้แต่งานที่พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์เนี่ยให้แค่ความรู้สึกลวงตาแต่เมื่อไปสัมผัสจริงมันจะลื่นเพราะขึ้นอยู่กับกระดาษนะครับกระดาษที่พิมพ์ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วนี่จะเป็นกระดาษอับมันมันก็จะได้แต่การเห็นแต่ว่าสัมผัสไม่ได้และเมื่อมาเทียบกันด้วยงานจริงแน่นอนว่ามีความแตกต่างกันสำหรับผู้ที่สนใจในการวาดรูปก็ต้องให้ความสำคัญกับการวาดเส้นหรือการวาดเขียนนะครับให้ความสำคัญกับดินสอให้ความสำคัญกับกระดาษนะครับแล้วก็ฝึกเหมือนตามที่ตาเห็นกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จะชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออก

วจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้เริ่มต้นรายการด้วยบันทึกแด่ลูกรักน้ำใจนะคะขอให้ลูกมีน้ำใจต่อทุกๆคนดังนี้โอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้อื่นวางตนให้เหมาะสมการมีน้ำใจต่อทุกคนเป็นเสน่ห์สำหรับมนุษย์ในยุคนี้ลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนเพื่อนก็จะมีน้ำใจต่อเราแต่ถ้าเพื่อนไม่มีน้ำใจต่อเราอย่าไปโกรธเขาคิดเถอะว่าไม่เป็นไรเราทำเองได้คนโบราณกล่าวว่าไม่รู้อะไรไม่สู้รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีการให้อภัยนะคะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลการแก้แค้นเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนการแก้แค้นเป็นชัยชนะเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าลูกต้องการชนะตลอดไปจงให้อภัยเป็นดีที่สุดลูกลองสังเกตดูคนโง่มักอวดตัวว่าฉลาดหรืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราฉลาดจึงโอ้อวดคุยเบ่งทับถมคนอื่นจงระวังไว้ให้ดีส่วนคนฉลาดมักไม่อวดตัวจักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หยิ่งยโสไม่โอหังโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะไม่บ้าไม่โง่การทำผิดเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขการทำถูกเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นลูกอย่ากังวลว่าเราผิดแล้วอย่าเสียใจเกินไปเรายังเล็กถ้าผิดแล้วเราก็แก้ไขให้ดีขึ้นจงจำไว้ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ลูกจงเคารพคำสั่งวินัยและเคารพผู้อื่นลูกจงอย่าทำให้ใครโกรธง่ายโกรธง่ายๆนะคะลูกจงอย่าโกรธใครง่ายๆลูกจงขอบคุณและขอบใจใครบ่อยๆจนเคยชินและขอโทษเมื่อทำพลาดหรือพลั้งเผลอไปน้ำใจดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทั้งโลกลูกรักการที่จักทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นลูกต้องร่วมมือกับผู้อื่นด้วยเมื่อลูกต้องการทำสิ่งใดก็จะได้รับความร่วมมือเช่นกันโบราณท่านว่าฆ่าคนได้รับโทษ

ฆ่าความโกรธได้รับบุญดูคนดีที่การกระทำดูผู้นำดูที่การเสียสละอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับญาติมิตรระวังคำพูดลูกต้องอย่าเมินเฉยต่อการช่วยเหลือผู้อื่นลูกต้องเป็นคนมีน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอลูกควรจักช่วยเหลือผู้อื่นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่พึงระวังว่าการช่วยเหลือนั้นจักสำเร็จประโยชน์เมื่อช่วยอย่างถูกวิธีลูกรักต้องช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอการช่วยผู้อื่นจักทำให้ลูกสุขใจเมื่องานสำเร็จช่วยโดยการพูดจาให้คำปรึกษาช่วยด้วยการกระทำในสิ่งที่ถูกช่วยด้วยการคิดให้อย่าไปคิดเอาของเพื่อนช่วยด้วยเงินให้อย่างพอควรแต่อย่าให้ยืมเรามิได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์แต่เราเกิดมาเพื่อที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นสุขลูกช่วยตนเองไม่ได้ผู้ผิดคือพ่อและแม่ลูกช่วยตนเองได้เมื่อใดผู้เป็นสุขใจคือพ่อแม่ลูกถ้าลูกอยากเป็นคนที่มีความสุขใจลูกต้องมองส่วนดีของเขามองส่วนเสียของเราแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะนิทานธรรมะนะคะเรื่องแรกคนทำดีที่หมู่บ้านมัจจละซึ่งอยู่ที่บริเวณเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีคนกลุ่มบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์อยู่กลุ่มหนึ่งเป็นชายล้วนจำนวน33คนครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นมคมานพหัวหน้ากลุ่ม33คนนั้นเป็นชาวบ้านมัจจละเกิดในตระกูลเศรษฐีใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอหลังจากที่มีครอบครัวมีบุตรธิดาสืบตระกูลแล้วมคมานพก็ขวนขวายในการให้ทานรักษาศีลนอกจากนั้นยังได้ชวนผู้อื่นให้ร่วมทำด้วยในหมู่บ้านมัจจละนั้นมีครอบครัวใหญ่ฐานะดีอยู่33ครอบครัวซึ่งรวมครอบครัวของมคมานพไว้ด้วยครอบครัวเหล่านั้นใกล้ชิดสนิทสนมกันมากคราวที่หมู่บ้านจัดงานหรือมีกิจกรรมต้องทำร่วมกันก็จะมาพร้อมกันที่กลางหมู่บ้านวันหนึ่งที่หมู่บ้านมีการจัดงานผู้คนจากครอบครัว33ครอบครัวนั้นได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าขณะที่กำลังจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่นั้นมคมานพก็เอาเท้าเขี่ยดินตรงที่ยืนจนราบเรียบและขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆทุกคนชอบความร่มรื่นมคมานพคิดได้ต่อมาจึงให้สร้างปะลำขึ้นไว้กลางหมู่บ้านเพื่อให้คนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาแวะพักเมื่อมีคนแวะพักมากขึ้นเขาจึงได้รื้อประลำออกแล้วสร้างศาลาแทนศาลาหลังนั้นแน่นหนาแข็งแรงมีแผ่นกระดานสำหรับรองนั่งปูไว้พร้อมทั้งยังมีตุ่มใส่น้ำไว้ให้ดื่มเวลาหิวกระหายมคมานพบำเพ็ญประโยชน์อยู่ยาวนานและต่อเนื่องจนชาย32คนจะครอบครัว32ครอบครัวเห็นคุณค่าจึงอาสามาร่วมงานมคมานพไม่ขัดข้องแต่มีเงื่อนไขขอให้รักษาศีล5ซึ่งผลปรากฏว่ามานพนะคะ32คนยินดีรับเงื่อนไขแล้วนับแต่นั้นมาทั้ง33คนก็ได้ร่วมกัน

บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านของตนงานสาธารณประโยชน์ที่ชาย33คนร่วมกันทำนั้นคือเช้าตื่นขึ้นมาหากพบว่าที่ใดเป็นลุ่มหรือเป็นหล่มลึกก็จะช่วยกันทุบหินแล้วกลิ้งไปถมที่นั้นที่ใดเป็นที่ขรุขระก็จะช่วยกันเกลี่ยให้ราบเรียบที่ใดเป็นโคลนตมก็จะช่วยกันสร้างสะพานให้คนหรือสัตว์เดินข้ามทั้งยังได้ช่วยกันขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์ได้ใช้ดื่มกินและสร้างศาลาให้คนได้มาพักอาศัยนอกจากชักชวนเพื่อนบ้าน32คนให้บำเพ็ญประโยชน์และให้ทานรักษาศีลแล้วมคามนพก็ยังชักชวนชาวบ้านมัจจละให้ทานรักษาศีลยกเว้นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นที่เขาไม่สามารถชักชวนได้มิหนำซ้ำยังทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อมคามนพมันทำให้เราลำบากหัวหน้าหมู่บ้านคิดแค้นเมื่อก่อนชาวบ้านเข้าป่าล่าเนื้อและต้มเหล้ากินกันเราเองก็สุขสบายได้กินทั้งเหล้าทั้งเนื้อชาวบ้านนำมาเป็นของกำนันให้เราเพราะรู้ว่าเราชอบและต้องการเอาใจเราแต่มาตอนนี้เจ้ามคมานพชวนชาวบ้านให้รักษาศีลให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราเลยพลอยอดทั้งเหล้าทั้งเนื้อหัวหน้าหมู่บ้านเก็บความแค้นไว้เต็มอกและหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดก็พบทางแก้แค้นขอเดชะระยะนี้หมู่บ้านมัจจละของข้าพระองค์ไม่สงบสุขเสียแล้วพะยะค่ะเขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามคธและกราบทูลถวายรายงานตามแผนที่วางไว้ทำไมล่ะพระเจ้ามคธตรัสถามอย่างสนพระทัยโจรชุมเหลือเกินเที่ยวไปปล้นฆ่าชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันเขากราบทูลหนักแน่นแล้วทำไมเจ้าไม่จัดการปราบปรามข้าพระองค์คิดปราบปรามอยู่แต่ควรจะได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระองค์ก่อนพระเจ้าค่ะตกลงข้าอนุญาตเจ้ารีบไปจับตัวมันมาให้ข้าดูหน้าหน่อยเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็รีบดำเนินการทันทีสั่งให้บริวารจับตัวมัดแขนไพ่หลังและนำเฝ้าพระเจ้ามคธขอเดชะข้าพระองค์จับโจรมาได้แล้วพระเจ้าค่ะหัวหน้าหมู่บ้านกราบทูลด้วยความภาคภูมิใจดีมากดีมากพระเจ้ามคธตรัสชมและโดยที่ยังมิทันได้สอบสวนถึงความผิดของชาย32ก็ทรงรับสั่งให้ลงโทษทันทีเอามันไปให้ช้างเหยียบพระองค์รับสั่งเฉียบขาดนับแต่วันที่ถูกจับมาถึงวันที่ถูกสั่งให้ประหารชีวิตมคมนพไม่ได้รู้สึกตกใจกลัวตายเลยแม้แต่น้อยเขาได้เตือนเพื่อนทั้ง32คนให้ระลึกถึงความดีที่ได้สั่งสมมาและให้แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยความเสมอภาคกันเพื่อนทั้ง32คนทำตามที่เขาแนะนำเพชฌฆาตนำตัวมคมนพและเพื่อนร่วมงานไปให้นอนรวมกันที่พระลานหลวงแล้วเอาเสื่อลำแพนคลุมครั้นได้เวลาประหารก็ปล่อยช้างออกมาให้เหยียบมคมานพและเพื่อนร่วมงานแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาอานุภาพของเมตตาส่งผลให้ช้างไม่กล้าเข้าไปใกล้แม้จะถูกใส่ให้เข้าไปก็ต้องผงะกลับเมื่อช้างเชือกแรกทำไม่สำเร็จเพชฌฆาตก็นำช้างเชือกอื่นมาทำหน้าที่แทนผลก็ปรากฏออกมาเช่นเดิมคือช้างฆ่าไม่ได้จนเพชฌฆาตอ่อนใจและนำความไปกราบทูลพระเจ้ามคธให้ทรงทราบโจรพวกนี้คงมีของดีอยู่ที่ตัวมั้งพระเจ้ามคธทรงคิดแล้วรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามตัวของมคมานพ
และเพื่อน

ร่วมงานไม่มีพระเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่ถวายรายงานหลังจากตรวจค้นแล้วหรือว่ามันร่ายมนพระเจ้ามคธทรงคิดแล้วตรัสให้เจ้าหน้าที่ซักถามเอาความจริงจากมคธมานพและเพื่อนร่วมงานใช่แล้วพวกข้าพระเจ้าร่ายมนมคธมานพยอมรับเจ้าหน้าที่นำความที่มคธมานพยอมรับไปกราบทูลให้พระเจ้ามคธทรงทราบพระเจ้ามคธทรงสนพระทัยจึงรับสั่งให้นำตัวเข้าเฝ้าแล้วตรัสบอกให้ร่ายมนต์ให้พระองค์ฟังขอเดชะมคธมานพกราบทูลพวกข้าพระเจ้าไม่ได้ร่ายมนต์อะไรหรอกนอกจากทำความดีพวกเจ้าทำความดีอะไรพระเจ้ามคธตัดเสียงแข็งมีหรือพวกโจรอย่างพวกเจ้าความดีขอเดชะขอพระองค์ทรงโปรดตั้งพระทัยสดับเถิดข้าพระองค์จะเล่าถวายมคธมานพกราบทูลแล้วจากนั้นก็ได้เล่าถวายว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหมดรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมามีแต่เจริญเมตตาให้ทานถากถางทางเดินให้เรียบเพื่อให้คนและสัตว์เดินไปมาได้สะดวกขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์มีน้ำไว้ดื่มกินสร้างศาลาเพื่อให้คนได้อาศัยแวะพักพวกข้าพระองค์ทำความดีอย่างนี้เสมอมานี่แหละคือมนต์ที่พวกข้าพระองค์ร่ายอยู่ในชีวิตประจำวันหากพวกข้าพระองค์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกโจรก็เป็นโจรอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้เป็นโจรปล้นข้าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างที่ถูกกล่าวหาหลอกพระเจ้าค่ะอ้าวอย่างนั้นพวกเจ้าก็ไม่ใช่โจรนะสิพระเจ้ามคธทรงอุทานแล้วทรงหันมาตวาดใส่หัวหน้าหมู่บ้านเจ้าใส่ร้ายเขานี่พะยะค่ะหัวหน้าหมู่บ้านทูลรับคำอย่างคนจนแต้มเจ้านี่เลวมากพระเจ้ามคธทรงเกลี้ยวหัวหน้าหมู่บ้านนับแต่นี้ไปข้าขอปลดเจ้าออกจากตำแหน่งแล้วแต่งเต้าเจ้ามคธมานพนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแทนแล้วมคธมานพก็ได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมัจจละโดยมีเพื่อนร่วมงานทั้ง32คนเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งหมดยังคงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อยู่อย่างเดิมจนตลอดอายุไขนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำความดีนั้นแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางแต่ถ้าไม่ท้อถอยยังคงมุ่งมั่นทำความดีต่อไปก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ในที่สุดและผลแห่งความดีก็จะตอบสนองอย่างเต็มที่เหมือนมคธมานพและเพื่อนร่วมงานได้รับผลแห่งความดีหลังจากผ่านอุปสรรคไปได้พญาช้างผู้เสียสละบริเวณป่าหิมพานต์มีช้างป่าอยู่โขลงหนึ่งจำนวนนับเป็นแสนเชือกอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช้างขาวปลอดทั่วทั้งตัวมองดูแล้วเหมือนกองเงินตาทั้งสองข้างกลมเหมือนก้อนแก้วมณีหน้าแดงระเรื่อเหมือนผ้ากำพลแดงงวงขาวย้วยเหมือนพวงเงินที่ประดับด้วยหยดทองคำขาวเท้าทั้งสี่แดงเหมือนทาด้วยน้ำครั่งและมีชื่อว่าพญาช้างศีละวะเนื่องจากเป็นช้างถือศีลพระเทวทัตเกิดเป็นพรานป่าพญาช้างศีละวะมีรูปร่างสวยงามมากเมื่อเติบโตเป็นช้างหนุ่มก็มีช้าง 80,000 เชือกเป็นบริวารห้อมล้อมต่อมาเกิดเบื่อหน่ายโขงช้างที่รับผิดชอบดูแลจึงปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังต่อมามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเดินทางไปบริเวณป่าหิมพานต์เพื่อหา

เก็บผักผลไม้และล่าสัตว์เลี้ยงชีพกันไปเรื่อยๆจนเข้าไปในป่าลึกและจำไม่ได้ว่าทิศไหนเป็นทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้จึงหลงทางกลับเมืองพาราสีไม่ถูกและเมื่อไม่เห็นทางจะช่วยตนเองได้ก็ร้องไห้คร่ำครวญอยู่กลางป่าพญาช้างศีละวะได้ยินเสียงคร่ำครวญของพรานป่าเกิดสงสารจึงช่วยชายคนนั้นกำลังประสบทุกข์เราจะต้องช่วยพญาช้างคิดพลางค่อยๆเดินเข้าไปหาพรานฝ่ายพรานป่าเห็นช้างเดินมาใกล้ก็รู้สึกกลัวจึงแอบหนีพญาช้างเห็นพรานป่าถอยหนีก็หยุดยืนมองอยู่เฉยๆเอ๊ะช้างตัวนี้มีท่าทางแปลกประหลาดพรานป่าเริ่มคิดได้เวลาเราหนีมันกลับหยุดเวลาเราหยุดมันกับเดินเข้ามาสงสัยจะมาช่วยเราครั้นคิดได้ดังนั้นจึงรวบรวมความกล้ายืนคอยช้างซึ่งค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทุกขณะพญาช้างเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆแล้วสายตามองดูพรานป่าชั่วขณะหนึ่งจากนั้นจึงถามไปว่าท่านผู้เจริญท่านเดินร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทำไมพรานป่ารู้สึกดีใจที่ได้ยินเสียงช้างถามอย่างอ่อนโยนจึงตอบไปว่าข้าพเจ้าร้องไห้คร่ำครวญก็เพราะกลับบ้านไม่ถูกคงตายอยู่กลางป่านี้เป็นแน่ท่านมาจากไหนจากเมืองพาราณสีข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าเมืองพาราณสีอยู่ที่ไหนแต่จะพาท่านไปให้พ้นป่าจากนั้นท่านค่อยหาทางกลับบ้านเองขอบคุณท่านมากพญาช้างพญาช้างศีละวะชำนาญเส้นทางเดินลัดเลาะภูเขาและป่าไม้ก็ถึงบริเวณชายป่าหิมพานต์แล้วค่อยๆย่อตัวลงเพื่อให้พรานป่าลงได้อย่างสะดวกเมื่อพรานป่าลงมายืนบนพื้นดินแล้วพญาช้างก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญเลยป่านี้หน่อยหนึ่งก็เป็นทางใหญ่ที่มนุษย์เดินไปมากันทางสายนี้คงจะมีทางไปเมืองพาราณสีทางแยกข้าพเจ้าช่วยท่านครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนช้างพูดขึ้นมีอยู่อย่างเดียวที่จะขอท่านขอให้ข้าพเจ้าได้หรือเปล่าท่านขออะไรว่ามาเลยขอให้ท่านอย่าบอกเรื่องที่มาพบข้าพเจ้าและอย่าบอกเรื่องที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่เท่านี้เองหรือพรานป่าแสดงถ้ารับคำขอร้องได้ขอบคุณท่านมากพญาช้างพูดจบก็หันหลังเดินกลับเข้าป่าลึกฝ่ายพรานป่าตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนหลังพญาช้างออกมาจากป่าก็คอยสังเกตหนทางโดยอาศัยภูเขาเล็กๆและต้นไม้เป็นเครื่องหมายสักวันหนึ่งเราจะกลับมาอีกเขาคิดอยู่ในใจช้างตัวนี้งาสวยถ้าใครต้องการซื้อเราจะมาตัดไปขายดังนั้นเมื่อกลับมาถึงเมืองพาราณสีแล้ววันหนึ่งขณะเดินไปตามท้องถนนเห็นพวกช้างงาช้างกำลังจะเอางาช้างมาทำเป็นรูปแปลกๆก็พลันคิดถึงพญาช้างศีละวะเขาจึงเดินไปเข้าไปถามท่านอยากได้งาช้างเป็นกันไหมพูดเป็นเล่นไปพวกช้างงาพวกช่างงาแสดงท่าอยากได้งาช้างเป็นมีค่ามากกว่างาช้างตายอีกถ้าพวกท่านอยากได้ข้าพระเจ้าจะไปหามาให้ไปเอามันเลยเอามาเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีเมื่อพวกช่างงายืนยันว่ารับซื้อแน่นอนพรานป่าก็รีบกลับมาบ้านเตรียมเลื่อยเหล็กและเสบียงแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปป่าหิมพานต์ที่อยู่ของพญาช้างศีละวะทันทีเขาชำนาญการเดินทางและจำเครื่องหมายได้ดี

เดินทางอยู่ไม่กี่วันก็ไปถึงที่อยู่ของพญาช้างท่านผู้เจริญท่านกลับมาทำไมล่ะพญาช้างศรีละวะถามเขาซึ่งบัดนี้มายืนอยู่เบื้องหน้าพญาช้างพรานป่าตอบละล่ำละลักข้าพเจ้ามหา

พญาช้างศรีละวะพูดด้วยความเต็มใจจากนั้นก็หมอบลงพรานป่าดีใจมากจึงรีบเอาเลื่อยออกมาเลื่อยตรงบริเวณส่วนปลายงาทั้งสองข้างทันทีที่งาขาดตกลงกับพื้นดินพญาช้างศรีละวะก็เอางวงจับงาทั้งสองนั้นขึ้นมากำไว้แน่นพร้อมกับกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าให้งาทั้งสองนี้แก่ท่านไม่ใช่เพราะมันทำให้เรือนร่างของข้าพเจ้าสวยงามแต่ยังมีงาอีกชนิดหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักยิ่งกว่าเพราะเป็นงาที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งธรรมะทั้งปวงนั่นก็คือพระสัพพัญญุตญาณและยังช่วยโลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างใหญ่หลวงคั้นแล้วพญาช้างศรีละวะก็ชูงวงขึ้นจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยื่นงาให้พรานป่ารับไปพรานป่าได้งาแล้วก็รีบเดินทางกลับไปเมืองพาราณสีนำงาช้างไปขายให้พวกช่างงาได้ราคางามมากเขาเป็นอยู่อย่างสุขสบายได้ระยะหนึ่งเงินก็หมดจึงเดินทางกลับมาขอตัดงาส่วนที่เหลืออีกพญาช้างงาสองท่อนที่ท่านให้ไปขายได้ราคาเพียงแค่ใช้หนี้เท่านั้นข้าพเจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาของาที่ยังเหลือไปขายอีกพรานโอดครวญเชิญท่านตัดเลยพญาช้างศรีละวะบอกพรานป่าพางหมอบลงพรานป่าก็ตัดเอางาไปอีกสองท่อนรายได้จากงาสองท่อนนั้นช่วยให้เขาเป็นอยู่อย่างสบายได้ระยะหนึ่งจากนั้นเขาก็กลับมาขอตัดงาส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกจนครั้งสุดท้ายมาขอตัดเอาโคนงาส่วนที่ยังฝังอยู่ในเนื้อเชิญท่านตัดเลยพญาช้างศรีละวะเสียสละให้เหมือนอย่างเคยพรานป่าจึงมาเอาเลื่อยแล้วปีนขึ้นไปตัดจนขาดคั้นได้ตามต้องการแล้วก็รีบจากไปด้วยความดีใจขณะที่เขาเดินจากพญาช้างศรีละวะไปด้วยความดีใจนั้นก็พันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือแผ่นดินตรงที่เขาเดินอยู่นั้นได้แยกออกแล้วสูบเขาจมหายไปแล้วทันใดนั้นก็มีเปลวไฟจากอเวจีมหานครลุกท่วมร่างของเขาแดงฉานเทวดาตนหนึ่งสถิตอยู่บริเวณป่าเห็นพฤติกรรมของพรานป่ามาตลอดจนกระทั่งถึงเวลาที่แผ่นดินสูบจึงพูดขึ้นเสียงดังว่าคนอกตัญญูเห็นแก่ได้แม้ใครจะยกแผ่นดินให้เขาครอบครองก็ไม่ทำให้เขาหยุดโลภได้ฝ่ายพญาช้างศรีละวะแม้บัดนี้ไม่มีงานแล้วก็ต้องสู้ข่มความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานต่อมาไม่นานก็ล้มไปเมื่อถึงอายุไขนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอกตัญญูนั้นแม้ตอนแรกจะดูรุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็จะพบความวิบัติเหมือนอย่างพรานป่าอกตัญญูพญาช้างศรีละวะแล้วพบกับความวิบัติฉะนั้นพระอินทร์กับอสูรสวรรค์ชั้นดาวดึงเดิมเป็นที่อยู่ของพวกอสูรต่อมาเมื่อมคะมานุปตายจากโลกมนุษย์ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเช่นกันพระอินทร์และเทวดาบริวารอีก32องค์ได้ร่วมมือกันขับไล่พวกอสูรให้ลงมาอยู่เชิงเขาสุเมนพวกอสูรแค้นเคืองจึงยกทัพรบกับพระอินทร์ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระอินทร์เป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงและมีเทพบริวาร32องค์เป็นผู้ช่วยเหลือสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเนื้อที่กว้างใหญ่ได้ 160,000 ตารางกิโลเมตรมีเทพนครเมืองหลวงชื่อสุทัศนะตั้งอยู่รายรอบ

เขาพระสุเมนพวกอสูรได้อยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้มาก่อนต่อมามคะมานพได้เกิดมาเป็นพระอินทร์อยู่ร่วมด้วยและได้ครองความเป็นใหญ่ร่วมกับพวกอสูรพระอินทร์ไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกอสูรจึงปรึกษากับเทพบริวาร32องค์จะทำอย่างไรกันถ้าจะขับไล่พวกนี้ออกไปพระอินทร์ปรึกษาไม่เห็นยากอะไรเทพบริวารองค์หนึ่งเสนอแนะเราจัดให้มีงานเลี้ยงแล้วเอาเหล้าให้พวกเขากินพอพวกเขาเมาเราก็จับเหวี่ยงลงไปเชิงเขาพระสุเมนแล้วทันใดนั้นเองที่เขาเชิงเขาก็จะมีภพอสูรเกิดขึ้นเป็นที่รองรับภพอสูรมีขนาดเท่ากับสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นไม้เป็นสัญลักษณ์สวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นปาริชาตปาริชัดหรือปาริชาตเป็นสัญลักษณ์ส่วนภพอสูรมีต้นจิตตปาตลิเป็นสัญลักษณ์เมื่อพวกอสูรอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมนได้ระยะหนึ่งก็ถึงฤดูดอกจิตตปาตลิหรือดอกแคฝอยบานทำให้นึกถึงดอกปาริชาตในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ตนเคยอยู่มาก่อนจึงรู้สึกเสียดายสวรรค์ชั้นดาวดึงและร่วมกันวางแผนจะยึดคืนจะลบกับพวกข้างบนยังไงดีหัวหน้าอสูรปรึกษาเราก็จะยกทัพไต่เขาพระสุเมนขึ้นไปอสูรบริวารตัวหนึ่งเสนอแนะอสูรทั้งหมดเห็นด้วยที่จะทำอย่างนั้นเพราะไม่เห็นทางอื่นที่ดีกว่าดังนั้นเมื่อได้เวลาเหมาะสมพวกอสูรจึงยกทัพไต่เขาพระสุเมนขึ้นไปพระอินทร์มองลงมาเห็นพวกอสูรไต่ขึ้นเขากันยั่วเยี้ยเหมือนมดไต่เสาก็ทรงสงสัยจึงตัดถามบริวารพวกอสูรยกทัพมาพระเจ้าค่ะเทพบริวารองค์หนึ่งถวายรายงานพระอินทร์ได้ฟังดังนั้นก็คิดตัดไฟแต่ต้นลมจึงให้มาตลีขับรถเวชยันพาพระองค์มาปรากฏอยู่บนหลังมหาสมุทรใกล้กับภพอสูรแล้วเกิดสู้รบกันปรากฏว่าพระอินทร์สู้ไม่ได้เพราะมีกำลังน้อยกว่าจึงให้มาตลีขับรถหนีไปทางชายมหาสมุทรด้านทิศใต้ชายมหาสมุทรด้านทิศใต้นั้นมีป่าไม้งิ้วขึ้นอยู่พวกครุฑอาศัยอยู่ในป่ามาตลีขับรถเวชยันซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 มาเร็วมากเข้าไปในป่าไม้งิ้วทำให้ไม้งิ้วหักระเนระนาบพวกลูกนกครุฑตกใจส่งเสียงร้องกันเซ็งแซ่พระอินทร์ได้ยินเสียงเซ็งแซ่จึงตัดถามมาตลีเสียงอะไรร้องน่าสงสารเหลือเกินขอเดชะเสียงลูกนกครุฑร้องเพราะตกใจกลัวตายเนื่องจากข้าพระองค์ขับรถมาเร็วจนไม้งิ้วซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมันหักระเนระนาบอย่างนั้นหรือพระอินทร์อุทานพลางตัดบอกมาตลีว่าพวกเราอย่าทำให้นกพวกนี้ต้องทุกข์ยากเลยเอาละกลับรถไปทางเก่าไม่ได้พระเจ้าค่ะขับรถกลับทางเก่าไม่ได้พระองค์ไม่เห็นหรือพวกอสูรกำลังไล่ตามมาติดๆหากกลับรถไปก็ต้องสวนทางกับพวกอสูรและสู้รบกันพระองค์ก็รู้อยู่ว่าสู้เขาไม่ได้เพราะเรามีพวกน้อยจึงเท่ากับว่ากลับไปตายลูกเดียวมาตลีฉันไม่เคยจะใช้ชีวิตของผู้อื่นมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองเลยเอาเถอะการกลับไปครั้งนี้ถ้าฉันจะต้องตายก็ให้มันตายแต่ฉันจะไม่ยอมให้สัตว์ผู้บริสุทธิ์อย่างลูกนกครุฑตายเป็นอันขาดเมื่อได้ฟังพระดำรัสที่เฉียบขาดเช่นนั้นมาตลีก็ไม่สามารถฝ่าฝืนได้เขากระตุกเชือกม้าให้ทันหันกลับ
มาทางเก่าแล้วกระตุกเชือกเป็นสัญญาณให้เร่งฝีเท้าให้เต็มที่ทันใดนั้นม้าก็พาเวชยันวิ่งเหมือนบินกลับมาทางเก่าแล้วบ่ายหน้าขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พวกอสูรกำลังไล่ติดตามมาเห็นรถเวชยันวิ่งกลับมาก็คิดว่าพระอินทร์ได้พวกมาช่วยจึงตกใจยกทัพหนีกลับเข้าพบอสูรทำไมยกทัพกลับมาเล่าพระเจ้าค่ะอสูรบริวารตนหนึ่งถามไม่กลับได้ยังไงหัวหน้าอสูรตอบพระอินทร์ยกพวกมากันเป็นฝูงๆพวกเราขืนอยู่ก็แหลกเป็นผงนะสิผลปรากฏว่าการสู้รบกันครั้งนี้พระอินทร์ไม่แพ้แต่ไม่ชนะฝ่ายอสูรเองไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะเช่นกันเลยทำให้เมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กับภพอสูรได้ชื่อใหม่ร่วมกันว่าอยุธยาปุระเมืองที่ไม่มีใครลบชนะได้ครั้นเสด็จกลับไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วพระอินทร์ก็จัดกำลังอารักขาไว้5จุดคือที่ระเบียงด้านนอกของพระสุเมนซึ่งเป็นระเบียงชั้นที่1จัดให้พวกนาคอารักขาเพราะอยู่ใกล้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกนาคถัดจากระเบียงชั้นที่1เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่2จัดให้พวกครุฑอารักขาถัดระเบียง2เข้าไปเป็นชั้นที่3เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่4เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่5ซึ่งเป็นชั้นใกล้เขตแดนของสวรรค์ดาวดึงจัดให้เท้ามหาราชทั้ง4อารักขาเท้ามหาราชยักษ์กุมพันธ์ครุฑและนาคได้ถวายอารักขาพระอินทร์เต็มความสามารถพวกอสูรได้ทราบว่ามีการอารักขาสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างเข้มแข็งก็ไม่กล้ายกทัพมารุกรานขณะที่พระอินทร์เสวยความสุขในทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นางทั้ง4ซึ่งเคยเป็นภรรยาเมื่อครั้งเกิดเป็นมคมานพในหมู่บ้านมัจจละเมืองราชคฤห์แคว้นมคธก็ได้ตายลงมาเกิดเป็นชายาในอีกชาติหนึ่งนางสุธรรมาเกิดมาเป็นเทวสภาชื่อสุธรรมาเป็นสมบัติเทวสภาแห่งนี้กว้างใหญ่ได้500โยชน์ตรงกลางมีบัลลังก์ทองตั้งอยู่ภายใต้ทิพยเสวตฉัตรพระอินทร์ขึ้นประทับนั่งสั่งการบนบัลลังก์นางจิตตาเกิดมามีอุทยานชื่อจิตรดาวันเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างสวนจิตรดาวันไว้ครั้งเกิดเป็นมนุษย์นางนันทาเกิดมามีสะโบกขรณีชื่อนันทาเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่สร้างสะน้ำใหญ่ไว้ครั้งเกิดเป็นมนุษย์ฝ่ายนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกยางก่อนโทษฐานที่ไม่สนใจให้ทานรักษาศีลสนใจแต่เรื่องแต่งกายเย้ายวนใจสามีต่อมาพระอินทร์เสด็จไปโปรดแนะนำให้รักษาศีลนางทำตามตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นลูกสาวของเวปจิตติอสูรและได้ทราบว่าบัดนี้บิดากำลังทำพิธีให้นางเลือกคู่ตามใจชอบของนางเองจึงแปลงตัวเป็นอสูรมาแทรกอยู่ท่ามกลางพวกอสูรฝ่ายเวปจิตติอสูรเมื่อเห็นว่าอสูรหนุ่มทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วก็ให้เชิญลูกสาวออกมาเลือกคู่นางสุชาดาออกมายืนอย่างสง่าอยู่ท่ามกลางอสูรหนุ่มแล้วสอดส่องสายตาไปรอบๆพันก็เหลือบไปเห็นพระอินทร์ในร่างอสูรแก่นี่ไงผู้ที่จะเป็นสามีเรานางคิดพลางโยนพวงมาลัยไปคล้องคอพระอินทร์ด้วยความรักที่สืบสานมาแต่อดีตชาติโอ้ยประหลาดจังอสูรหนุ่มทั้งหลายอุทานด้วยความหัวเสียเจ้านายเราแทนที่จะได้ลูกเขยหนุ่ม
อย่างพวกเรา

แต่นี่กลับมาได้ลูกเขยแก่คราวปู่ว่าพลางอสูรก็แยกย้ายกันกลับวิมานของตนฝ่ายเวปจิตติอสูรเมื่อลูกสาวตัดสินใจเลือกเช่นนี้ก็ไม่สามารถทัดทานได้จำเป็นรับอสูรแก่ไว้เป็นลูกเขยส่วนพระอินทร์เมื่อได้นางสุชาดาเป็นชายาแล้วก็แปลงร่างเป็นอย่างเดิมพาเหาะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการยอมตายเพื่อให้ผู้อื่นอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นเป็นสมบัติของนักปราชญ์โดยแท้เช่นเดียวกับพระอินทร์ยอมตายเพื่อให้ลูกนกครุฑอยู่รอดฉะนั้นคำเตือนของนกพิราบคราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังก็คือกระเช้าแกลบไปหากินไกลตกเย็นจึงค่อยกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบนึกนิยมในการรู้จักประมาณพ่อครัวมักเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบให้เศรษฐีฟังดีใจครับนายนกพิราบตัวนี้ไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดตกเย็นนึงกลับเข้ารังอยู่มาวันหนึ่งมีกาตัวหนึ่งบินมาที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยไปเข้าจมูกกากลิ่นปลาต้มนี่หอมน่ากินกาคิดขณะกลิ่นปลาโชยมาเข้าจมูกทำยังไงเราจึงจะได้กินปลาให้หายอยากกานั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้เราได้กินเนื้อปลาเช้าตู่วันต่อมากามารอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินคันถึงเวลาที่นกพิราบบินออกหากินกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบสงสัยสหายทำไมวันนี้จึงบินตามข้าพเจ้ามานกพิราบถามด้วยความสงสัยนายจ๋ากาทำเสียงอ่อนเสียงหวานเพื่อตีสนิทข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกิริยาท่าทางของท่านข้าพเจ้าไม่เห็นมีกิริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยนกพิราบรู้สึกงงมีสิจ๊ะนายจ๋าท่านมีกิริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยยิ่งสบายใจใหญ่กาชมท่านชื่นชมตัวเราแล้วท่านต้องการอะไรจากข้าพเจ้านกพิราบถามตรงๆไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่านกายังคงทำเสียงอ่อนเสียงหวานถ้าเช่นนั้นก็ตามใจนกพิราบจนปัญญาจะปฏิเสธแต่ข้าพระเจ้าขอเตือนหน่อยท่านต้องไม่ประมาทนะได้จะนายการีบรับคำพร้อมทั้งนึกกระยิมอยู่ในใจว่าบัดนี้แผนของเราสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วนกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลจะกินแต่หญ้าและพืชผักส่วนกาเที่ยวหากินแต่สัตว์มีชีวิตดังนั้นเวลาที่นกพิราบหากินกาก็จะเที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วจึงมาหานกพิราบนายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับรังเสียทีเล่ากินมากไปไม่ดีนะกาทำท่าเตือนด้วยความหวังดีท่านอิ่มแล้วหรือนกพิราบถามด้วยความเป็นห่วงข้าพระเจ้าไม่กินถึงอิ่มหรอกกาเล่น

สำนวนนกพิราบคอยกาอยู่เพื่อจะพากลับหลังและตั้งใจว่าจะพาบินกลับทันทีเมื่อกามาถึงเอาเถอะนะอย่ามามัวพูดมากอยู่เลยเรากลับกันดีกว่านกพิราบตัดบทพรางบินนำกากลับหลังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตนและบางครั้งก็คิดดูถูกนกพิราบเสียด้วยซ้ำนกพิราบบินลัดมาครู่ใหญ่ก็มาถึงบ้านเศรษฐีถึงครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาซึ่งยังโชยกลิ่นหอมกลุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยแล้วพาเข้าไปพักในรังเบียดกันหน่อยนะนกพิราบพูดด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรหรอกนายจ๋ากายังคงส่งเสียงหวานครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากพ่อครัวเห็นนกพิราบพากาอาศัยด้วยก็นำตะกร้าใส่แกรบอีกใบหนึ่งมาวางใกล้ๆเพื่อให้กาได้อาศัยขอบคุณท่านมากนกพิราบกล่าวกับพ่อครัวแล้วบอกให้กามาอยู่ในรังใหม่เพื่อจะได้อยู่อย่างสบายเศรษฐีทราบข่าวดีใจมากที่บ้านได้เป็นที่พักพิงของนกดูแลให้ดีๆด้วยนะเขาบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงแสดงความเมตตาที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่คนนำมาให้มีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัวกามาเห็นข้าวเปรี้ยวปากจึงนึกอยากกินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนได้แต่กลิ่นแต่ไม่เคยเห็นตัวปลาแต่วันนี้ได้เห็นแล้วแหมเนื้อแดงสดน่ากินกาคิดพางเกินน้ำลายพางทำยังไงถึงจะได้กินกาเก็บเรื่องนี้ไปนอนคิดอยู่ทั้งคืนในที่สุดก็คิดแผนออกคันรุ่งเช้าจึงแกล้งนอนสมทำทีไม่สบายนะคะเรื่องกากับนกจะดำเนินไปอย่างไรโปรดติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poly ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด7คุ้มครอง

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลรยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความศรัทธาประสาทะในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้ว่าเศรษฐกิจการเมืองมีสาเหตุที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือผู้คนทั้งหลายนั้นต่างต้องการแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขที่ต้องการแสวงหาของบุคคลผู้ครองเรือนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะการมีรสนิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วบุคคลบางคนเมื่อมีความสุขแล้วความสุขนั้นก็อาจจะทำให้ใครหลายๆคนนั้นมีความทุกข์ได้อันนี้ถึงเป็นสาเหตุที่ว่าจะทำอย่างไรที่การแสวงหาความสุขของเรานั้นจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นในวันนี้กระผมได้รับโอกาสและความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวครับประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ความรู้ในหัวข้อตอนที่5คือหลักที่หิปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อทราบความหมายของที่หิบัติปฏิบัติในตอนที่แล้วทีนี้เรามารู้ว่าหลักของที่หิปฏิบัตินี้มีอย่างไรบ้างครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่5นี้จะเป็นหลักขี้หิปฏิบัติในพุทธศาสนาครับ
0: ครับ
1: ความหมายของขี้หิปฏิบัติคำว่าขี้หิกับปฏิบัติเป็นคำที่มีความหมายร่วมกันอยู่2ศัพท์สามารถแยกศัพท์ได้เป็นขี้หิกับ
0: ปฏิบัติ
1: ปฏิบัติ
0: ครับ
1: คำว่าขี้หิแปลว่าคฤหัสถ
0: ์ครับ
1: ก็คือเป็นภาษาบาลีก็คือผู้ครองเรือนผู้อยู่เรือนส่วนคำว่าปฏิปฏิแปลว่าการถึงการปฏิบัติการดำเนินการทำการรู
0: ้
1: การได้การบำรุงการปฏิบัติความปฏิบัติข้อปฏิบัติความประพฤติแปลได้หลายอย่างคร
0: ับ ใช่ครับ
1: จึงรวมเป็นว่าขี้หิปฏิบัติ
0: ครับ
1: ก็คือการปฏิบัติของผู้ของเรือน
0: ครับ
1: ครับผมคำว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักบวช
0: ครับ
1: เป็นคนผู้อยู่ของเรือนแยกประเภทได้3ประเภทคือ
0: ครับ
1: คฤหัสถ์เป็นศัพท์ที่ทางศาสนาใช้สำหรับเรียกบุคคลทั่วไปซึ่งหมายถึงมนุษย
0: ์
1: จะเป็นเพศชายและเพศหญิงคฤหัสถ์หมายถึงการครองเรือนชีวิตการครองเรือน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นความหมายที่คล้ายๆกัน
0: ครับ
1: ครับผมที่ฮินีหรือการครองเรือนหมายถึงสถาบันครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก
0: ครับ
1: หญิงผู้ครองเรือนหมายถึงคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิง
0: ครับเรียกว่าที่ฮินีนะครับที
1: ่ฮินีครับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนหรือผู้ที่มีเรือนนั้นก็จะมีอยู่ร่วมกันทั้งเป็นผู้ชายผู้หญิง
0: ครับ
1: จะเป็นเด็กคนเฒ่าคนชราสามารถอยู่ร่วมกันต่างๆครับซึ่งแต่ละคนก็มีพฤติกรรมที่อยู่ร่วมกันครับเป็นคำสรรพนามที่เรียกแทนมากมายเช่นบางทีก็เรียกว่าคฤหัสถ์บ้าง
0: ครับ
1: บุคคลบ้าง
0: ครับ
1: คนบ้างชนบ้างปุถุชนบ้าง
0: ครับ
1: ครับด้วยเหตุนี้คฤหัสถ์จึงเป็นผู้มีภาระมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบมากมายต่อการเป็นอยู่ตามคันลองของโลกครับมีทุกข์และสุขขัดเขาประปนกันไป
0: ครับทีนี้หลักธรรมครับของพระพุทธศาสนาที่ว่ามีข้อปฏิบัติ ที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ทุกเพศทุกวัยครับเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเอื้อประโยชน์ครับที่จะพึงได้รับจากผลกับปฏิบัติที่ให้เท่าๆกันครับ
0: ครับผม
1: ครับตามสถานะที่เป็นอยู่โดยแบ่งความทำออกให้เหมาะสมตามสถานะของคฤหัสถ์นั้น
0: ๆครับก็คือ
1: ไปแต่ละรายบุคคลครับ
0: ก็คือด้วยความเข้าใจว่าคฤหัสถ์แต่ละชนแต่ละประเภทก็จะมีหลักธรรมที่ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับการดำเนินชีวิตในวิถีของปัจจุบันนี้ต้องดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่รอดของตนใช่ไหมครับต้องมีการประกอบสมาชีพเลี้ยงตนเนี่ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวทีนี้ลักษณะของขิหิปฏิบัติครับมีลักษณะข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
1: ครับหลักข้อปฏิบัติ
0: คือมีเขาเรียกว่ามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมครับในการควบคุมความดีใช่ไหมทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจจิตใจของมนุษย์การประพฤติตนตามแบบสามัญชนใช่ไหม
1: คร
0: ับ คือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยจะมีหลักศีลและธรรม
1: ถูกต้องคร
0: ับ ถ้าไม่ใช่มีเป็นผู้มีหลักมีศีลธรรมเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคฤหัสถ์ไหมครับแบบนี
1: ้คือหลักของคฤหัสถ์ปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกเอาไว้ครับ
0: ครับ
1: ท่านเรียกพระเรือนเรียกว่าอาคาริยวินัยไม่ถึงวินัยสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนคร
0: ับ
1: เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ของเรือน
0: ทุกเพศทุกวัย
1: ทุกวัย
0: ครับ
1: เปรียบเหมือนง่ายๆว่าถ้าพระภิกษุก็จะมีศีลเป็นข้อบังคับใช่ครับคฤหัสถ์ก็ต้องมีศีลของคฤหัสถ์เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นในทางเดียวกัน
0: ครับ
1: เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
0: ครับ
1: ครับต่อสังคมและ
0: เป็นการประพฤติตามหลักวินัยของชนที่เป็นคฤหัสถ
1: ์ครับ
0: แล้วคฤหัสถ์ที่เป็นผู้บำเพ็ญพรตก็จะมีศีลอีกแบบนึงใช่มั้ยครับ
1: ค
0: ฤหัสถ์ทั่วไปก็จะมีศีลอีกแบบนึงภิกษุก็จะมีศีลของภิกษุอันนี้ก็เรียกว่าอาคาริยวินัยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามองในภาพรวมแล้วแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าความแตกต่างของคฤหัสถ์เนี่ยมีความแตกต่างกันได้อย่างไรก็เลยจำแนกเป็นอนาคาริยวินัยก็คือวินัยสำหรับพระภิกษุผู้ออกบวชนะครับ
1: ใช่ครับแยกจากกัน
0: ครับส่วนวินัยอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรครับ
1: วินัยอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายๆวินัยจะมีสองชนิดวินัยทางโลก
0: ครับ
1: ครับหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับสำหรับควบคุมคนในสังคมครับแต่ละแห่งสรุปก็ตกลงของคนในสังคมนั้น
0: ครับ
1: วินัยทางโลกที่ให้คนประพฤติปฏิบัติครับอย่างเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎข้อบังคับระเบียบธรรมเนียมประเพณีคำสั่งต่างๆเป็นต้นครับและอันที่สองเรียกว่าวินัยทางธรรม
0: ครับ
1: เนื่องจากชาวพุทธมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
0: ครับ
1: ถูกไหมครับดังนั้นวินัยทางศาสนาจึงมี2ประเภทคือ1ที่เรียกว่าอนาคาริยวินัยมาถึงวินัยสำหรับผู้ออกบวชก็คือเราภิกษุเราบรรพชิตทุกคนกับอีกอันนึงคืออาคาริยวินัยมาถึงวินัยสำหรับคฤหัสถ์คือผู้อยู่ครองเรือนครับก็คือประชาชนทั่วไปจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เด็กก็ได้ครับครับทีนี้เราจะมาจำแนกอนาคาริยวินัย
0: ก็
1: คือวินัยของนักบวช
0: ครับ
1: มีจุดแยกเป็น4ประการครับ
0: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: 1ปฏิโมกขสังวรศีล
0: ครับ
1: ก็คือนี่คือวินัยของภิกษุนะ
0: ครับ
1: ก็คือการสมรวมอยู่ในศีล227ข
0: ้อ
1: ที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นข้อเว้นที่ทรงห้าม
0: ครับ
1: ครับไม่ให้ทำสิ่งนี้และพูดสิ่งนี้ครับเป็นข้อห้าม227ข้อครับ
0: คือสำรวมในพระปฏิโมก
1: ข์
0: 227ข้อครับ
1: 2ก็คืออินทรียสังวร
0: ครับ
1: คือการรู้จักสำรวม
0: ระวังอินทรีย์
1: 6อย่าง
0: ครับมีอะไร
1: ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาเมื่อเห็นรูปเราต้องสำรวมได้ครับที่สุดนี้สำคัญที่สุดครับต้องรู้จักสำรวมครับไม่ยินดียินร้ายในรูปที่มองเห็นเป็นต้นครับ
0: ครับ
1: คือพูดง่ายตาดูรูปเห็นรูปปุ๊บคุณต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายแค่รับรู้เฉย
0: ครับ
1: สักแต่ว่าบุคคลสัตว์สิ่งของเฉย

0: ใช่ครับ
1: หูได้ฟังเสียงก็รับรู้เฉยเฉย
0: ใช่ครับ
1: กระทบกันจมูกฟูดกลิ่นก็รับรู้เฉยเฉย
0: ใช่
1: จะกินอาหารก็ต้องกินสำรวมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ดูกายดูจิตของเรา
0: ครับอันนี้คือ NC สังวรครับ
1: ครับแล้วข้อที่สามก็คืออาชีวะบริสุทธิ์
0: ศีล
1: คือการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเช่นภิกษุทำไงบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
0: ครับ
1: คุณต้อง
0: ออกบิณฑบาต
1: ไปโปรดญาติโยมครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้คนได้ใส่บาตรไม่ใช่นั่งใบหวยก็อันนี้ก็ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ส่งแนะนำ
0: ใช่ครับ
1: พระต้องเดินออกไปบิณฑบาต
0: ต้องไปโปรดญาติโยมทุกเช้าครับเป็นหน้าที่ของภิกษุเลยครับ เขาเรียกว่าเป็นการเผยแผ่ที่ดีที่สุดครับเพราะว่าคนเราตื่นมาเช้าเนี่ยได้เห็นพระภิกษุเห็นสมณะเนี่ยถือว่าเป็นมงคลของชีวิตนะครับ
1: แล้วก็เป็นการเชื่ออย่างนะคนเฒ่าคนแก่เวลาพระเดินผ่านหน้าบ้านเน
0: ี่
1: ยทำให้คนแก่จะตื่นทุกเช้าเพื่อมาใส่บาต
0: ร
1: เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล
0: เป็นการเตือนเลย
1: ใช่จะตื่นทุกเช้าเลยเพราะคนตื่นเช้าคือคนที่มีพลังเพราะตอนเช้าเนี่ยพลังงานมันจะเยอะ
0: ครับ
1: เลยครับ
0: ครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายก็ได้นะครับที่จะทำให้เราตื่นแต่เช้าขึ้นมารีบทำกับข้าวหุงข้าวใส่บาตร
1: การงานเราก็เกิดจากตอนเช้านี่ถูกไหมครับ
0: แต่ถ้าไม่เช้าไม่มีพระภิกษุเดินผ่านแล้วทีนี้ก็ตื่นสายก็ทำให้เสียความเป็นคฤหัสถ์นี้ไปได้ครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับข้อต่อไปครับ
1: ตื่นเช้าครับ
0: ปัจจเวกขณะนี่คืออะไร
1: ภิกษุเนี่ยเวลาได้อาหารปุ๊
0: บ
1: ข้อที่สี่เรียกว่า
0: ปัจจเวกขณะ
1: คือการพิจารณาปัจจัยสี่ที่ได้รับมาคร
0: ับ
1: ต้องพิจารณาทุกอย่างมีบทที่สวดอยู่อย่างเช่นจีวรถูกไหมจะใช้
0: พิจารณา
1: แต่พิจารณาแต่ว่าเป็นเครื่องแค่นุ่งห่มป
0: ้
1: องกันความร้อนป
0: ้
1: องกันสรรพสัตว์ทุกอย่างบิณฑบาตที่ได้ปุ๊บคุณต้องพิจารณา
0: ครับพิจารณาก่อนแล้ว
1: ควรได้พิจารณาแล้วก็อีกอย่างเศนาสนะที่อยู่ที่อาศัยคุณต้องพิจารณาไว้กันแดดกันฝนเฉยไม่ใช่ของเราพิจารณาทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายเลยคีรานะพิจารณายาทุกอย่าง
0: ครับพิจารณาเพศ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าภิกษุถ้าไม่พิจารณาของในปุ๊บเปรียบเหมือนบนพวกหนี้ของญาติโยม
0: ครับเป็นหนี้ครับบวชมาแล้วเป็นหนี้ญาติโยมครับก็คือไม่ต่างจากเขาเรียกว่าทำไปแล้วกุศลไม่เกิดขึ้นครับ
1: ถูกต้องไม่เกิดขึ้นใช่ครับ
0: มีแต่อกุศลเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักธรรมของพวกเขาเรียกว่าอนาคาริยวินัยก็คือ
1: ของบรรพชิต
0: วินัยของบรรพชิต
1: ใช่คร
0: ับ ทีนี้วินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติแต่ละข้อเนี่ยครับอะไรคือทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติขึ้นมาว่าภิกษุต้องสำรวมกายวาจาใจ
1: ครับคือเกิดจากเหตุครับมันมีเหตุเกิดขึ้นครับพระพุทธเจ้านี้จะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมา
0: ครับ
1: ต้องเหตุขึ้นมาก่อนจะต้องบัญญัติโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีการบัญญัติวินัยมาปุ๊บเนี่ยหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างถิ่น
0: ครับ
1: ถูกครับคนก็อยู่ในตระกูล
0: ต่างพ่อแม่มาด้วย
1: ต่างแม่
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามีวินัยอ่ะก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องร้อยดอกไม้เน
0: ี่
1: ยมันก็จะแกะกระจายก็ดูไม่สวย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเราเอาเนี่ยดอกไม้เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ย
0: ครับมาร้อย
1: เท่าในวินัยเนี่ย
0: ครับ
1: จะกลายเป็นพวงมาลัยเนี่ยมันก็มีคุณค่าจะ
0: ไ
1: ปถวายพระหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูดีงาม
0: อันนี้ชัดเจนเลยครับมองเห็นภาพเลยคือวินัย
1: ไหมครับ
0: ครับวินัยเนี่ยเปรียบเสมือนพวงดอกไม้ที่คอยร้อยดอกไม้ที่ต่างสี
1: แกะกระจายต่างสีมาให้สวยงามก็คือวินัยก็ต้องมีทั้งของบรรพชิต
0: ครับ
1: แล้วก็ใช่คือพวกบวชแล้วก็ของคฤหัสถ์ก็คือผู้ของเรือนคร
0: ับ
1: ต้องมีวินัยครับซึ่งตัววินัยที่มีหลักๆก็คือตัวศีล5นี่แหละคร
0: ับ ครับก็เช่นเดียวกันครับถ้าคฤหัสถ์ทั่วไปมีศีล5แล้วก็จะทำให้ดูสง่างามครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยทำอะไรก็พร้อมเพียงกันใช่ไหมครับทีนี้เมื่อคฤหัสถ์ของเรือนปกติครับคฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยความปกติของคฤหัสถ์เนี่ยเราวัดได้จากตรงไหนครับ
1: ครับความปกติของคฤหัสถ์ก็คือวัดได้จากการมีศีลครับ
0: ครับ
1: เพราะศีลแปลว่า
0: ความปกติ
1: ความปกติครับเครื่องหัดทั่วๆไปเนี่ยจะต้องมีศีล5เป็น
0: ปกติครับ
1: หลักการของศีล5ก็คือว่าไม่ฆ่า1
0: ครับ
1: ไม่ลักทรัพย
0: ์2
1: ไม่ล่วงละเมิดสตรีที่มีเจ้าของอยู่แล้ว3
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่พูดหลอกลวงไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำเท็จข้อที่4แล้วข้อที่5คือไม่ดื่มสุราของมึนเมาแล้วจะสติให้โทษ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักของคฤหัสถ์ของผู้ครองเรือนที่ดีครับ จะต้องมีศีล5นี้กำกับ
1: ครับ
0: ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนครับ เพราะฉะนั้นแล้วโดย

0: สามัญสำนึกครับความเป็นปกติจะเกิดขึ้นกับเจ้าของผู้ไม่ละเมิดล่วงศีล5นี้ได้นะครับก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยครับอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นหลักเขาเรียกว่าสันติวิธีสันติวิธีก็คือใช้ชีวิตโดยยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าครับทีนี้มาดูหลักเกณฑ์ในการตัดสินสถานะความเป็นมนุษย์คือขีหิวินัยครับคือวินัยที่ชาวพุทธทั่วไปจะต้องพึงทราบประพฤติปฏิบัติก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด14ข้อ
1: ครับผม
0: 14ข้อนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างครับ
1: ครับ14ข้อเนี่ยจะแบ่งเป็นกรรมกิเลส4ข้อ
0: ครับ
1: แล้วก็อคติ4และอบายมุข
0: 6
1: ทางความเสื่อม6รวมเป็น14ครับทีนี้จะแยกทีละข้อแล้วครับ
0: ครับ
1: 1กรรมกิเลส4อย่างคือสิ่งที่ขัดจะต้องละเว้นก็คือกรรมการกระทํา4อย่าง
0: ครับ
1: ที่คุณละเว้นเรียกว่ากรรมกิเลสครับ
0: ครับ
1: เพราะเป็นเครื่องที่ทําให้บุคคลประกอบกรรมเหล่านี้แล้วเป็นคนเศร้าหมอง
0: ครับ
1: เป็นคนน่ารังเกียจไม่ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ท
0: ั้
1: งทางกายและจิตใจด้วยเหตุนี้นักปราชญ์คนที่ฉลาดจะต้องละเว้นที่เสียถ้าว่ามีอะไรบ้าง1
0: ครับ
1: ปานาติบาตกับกิเลสนะครับก
0: ็
1: คือการทำสิ่งที่ให้ตกล่วงไป
0: ใช่
1: ก็เหมือนว่าสิ่งข้อที่1
0: ครับ
1: ก็คือการฆ่าสัตว์เนี่ย
0: ครับ
1: ครับจะต้อง
0: ละเว้นครับข้อที่2ครับ
1: ข้อที่2ก็คืออากินนาทาน
0: ครับ
1: ก็คือการไม่ถือเอาสิ่งของ
0: ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
1: ไม่ได้ให้ครับนี่คือเป็นกรรมกิเลสข้อที่2ครับ
0: ครับ
1: ส่วนกรรมกิเลสข้อที่3ก็คือกามิสุมิจฉาจาร
0: ครับ
1: ก็คือการผิดในกามก็คือเราจะต้องไม่ประพฤติร่วมในยาของผู้อื่น
0: ครับ
1: เป็นกรรมกิเลสข้อที่3
0: ครับ
1: ส่วนกรรมกิเลสข้อที่4
0: ครับ
1: ก็คือมุสาวาทการพูดเท็จ
0: ครับ
1: เพราะว่าการพูดเท็จเนี่ยเป็นการหลอกลวงคนอื่นซึ่งเป็นวจีทุจริต
0: ครับ
1: นี่เขาเรียกกรรมกิเลส4อย่าง
0: ครับ
1: ก็คือตัดมาจากศีล5จะเป็นกรรมกิเลส4อย่าง
0: ใช่คร
1: ับ ผม
0: ต่อไปครับความลำเอียงหรืออคติ4
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรคร
1: ับ ข้อที่1คำว่าความลำเอียงหรืออคติ4อย่างถือว่าเป็นสัญญาณที่ถูกต้มน้ำที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลครับในคฤหัสถ์สังคมที่ถูกแบ่งชนชั้นกันเนี่ยทุกคนจะต้องส่วนมากก็ชอบเอาเบียบซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: ครับอคติเนี่ยตรงกับภาษาไทยว่าความลำเอียงก็คือความไม่ยุติธรรมความไม่เที่ยงธรรม
0: ครับ
1: เราจะต้องควรละทิ้งหมดสี่อย่างถามว่ามีอะไรบ้างหนึ่ง
0: ฉันทาคติ
1: ครับลำเอียงเพราะรักใคร่กันเช่น
0: ครับ
1: การตัดสินคดีข้อพิพาทต่างการพิจารณาเรื่องยศหรือการให้รางวัลคร
0: ับ
1: ด้วยอำนาจความพอใจรักใคร่เป็นผู้ชนะไม่ดูที่ผลงาน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่า
0: ไม่ใช่
1: เฉพาะความรักใคร่อย่างเดียวครับเขาเรียกว่าฉันทาคติที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: สองโทสะคติลำเอียงเพราะเกิดจากการไม่ชอบกันก
0: ็
1: คือความโกรธหรือเกลียดชังกัน
0: ครับ
1: ตัดสินคดีด้วยอำนาจความโกรธโดยให้ผู้ที่โกรธนั้นเป็นผู้แพ้ทั้งที
0: ่
1: ไม่ใช่คนแพ
0: ้ใช่ครับ
1: ครับเป็นการไม่ยุติธรรมต่อการยังคดีครับ
0: ข้อต่อไปครับ
1: ข้อต่อไปก็คือโมหะคติ
0: ครับ
1: ลำเอียงเพราะความเขา
0: ครับ
1: ก็คือความโง่เขลาความไม่ฉลาด
0: ครับ
1: ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิด
0: ครับ
1: อย่างไรควรหรือไม่ควรเมื่อได้รับคำฟ้องแล้วก็ยังไม่ทันได้สอบสวนเลยคร
0: ับ
1: ก็ดูตัดสินผิดไม่ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: เรียกว่าโมหะคติ
0: ครับ
1: ครับสุดท้ายก็คือพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวหรือเพราะความเกรงใจอย่างเช่นผู้มีอำนาจกระทำความผิดผู้พิพากษาก็ไม่กล้าตัดสินเพราะว่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลำเอียงเพราะความกลัว
0: ครับ
1: ฉะนั้นผู้ครองเรือนที่มีหน้าที่ผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมควรละเว้นคติ4อย่าง
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต
1: ่
0: ต้องละเว้นให้ได้นะครับความลำเอียงหรืออคติ4อย่างข้อแรกก็คือฉันทาคติครับข้อที่2คือโทสะคติครับข้อที่3คือโมหะคติและข้อที่4คือพยาคตินะครับ
1: คร
0: ับต้องละเว้นให้ได้ครับถ้าจะเป็นผู้ปกครองคนใช่มั้ยครับส่วนต่อไปครับอบายมุข6ครับ
1: คร
0: ับ อบายมุข6คืออะไรครับ
1: ครับอบายมุข6เนี่ยก็จะเท้าความนิดนึงคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนก็แบ่งหลายชนชั้นใช่มั้ยครับตั้งแต่ คนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองอะไรแต่หลายๆอย่างถูกไหมครับสิ่งแรกที่ต้องเว้นก็คือกรรมกิเลส4อย่าง
0: ครับ
1: ก็คือ1เว้นจากการฆ่าสัตว์
0: ใช่ครับ
1: 2เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการผิดกฎกรรมลูกผู้อื่นอย่าไปยุ่งแล้วก็ที่4เว้นจากการพูดเท
0: ็จใช่ครับ
1: นะครับนี่คือเรียกว่าก
0: รรมกิเลส4
1: แล้วก็ผู้ปกครอง
0: ค
1: นที่สูงขึ้นไปคุณต้องเว้นอคติ4อย่าง
0: อคติ4อย่างใช่คร
1: ับ ก็มี4อย่างครับที่กล่าวมา
0: ครับ
1: ทีนี้จะต้องมีการละเว้นอบายมุข6อย่าง
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยแปลว่าปากแห่งความเสื่อม6อย่าง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใครมีปุ๊บเนี่ยชีวิตเนี่ยชิบหายบรรลัยแน่ๆ
0: ใช่ครับอบายมุข6เริ่มที่ข้อแรกคร
1: ับ ข้อแรกเลยนะครับ1ดื่มน้ำเมา
0: ครับ
1: ซึ่งศาสนาจะสอนว่าถึงโทษ6ประการโทษแห่งการดื่มน้ำเมานะ1การดื่มน้ำเมาสิ่งแรกเลยทำให้เสียทรัพย
0: ์
1: เพราะน้ำเมาทำให้ผู้ดื่มแล้วขาดสติเมื่อดื่มเข้าไปแล้วย่อมนำมาซึ่งความชิบหายแต่ทำให้เสียทรัพย์เราต้องไปซื้อเอา
0: ถู
1: กไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ข้อที่2การดื่มน้ำเมาเป็นบ่อเกิดของการทะเลาะวิวาทเป็นเครื่องย้อมใจทำให้เกิดกำเริบฮึกเหิมวิวาทกันดื้อรั้นฟันแทงกันก็ได
0: ้
1: อย่างคนอ่อนแอปุ๊บพอไปดื่มน้ำปุ๊บทีเนี้ยกลายเป็นตัวใหญ่เลยถูกไหม
0: ใช่คร
1: ับก่อนทำทะเลาะวิวาทได้สบายเลย
0: คร
1: ับ แล้วข้อที่3ครับเป็นบ่อเกิดของโรคสุรานั้นบางคนก็ดื่มเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
0: ใช่ครับ
1: ติดร่างกายก็แย่ครับ
0: ใช่ครับข้อที่4ครับ
1: ครับข้อที่4เนี่ยเป็นที่ตำหนิของสังคม
0: ครับ
1: จากคนที่เคยเรียบร้อยปุ๊บพอดื่มสุราปุ๊บก็กลายเป็นคนไร้ยังอายดูแล้วไม่น่านับถือครับ
0: สัง
1: คมก็ติเตียน
0: ติเตียน
1: ครับไม่มีเหตุไม่มีผล
0: ใช่ครับไร้เหตุไร้ผลข้อที่5ครับ
1: 5ครับเป็นบ่อเกิดของความไม่รู้จักละอายสติฟั่นเฟือนจากอุติ
0: ครับ
1: ครับก็คือพูดง่ายๆว่าทำอะไรดูคนบ้าคนเมาก็เหมือนคนบ้า
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: จะฉี่ตรงไหนอะไรได้ทุกอย่างไหมดูแล้วมันก็
0: คือขาดสติพูดง่ายๆครับครับ
1: และข้อที่6ก็คือเป็นสิ่งบั่นทอนกำลังสติและปัญญาหมายความว่าผู้ดื่มสุราหรือผู้เมาไม้เนี่ยย่อมขาดสติสัมปชัญญะ
0: ครับ
1: จะคิดจะอ่านจะทำอะไรแต่ก็ไม่แคร์สังคม
0: ใช่ครับ
1: อยากทำอะไรก็ทำได้อย่างนั้นแล้วเรามีตัวอย่างให้เห็นตลอดนี่คือโทษของการดื่มน้ำเมาคร
0: ับต่อไปครับอบายมุขตัวที่2ครับ
1: ตัวที่2ครับก็คือ
0: เที่ยวกลางคืน
1: เที่ยวกลางคืน
0: คร
1: ับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการคนเที่ยวกลางคืนจะมีโทษอยู่6อย่
0: า
1: ง1เป็นคนไม่รักษาเกียรติชื่อว่าไม่รักษาตัวการเที่ยวกลางคืนไม่แต่สูญเสียมากกว่าได
0: ้ครับ
1: ของจริงนะครับการเที่ยวกลางคืนน่ะมีแต่เสียครับไม่มีธรรมดาแน่คร
0: ับ
1: ข้อที่2ครับเป็นคนไม่รักษาลูกเมีย
0: ครับ
1: ถ้ารับเที่ยวกลางคืนเกิดลูกเมียเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาทํายังไงใครจะคอยดูแลอยู่ถูกมั้ยครับชอบเที่ยวกลางคืน
0: ครับ
1: ข้อที่3ครับเป็นคนไม่รักษาทรัพย์สมบัติเมื่อภัยมาถึงจนภัยมาถึงแล้วกลางคืนตนไม่อยู่แล้วใครจะคอยช่วยเหลือ
0: ใช่คร
1: ับ ข้อที่4ก็คือเป็นที่ระแวงของคนเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที
0: ่เหมาะ
1: แก่การ
0: หลบหลีก
1: สิ่งต่างๆครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วข้อที่5
0: ครับ
1: ใครที่กลางคืนเนี่ยเป็นคนที่มักถูกใส่ความ
0: ครับ
1: เพราะไปยืนเดินในที่ที่คนสงสัยใครที่ไม่อยู่ในบ้านในเวลาค่ำกลางคืนเนี่ยจะโดนสงสัยตลอด
0: ครับข้อที่6ครับ
1: ครับเป็นบุคคลที่ได้รับความลำบากสืบเนื่องมาจากทรมานร่างกายทำให้เสียสุขภาพและเสียสุขภาพจ
0: ิ
1: ตอ๋อ
0: ใช่ครับ
1: เป็นโทษอยู่6อย่างครับการที่ร่วมคืน
0: ใช่ครับต่อไปครับไอบายมุขข้อที่3ครับ
1: ข้อที่3เนี่ยเที่ยวดูการละเล่นซึ่งพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการด้วยกันครับ
0: ครับ
1: เป็นหมวด6
0: ครับ
1: คือ1มีคำพังเผยที่เขาบอกว่า1ลำที่ไหนไปที่นั่นเมื่อไปบ่อยๆครั้งเข้าย่อมง่ายแก่การชักจูงในทางที่ผิดเพราะการลำนั้นไม่มีเวลาจำกัดที่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเวลากลางคืน
0: ครับ
1: เมื่อไม่มีเงินเที่ยวย่อมจกชิงวิ่งราวทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น
0: ใช่ครับคือตัวเองเมื่อเที่ยวดูการละเล่นอะไรกันครับมันก็จะไปทุกที่ไม่ว่าจะมีที่ไหนก็จะต้องไป
1: ต้องไปครับลำที่ไหนไปที่นั่นครับ
0: ข้อที่2ครับ
1: ข้อที่2ถ้าเรียกว่าขับร้องที่ไหนไปที่นั่นก็จะเสียเวลาขาดการงานไม่รับผิดชอบต่อหน้าที
0: ่ครับ
1: ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ขาดเรียนครับมีเที่ยวกันตามห้างสับสินค้าบ้างอย่างในยุคปัจจุบัน
0: ครับใช่ครับสำคัญเลยครับ
1: มีร้องเพลงที่ไหนก็ไปดูคอนเสิร์ตไปที่นั่นไปตลอดครับ
0: ใช่ครับใช่
1: คร
0: ับ ข้อที่3ครับ
1: ข้อที่3ครับดีสีตีเป่าที่ไหนก็ไปที่นั่น
0: ครับ
1: ทำให้เห็นผิดเป็นชอบหลงละเลงในการละเล่นครับ
0: ครับ
1: โดยปราศจากความรับผิดชอบต่อครอบครัวและหน้าที่การงานที่ตนกระทำอยู่ในปัจจุบันครับ
0: ครับครับข้อต่อไปครับ
1: ครับข้อที่4เสภาที่ไหนไปที่นั่น
0: ครับ
1: เป็นเหตุคิดผิดทำผิดมากขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวหรือผู้นำสังคมควรเป็นแบบที่ดีไม่ควรทำตัวเลวไหลและขาดรับผิดชอบ
0: ครับครับข้อต่อไปครับ
1: ข้อที่5ครับเพลงบรร

0: ต้องอะไรครับเหตุวิวาทก็ตามมาตลอดครับ
1: ดูได้จากเหตุการณ์ในปัจจุบันนะส่วนใหญ่ถ้ามีคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีการตีกันทะเลาะกันตลอดนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ให้ดูให้เห็นจากสถานการณ์จริงเลยนะครับ
0: ครับ
1: ข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับ
0: เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นยิ่งเป็นวัยรุ่นไม่มีเงินทองต้องขอเงินทองจากพ่อแม่
1: ใช่
0: เสียเงินทองแล้วต้องมาเสียชื่อเสียง
1: กับ
0: พืชไม่ดีของลูกอีก
1: ใช่อันนี้สำคัญครับลูกที่จะเป็นอภิชาตบุตรต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของพ่อแม่ไว้ด้วย
0: ตระกูลไว้ครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าการเที่ยวดูการละเล่นนี้ถ้ารู้จักเที่ยวก็เป็นการบันเทิงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าไม่รู้จักเที่ยวหรือไม่รู้จักการละเล่นก็จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่ามีความทุกข์ตามมาในภายหลังอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆ
0: ถูกต้องครับ
1: อบายมุขข้อต่อไปครับข้อที่4
0: ข้อที่4ครับในหมวด6ข้อที่4ก็
1: ค
0: ือเล่นการพนันครับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการ
1: ครับ
0: ขอบุคคลผู้ติดการพนันครับจะมีจิตใจไฟฝันมัวเมาอยู่กับการเล่นพนันย่อมได้รับความเดือดร้อนเสียหายหลายอย่างครับ
1: ก
0: ็จะผ่านทรัพย์สมบัติจากเศรษฐีก็กลายเป็นยาจกในพริบตาคร
1: ับ ใช่ครับจริงครับ
0: เสียการพนันครั้งเดียวบ้านเรือนที่ดินส่วนไร่นาที่อยู่อาศัยทั้งหมดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับก็เปรียบเสมือนคนตายทั้งเป็น
1: ครับ
0: เหมือนเขาคำอำเภอที่ว่าไฟไหม้สิบผลก็ยังเหลือที
1: ่ใช่ครับ
0: ติดการพนันปุ๊บหมดที่หมดทางหมดท
1: ุ
0: กอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งโทษของการพนันเนี่ยก็จะมี6อย่าง
1: ครับ
0: หมด6
1: ครับ
0: ข้อแรกผู้ชนะย่อมก่อเวร
1: ครับ
0: มุ่งจะเอาทรัพย์ของกันและกันฝ่ายใดชนะก็ทรัพย์ไปฝ่ายใดแพ้ก็ต้องเสียทรัพย
1: ์ครับ
0: คือก่อเวรกันและกันครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
1: ครับ
0: ก็มีความคิดโลภคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวย่อมเป็นเหตุทำให้ผู้คนที่ต้องติดการพนันวิเสียไปแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานเสียดายทรัพย์
1: ใช่ครับ
0: ครับคือพูดง่ายผู้แพ้ก็มีแต่ความเสียดายอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชนะก็ก่อเวรไปผ
1: ู
0: ้แพ้ก็
1: เสียดายทรัพย์ใช่ครับ
0: แล้วข้อ3ครับ
1: ผู้เล่น
0: ทรัพย์ก็ย่อมชิบหายครับ
1: ครับ
0: การเล่นการพนันมันจะเสียมากกว่าได้ครับเหล่านี้ก็เหมือนเป็นมะเร็งร้ายที่คอยกัดก่อนแทะทรัพย์สินไปโดยประโยชน
1: ์ครับ
0: และสังเกตอีกอย่าง
1: ครับ
0: คนเล่นการพนันปุ๊บก็มีแต่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงตลอด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใครรวยเพราะการพนันครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเหมือนกับเป็นแบบกิเลสล่อตาล่อใจแล้วครับ
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่4ครับคือบุคคลอื่นก็จะไม่เชื่อถ้อยคำคร
1: ับ
0: นักพนันโดยมากชอบพูดปิ้นป้อน
1: เอา
0: ตำแหน่งหลอกลวงเอาตัวรอดไปวัน
1: ๆ
0: ให้สาบานอะไรก็สาบานได้เพื่อจะได้เงินทองมาเล่นการพนัน
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่5ครับเป็นที่ดูถูกและมีประมาทของเพื่อนๆไม่เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนฝูงเพราะการพนันให้โทษมากกว่าคุณ
1: ใช่ครับ
0: ครับไม่เคยมีครอบครัวใดสร้างครอบครัวได้จากการเล่นการพนันและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนได้โดยการเล่นการพนันมีแต่โทษอย่างเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาดูข้อที่6ครับจะเป
1: ็
0: นบุคคลที่ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย
1: ใช่
0: ผู้หญิงที่จะแต่งงานมีครอบครัวจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตจะต้องสร้างความสุขจะต้องได้พักตำแหน่งของเรา
1: ครับ
0: ถ้าไปหวังการพนันให้ร่ำรวยสร้างฐานะ
1: ไม่ได้เลยคร
0: ับ ไม่ได้เลยครับ
1: ไม่ได้ครับก็เขาเรียกว่
0: า
1: เป็นการพนันที่เมื่อติดเข้าไปอยู่ในวงโคจรนี
0: ้
1: ออกยากมากครับ
0: ออกยากครับ
1: ครับก็ฝากใช่ไหมฝากเยาวชนว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอย่างมาก
0: โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ครับมันก็สมัยนี้มันก็เล่นง่ายในเงินแต่เรา
1: เล่นง่ายเสียง่ายคร
0: ับ ใช่ครับมันจะหลอกลวงเราตลอด
1: ครับ
0: ของทุกอย่างมันมีอะไรได้มาไม่ง่ายหรอกคร
1: ับใช่ครับไม่เขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆครับของฟรีไม่มีจริงๆนะเมื่อวันหนึ่งเราได้มาฟรีๆสุดท้ายเราก็ต้องเสียไปฟรีๆเหมือนกันนะอันนี้เป็นหลัก
0: มากกว่าได
1: ้ครับทีนี้มาดูอบายมุขตัวต่อไปครับ การคบคนชั่วเป็นมิตรครับข้อที่5
0: ข้อที่5ครับซึ่งพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: การคบคนชั่วเป็นมิตรโทษข้อที่1ชักนำให้เป็นนักเลงการพนันครับหมายความว่าถ้าเราคบคนชั่วปุ๊บยังไงก็ต้องชวนเราไปนักเลงการพนันอยู่แล้วเรารู้ว่าคนนี้คนชั่วไม่ควรจะไปคบหาสมาคมด้วยครับแล้วข้อที่2ครับก็จะชักนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ครับคบหญิงไม่เลือกหน้าครับไม่เลือกว่าคนนั้นอ่ะมีคู่ครองแล้วหรือยังครับ
1: ใช่ครับ
0: มีแต่บ้านแตกสลายขาดเพราะการทะเลาะกันเป็นเหตุ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่3ก็ ชักนำให้เป็นนักเลงสุราครับ
1: ครับ
0: ชอบดื่มชอบ

0: เที่ยวชอบชวนชอบเมาไม่มียังอายก็ก่อการทะเลาะวิวาทกันครับ
1: ครับ
0: คือการคบคุณชั่วเป็นมิตรครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนข้อที่4ก็คนชั่วเนี่ยก็จะชักนำให้เป็นคนหลอกลวง
1: ครับ
0: เขาด้วยของปลอม
1: ก็คือเอาของปลอมมาหลอกขาย
0: จะมีกลลวงต่างๆครับเช่นการทำค้าขายกันเอาเรื่องเปรียบกันตลอดครับจะมีกลลวงต่างๆครับ
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงภาษีมากไม่เกรงกลัวต่ออาญาแผ่นดิน
1: ครับใช
0: ่แล้วข้อที่5ชักนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า
1: ครับ
0: โดยใช้ชั้นเชิงและเหลี่ยมหลอกลวงเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต้องการยักยอกชอบโกงแล้วก็สับเปลี่ยนไม่ความละอายใจต่อผลของบาปกรรม
1: ครับ
0: ครับคนชั่วจะไม่สนใจเรื่องบาปกรรม
1: ใช่ครับ
0: และข้อที่6ครับชักนำให้เป็นนักเลงหัวไม้ฉกชิงวิ่งราวใช้อำนาจปัจจัยคุ้มคู่กันโชคทรัพย์เป็นนักเลงโตฉุดฆ่าหญิงไปทำอนาจารทุกคนจะร่วมกันใช่ไหมคนชั่วบางทีฉุดผู้หญิงไปไม่ได้ไปคนเดียวนะ รวมกันเป็นกลุ่มเลยถูกไหมครับ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าการคบคนชั่วเป็นมิตรนะครับไล่ให้ฟังอีกทีนะครับก็คือจะทำให้เป็นพวกนักเลงการพนันข้อสองก็คือทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู
0: ้
1: ข้อสามเป็นนักเลงสุราและข้อสี่เป็นคนหลอกลวงเขาด้วยของปลอมก็คือเอาของปลอมไปหลอกลวงให้เขาเชื่อถือ
0: ถ
1: ูกต้องครับข้อห้าเป็นคนที่โกงเป็นคนที่โกงคือโกงซึ่งหน้าก็โกงได้หมด
0: คร
1: ับข้อสุดท้ายก็คือก็จะชวนให้เป็นนักเลงหัวไม
0: ้ครับ
1: ครับส่วนต่ออบายมุขตัวที่6ครับคือการเกียจคร้านทำการงาน
0: ครับโอ้ตัวนี้สำคัญเลยครับอบายมุขข้อที่6ทางความเสื่อมข้อที่6ครับก็คือเกียจคร้านการทำงานซึ่งพุทธศาสนาสอนว่าจำโทษมี6ประการเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: คฤหัสถ์ผู้อยู่ของเรือนผู้ที่มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในที่การงานจะต้องพ้นละเว้นจากเหตุอ้างการ
1: ครับ
0: ครับถามว่าอ้างยังไง1คนเกียจคร้านมักจะอ้างว่าข้อ1
1: ครับ
0: หนาวแล้วไม่ทำการงาน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นนิสัยของบุคคลที่เห็นแก่การนอนไม่ชอบการทำงานซึ่งเกียจคร้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับข้อที่2มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน
1: ครับ
0: เป็นลักษณะนิสัยของคนที่ไม่สู้งานงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้ชอบงานสบายชอบมาเปรียบคนอื่น
1: ครับ
0: ครับข้อที่3คนเกียจคร้านมักอ้างว่าเย็นแล้วค่ำแล้วไม่ทำการงานเป็นลักษณะของคนอื้องานคือทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไม่กระตือรือร้นต่อภารกิจที่ตนรับผิดชอบครับผม
1: มีข้ออ้างเยอะคร
0: ับข้อที่4ก็จะมักอ้างว่าโอ้ยังเช้าอยู่แหละอยู่เลยไม่ไปทำการงานก็คือพูดง่ายเป็นคนชอบตื่นสายเห็นแก่การนอนครับคือนอนตื่นสายครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่5มักอ้างว่าหิวแล้วก็ไม่ทำการงานเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทำงานน้อยบนหิวกระหาย
1: ครับ
0: แล้วข้อที่6มักอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงาน
1: ครับ
0: ถ้าแป๊บๆก็หิวไม่หิว คือมากต่อการอ้างครับเป็นคนเกียจคร้าน
1: ครับ
0: มันก็เป็นปากแห่งความเสื่อมที่มี6อย่าง
1: ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอบายมุข6ก็ผู้ที่เกียจคร้านทำการงานก็ส่วนใหญ่ก็อ้างว่ายังเช้าอยู
0: ่
1: ก็ไม่ยอมลุกไม่ยอมทำการงานหรือไม่ก็อากาศร้อนก็ไม่อยากทำเนี่ยหนาว
0: ก็ไม่ทำ
1: หนาวก็ไม่ทำแล้วก็หิวก็ไม่อยากทำ
0: คร
1: ับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถอ้างได้ของพวกเกียจคร้านที่จะไม่ยอมทำการงานก็เป็นหลักที่หีบปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาของเรารวมรวมกันมีทั้งหมดกี่ข้อ14ข้อ14ข้อนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างครับ
0: คือพูดง่ายๆครับคฤหัสถ์ผู้ของเรือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอะไรก็แต
1: ่ครับ
0: 1คุณจะต้องมีศีล
1: ครับ
0: เมื่อมีศีลแล้วปุ๊บคุณต้องงดเว้นจากกามกิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ถูกครับก็คือตัวศีล5นี่แหละแต่พุทธองค์เจ็ดจุดทรงแยกมา
1: ครับ
0: คือ1ไม่ฆ่า
1: ไม่ฆ่าสัตว์
0: กันและกัน
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่2คือไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น
1: ครับ
0: แล้วข้อ3ก็คือไม่พูดผิดลูกเหนียวของคนอื่นครับ
1: ครับ
0: เพราะสิ่งสวยงามใครก็ต้องการถูกมั้ยเราไม่คุ้มครองเขาไม่คุ้มครองแล้วไม่ต้องยุ่ง
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4คือการโกหกหลอกลวง
1: ครับ
0: ครับนี่คือ
1: ทำ
0: กิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: และตัวไปก็คือเว้น
1: อคติ4
0: 4อย่าง
1: ครับ
0: คือ1
1: นะครับฉันทาคติครับ
0: ฉันทาคติ
1: ครับ
0: จะต้องงดเว้นฉันทาคติ
1: คือพอใจครับลำเอียงเพราะรักใคร่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่เพราะว่าอคติเนี่ยเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองใช่ไหมครับผู้ปกครองทั้งที่จะมา

0: คนได้ต้องเว้นอคติทั้ง4นี้เน้นเลยนะครับ1อะไรครับ
1: ฉันทาคติครับลำเอียงเพราะรักใคร่กันคร
0: ับ ครับผม
1: 2โทสะคติลำเอียงเพราะเกิดจากการไม่ชอบกัน
0: ครับ
1: ครับ3โมหะคติลำเอียงเพราะความเขา
0: ความ
1: โง่งมงายครับและข้อที่4คือพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวอย่างเช่นคนนั้นใหญ่โตกว่ากลัวนู่นกลัวนี่ก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าอะไรครับ
0: คว
1: รจะต้องหมดเว้นตรงนี้คร
0: ับ ครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของผู้ปกครองจะต้องเว้นอคติ4อย่างนี้ให้ได
1: ้
0: ครับต่อไปก็คืออ
1: บายมุข6อย่างครับซึ่งคนที่จักของเรือนเนี่ยถ้าจะทำให้ตัวเองเจริญนะควรจะเว้นอบายมุข6อย่าง
0: ครับ
1: ซึ่งอบายมุข6อย่าง1ดื่มน้ำเมา
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาคนดื่มน้ำเมาปุ๊บก็จะมีโทษใน6อย่าง
0: ครับ
1: ครับก็คือ1ถ้าดื่มน้ำเมาก็ต้องเสียทรัพย์เป็นต้นเป็นบ่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสควรจะงดเว้น
0: คร
1: ับแล้วข้อที่2คืองดเว้นการเที่ยวกลางคืน
0: ครับ
1: เพราะการเที่ยวกลางคืนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ
0: ครับ
1: มีคนติดฉินนินทาตลอด
0: ครับ
1: ครับแล้วข้อที่3ก็คือจะต้องงดเว้นการเที่ยวดูการเล่น
0: ครับ
1: ครับการเล่นต่างๆเนี่ยเราก็มีคำร้องที่ไหนเราก็ควรจะงดเว้นมากไม่ควรจะไปเที่ยวเที่ยวดูทุกคืน
0: ใช่ครับ
1: เพราะกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อน
0: ครับ
1: ตอนเช้าเราต้องทำงานถูกไหมครับแล้วข้อที่4ก็คือคนของเรือนจะต้องงดเว้นการเล่นการพนัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะการเล่นพนันปุ๊บเนี่ยมีแต่ก่อทุกก่อเวรกันตลอด
0: ใช่ครับคนชนะย่อมก่อเวรคนแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเลยครับ
1: ใช่ครับควรจะงดเว้นครับ
0: ข้อที่5คร
1: ับ ข้อที่5ก็คือคนของเรือนเนี่ยจะต้องเลือกคบบุคคลครับ
0: ครับ
1: คนคบแต่คนที่ดีเป็นเพื่อนมิตรคือหรือก็ควรแข่งขันแข่งถ้าคบพูดนักเลงอันเดพานคนชั่วเนี่ยก็ชิดเราก็ชิดหายครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เราต้องดูให้ดีนะครับเราจะคบใครเลือกคบใครต้องศึกษานิสัยกันก่อนไม่ใช่ว่า
1: ต้องดูกันยาวๆครับ
0: ไม่ใช่พูดถูกใจก็คบเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องดูนิสัยใจคอ
1: ครับ
0: เหมือนว่าบางคนปากเนื้อใจเสือใช่ไหมครับปากพูดดีแต่ว่าใจเนี่ยประสงค์ร้ายก็มีเยอะครับ
1: ใช่ครับ
0: ในสังคมปัจจุบันก็คนประเภทนี้ต้องดูให้ดีครับโดยเฉพาะแก๊งที่มาแรงครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับบางครั้งบางทีเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีครับอย่าไปเป็นเหยื่อง่ายๆครับเราเขาจะมีข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ทำว่าถ้าเราไม่ได้ทำผิดหรือว่าเราไม่เคยประพฤติมาเนี่ยเราอย่าไปตกลงอย่าไปโอนข้อมูลอย่าไปใส่ข้อมูลให้แก๊งพวกนี
1: ้
0: เพราะว่ามันเป็นมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบการใช้คำพูดการหวานล้อมโดยลักษณะ
1: ครับคือพูดง่ายๆอย่างข้อ5เนี่ยการเลือกคบคน1สังเกตดูง่ายๆใครก็ตามถ้ามาชักนำให้เราเล่นการพนันแสดงว่าคนนั้นไม่ดีแน่ๆ
0: ครับ
1: คือพิจารณาง่ายๆเลย2ถ้าใครชักนำให้เราเป็นนักเลงเจ้าชู้แสดงว่าคนนั้นก็ไม่ดี
0: ใช่ครับ
1: มั้ยถ้าเราไม่ครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้น
0: ครับ
1: และอีกอย่างนึงชักนำให้เราเป็นนักเลงฟูลา
0: ครับ
1: ชวนจะไปดื่มอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีแน่ๆ
0: ครับ
1: แล้วข้อต่อไปคือชักนำให้เราเป็นคนหลอกลวงเขาด้วยเอาของปลอมเฮ้ยขายของนี้เว้ยลงทุนแบบว่าไม่น้อยแต่ได้กำไรเยอะ
0: ๆ
1: มันก็ไม่ดีถูกไหม
0: อันนี้คือก็สำคัญครับในทุกวันนี้การเขาเรียกว่าการทำธุรกิจออนไลน์การค้าขายเราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้ามากๆเพราะว่าเวลาเขาสั่งสินค้ามาเขาก็อยากได้ของดีใช่ไหมครับเมื่อเราใส่ของที่ไม่มีคุณภาพไปเขาโอนเงินมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราให้ของที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพไปคนที่รับก็เสียความรู้สึกเมื่อเสียความรู้สึกแล้วเขาก็จะซื้อแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ไม่สามารถที่จะเอาใจลูกค้าไว้ได
1: ้
0: อันนี้ก็ต้องดูดีๆครับไม่อยากให้หลอกลวงกันด้วยของปลอมครับ
1: ใช่ครับส่วนมากเราอยู่นิ่งๆคนที่หวังผลประโยชน์ก็จะมาชักชวนเราเราต้องใช้ปัญญาที่มีข้อให้ดีควรจะเลือกคบคนที่เป็นดีเป็นกัลยาณมิตร
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็อบายมุขข้อสุดท้ายครับคือเกียรติฐานการทำงานคร
0: ับ
1: ตัวใช้เหตุอ้างอยู่6อย่างซึ่งถ้าใครอ้างเหตุ6อย่างเนี่ยชีวิตก็ไม่เจริญครับ
0: ถาม
1: ว่าอ้างยังไงอันแรกเลยก็มักอ้างว่าหนาวนักและไม่ทำการงานข้อต่อไปก็อ้างว่าร้อนนักและไม่ทำการงานข้อต่อไปก็อ้างว่าโอ้ยเย็นแล้วไม่ทำการงานแทนจะทำงานที่ค้างให้เสร็จอยู่ก็ไม่ยอมทำแล้วก็ตอนเช้าก็อ้างว่าเฮ้ยยังช้าอยู่เลยไม่รีบ
0: ไม่ทำ
1: งาน
0: ใช่ครับ
1: มักอ้างเยอะได้อย่างมักอ้างว่าโอ้ยหิวแล้วไม่ทำการงานท้ายคืออ้างว่าก็หายแล้วงาน
0: ค
1: ือคนเนี่ยที่มักจะ

0: อ่าสิอย่างเช่นชวนเอาไปทำงานกันไปเอาเว้ยไปไปหลับเย็นเช้าอยู่เลย
1: ครับ
0: นอนทำแป๊บนึงก่อนก็นอนยาวเลยแทนจะลุกก็ไม่ลุกนะคือพวกนี้คือพวกที่ว่าเกียจคร้านชอบอ้าง
1: ครับ
0: ครับเราควรจะเว้นไหมครับ
1: ใช่ครับก็เราลองคือการตื่นเนี่ยถ้าเราลืมตาแล้วไม่ลุกจากที่นอนเนี่ยสายเลยครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มันเหมือนว่าเป็นนิสัยที่ว่ามันไม่ดีเราต้องหลีกเลี่ยงถ้าตื่นแล้วก็คือต้องตื่นเลยต้องลุกเลยถ้าสมมุติว่าตั้งนาฬิกาปลุกใช่มั้ยฮะคนเราเวลาตั้งนาฬิกาปลุกอย่าไปเลื่อนนะถ้ามันปลุกแล้วก็ต้องลุกเลยครับทีเนี้ยมันจะถึงจะกระปี้กระเป๋าแล้วทำงานแล้วเค้าเรียกว่าเป็นการชนะใจตนเอง
0: ถูกต้องครับ
1: การตื่นนอนเนี่ยสำคัญมากครับถ้าเราตื่นนอนแต่เช้าทำงานแต่เช้าได้เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตของวันนั้นแล้วนะครับ
0: ตื่นเช้าให้เป็นนิสัยครับ
1: ครับ
0: ตื่นสามารถตื่นได้อยู่แล้วคร
1: ับ ใช่
0: ตีห้าอย่างเงี้ยนะธรรมตฐานนะ
1: ครับ
0: ตีสี่ครึ่งตีห้าหรือแม้กระทั่งช้าสุดหกโมงเช้าแล้วคนจะต้องตื่นแล้วมันจะมีพลังครับ
1: ครับคือการตื่นทำงานก่อนเพื่อนเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสที่ดี
0: ใช่ครับ
1: ดีก่อนกว่าเพื่อนๆเวลาเราตื่นมาแต่เช้าอ้าวเราตื่นมาอ่านหนังสือแต่เพื่อนบางคนก็อาจจะหลับอยู่อย่างเงี้ยเราก็ได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการตื่นแต่เช้า
0: ไปทำงานก็ควรไปก่อนเวลาครับไปให้ทันเวลาไปก่อนเวลาไม่ได้เห็นสิ่งตามเตรียมไว้ลูกอะไรแต่ความขยันขันแข็งทำให้เจ้านายรักก
1: ่
0: อนเวลาคร
1: ับ เรื่องเวลานี่สำคัญครับเวลาเราจะทำอะไรหรือว่าจะไปที่ไหนไปงานการงานใดควรต้องไปก่อนเวลาครับอย่าไปถึงปุ๊บเวลานี้เขานัดเวลานี้10โมงเราไป10โมงพอดีเนี่ยไม่ได้ครับเราต้องไป9โมงครึ่งต้องไปก่อนเลย
0: ก่อนเวลา
1: เพื่อไปอะไรครับไปตรวจดูก่อนว่าเรา
0: พร้อมดูอะไร
1: ใช่ครับเรามีที่นั่งตรงไหนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเขามีกำหนดการอย่างไรไปศึกษาก่อนทีนี้เราจะได้เปรียบแล้วเพราะว่าเรารู้หมดแล้วแล้วก็จะทำให้เรามีความแก้วกล้ากล้าหาญในงานนั้น
0: ๆ
1: เมื่องานนั้นๆเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักที่ปฏิบัติง่ายๆก็คือการละเว้นอบายมุข6ใช่ไหม
0: คร
1: ับ การละเว้นกามกิเลส4การละเว้นอคติ4ครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของคฤหัสถ์ผู้จะแสวงหาความสุขในการอยู่ของเรือนนะครับคฤหัสถ์ก็คือบุคคลทั่วไปนี่แหละครับที่ถือศีล5มีหลักธรรมมีระเบียบมีวินัยในการครองตนนะฮะครองตนครองเรือนแล้วก็ครองงานใน3อย่างครับทีนี้ขิหิปฏิบัติของทางพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไปทั้งหมดมี14ข้อใช่มั้ย14ข้อก็คือกามกิเลส4อย่างอคติ4อย่างแล้วก็อบายมุข6อย่างครับก็เป็นหลักขิหิที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อันไหนที่เราควรลดงดเว้นก็ควรงดเว้นครับอันไหนที่เราควรจะปฏิบัติก็ควรปฏิบัติเช่นอะไรครับที่ควรปฏิบัติก็คือเบญจธรรม
0: คร
1: ับ คือตรงข้ามกับเบญจศีล5นั่นเองครับก็เอื้อเฟื้อเมตตากรุณาต่อสัตว์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ครับการให้ทานทำทานการรักษาผู้ชีวิตเนี่ยครับ
0: การเข่าคำสัตย์คำจริงคร
1: ับ ใช่อันนี้ก็เป็นหลักที่ถือปฏิบัติของทางพระพุทธศาสนา
0: การสร้างสติสัมปชัญญะครับ
1: ครับ
0: ครับเป็นจะศีลเป็นจะธรรม
1: ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมข้อไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสติกำกับเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะทำอะไรต้องประกอบด้วยสติครับเพราะว่าสติเนี่ยเป็นตัวควบคุมที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติ
0: เปรียบเหมือนง่ายครับสติเปรียบเหมือนความระลึกได
1: ้ครับ
0: รู้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรแต่ตัวสัมปชัญญะก็จะรู้ในขณะที่เราทำอย
1: ู่ใช่ครับ
0: คือขอบจะคู่กัน
1: ครับ
0: สติยะ
1: ต้องมาคู่กัน
0: ต้องคู่กันนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ตัวก็คือความไม่ประมาท
1: ครับ
0: นะขอทุกอย่างมันจะคู่กันครับแต่ตัวสติเป็นเบื้องต้นเลยคุณต้องลึกให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: ตราบใดที่คุณลึกไม่ได้ก็เหมือนคุณประมาท
1: ครับ
0: คุณต้องลึกให้ได้
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะ
0: สัมปชัญญะ
1: เป็นธรรมคุ้มครองโลกคือโลกจะอยู่สงบสันติสุขต้องมีสติครับต้องมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: สิ่งที่ทำอยู่จะถูกจะชั่วต้องรู้ตัวครับถ้าเมื่อรู้ว่าดีแล้วก็ต้องรีบทำ
0: คร
1: ับ แต่ถ้ารู้ว่าไม่ดีก็ต้องรีบถอยอย่าฝืนเข้าไปครับโดยเฉพาะอบายมุขการพนันพวกนี้ต้องรีบถอน
0: ก็อีกตัวนึงที่ควรจะใช้คือตัวเทวธรรมครับ
1: ครับ
0: ก็คือฮีริโอตปะ
1: ครับ
0: ครับความละอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมกลัวผลกรรมว่าเออเราทุกคนทำความชั่วรู้ทุกคนแล้วความชั่วแต่ค คุณไม่เกรงกลัวต่อผลแห่งกรรม
1: ค
0: ุณถึงทำไปเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: บางทีความชั่วเนี่ยมันไม่ได้ตามทันที่เราแต่มันตามทันที่คนในครอบครัวของเราเจอแต่ความหวังเราก็ใจก็เศร้าหมอง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรางดละได้เราก็ควรงดละความชั่วตรงนั้นไปครับ
1: บางทีพ่อแม่ทำกรรมไม่ดีไว
0: ้
1: กรรมชั่วนั้นบางครั้งบางทีไม่ได้ส่งผลต่อพ่อแม่มาส่งผลต่อลูกครับลูกก็เกิดการพิกลพิการมีพิการทางขาพิการสายตาตาบอดอะไรเงี้ยกรรมก็เกิดจากพ่อแม่กระทำก็เป็นได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสที่ตกมาสู่ลูกหลานของเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็รายการขี้หิสุขครับพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อที่5นะครับหลักขี้หิในทางพระพุทธศาสนาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้พระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG Tipolin ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ